สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะอย่างที่ได้พูดมาแล้วนะคะก็หลายบทแล้วนะคะที่เราเจอกันเนาะว่าเรารู้จักที่มาของลูกชิ้นแล้วรู้แล้วว่าลูกชิ้นสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นก็ได้ด้วยนะคะนั้นเราอยากจะรู้ว่าในลูกชิ้นนะคะอย่างครั้งที่แล้วเรารู้ไปแล้วว่ามีกระบวนการขั้นตอนการทำอย่างไรแต่ในลูกชิ้นนะคะมีการใส่สารใดๆบ้างนะคะที่เราจัดเป็นวัตถุจือปนในอาหารเนี่ยค่ะอย่างเช่นในภาพนะคะมีการใส่สารอะไรบ้างนะคะทำให้ลักษณะของตัวเนื้อลูกชิ้นนะคะไม่เป็นลักษณะเนื้อเละเหมือนหมูสับแต่เป็นลักษณะเนื้อเนียนเนื้อภายนอกเรียบและมีความเด้งในเนื้อสัมผัสนะคะนั้นวันนี้เราจะมาดูในชื่อตอนที่ว่าตอนที่11วัตถุจือปนในลูกชิ้นนะคะเราจะมาดูกันว่าวัตถุจือปนในลูกชิ้นที่เราเคยได้ยินนะคะมากมายตามในโฆษณาสื่อต่างๆหรือตามท้องตลาดว่ามีการใส่สารเหล่านี้ลงไปนะคะเรามารู้กันก่อนว่าวัตถุจือปนคืออะไรนะคะแล้วก็มีกี่ชนิดนะคะแบ่งเป็นอะไรบ้างก่อนที่เขาจะนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราร่วมเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะในตอนที่11วัตถุเจือปนในลูกชิ้นค่ะความหมายของวัตถุเจือปนนะคะหมายถึงวัตถุตามปกตินะคะที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะแต่ใช้เจือปนอาหารเพื่อประโยชน์ทางการผลิตการแต่งสีการปรุงแต่งกลิ่นรสการบรรจุหรือการขนส่งนะคะหมายความว่าปกติและไม่ได้ใส่นะคะแต่จะใส่เพื่อกระบวนการต่างๆใส่ให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใส่แล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตามข้อกำหนดด้วยนะคะแต่คราวนี้ในการที่จะใส่ตัววัตถุเจือปนลงไปนะคะก็จะต้องรู้ก่อนว่าวัตถุเจือปนนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็แต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เราย้อนกลับมานิดนึงค่ะในเรื่องของตัววัตถุเจือปนที่ใส่ไปก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ในตัวของในเรื่องของภาชนะบรรจุที่ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นซองเล็กๆเวลาเราแกะซองขนมออกเนี้ยนะคะอาจจะมีวัตถุกันความชื้นหรือวัตถุดูดออกซิเจนอยู่ในนั้นก็ได้นะคะนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผสมอยู่ในอาหารอย่างชัดเจนนะคะเป็นตัวที่แยกออกมาแต่ก็ใส่ลงไปในอาหารนั้นปริมาณสารที่ใส่ลงไปเหล่านี้นะคะก็ต้องมีเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตามข้อกำหนดด้วยนะคะว่าใส่ลงไปปริมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของตัวอาหารเองนะคะต่อมาค่ะเรามาทำความรู้จักกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยก็คือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการที่เราจะใส่สารต่างๆที่เป็นสารเคมีนะคะลงไปในตัวผลิตภัณฑ์สารต่างๆขอย้ำนะคะว่าสารที่ใส่ลงไปนะคะเราอาจจะได้ยินคำว่าสารเคมีนะคะสารเคมีอะค่ะที่ใส่ลงไปในอาหารนะคะจะเป็นสารประเภทฟู้ดเกรดนะคะถ้าฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะไปซื้อสารเคมีมาใส่ในอาหารเราก็จะต้องแจ้งกับทางร้านนะคะว่าเป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นนะคะบางครั้งชื่อเคมีอาจจะตรงกันแต่จริงๆมันก็จะมีแบบฟู้ดเกรดแล้วก็แบบสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการพวกห้องวิเคราะห์ต่างๆนะคะนั่นก็จะเป็นสารเคมีทางเคมีเฉพาะอีกนะนั้นเวลาเราซื้อเราต้องบอกว่าฟู้ดเกรดเท่านั้นนะคะเขาก็จะจัดสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อนะคะซื้อมาแบบผิดประเภทและนำมาใช้งานแน่นอนเลยค่ะต้องเกิดโทษสำหรับผู้บริโภคแน่นอนในการที่ทานเข้าไปแล้วอาจจะขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวต่างๆและอาจจะหมดสติหรือเสียชีวิตได้อันนี้ตรงเนี้ยจะต้องเป็นข้อที่จะต้องพึงระวังนะคะคราวนี้เรามาดูหน่วยงานค่ะที่กำกับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคงจะเคยได้ยินแล้วนะคะคำว่าอย.นะคะนั้นหน่วยงานที่ดูแลนะคะก็จะมีชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

อาหารและยานะคะเราเรียกสั้นๆว่าอย.เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทยนะคะนั้นแต่ละประเทศเขาก็จะมีหน่วยงานแต่ละสังกัดเขานะคะที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคนะคะคราวนี้ในหน่วยงานนี้ก็ดูแลหลากหลายทุกๆหลายๆด้านเลยนะคะส่วนในด้านของในเรื่องของวัตถุจือปนในอาหารเขาก็จะดูแลเฉพาะนะคะว่าจะต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นะคะโดยสิ่งต่างๆที่ใส่ลงไปอะค่ะมันมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นช่วยยืดอายุการเก็บรักษาช่วยกันในการถนอมอาหารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามประกาศนะคะหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ไหนนะคะเผื่อเป็นข้อมูลเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะจะได้รู้ว่าหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะคะในส่วนของหน่วยงานกลางนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ตรงสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารนะคะอยู่ในบริเวณเดียวๆกันนะคะซึ่งหน่วยงานนี้จะมีภารกิจก็คือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนนะคะแล้วก็อีกหน้าที่นึงก็คือช่วยกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกๆอย่างนะคะมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วก็ช่องทาง call center ในการติดต่อนะคะเกิดกรณีเราทานอาหารอะไรเข้าไปแล้วเกิดลักษณะผิดแปลกในร่างกายนะคะมีลักษณะบ่งชี้ใดๆต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลนะคะก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ call center ตรงนี้ได้เลยนะคะการเดินทางนะคะนี่ก็มีด้านขวามือที่เป็นแผนที่เขียวๆนะคะนี่ก็จะเป็นแผนที่ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีหลายๆหน่วยงานอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ด้วยรถสาธารณะนะคะก็จะไปทางเส้นติวานนท์ก็ไปได้นะคะหรือจะไปทางรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะสามารถไปทางรถไฟฟ้าได้เลยนะคะปัจจุบันแล้วนะคะก็จะมีไปทางสายสีม่วงก็ได้ค่ะไปลงที่สถานี MRT กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะใกล้กับตรงปากทางเข้าเลยนะคะแล้วก็และสามารถตรงเส้นนั้นก็สามารถเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินเข้าเมืองได้เหมือนกันนะคะนั่นแสดงว่าถ้าใครอยู่เส้นอื่นๆที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีอื่นก็สามารถหาทางเชื่อมไปต่อสายสีม่วงได้นะคะนั้นการที่จะเข้าไปก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเรียกวินมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวก็เข้าไปถึงแหละเพราะข้างในจะพื้นที่เยอะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะหน่วยงานของอย.ก็จะอยู่ในตึกนี้เหมือนกันนะคะคราวนี้ในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีฐานข้อมูลของกองอาหารและยานะคะที่ควรรู้ไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะทำงานหรือหาความรู้เกี่ยวกับทางวัตถุจือปนอาหารนะคะว่าจะต้องเข้าไปดูตรงส่วนไหนบ้างที่เป็นความรู้ที่ควรจะต้องเอามาใช้งานในของประเทศไทยนะคะถ้าอย่างกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะก็ดูที่กองอาหารและยานะคะก็เข้าตามเว็บไซต์ food.fda.moph.go.th ตรงนี้ได้เลยนะคะเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบภาพนี้นะคะก็จะเขียนว่ากองอาหารและยานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณาวิ่งเฉยๆนะคะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีโปรโมทอะไรนะคะเราก็สามารถเลือกข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราอยากจะดูเรื่องของกฎหมายอาหารนะคะหรือว่าเราอยากจะดูเรื่องของเส้นทางการมาติดต่อหรือการจะติดต่อคอนแทคจะต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้เลยนะคะหรืออยากจะดูข้อมูลฟีดอื่นๆนะคะที่เป็นฟีดปัจจุบันก็สามารถดูในส่วนหน้าของตัวเพจได้นะคะอีกตัวนึงค่ะที่มีความสำคัญมักจะทำคู่กันไปเลยก็คือในเรื่องการทำฐานข้อมูลกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานโคเด็กนะคะอันนี้ถ้าได้เรียนด้านฟู้ดไซน์มาอาจจะได้เรียนคำว่าโคเด็กมาบ้างนะคะถ้าเราทำด้านอย.แล้วเราก็จะต้องรู้มาตรฐานของในเรื่องของโคเด็กนะคะก็จะเป็นระหว่างประเทศด้วยที่เราจะต้องศึกษานะคะว่าเขามีข้อกำหนดมาตรฐานที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็เข้าตามเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเข้าไปเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะ
หน้าต่างของเว็บไซต์ของโคเด็กนะคะก็จะมีทั้ง2ภาษานะคะก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยอย่างอันเนี้ยก็เป็นโฆษณาฟีดปัจจุบันของณวันที่ทำพอยต์นะคะก็จะเป็นความปลอดภัยอาหารของปีนี้นะคะว่าทำอย่างไรให้เกิด

ความปลอดภัยก็จะเป็นการสัมมนานะคะนั้นในหน้าต่างตรงนี้นะคะก็จะบอกเราว่าเราสนใจในเรื่องไหนนะคะก็สามารถกดหาข้อมูลได้นั้นการทำโคดิกก็จะมีความสำคัญมากเลยค่ะระหว่างประเทศเด็กๆที่เข้าไปทำงานในโรงงานอาหารนะคะถ้าเกิดไปอยู่ในหน่วยงานที่จะต้องดูแลในเรื่องเช่นด้าน QC อะค่ะหรือ QA ก็ควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการหาข้อมูลอย่างนี้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อประกอบการใช้งานจริงนะคะควรที่จะดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์บ่อยๆเพื่อให้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะต่อมานะคะในข้อมูลอีกตัวนึงค่ะที่จะแนะนำเลยก็คือฐานข้อมูลของวัตถุจุลปนอาหารนะคะเราเลือกหมวดนี้เพราะว่าตรงกับโจทย์ของวันนี้ก็คือในเรื่องของวัตถุจุลปนอาหารนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปดูก็จะเป็นหน้าต่างของฟู้ดแอดดิทีฟแบบนี้นะคะซึ่งในหน้าต่างนี้ค่ะก็จะให้เราสามารถค้นหาก็คือพิมพ์ค้นหาคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มข้อมูลที่เราอยากรู้ในกรณีที่เราไม่แน่ใจในชื่อสารเคมีนะคะเราก็เพิ่มได้นะคะเขาก็จะมีข้อมูลนะคะปรากฏขึ้นเป็นหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ในหน้าสไลด์ถัดไปนะคะคราวนี้ในกรณีที่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วมันไม่เจอนะคะเราสามารถพิมพ์ได้อีกแบบหนึ่งก็คือใช้คำว่า INS นะคะ INS แล้วก็ตามด้วยรหัสต่างๆนะคะอย่างคราวนี้เรามารู้จักก่อนว่า INS นั่นคืออะไรนะคะย่อมาจากคำว่า International Numbering System for Food Additive นะคะเป็นเลขสารระบบนะคะไม่ใช่เลขสารระบบ13หลักของอย.ละนะคะอันนี้เป็นเลขสารระบบสำหรับวัตถุจุลปนในอาหารนะคะเป็นการกำหนดหมายเลขสำหรับวัตถุจุลปนในอาหารในด้านต่างๆเช่นด้านสารคงตัวสารเพิ่มสีสารให้กลิ่นรสนะคะหรือวัตถุกันเสียดอื่นๆเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจในส่วนประกอบอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะโดยตัวเลข INS จะระบุถึงวัตถุจุลปนอาหารเฉพาะของชนิดนั้นๆนะคะอันนี้จะเป็นเลขสากลเลยที่ใช้โดยทั่วโลกเลยนะคะหมายความว่าเราพิมพ์ INS แล้วตามด้วยหมายเลขไม่ว่าประเทศไหนก็จะรู้เลยว่าคือเลขนี้คือชื่อสารชื่อนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะจะระบุบนฉลากเลยไม่แน่ใจลองหันดูหลังซองได้นะคะถ้าใครมีซองขนมซองผลิตภัณฑ์ต่างๆลองดูว่าบางครั้งนะคะจะหลีกเลี่ยงใช้คำที่เป็นชื่อสารเคมีโดยตรงนะคะเขาก็จะใช้คำว่า INS ตัวเนี้ยแล้วก็ตามด้วยรหัสเข้าไปซึ่งถ้าเราอยากจะรู้นะคะเราก็ต้องเอา INS แล้วก็ตามด้วยรหัสไปพิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะว่าคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะบอกชื่อมาเลยว่า INS 450คือชื่อสารเคมีชื่ออะไรนะคะแล้วเราก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลต่อได้ว่าสารเคมีชื่อนี้มีประโยชน์หรือมีโทษหรือมีคุณค่าใดๆต่อการนำไปใช้งานหรือส่งผลเสียใดๆต่อผู้บริโภคนะคะก็สามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่าง INS 451วงเล็บ I นะคะก็คือโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตหน้าที่ของเขาใช้ทำอะไรทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นและสารคงตัวในอาหารนะคะนั้นเนี่ยสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะที่บอกไปก็คือพอเราพิมพ์ชื่อไม่ขึ้นหรือเราไม่ขึ้นจริงๆเราไปพิมพ์ INS หมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าชื่อสารตัวนี้มี INS ชื่ออะไรนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยถ้าเราไปพิมพ์คำว่าไตรโพลีฟอสเฟตมันไม่ขึ้นนะคะเราต้องพิมพ์ชื่อเต็มๆของเขาคือเพนตาโซเดียมไทโพไทฟอสเฟตนะคะนั้นอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่รู้ชื่อเต็มของเขาจริงๆนะคะนั้นมันก็ยากในการที่จะพิมพ์หรือบางคนสะกดคำผิดเล็กน้อยก็หาไม่เจอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพิมพ์เป็นคำว่า INS 451วงเล็บ I เงี้ยก็จะง่ายในการพิมพ์นะคะคราวนี้เขาจะบอกอะไรเราบ้างในเว็บไซต์นะคะบอกซินโนเนมก็คือชื่อเหมือนชื่อคล้ายใช่หรือไม่นะคะหรือถ้าเราอยากจะใช้สารกลุ่มนี้เหมือนกันลองดูตัวชื่อคล้ายตรงนี้นำไปใช้งานได้ไหมนะคะหน้าที่ของเขาฟังก์ชันใช้ทำอะไรบ้างให้ความคงตัวให้ความชุ่มชื้นต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกอยู่นะคะเป็นอิมเมนซิฟายเออร์หรือเปล่านะคะเขาก็จะมีบอกข้างล่างเลยค่ะเป็นตารางเยอะๆมากมายแต่อันนี้คือตัดย่อๆมาให้ดูก่อนนะคะสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเป็นไปตามปริมาณที่กำหนดที่อนุญาตหรือไม่นะคะ
ปีที่กำหนดมานะคะก็คือปีที่บอกว่าสามารถใช้ได้เนี่ยปีอะไรนั้นเราสามารถหาได้เยอะเลยค่ะนั้นเวลาเราจะลองใช้งานลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าเราอยากต้องการสนใจตัววัตถุจดบนตัวไหนนะคะตัวถัดไปค่ะที่มีผลต่อในเรื่องลูกชิ้นเราก็จะยกตัวอย่างมา2ตัวนะคะก็จะมีตัวไตรฟอสเฟตกับตัวโซเดียมไนตรีตนะคะตัวที่2ค่ะ INS251 นะคะนั้นชื่อเต็มๆของเขาคือโซเดียมไนตรีตนะคะนั้นครั้งที่ถ้าเราไปพิมพ์คำว่าไนตรีตตัวเดียวอาจจะไม่เจอ

่ายปีอะไรเป็นปีที่ประกาศใช้นะคะเขาก็จะมีบอกคราวนี้ก็จะมี2ตัวแล้วที่เราได้รู้จักตัว INS ไปแล้วนะคะว่าสารกลุ่มของฟอสเฟตมี INS นี้สารกลุ่มของโซเดียมไนเตรตมี INS นี้นะคะนั้นเวลาเราไปใช้งานก็สามารถเสิร์ชง่ายขึ้นนะคะหาข้อมูลก็จะเร็วขึ้นค่ะคราวนี้จะพาทุกคนไปดูข้อกำหนดนะคะของคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุจือปนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานโคเด็กนะคะในเล่มมันมี2เล่มมีเล่ม1กับเล่ม2นะคะอันนี้อย่างน้อยเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะจะเอาข้อมูลมาใส่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ก็คือมาจากในตัวประกาศเล่มนี้แหละนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนว่ามันมีเลขมีสารแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะคะในนี้เขาจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด27กลุ่มนะคะสาร27กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะตามแบ่งตามชื่อกลุ่มตามหน้าที่ตามความหมายว่ากลุ่มนี้ความหมายคืออะไรนะคะใช้งานด้านไหนบ้างในด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเราก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นอย่างน้อยให้รู้จักให้คุ้นหูไว้นะคะเวลาใครพูดว่าใช้งานตามนะกลุ่มนี้นะเราก็จะได้ไม่งงนะคะ4กลุ่มแรกค่ะมีอะไรบ้างนะคะมีสารควบคุมความเป็นกรดค่ะกลุ่มที่2การจับตัวเป็นก้อนนะคะสารป้องกันการเกิดฟองสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันนะคะความหมายของแต่ละกลุ่มนะคะอย่างในเรื่องของความเป็นกรดก็คือเปลี่ยนการควบคุมความเป็นกรดหรือด่างของอาหารนะคะลดการจับตัวกันเป็นก้อนป้องกันการเกิดฟองแล้วก็ยืดอายุนะคะนั้นสารกลุ่มนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันเหมาะที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือไม่นะคะซึ่งอาจจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะคะอย่างลดความเป็นกรดหรือการจับตัวเป็นก้อนก็อาจจะไม่ได้เหมาะหรือการเกิดฟองก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานกลุ่มนี้นะคะอาจจะต้องเป็นกลุ่มพวกบางอย่างเป็นกลุ่มของเหลวที่ว่าคนๆแล้วเกิดฟองหรือคนๆแล้วจับตัวกันเป็นก้อนหรือตกตะกอนอย่างเงี้ยนะคะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ตรงนี้ให้เหมาะสมด้วยนะคะกลุ่มที่5ค่ะสารฟอกสีนะคะเขาบอกว่าใช้สำหรับฟอกสีอาหารชนิดอื่นๆยกเว้นแป้งนะคะก็คือทำให้มันสีมันดีขึ้นนะคะต่อมากลุ่มที่6สารเพิ่มปริมาณค่ะใส่ลงไปเป็นการเพิ่มปริมาณของอาหารจากน้อยให้มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันมีความแตกต่างจากการที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกลุ่มที่7ค่ะสารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเขาก็บอกตามตัวอยู่แล้วเนอะเป็นการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดกรณีกลุ่มไหนที่ต้องอัดแก๊สนะคะอาจจะต้องใช้งานของกลุ่มของเลข7นะคะกลุ่มที่8ค่ะสารช่วยทำละลายหรือช่วยผ่านะคะก็จะเป็นวัตถุที่ใส่ลงไปเพื่อให้มีผลต่อในเรื่องของในเรื่องของตัวการเก็บรักษานะคะหรือการเสริมต่างๆนะคะเพื่อช่วยให้มันละลายดีขึ้นจะจางได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มที่9ค่ะในเรื่องของสีนะคะใส่เพื่อให้มันมีการคงรักษาสีเอาไว้ได้สีแดงก็คือสีแดงไม่ออกเป็นแดงดำหรือแดงซีดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปกลุ่มที่10ค่ะ3คงสภาพของสีนะคะใส่เพื่อคงรักษาสภาพหรือเพิ่มสีของอาหารให้ดีขึ้นนะคะกลุ่มที่11ค่ะ emulsifier ค่ะช่วยในเรื่องของการรวมตัวกันของน้ำกับน้ำมันในตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้มันมีความสม่ำเสมอกันกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้ได้ในตัวของเนื้อสัตว์นะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยทำให้น้ำกับไขมันนะคะที่อยู่ในเนื้อค่ะเข้ากันได้ดีนะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้แล้วไม่เกิดการแยกช้าหรือการแยกตัวออกมานะคะอาจจะเหมาะในการนำมาใช้งานนะคะกลุ่มที่12ค่ะเกลือ emulsifying นะคะใส่ลงไปเพื่อป้องกันการแยกชั้นของไขมันนะคะเช่นในพวกผลิตภัณฑ์เนยแข็งต่างๆนะคะไม่ให้มันเสียรูปเสียชั้นของตัวเนยแข็งไปนะคะกลุ่มที่13ค่ะทำให้แน่นนะคะรักษาเนื้อเยื่อของผักผลไม้ต่างๆนะคะให้มันมีความแน่นหรือถ้าเป็นผักผลไม้พวกผักผลไม้เกาะนะคะกลุ่มที่14สารเพิ่มรสชาติค่ะเป็นสารเพิ่มรสและก็กลิ่นนะคะในอาหารด้วยกลุ่มที่15ค่ะสารปรับปรุงคุณภาพของแป้งนะคะอันนี้เขาเขียนอยู่แล้วว่าแป้งนะคะนั้นจะนิยมใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของแป้งเป็นองค์ประกอบหลักนะคะ
สารทำให้เกิดฟองนะคะ

ใส่ลงไปเมื่อกี้ไม่ให้เกิดฟองแต่อันนี้ต้องการให้เกิดฟองนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกต้องการพวกเครื่องดื่มอะค่ะที่ต้องการให้เราเห็นฟองแล้วดูสมูทดูนุ่มดูน่ารับประทานนะคะกลุ่มที่17ค่ะ3ทำให้เกิดเจลนะคะก็จะใส่ลงไปในเนื้อสัมผัสที่ต้องการให้เกิดการสร้างชั้นเจลต่างๆมีความนุ่มต่างๆนะคะกลุ่มที่18สารเคลือบผิวนะคะสารนี้จะใส่ลงไปเพื่อใช้กับผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์นะคะในการเคลือบผิวแล้วก็คือป้องกันนะคะไม่ให้สารอื่นๆเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์นะคะกลุ่มที่19สารทำให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะเป็นการป้องกันการแห้งใส่ลงไปแล้วไม่ให้ตัวผลิตภัณฑ์แห้งยิ่งตั้งไว้ผลิตภัณฑ์ยิ่งแห้งพอแห้งแล้วมันจะเหี่ยวมันก็จะซีดนะคะนั้นสารตัวนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะคะกลุ่มที่20การที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหารนะคะกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะการเติมการลงไปในบรรจุภัณฑ์นะคะทั้งก่อนหรือระหว่างและหลังการบรรจุนะคะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาจะมีการเติมการเฉื่อยเข้าไปนะคะเพื่อลดกระบวนการออกซิเดชันที่มันจะเกิดขึ้นนะคะทำให้เสื่อมเสียได้กลุ่มที่21แล้วค่ะกลุ่ม21ก็จะเป็นสารกันเสียอันนี้เคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะยืดอายุกำเกตรักษานะคะป้องกันจุลินทรีย์นะคะกลุ่มที่22ก๊าซที่ใช้ในการขับดันนะคะก๊าซนี้ก็คือนอกเหนือจากตัวอากาศแล้วจะช่วยในการขับดันอาหารออกจากภาชนะบรรจุนะคะกลุ่มที่23ค่ะสารช่วยให้ฟูนะคะก็ตามชื่อเขาเลยนะคะทำให้เพิ่มปริมาณขึ้นในพวกผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขนมปังนะคะกลุ่มที่24ค่ะสารช่วยจับอนุมูลโลหะนะคะกลุ่มนี้ก็คือจะทำหน้าที่ก็คือใช้จับสารที่มีประจุบวกเช่นพวกโลหะหนักนะคะเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะหนักที่จะเกิดขึ้นนะกลุ่มที่25ค่ะสารทำให้คงตัวนะคะทำให้สารแขวนลอยของตั้งแต่2ชนิดที่ไม่รวมตัวกันในอาหารมีความสม่ำเสมอนะคะกลุ่มที่26ค่ะสารให้ความหวานสารที่ไม่ใช่น้ำตาลแต่ให้รสหวานก็อย่างอาจจะเคยได้ยินคำว่าน้ำตาลเทียมต่างๆหรือไม่ก็ย่าหวานนะคะกลุ่มที่27ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะสารให้ความข้นเหนียวนะคะก็อย่างชื่อเขาบอกอยู่แล้วใส่ลงไปมันก็ต้องเพิ่มในเรื่องของความหนืดการเกาะตัวมีลักษณะบอดี้เป็นชิ้นเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะคราวนี้เรามาดูไอ้ตัวประกาศต่อมานะคะเมื่อกี้เขาบอกเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด27กลุ่มนะคะไอ้ตัวนี้จะเป็นรายชื่อวัตถุจำพวนอาหารที่มีการกำหนดข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานเอาไว้เฉพาะนะคะโดยหน่วยงาน JECFA นะคะในหน่วยงานนี้เขาก็จะมีการกำหนดชื่อออกมานะคะแล้วก็บอกปริมาณนะคะแล้วก็ปีที่กำหนดนะคะแล้วก็คราวนี้เราจะเห็นในรูปแบบของตารางนะคะจะมีเลขหน้าแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูว่าในเลขหน้านี้อธิบายในชื่อสารตัวนี้อย่างละเอียดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นข้อมูลในการที่นำไปใช้งานตรงนี้เป็นช่องทางเฉยๆนะคะที่จะเอามายกตัวอย่างในการนำเสนอไม่สามารถเอามาได้ทั้งหมดนะคะข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆที่สนใจนะคะอาจจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นลักษณะเป็นหน้าๆนะคะก็จะได้เอาไว้อ่ะประกอบตัวที่สารเคมีที่เราอยากรู้นะคะอันนี้นะคะจะบอกเลข INS เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปว่า INSคืออะไร INS สามารถหาได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะถ้าเราไม่รู้ชื่อสารเคมีเราสามารถใช้ INS ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายมือเราก็จะเป็น INS ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นรายชื่อรายชื่อก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านออกมาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ปริมาณ ADI ก็คือปริมาณในการใช้งานนะคะบางอันก็บอกว่าใช้ได้เท่านี้0ถึงจนถึง15นะคะบางอันก็บอกว่า not limit ไม่ได้กำหนดอะไรเลยนะคะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรว่าขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณความร้ายแรงของสารเคมีชนิดนั้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อย่างเช่นกรดอะซิติกนะคะเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะกรดอะซิติกก็จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูอย่างแบบเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีข้อกำหนดนะคะก็คือสามารถใช้ได้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรร้ายแรงถึงกับ

ว่าใส่เลยนิดนึงไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะมีกลุ่มของพวกอาก้าต่างๆเขาก็จะเรียงตามตัวอักษรด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูลอันต่อมาอันนี้จะเป็นกลุ่มของพวกอะไมเลสต่างๆพวกเอนไซม์ต่างๆนะคะตัวไหนใช้ได้แต่ว่ามีข้อมูลเฉพาะหรือว่าเป็นการยอมรับปริมาณที่ใช้ได้เขาก็จะมีบอกอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกรดแอสคอร์บิกต่างๆนะคะกรดปาลามิกหรือกรดสแตนเลตนะคะเขาก็จะบอกปริมาณมีข้อกำหนดแล้วในกลุ่มของพวกเหล่านี้นะคะเราต้องนั่งนองล่องไล่อ่านดูทีละตัวนะคะว่าตัวไหนที่เราจะนำไปใช้งานอันนี้เป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะแคลเซียมอะซิเตตแคลเซียมอัลจิเนตนะคะไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆนั้นตรงนี้เราต้องหาข้อมูลในการที่จะนำไปประกอบการใช้งานนะคะกลุ่มในเรื่องของคาราเมลนะคะกลุ่มคาร์บอนต่างๆนะคะกลุ่มของพวกแคโรทีนอยด์กลุ่มสีนะคะเบต้าแคโรทีนนะคะใช้ได้มากเท่าไหร่นะคะกลุ่มสารในเรื่องเนื้อสัมผัสคาราจีแนนนะคะต่างๆอันนี้เขาก็จะมีชื่อบอกมี INS บอกนะคะอันนี้เป็นกรดซิตริกนะคะกรดซิตริกเราก็จะใส่อยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะเกล็ดใสๆนะคะไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆเนาะแล้วก็จะมักใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้รสเปรี้ยวอะค่ะอย่างเช่นพวกแยมหรือน้ำผลไม้น้ำเครื่องดื่มต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเอทิลเซลลูโลสต่างๆนะคะแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของตัวแคลเซียมแล้วก็กลุ่มพวกกลูโคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกกรดตัวเมทิลต่างๆหรือเอทิลต่างๆนะคะเราก็จะดูว่าเราได้ใช้หรือเปล่านะคะตรงนี้เขาก็จะมีบอกค่ะหมายเหตุว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า ADI นะคะให้เทียบต่อมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวนะคะตามข้อกำหนดที่นำมาใช้งานคราวนี้ตัวในเล่ม2ค่ะสารเคมีที่เราใช้จะอยู่ในกลุ่มของในเล่ม2นะคะเดี๋ยวลองไล่ดูนะคะจะพบตัวเป็นตัวฟอสเฟตนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มของฟอสเฟตนะคะที่อยู่ในกรอบสีแดงนะคะก็จะมีตระกูลฟอสเฟตมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มฟอสเฟตต่างๆเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวไหนนะคะเราก็ต้องดูค่าที่กำหนดด้วยนะคะไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตไตรโซเดียมฟอสเฟตอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเขามีค่ากำหนดอย่างไรนะคะเมื่อกี้ในตัวที่เราใช้ใช้450Iไหมคะไดโซเดียมฟอสเฟตนะคะก็จะมีข้อกำหนดอยู่ว่าใช้ได้เท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของตัวฟอสเฟตหมดเลยนั้นแต่ละตัวอาจจะไม่ได้ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อนะคะเราก็ต้องไปอ่านจากหน้าต่างๆเหล่านี้นะคะว่าใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะเพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมอันนี้ก็ยังเป็นตัวฟอสเฟตอยู่นะคะอันนี้ต่อมาเป็นตัวโพลีซอร์เบตนะคะก็จะเป็นพวกสารต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของโพแทสเซียมไฮโดรเจนค่ะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะคราวนี้เราก็ลองดูอันนี้เป็นกลุ่มของโพเทสนะคะเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกเกลือนะคะแล้วก็กลุ่มของพวกโซเดียมต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเอามาลงเอาไว้หลากหลายเลยนะคะนั้นถ้าเราใช้แบบไหนก็ลองค้นหาข้อมูลดูนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเข้าไปดูตามหน้าต่างๆในตัวหัวข้อสารเคมีที่เราเลือกนะคะเพื่อที่ว่าจะนำไปใช้ประกอบการใช้งานได้นะคะมันก็จะลึกลงไปอีกนะคะคราวนี้บางอย่างอาจจะมีการคำนวณต่อปริมาณสูตรนะคะว่าใช้สูตรตั้งต้นตัวเนื้อเท่าไหร่ก็คือตัววัตถุดิบหลักอะค่ะเท่าไหร่คิดออกมาร้อยละและไม่เกินต่อ 2% หรือ 3% หรือบางอย่างอาจจะมีคำนวณต่อน้ำหนักอื่นๆนะคะอันนี้เราก็ต้องไปเทียบเคียงให้ตรงกันให้เหมาะสมนะคะคราวนี้ในวัตถุจุลปนเรารู้จักเขาไปแล้วนะคะรู้ว่าควรไปหาช่องทางตรงไหนในการเสิร์ชหาข้อมูลไปแล้วนะคะรู้จักหน่วยงานที่ใช้ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าในด้านอื่น

ที่เป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆล่ะในเรื่องของวัตถุโจปนนะคะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าลูกชิ้นเนี่ยค่ะเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะสิ่งแรกเลยจะต้องพอเราเห็นจากภายนอกแล้วกัดแล้วจะต้องได้ลักษณะความเด้งของเนื้อสัมผัสนั้นตรงนี้จะเป็นข้อจำกัดของลูกชิ้นเลยถ้ากัดแล้วเละไม่ใช่แน่นอนนะคะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรต้องใส่วัตถุโจปนอะไรลงไปปริมาณมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ที่สำคัญต้องคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งบางชนิดอย่างที่บอกไปใส่มากอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เกินกฎหมายที่ควบคุมนะคะนั้นเรามาดูว่าวัตถุโจปนที่ใส่ลงไปค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อค่ะข้อที่1เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะคะข้อที่2เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสและสีข้อที่3เพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นข้อที่4เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตนะคะนั้นก็จะมีประมาณ4ข้อนะคะที่เป็นหน้าที่ของวัตถุโจปนที่ใส่ลงไปข้อแรกเลยค่ะเป้าหมายของเขาก็คือตามชื่อเขาเลยก็คือต้องการที่จะเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานที่สุดยับยั้งจุลทรีย์ต่างๆที่จะเจริญทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเน่าเสียได้นะคะทั้งในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษานะคะบรรจุภัณฑ์หรือการขนส่งหรือการขายต่างๆขึ้นเชลตามห้างตามร้านต่างๆนะคะนั้นกระบวนการเหล่านี้นะคะจะต้องจัดการอย่างไรนะคะนั้นเขาใส่ลงไปแล้วเขาก็ต้องคาดการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีการควบคุมที่ดีป้องกันไม่ให้ลูกชิ้นของเขาเกิดการเสียเร็วเชื้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือตัวเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Clostridium botulinum นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่อันตรายนะคะเพราะเชื้อตัวนี้จะสร้างตัวสารพิษนะคะอันตรายถึงชีวิตถ้าเรามีกระบวนการควบคุมไม่ดีการฆ่าเชื้อที่ไม่ดีอุณหภูมิเวลาไม่เพียงพอนะคะนั้นตรงนี้จะต้องระวังเพราะว่าอาการเริ่มแรกของเขาเลยก็จะมาจากในเรื่องของเวียนหัวอาเจียนขึ้นไส้แบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีคนที่แพ้มากหรือเฉียบพลันนะคะเขาอาจจะเป็นอาการมากถึงจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะคราวนี้สารตัวที่เติมลงไปนิยมเหมือนเมื่อกี้เรารู้จักแล้วก็คือมีฟอสเฟตกับไนเตรตนะคะตัวไนเตรตนะคะก็จะเป็นลักษณะผงขาวๆจะไม่ได้เป็นเกล็ดใสนะคะเป็นผงขุ่นเนื้อผงขุ่นๆขาวๆนะคะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่ย้ำเลยนะคะให้เป็นประเภทแบบฟู้ดเกรดนะคะแล้วไนเตรตนะคะเป็นสารที่จะต้องใช้ตามปริมาณข้อกำหนดนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าอะไรเกิดพิษในร่างกายนะคะมันต้องใส่เยอะเกินไปอาจจะเกิดการเวียนหัวเฉียบพลันท้องเสียหรืออะไรขึ้นไส้อาเจียนต่างๆได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้หาสารเคมีที่เป็นแบบฟู้ดเกรดอย่างเงี้ยหาซื้อได้ง่ายนะคะตามช่องทางออนไลน์ต่างๆก็หาได้แล้วนะคะแต่คราวนี้เวลาซื้ออะค่ะให้ดูตามเครื่องหมายมาตรฐานนิดนึงว่าได้รับเครื่องหมายมาตรฐานหรือเปล่าจากสัปดาห์ก่อนๆที่เคยบอกไปนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ได้รับในเรื่องของเครื่องหมายมาตรฐานเนี่ยค่ะซื้อมาบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเป็นฟู้ดเกรดจริงไหมนะคะหรือเป็นสารเคมีแบบที่ใช้สำหรับแลบเคมีล้วนๆอย่างเงี้ยนะคะนั้นเอามาใช้ตรงนี้ก็จะมีความจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในตายช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็ช่วยในเรื่องการยับยั้งแบคทีเรียลำดับแรกอยู่แล้วนะคะตรึงสีเอาไว้ให้สดใหม่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าแบ่งเป็นกลุ่มในเรื่องของการตรึงสีอย่างเงี้ยนะคะแบ่งเป็นกลุ่มในเรื่องของการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะต้องใช้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะหากใช้มากเกินอาจส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะในไตรเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยาอื่นๆในร่างกายอาจจะกลายเป็นสารประกอบเกิดมะเร็งได้นะคะสารตัวนี้ก็อาจจะเกิดชื่อสารว่าไนโตซามีนะคะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งแล้วทำให้เกิดภาวะเมทิโมโกบินนะคะก็คือการขาดเลือดได้นะคะการใช้ในไตรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังนะคะในการใช้งานอันตรายอย่างที่บอกไปอันตรายมากถึงขั้นต้องไปล้างท้องเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดเล็กน้อยอันนี้ก็

จจะแค่เวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนนะคะในเรื่องกระทบต่อสุขภาพกระทบอยู่แล้วนะคะ1ใช้เยอะๆสารก่อมะเร็งให้สีสวยก็จริงยืดอายุก็จริงแต่ก็เป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะและตรงนี้ก็ต้องระวังไม่ควรให้เด็กทารกหรือเด็กเล็กทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไนไตรท์นะคะอาจจะเกิดการสะสมได้แล้วก็ไปส่งผลต่อการเจริญเติบโตในร่างกายในเซลล์ของเด็กได้นะคะแนวทางในการบริโภคอย่างปลอดภัยนะคะแนวทางเลยคือต้องอ่านฉลากก่อนนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อทั้งหมดนะคะอย่างในรูปมีไส้กรอกหมูยอแฮมเบคอนต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีเกลือในไตรท์มากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าเราแพ้เราก็ไม่ควรเลือกรับประทานนะคะอย่างในท้องตลาดอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เขียนเกลือในไตรท์อย่างเดียวเขาอาจจะเขียนคำว่าผงเพ็กซ์เราอาจจะเห็นได้ยินคำนี้นะคะนั้นก็เป็นตัวที่ใส่ลงไปในกลุ่มของพวกแหนมนะคะกลุ่มของพวกผลิตภัณฑ์เนื้อที่ให้สีแบบนี้นะคะสีออกแดงนะคะเมื่อทำปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้วนั้นเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องอ่านตัวฉลากให้ถูกต้องก่อนนะคะหรือถ้าเขาไม่ได้ใช้ชื่อเขาใช้เป็น INS นะคะก็พึงให้รู้ไว้ว่าเป็น INS 249หรือ250นะคะมันก็คือตัวกลุ่มของเกลือในไตเองนะคะหลีกเลี่ยงพวกผลิตภัณฑ์เนื้อที่สีผิดปกตินะคะเข้มเกินไปนะคะนั้นสีเนื้อเป็นแบบใดก็ควรที่จะได้ลักษณะเนื้อออกมาคล้ายกับแบบเดิมนะคะแล้วก็ลดการบริโภคถ้าไม่จำเป็นก็ลดการทานเนื้อแปรรูปนะคะเลือกทานเนื้อแปรรูปที่มีเครื่องหมายอย.รับรองนะคะต่อมาค่ะตัวที่สองค่ะเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสและสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ชื่อว่าฟอสเฟตนะคะให้ซื้อเป็นฟู้ดเกรดนะคะหน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างนะคะเป็นสารอุ้มน้ำนะคะเมื่อเติมลงไปในเนื้อบดนะคะก็จะทำให้ตัวลูกชิ้นนะคะมีความชุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้โปรตีนในเนื้อสัตว์สามารถกักเก็บตัวน้ำไว้ได้มากนะคะเนื้อสัมผัสจึงมีความเด้งและมีความยืดหยุ่นนะคะโดยไม่สูญเสียความชุ่มฉ่ำระหว่างการปรุงอาหารเลยเนื้อก็จะไม่แห้งแล้วก็จะไม่แข็งกระด้างนะคะเป็นลักษณะที่ดีที่ผู้บริโภคชอบนะคะในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ตัวถัดไปค่ะสีนะคะสีแดงได้จากอะไรก็ได้จากสารในไตรเมื่อกี้อยู่แล้วนะคะเกิดการทำปฏิกิริยากับไมโอโกลบินในเนื้อสัตว์นะคะหรือมีการเติมสีที่เป็นสีผสมอาหารนะคะเพิ่มลงไปอย่างเราเคยเห็นไส้กรอกสีแดงนะคะไส้กรอกสีชมพูอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เติมกลิ่นสังเคราะห์ต่างๆลงไปนะคะทำให้ตัวสีกลิ่นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะนั้นตัวของตัวฟอสเฟตเราก็รู้แล้ว INS ตัวของในไตเราก็รู้แล้วนะคะคราวนี้ผลเสียล่ะเมื่อเราใส่ฟอสเฟตจำนวนมากเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเกิดในภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงนะคะทำให้อันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะไตทำงานไม่ดีอยู่แล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะนั้นถ้าเขาได้รับสารเหล่านี้ลงไปเนี่ยไตเขาก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะคะนั้นกระบวนการเขาก็จะยิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเกิดการฟอกไตค่อนข้างที่จะลำบากเกินปริมาณเอาออกค่อนข้างที่จะยากนะคะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ตัวหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องของแคลเซียมในร่างกายนะคะยิ่งผู้สูงอายุแคลเซียมในร่างกายหรือในมวลกระดูกก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะคะความที่กระดูกบางแล้วอาจจะเปราะแตกง่ายนะคะนั้นตัวสารตัวนี้ที่ใส่ลงไปมันก็จะดึงพวกแคลเซียมออกมานะคะและมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องระวังผลเสียของการปรับปรุงเนื้อสัมผัสและสีนะคะปัญหาในเรื่องของสุขภาพอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของต่อมไทรอยด์นะคะฟอสเฟตที่สูงเกินไปจะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานหนักขึ้นจนโตผิดปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเนาะในระบบร่างกายป้องกันในเรื่องของเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็ผลเสียของสีในการใส่เข้าไปผสมในอาหารนะคะในเรื่องของภาระของไทรอยด์นะคะในเรื่องของการปนเปื้อนของโลหะนะคะโลหะบางครั้งเราอาจจะมองไม่ได้เห็นเป็นชิ้นใหญ่มากนะคะแต่มันอาจจะมีเป็นเล็กๆนะคะเรื่องของพวกตะกั่วสารหนูปลอดแคดเมียมต่างๆเนี่ยค่ะสารโลหะต่างๆที่จะไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

ได้นะคะสำหรับผู้แพ้นะคะที่ไวต่อสารเคมีอะค่ะก็เกิดการผื่นคันนะคะหรืออาจจะต้องเข้าพบแพทย์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารต่างๆที่เกิดผลเสียในเรื่องของสีนะคะสารก่อมะเร็งนะคะในสีนะคะในกรณีใส่มากเกินไปหรือเกินข้อกําหนดปริมาณที่อนุญาตนะคะก็จะทําให้เกิดสารตกค้างเกิดการก่อมะเร็งได้นะคะหรือในเรื่องการโรคสมาธิสั้นนะคะอาจจะเป็นในเด็กนะคะเนื่องจากได้สีสังเคราะห์อาหารเนี่ยรับปริมาณมากเกินไปนะคะทําให้เกิดการไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ได้มีการจดจ่อกับอะไรทําให้เกิดสมาธิสั้นได้นะคะความผิดปกติในการใช้ฟอสเฟตและสีผสมอาหารที่ผิดข้อกําหนดของอย.นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือการใช้ปริมาณสารที่เกินกําหนดเนี่ยของอย.กําหนดเอาไว้นะคะฟอสเฟตตามประกาศของสาธารณสุขนะคะกําหนดปริมาณที่ใช้ไว้มีข้อจํากัดนะคะถ้ามากเกินไปก็จะเกิดผลเสียต่อภาวะเรื่องสุขภาพดังที่บอกไปนะคะในเรื่องของสีอาหารค่ะใช้ปริมาณให้เหมาะสมไม่มากเกินไปเพราะจะเป็นสารตกค้างนะคะบางรายอาจจะเกิดก่อการแพ้ได้นะคะการใช้สารที่ห้ามใช้นะคะโดยเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นตามประกาศของอย.อยู่แล้วนะคะว่าสีนี้ห้ามใช้สารนี้ห้ามใช้นะคะก็เหมือนของสารเสริมสารให้ความกรอบในเรื่องของบอแลกนะคะที่เคยพูดไปนะคะนี่ก็คือห้ามใช้เลยนะคะแล้วก็สีต้องเป็นสีผสมอาหารที่ถูกต้องนะคะห้ามเป็นสีค้างเคมีหรือสีย้อมผ้าเพราะจะมีสีที่มันฉูดฉาดเกินไปนะคะการใช้สารที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะคะที่มีส่วนผสมของพวกโลหะหนักต่างๆนะคะจะส่งผลต่ออวัยวะทำงานในร่างกายบทลงโทษนะคะก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติของอาหารบทลงโทษก็จะมีความรุนแรงนะคะในการที่ว่าจะต้องโทษจำโทษปรับนะคะอันนี้ก็จะต้องพึงระวังที่จะใช้ในเรื่องของฟอสเฟตแล้วก็สีผสมอาหารนะคะวัตถุประสงค์ตัวต่อไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นค่ะอย่างเช่นผงอูมามิหรือผงชูรสนะคะตัวนี้ก็จะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติที่5นะคะที่เราบอกว่าให้มันนัวต่างๆนะคะบางข้อมูลที่ฉลาดเขาอาจจะไม่ได้เขียนผงชูรสนะคะเขาอาจจะให้แล้วเป็นรหัส INS นะคะนั้นเราก็จะต้องไปดูว่าผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาเป็นกี่ตัวแล้วที่เป็นลักษณะผงชูรสต่างๆนะคะเราก็ไปลองค้นหาจาก INS ได้นะคะอย่างที่เรารู้ให้รสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สารปรุงแต่งอื่นๆอย่างเช่นพวกเครื่องเทศต่างๆนะคะกลิ่นสังเคราะห์แล้วก็การใช้พวกสารรักษามาตรฐานของรสชาตินะคะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ของหน่วยงานข้อกำหนดของอย.นะคะอาการแพ้ชูรสคงเคยจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่าการแพ้ชูรสก็คือเขาจะไวมากเลยเขาจะมีอาการชาตามร่างกายคอแห้งปวดศีรษะใจเต้นเร็วนะคะเหงื่อออกมารู้สึกวูบวาบร้อนวูบวาบนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะบางคนอาจจะช็อกไปได้นะคะความดันโลหิตสูงก็เกิดขึ้นได้นะคะจากผู้ป่วยโรคไตตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะคือโซเดียมรับโซเดียมเข้าไปมากเกินนะคะเขาเป็นกลุ่มของโซเดียมอยู่แล้วเนาะนั้นไตทํางานยากอยู่แล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดกระบวนการที่ไม่ดีต่อไตนะคะแล้วก็ความเสี่ยงให้เกิดก่อนการไหลของเลือดนะคะในโรคเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจต่างๆได้กระทบต่อระบบประสาทนะคะก็อาจจะมีส่งผลกระทบในเรื่องของระบบประสาทในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กก็ไม่ควรที่จะทานผงชูรสนะคะแล้วก็อาจจะมีในการปนเปื้อนต่างๆเข้าไปในผงชูรสเนี่ยก็คนทานก็จะต้องพึงระวังนะคะว่าควรที่จะเลือกซื้อยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือนะคะว่ามีความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะอาจจะทําให้เกิดลักษณะกระตุ้นทําให้เกิดการถ้าได้รับปริมาณมากนะคะกระตุ้นทําให้เกิดการปวดท้องท้องเสียหรือคลื่นไส้ได้นะคะทางด้านโภชนาการค่ะก็มีความเข้าใจผิดอยู่ว่ามันจะเป็นสารปรุงแต่งทําให้เกิดรสชาติเกินควรรสชาติที่ดีขึ้นไปนะคะดังนั้นทางโภชนาการเขาก็จะมองว่ารสชาติควรมาจากวัตถุดิบนะคะไม่ควรมีสารที่เติมแต่งกินรสซึ่งไม่ใช่รสชาติที่แท้จริงนะคะ
วัตถุประสงค์ตัวสุดท้ายค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะอย่างเช่นในเรื่องของแป้งนะคะใส่ลงไปในลูกชิ้นเนี่ยมันมีผลเลยก็คือเพิ่มปริมาณนะคะทำให้ปริมาณตัวลูกชิ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทำหน้าที่เป็นตัวไบเดอร์ก็คือตัวยึดติดนะคะทำให้ตัวลูกชิ้นมีความเหนียวแน่นจับตัวกันในสูตรได้ดีเวลาตีหนูตีในเครื่องสับผสมต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องปั้นลูกชิ้นเมื่อหย่อนลงน้ำเนี่ยตัวแป้งก็จะจับตัวกันได้ดีนะคะลูกชิ้นก็จะมีความอุ้มน้ำขึ้นนะคะมีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างเกินไปถ้าในสูตรไม่ค่อยมีมันแล้วมีแต่เนื้อแดงนะคะลูกชิ้นก็จะมีความแข็งกระด้างเกินไปนะคะลดต้นทุนได้นะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าเรามีการใช้แป้งช่วยลดเนื้อลงนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะเพิ่มแป้งมากนักนะคะไม่นั้นเนื้อสัมผัสมันอาจจะเละเกินไปนะคะแล้วก็อย่างนึงก็จะไม่ได้เป็นลักษณะลูกชิ้นที่ดีนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคในการรับแป้งมากเกินไปนะคะแต่ถ้าในเรื่องของต้นทุนนะคะก็จะดีขึ้นตรงที่ว่าสามารถลดเนื้อได้นะคะก็คือใช้แป้งเพิ่มเติมลงไปข้อเสียนะคะถ้าเราจะลดต้นทุนแล้วเราใช้แป้งมากเกินไปในผลิตภัณฑ์นะคะเนื้อสัมผัสเขาก็บอกอยู่แล้วว่าดีนะคะแต่มากเกินไปก็จะไม่ดีนะคะ1เนื้อสัมผัสก็จะดูเละไปนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือแข็งกระด้างแล้วก็เป็นการเอาเปรียบถ้าในเรื่องของผู้บริโภคเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปนะคะพอมีแป้งเยอะก็จะส่งผลต่อพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานต่างๆเนื่องจากได้รับตัวคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนะคะแล้วก็ร่างกายย่อยแล้วก็ใช้งานไม่หมดเกิดภาวะน้ำหนักเกินเกิดขึ้นในผู้บริโภคนะคะนั้นในเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินอันนี้ต้องพึงระวังในตัวของเด็กนะคะเพราะว่าถ้าเด็กชอบทานผลิตภัณฑ์พวกแปรรูปเนื้อสัตว์อยู่แล้วเช่นลูกชิ้นไส้กรอกแฮมอะไรเงี้ยนะคะนั้นถ้าเกิดว่าเราในสูตรมันมีแป้งมากเกินไปหรือส่วนผสมที่เป็นแป้งมากเกินไปนะคะอาจจะเกิดภาวะโภชนาการในเรื่องของโรคอ้วนต่างๆได้นะคะผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะก็จะขาดในเรื่องของสารอาหารนะคะก็คือได้รับแป้งเป็นอย่างเดียวด้านอื่นไม่ค่อยได้บริโภคนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็คือได้รับกากใยน้อยเกินไปนะคะทำให้เกิดปัญหาการท้องผูกแล้วก็การขับถ่ายที่ไม่ดีนะคะดังวันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าตั้งแต่สไลด์แรกๆนะคะในเรื่องของวัตถุจุลปนนะคะที่พยายามอธิบายในเรื่องว่าคืออะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแหล่งข้อมูลในการค้นหานะคะการเลือกใช้งานอย่างไรนะคะดูผลดูการเขียนชื่อสารเคมีแบบไหนควรเป็นแบบฟู้ดเกรดหรือการใช้ระบบ ISN เข้าไปช่วยนะคะและวันนี้สรุปก็คือจะอยากให้รู้ว่าเนื้อสัมผัสอยากให้รู้ว่าวัตถุเจือปนในอาหารสำหรับการผลิตลูกชิ้นเนี่ยค่ะคือการใส่ลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสให้ดีนะคะที่สำคัญเลยความเด้งยังต้องมีอยู่ความคงตัวยืดอายุการเก็บรักษาได้นะคะแล้วก็ต้องใช้วัตถุเจือปนเป็นไปตามข้อกำหนดนะคะให้ถูกต้องตามเกณฑ์ประกาศของอย.นะคะโดยที่วัตถุเจือปนที่เลือกใช้ต้องเป็นตัวที่ได้รับอนุญาตนะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็ปริมาณนะคะเป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็ทำอย่างน้อยทำทุกขั้นตอนและก็จะทำให้ผู้บริโภคนะคะเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสำคัญเลยผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาดและมีความปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคราวนี้มาสู่ช่วงของคำถามค่ะคำถามข้อที่1 นะคะทำไมผู้ผลิตลูกชิ้นส่วนใหญ่จึงใช้วัตถุเจือปนไม่ใช้ได้ไหมล่ะไม่ใช้ก็ได้ค่ะแต่ว่าทั้งสีเนื้อสัมผัสต่างๆมันก็คงจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ทำไมผู้ผลิตถึงต้องเลือกใช้เนาะอย่างที่บอกไปเพิ่มความในเรื่องของเนื้อสัมผัสใช่ไหมคะฟอสเฟตมาเลยนะคะกลุ่มไหนในของฟอสเฟตมีชื่ออะไรบ้างนะคะที่เหมาะสมนะความอุ่มน้ำความเด้งความฉ่ำน้ำต่างๆยืดอายุเป็นสารกันบูดอะโซเดียมไนไตรด์มานะคะนั้นตัวนี้ใส่เพื่ออะไรในเรื่องป้องกันจุลินทรีย์แล้วในเรื่องของการตึงสีได้ด้วยนะคะสีสันต้องสวยงามลดต้นทุนได้นะคะอันนี้คือที่สำคัญถ้าระดับผู้ผลิตแล้วลดต้นทุนก็ต้องมาอันดับแรกๆเนาะแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะคำถามในข้อที่2ค่ะข้อ

้ข้อเสียของการใช้วัตถุโจปนนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบกันว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุโจปนข้อดีมีอะไรบ้างค่ะต้นทุนต่ำเก็บรักษาได้นานเนื้อสัมผัสคงที่นะคะแล้วก็ไม่มีเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของผู้บริโภคแล้วก็ในเกิดกลุ่มของคนที่แพ้ง่ายนะคะรสชาติไม่เป็นไปตามธรรมชาติในด้านของเรื่องข้อเสียนะคะผู้ที่แพ้วัตถุโจปนต่างๆถ้าได้รับมากเกินไปก็จะส่งผลในตัวของร่างกายเองในระยะยาวนะคะคือกินนะวันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดนะคะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะคะภูมิคุ้มกันน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเราโตขึ้นเนี่ยเนาะโรคต่างๆก็จะเริ่มมานั่นสังเกตเลยผู้สูงอายุอะค่ะพอเริ่ม35อัพ40เนี่ยจะไม่เริ่มมีโรค1โรคที่2โรคที่3ตามมานะคะดังโรคต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมาจากการที่เราทานแล้วก็สะสมในร่างกายนะคะนั้นเขาถึงบอกว่าเป็นระยะยาวมันอาจจะยังไม่เกิดวันนี้ในกรณีที่ไม่ได้แบบเกิดอาการแบบแพ้อย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เก็บรักษาได้ไม่นานนะคะถ้าเกิดกรณีไม่มีวัตถุโจปนนะคะต้นทุนก็จะสูงกว่าแล้วก็เนื้อสัมผัสอาจจะไม่คงที่เท่าที่ควรนะคะบางวันอาจจะเละมั่งวันนั้นอาจจะแน่นเกินไปแข็งกระด้างอย่างเงี้ยนะคะต้นทุนมันสูงอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางทีต้องใช้เนื้อเพียวๆค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่มีสารเติมแต่งอื่นๆนะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบกันระหว่างตัวของข้อดีของการมีวัตถุโจปนนะคะกับข้อเสียผู้ผลิตต้องคำนึงถึงในการใช้งานนะคะเป็นไปตามของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนาะส่วนผู้บริโภคในคณะที่เป็นผู้บริโภคเองไม่รู้ก็ควรจะดูข้างหลังตรงฉลากนะคะว่าเขามีการใส่อะไรบ้างเราแพ้อะไรหรือเปล่าเขาก็จะมีเขียนเตือนอยู่นะคะถ้าเราไม่แน่ใจชื่อนี้เป็น INS สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราทานเข้าไปจะส่งผลต่อสุขภาพไหมถ้าเราสามารถเลือกรับประได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของวัตถุโจปนในอาหารนะคะในครั้งหน้านะคะเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในตอนที่12นะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่กันแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่กันแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่11เราจะมาพูดถึงธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นลักษณะของโลจิสติกและโซ่อุปทานได้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของโลจิสติกก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้นนะคะแต่ถ้ากิจกรรมใดองค์กรไม่สามารถที่จะดำเนินได้นะเนื่องจากไม่ถนัดหรือว่าต้นทุนที่สูงกว่าก็จะทำการจ้างเอาซอร์สนะหรือจ้างเหมานะผู้ให้บริการในกิจกรรมที่องค์กรนั้นไม่สามารถดำเนินได้นะอย่างเช่นธุรกิจการขนส่งธนาคารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าเป็นต้นนะพวกนี้นะก็จะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรนะก็จะเป็นพันธมิตรร่วมกันตลอดโซ่อุปทานเลยนะคะนะทีนี้ทั้งรูปแบบของโลจิสติกหรือรูปแบบของโซ่อุปทานก็จะมีผู้ให้บริการนะหรือผู้ผลิตนั่นเองนะก็เป็นธุรกิจทั้งระบบของโลจิสติกและโซ่อุปทานเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนส่งที่นักศึกษาสามารถเห็นได้ทั่วไปนะบนท้องถนนหรือทำการส่งของหรือกดแอปพลิเคชันสั่งของนะเราก็พอเห็นรูปแบบของธุรกิจขนส่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของไทยเรานะคะก็คือไปรษณีย์ไทยนะก็ให้บริการทางด้านการขนส่งนะในขณะที่ทำการขนส่งก็จะต้องดูแลรักษาสินค้าของเราด้วยนะแล้วก็ต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมนะต่อสินค้านั้นนะอย่างเช่นใช้สินค้าใช้ยานพาหนะรถบรรทุกที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับให้บริการลูกค้าที่ส่งสินค้าสดผลไม้เป็นต้นนะคะนะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองดูรายละเอียดของการให้บริการของแต่ละแบรนด์นะคะนอกเหนือจากไปรษณีย์ไทยแล้วก็ยังมีแฟลกเอ็กเพรสต่างๆมีเคอรี่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในไทยในการบรรยายในครั้งนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการและโครงสร้างองค์กรธุรกิจนะคะการบริการตลาดบริการธุรกิจขนส่งนะแล้วก็การจัดการบริการโลจิสติกนะคะในการจัดการและโครงสร้างองค์กรธุรกิจนะก็องค์กรธุรกิจขนส่งก็มีลักษณะเป็นกลุ่มคนมาทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันและมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์กรนะแล้วก็มีการจัดการธุรกิจขนส่งนะก็ทำความในการจัดองค์กรนั้นน่ะก็ทำความเข้าใจกับกระบวนการการจัดการและทักษะในการจัดการทั้งทักษะด้านเทคนิคนะด้านคนแล้วก็ด้านความคิดซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของผู้จัดการในองค์การนั้นนะคะ3ก็เป็นการจัดการโครงสร้างองค์การที่ดีก็ต้องพิจารณาแยกประเภทงานนะจัดกลุ่มงานกำหนดขอบเขตงานคำอธิบายและคำอธิบายลักษณะงานนะหรือว่า job description นั่นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆเชื่อมโยงกันเพราะนั้นภายใต้โครงสร้างองค์กรนะก็จะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆใช่ไหมคะเพราะนั้นในแผนกของโลจิสติกอาจจะอยู่ในเรื่องของการผลิตและการตลาดด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะต้องมีความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนกเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานที่คล่องตัวขึ้นการตลาดบริการธุรกิจขนส่งก็เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อให้สามารถเสนอบริการขนส่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายในส่วนของการเงินนะก็มีความจำเป็นต่อธุรกิจนะการเงินธุรกิจขนส่งที่ดีก็ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจการได้แก่ผู้ถือหุ้นลูกค้าพนักงานเจ้าหนี้รัฐบาลแล้วก็สังคมชุมชนด้วยนะคะนะองค์การธุรกิจขนส่งนะก็มีการมีลักษณะเป็นการที่กลุ่มคนมาทำงานเพื่อร่วมกันให้บริการขนส่งโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์กรโดยองค์กรธุรกิจขนส่งต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องมีการปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการจัดการธุรกิจก็เป็นกระบวนการที่ให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของธุรกิจสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การโดยการจัดการองค์การธุรกิจขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นผู้จัดการธุรกิจขนส่งก็ต้องทำการความทำความเข้าใจกับศาสตร์หลายด้านทั้งมนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์นิติศาสตร์และจิตวิทยาและทำความเข้าใจกับทักษะที่ผู้จัดการแต่ละระดับต้องใช้ในการบริหารงานเพราะนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะจึงมีตัววัดนะอาจจะมี KPI เป็นตัวชี้วัดของการได้มาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะในส่วนของประสิทธิภาพก็จะดูในเรื่องของความสามารถในการลดต้นทุนลดการใช้ทรัพยากรส่วนประสิทธิผลก็คือหลังจากที่ดำเนินงานแล้วนะก่อให้เกิดผลลัพธ์นะเป็นผลประโยชน์ทั้งที่เป็นยอดขายกำไรแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรนะคะการยอมรับทางสังคมเป็นต้นโครงสร้างองค์การธุรกิจขนส่งก็เป็นการจัดระเบียบกิจกรรมการทำงานให้เป็น

แล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะองค์การก็มีลักษณะร่วมกัน3ประการก็คือข้อแรกนะทุกองค์การก็ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเองนะ 2. ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทำงาน 3. องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การนะซึ่งการจัดการองค์การแบบดั้งเดิมนะมันก็มีต้นทุนที่สูงแล้วก็ลักษณะขององค์การก็อาจจะเป็นขนาดใหญ่ไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นองค์การสมัยใหม่ให้มากขึ้นในปัจจุบันนะที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะรูปแบบโครงสร้างองค์การก็จะกระชับขึ้นนะไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนนะก็จะทำให้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองกระบวนการจัดการธุรกิจขนส่งนะก็เราก็ไล่มาตั้งแต่การวางแผนนะการจัดองค์การการชักนำและโน้มนำการควบคุมนะความสัมพันธ์ของการจัดองค์การกับโครงสร้างองค์การนะการจัดองค์การก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มเข้ารูปนะเพื่อให้ทุกคนในองค์การเนี่ยทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนะรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะโดยใช้วิธีการมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งของงานโดยโครงสร้างองค์การเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดองค์การซึ่งเป็นโครงสร้างของกลุ่มตำแหน่งงานที่จะรองรับภารกิจต่างๆที่กำหนดไว้ตามแผนทักษะของผู้จัดการธุรกิจขนส่งนะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะทักษะอันแรกก็คือทักษะการจัดการนะโดยคำนึงถึงเรื่องของทักษะด้านเทคนิคนะเพราะว่าเรามีเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะก็ต้องรู้เทคนิคการใช้งานยานพาหนะชนิดต่างๆนะทักษะด้านคนนะเพราะนั้นเรื่องของทุนมนุษย์เนี่ยนะมีความจำเป็นอย่างมากนะเมื่อเราเพิ่มทักษะด้านทุนมนุษย์ให้ตรงกับตำแหน่งงานหรือว่าเนื้องานที่เขารับผิดชอบเนี่ยนะก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงเรื่องของความผิดพลาดลงนะคะเพราะนั้นการเพิ่มทักษะด้านคนเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนทักษะนะทางด้านความคิดนะเพื่อที่จะเปิด mindset ของบุคลากรในองค์การนะให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะเพราะนั้นคนกับความคิดเนี่ยจึงประสานเข้าด้วยกันนะคนที่มีความพร้อมทางด้านทักษะนะทางด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองแล้วก็ยังมีความคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ของคนในองค์กรด้วยนะคะดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านความคิดความสัมพันธ์ของคนในองค์กรถือว่าเป็นซอฟต์สกิลที่ดีนะที่จะทำให้เกิดการยอมรับนะแล้วก็พัฒนาร่วมใจกันพัฒนางานนะเพื่อความสำเร็จของงานในองค์การนะคะทีนี้ในประเภทที่2ก็คือการตัดสินใจของผู้จัดการนะก็ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเช่นเดียวกันนะในระดับของผู้จัดการจะต้องมีทักษะในการตัดสินใจนะทั้งทันทีทันใดนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อการวางแผนนะก็จำเป็นต้องมีการณาของตัวปัญหานะแล้วก็ค้นหาทางเลือกนะแล้วก็ทำการประเมินผลของ

ทางเลือกนะว่าทางเลือกใดเนี่ยได้ทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะก็ประเมินทางเลือกออกมาหนึ่งทางเลือกนะคะจากนั้นนะหลังจากที่ตัดสินใจทางเลือกนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัตินะนำไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีความเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในทุกๆศาสตร์เลยนะเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะเราต้องรู้ในเรื่องของความเป็นมาใช่ไหมคะความเป็นมาของตัวปัญหาหรือโจทย์ปัญหานั่นเองจากนั้นก็ทำการค้นหาทางเลือกว่ามีทางเลือกใดหรือโซลูชันใดที่จะนำไปแก้โจทย์ปัญหานี้นะแล้วก็เปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกนะคะว่าทางเลือกใดดีที่สุดสามารถแก้โจทย์ปัญหานี้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เลือกทางเลือกนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัตินะซึ่งมีความสอดคล้องกับกระบวนการของ PDCA ด้วยนะคะทีนี้ตลาดบริการธุรกิจขนส่งนะก็การตลาดก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนส่งนะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ธุรกิจขนส่งต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการโดยการวางแผนด้านการตลาดจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหาความต้องการที่แท้จริงอันนี้ก็ทำการวิจัยตลาดซะก่อนนะเพื่อให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วก็ตัวตนของลูกค้าได้แล้วก็พยายามพัฒนาบริการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะซึ่งในการจัดการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพผู้จัดการธุรกิจขนส่งจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องการจัดการส่วนผสมการตลาดนะซึ่งในอดีตใช้ในรูปแบบของ 4P แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นมีการใช้แอปพลิเคชันนะเพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เร็วขึ้นนะก็จะใช้ส่วนผสมการตลาดในรูปแบบของ 7P นะซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สื่อโซเชียลด้วยนะคะธุรกิจขนส่งนั้นก็มีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และการให้บริการคนเวลาและงบประมาณจึงอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกคนธุรกิจขนส่งจึงจำเป็นต้องใช้การตลาดเป้าหมายเพื่อให้สามารถค้นหาโอกาสทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าหลักได้มากขึ้นการจัดส่วนผสมการตลาดนะคะเป็นการจัดการปัจจัยการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมได้เพื่อให้กิจการสามารถจัดการกิจกรรมด้านการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การการควบคุมทางการตลาดนะเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมทางการตลาดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ในส่วนของการเงินธุรกิจขนส่งนะซึ่งเป็นกลไกหลังบ้านที่สำคัญนะในการที่จะรู้ถึงต้นทุนรายรับนะและโอกาสทำกำไรและการลงทุนของธุรกิจขนส่งนะคะการเงินธุรกิจนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการเงินโดยรวมนะการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการตัดสินใจด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อมาใช้ในการลงทุนนะเราก็พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินนะก็เป็นเครื่องมือที่ธุรกิจนิยมใช้ในการวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการด้านการเงินของกิจการโดยสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในการเปรียบเทียบผลงานของกิจการของตนเองที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในการเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคู่แข่งนั่นเองแล้วก็เปรียบเทียบคู่แข่งโดยการ

พิจารณาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นนะหรือการพิจารณาอัตราส่วนกำไรสุทธินะซึ่งเราสามารถที่จะหยิบรายการคำนวณมาจากบัญชีกำไรกำไรขาดทุนหรือบัญชีงบดุลนะงบกำไรขาดทุนหรืองบดุลนะคะแล้วก็งบกระแสเงินสดด้วยนะเพื่อจะเอามาคำนวณอัตราส่วนกำไรขั้นต้นแล้วก็อัตราส่วนกำไรสุทธิแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้ได้ใช้กันแพร่หลายก็คืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะซึ่งแสดงถึงการใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกำไรสุทธินั่นเองนะเพราะนั้นในการดำเนินงานธุรกิจขนส่งก็จะมีรายการของรายรับและต้นทุนที่หลากหลายนะคะนะแล้วก็ทำการคำนวณกำไรขั้นต้นคำนวณกำไรสุทธิเพื่อที่จะมาดูว่ามันก่อให้เกิดความคุ้มค่าหรือว่าเกิดการทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะในภาพรวมของบริการโลจิสติกนะคะกิจกรรมโลจิสติกก็เป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงนะคะนะจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะต่อองค์การธุรกิจนะช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มกำไรนะคะปัจจุบันจึงมีการใช้บริการโลจิสติกจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมีแนวโน้มความต้องการบริการแบบครบวงจรหรือแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการต่างประเทศได้และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นการที่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกอยู่ในสภาวะการแข่งขันผู้ให้บริการจึงต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยเริ่มจากการวางวิสัยทัศน์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและสถานะของกิจการที่อยากจะให้เป็นไปนะในภายหน้าสำหรับกลยุทธ์นะกลยุทธ์หลักในการให้บริการประกอบด้วยกลยุทธ์ที่หนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนโดยรวมนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะคะธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนโดยรวมได้เนี่ยนะก็จะได้รับการยอมรับเป็นผู้นำของตลาด 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากธุรกิจบริการอื่น 3. กลยุทธ์การมุ่งเน้นแล้วทำการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์แต่ละด้านนะในการพัฒนาและออกแบบบริการโลจิสติกผู้ให้บริการก็จะเริ่มจากการคัดเลือกความคิดใหม่ๆนะคะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นมากนะซึ่งความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยนะก็มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การนะโดยอาจจะได้แนวคิดมาจากความต้องการของลูกค้านะลูกค้ามีโจทย์นะก็สื่อสารไปยังองค์การนะทำให้เกิดการคิดค้นวิธีที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้านะคะจากนั้นจึงนำแนวคิดดังกล่าวไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจถ้าพบว่ามีความเป็นไปได้ก็จะนำแนวคิดดังกล่าวมาออกแบบให้เป็นการบริการใหม่ที่ชัดเจนทำการทดลองตลาดปรับปรุงแก้ไขและนำไปดำเนินการเต็มรูปแบบซึ่งระดับนวัตกรรมของการบริการใหม่นั้นอาจจะเป็นการบริการแบบง่ายแค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการหรืออาจจะเป็นการนำเสนอการบริการใหม่ให้ตลาดเดิมหรือตลาดใหม่ก็ได้นะนอกจากนี้การให้การออกแบบบริการก็ยังควรคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการอีกด้วยแบ่งเทคโนโลยีออกเป็น2ประเภทคือเทคโนโลยีช่วยในการปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกเพื่อให้บริ

การโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากนั้นผู้ให้บริการทำการจัดการบริการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนแรกเลยจะต้องทำการพยากรณ์อุปสงค์ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาต่างๆถัดไปนะคะก็ทำการจัดการความสามารถในการให้บริการสมดุลกับความต้องการลำดับถัดไปขั้นตอนที่3ก็คือการควบคุมคุณภาพของการบริการให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า4ก็คือการจัดการด้านการบริการลูกค้าเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับลูกค้านะซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะมาเป็นเครื่องมือในการปฏิสัมพันธ์นะระหว่างองค์การกับลูกค้าให้รวดเร็วนะซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วเช่นกันรูปแบบการให้บริการโลจิสติกนะแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่อันแรกก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกทั่วไปให้บริการเฉพาะกิจกรรมโลจิสติกพื้นฐานนะ2ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่3ให้บริการที่มากกว่ากิจกรรมโลจิสติกพื้นฐานให้บริการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่สนับสนุนต่างๆ3ผู้ให้บริการโลจิสติกหลักเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานการปฏิบัติการกิจกรรมโลจิสติกบางส่วนหรือทั้งหมดที่องค์การจัดจ้าง 4. ผู้ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่ 4 เป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการระบบโลจิสติกทั้งระบบแก่องค์การที่ปฏิบัติการโลจิสติกที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นในข้อที่3และ4เนี่ยอาจจะเป็นบุคคลภายนอกมาซึ่งอยู่ภายในโซ่อุปทานนะคะผู้ให้บริการโลจิสติกบุคคลที่4นะเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกของทั้งองค์การและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการบริการหลายๆชนิดจากผู้ให้บริการโลจิสติกหลายแห่งความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่4จึงเน้นไปที่ความรู้ความสามารถในขณะที่ผู้บริการบุคคลที่3จะเน้นที่การปฏิบัติกิจกรรมโลจิสติกด้วยตัวเองนะโดยมีการให้บริการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆนะมีอยู่4มิตินะของขอบเขตการให้บริการโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยนะคะก็ประกอบด้วยอันแรกก็คือความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์นะทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคในประเทศต่างประเทศและระดับโลก2ก็คือบริการที่มีอยู่นะก็ให้บริการเฉพาะด้านที่หรืออาจจะเป็นในด้านที่เกี่ยวข้องหรือครบวงจรทั้งหมดนะมิติที่3ก็คือการมุ่งเน้นนะก็ให้บริการกับลูกค้าที่เป็นรายเดียวหรือในระดับอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เน้นกลุ่มใดนะ4ก็คือทรัพย์สินที่มีนะซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สินถาวรแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีความยืดหยุ่นนะคะหรืออาจจะไม่มีทรัพย์สินถาวรก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะของการเช่ากับเอาท์ซอร์สก็ได้ค่ะกิจกรรมโลจิสติกที่มีการจัดจ้างจากผู้ให้บริการโลจิสติกที่เป็นบุคคลที่3โดยเน้นปฏิบัติการด้วยตัวเองนะคะนะก็เป็นการขนส่งภายในประเทศนะซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นกิจกรรมขนส่งที่มีมากที่สุดถึงร้อยละ83นะคะรองลงมาก็คือการขนส่งต่างประเทศการบริหารคลังสินค้าการบริการพิธีศุลกากรการรับจัดการขนส่งนะระบบการนำสินค้าเข้ามาคัดแยกนะการกระจายไปยังจุดหมายโดยไม่นำเข้าสินค้าโดยไม่นำเข้าคลังสินค้าการติดฉลากนะการติดฉลากการบรรจุภัณฑ์การกำหนดราคาสินค้าเป็นชุดของสินค้านะซึ่งในกิจกรรมขั้นตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าค่ะแล้วก็ให้บริการโลจิสติกย้อนกลับเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บนแพลตฟอร์มออนไลน์นะหรือสื่อโซเชียลต่างๆการให้คำปรึกษาด้านโซ่อุปทานการรับคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้านะเพราะนั้นบุคคลที่3ก็อาจจะเป็นบุคคลนอกองค์กรหรือหน่วยงานนอกองค์กรที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์นะคะทีนี้กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีการให้บริการโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่4นะที่เน้นความรู้ความสามารถนะอันนี้ก็จะให้บริการขนส่งภายในประเทศแล้วก็การบริหารคลังสินค้าที่มีสัดส่วนมากที่สุดเลยถึง85%รองลงมาก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับระบบการนำสินค้ามาคัดแยกเพื่อกระจายไปยังจุดหมายโดยไม่นำเข้าคลังสินค้าให้บริการขนส่งต่างประเทศนะติดบรรจุภัณฑ์กำหนดราคาสินค้าเป็นชุดของสินค้าการให้บริการด้านโซ่อุปทานการรับคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าการให้บริการโลจิสติกย้อนกลับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการรับจัดการขนส่งการบริการพิธีศุลกากรนะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับบุคคลที่3แต่เน้นเรื่องของความรู้ความสามารถมากกว่านะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกนะก็แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการจัดเก็บดูแลและบริหารคลังสินค้าและการติดฉลากหรือบรรจุภัณฑ์นะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์นะกลุ่มอุตสาหกรรมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ของไทยนะคะอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ของไทยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยลักษณะของผู้ให้บริการส่วนใหญ่ในประเทศเป็นผู้ให้บริการทั่วไปเน้นการขนส่งสินค้าเป็นหลักอาจมีการให้บริการควบคู่ด้านพิธีศุลกากรและนำเข้าส่งออกหรือควบคู่กับงานคลังสินค้าผู้ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรค่อนข้างน้อยเนื่องจากขาดศักยภาพในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ผู้ประกอบการไทยก็มักจะมีเงินทุนที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยแนวโน้มอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส์ของไทยนะคะเนื่องจากได้มีการเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์ภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นทำให้การแข่งขันของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรุนแรงมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าถึงตลาดการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นประกอบกับในปัจจุบันองค์การธุรกิจได้มีการใช้บริการเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าต้องการบริการแบบครบวงจรหรือแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มศักยภาพการและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นลักษณะการแข่งขันในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ธุรกิจบริการในลักษณะเดียวกันสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ง่ายอันนี้ก็จะอยู่ในตลาดผู้ขายมากรายนะซี่ที่มีจำนวนผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดมีค่อนข้างน้อยความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงได้มากธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งมาทดแทนการบริการได้สามารถสร้างความภักดีของลูกค้าอุปสรรคในการเลือกกิจการเช่นกิจการของครอบครัวนะ

ในเรื่องของการสร้างความภักดีของลูกค้าก็สามารถให้ลูกค้ามีความมั่นใจเชื่อใจในการให้บริการประกอบกับการพัฒนาคนนะที่มีความคิดในการให้บริการที่ดีนะก็จะดึงความสนใจของลูกค้ามาใช้บริการที่เรานะกลยุทธ์ในการบริการโลจิสติกนะคะก็แบ่งเป็นกลยุทธ์ที่1ค่ะกลยุทธ์การเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนโดยรวมนะอันนี้ก็เป็นการแสวงหาลูกค้าต้นทุนต่ำนะกำหนดมาตรฐานการให้บริการลดจำนวนคนในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายการให้บริการแบบออฟไลน์นะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาแทนที่จะใช้วิทยากรแล้วก็จัดในโรงแรมนะก็จะให้บริการด้านคำปรึกษาที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะก็จะลดเรื่องต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็การเดินทางได้นะคะกลยุทธ์ที่สองค่ะก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนะก็ทำในสิ่งที่ไม่อาจจะจับต้องได้เพื่อสามารถจับต้องได้อันนี้คือนวัตกรรมเลยนะคะบางทีเราวิจัยและพัฒนาเกิดนวัตกรรมเป็นต้นแบบขึ้นมาปุ๊บทำยังไงดีลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้นะแล้วกว่าจะใช้ทีก็จะต้องมีการฝึกอบรมทีอย่างเงี้ยก็จะมีต้นทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่คิดค้นมาหรือกระบวนการใหม่ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้และปฏิบัติงานได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะเข้าถึงได้สามารถสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกค้านะแล้วก็ลดความเสี่ยงในมุมมองของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าแต่ละประเภทนะก็มีความแตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกันบางมุมมอง อาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นนะคะเพราะนั้นการสร้างความแตกต่างขององค์การนะก็จะเป็นตัวช่วยให้ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จากลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานนะแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้นะองค์การมีความเสี่ยงทางด้านการให้บริการโลจิสติกอย่างไรแล้วก็ทำการคิดค้นนะหาแนวทางที่ดีนะทำนวัตกรรมนะหาแนวทางที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จัดฝึกอบรมพนักงานนะทำการควบคุมคุณภาพของการให้บริการแล้วก็คุณภาพของตัวบุคคลอย่างสม่ำเสมอค่ะกลยุทธ์ที่สามนะก็คือกลยุทธ์การมุ่งเน้นสำหรับลูกค้าเป้าหมายนะลูกค้าเป้าหมายก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยนะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นลูกค้าเป้าหมายของเราก็อาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยเหล่านั้นนะคะนะเราก็จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เป็นผู้ที่เปิดตลาดสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มย่อยเหล่านั้นนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะโดยกลยุทธ์นี้ก็สนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายนะลดต้นทุนการบริการด้วยความชำนาญการนะก็จะลดความเสียหายลดข้อผิดพลาดต่างๆได้นะคะแบ่งส่วนตลาดเพื่อออกแบบการให้บริการหลักนะคะการจำแนกลูกค้าตามคุณค่าที่ลูกค้าให้กับการบริการกำหนดความคาดหวังของลูกค้าให้ต่ำกว่าคุณภาพการให้บริการในสายตาของลูกค้าเล็กน้อยนะคะเพราะนั้นบางทีลูกค้าก็คาดหวังสูงที่จะได้รับการบริการที่ดีเหนือกว่าความคาดหวังนะทีนี้ในกลยุทธ์การบริการโลจิสติกนะก็มีจุดประสงค์ในเรื่องของการชนะใจลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันในตลาดนะคะก็ต้องพิจารณาว่าทำยังไงถึงจะชนะใจเขาได้เนี่ย
ก็ต้องมาเตรียมความพร้อมในการให้บริ

การให้มีความพร้อมมากขึ้นนะมีความสะดวกในการใช้บริการมีความเชื่อถือได้มีความเป็นกันเองนะแล้วก็เรื่องของราคาก็เป็นราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้านะควบคู่กับคุณภาพราคากับคุณภาพต้องสมเหตุสมผลกันนะคะนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะที่ลูกค้ายอมรับนะแล้วก็เป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรมนะหรือในระดับนานาชาติเนี่ยนะคะก็ถือว่าเราอาจจะต้องทำการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาตินะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยความรวดเร็วนะโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งสินค้าที่เป็นของสดอาหารสดนะที่เป็นสินค้าเปราะบางนะไม่จะต้องมีเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิและการกระแทกให้กับสินค้าของลูกค้าและอย่าลืมในการขนส่งหรือการให้บริการด้านโลจิสติกส์ก็คำนึงถึงความรวดเร็วเพื่อให้สามารถส่งของได้ตามเวลาที่กำหนดได้องค์ประกอบของกลยุทธ์การให้บริการก็แบ่งเป็นระบบการให้บริการอันนี้สำคัญเลยนะคะต้องวางแผนในเรื่องของระบบให้รัดกุมนะคะกลยุทธ์ในการดำเนินงานก็สำคัญนะคะแนวคิดในการให้บริการตลาดเป้าหมายเฉพาะนะมีความเชื่อมโยงและคุ้มค่าในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดและความต้องการของตลาดเป้าหมายการออกแบบบริการโลจิสติกส์นะก่อนที่จะออกแบบการให้บริการโลจิสติกส์เนี่ยผู้ออกแบบก็ควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของการบริการก่อนนะซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศการบริการที่เห็นได้ชัดและบริการแฝงนะบริการเสริมเป็นต้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าประสบเมื่อมารับบริการและส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านะเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าที่ดีนะคะผู้ให้บริการต้องส่งมอบบริการที่มีองค์ประกอบดังกล่าวมาแล้วเนี่ยที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าหลักการในการออกแบบการบริการโลจิสติกส์ก็เริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาบริการใหม่ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาความคิดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การออกแบบบริการจนถึงการเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบโดยในส่วนของการออกแบบบริการนั้นต้องคำนึงถึงโครงสร้างของการบริการประกอบด้วยระบบที่ใช้ในการส่งมอบบริการการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งและการวางแผนปริมาณสูงสุดที่รับได้เมื่อได้โครงการนะของการบริการแล้วเนี่ยทำการจัดการบริการเน้นไปในส่วนของการปฏิบัติการเป็นหลักนะในการออกแบบบริการโลจิสติกส์นะผู้ออกแบบก็จะต้องคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นะโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกได้นะได้แก่หนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าโดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสองเทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมโลจิสติกซึ่งช่วยในการจัดการโลจิสติกเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพซึ่งในการออกแบบการบริการผู้ให้บริการต้องวางแผนว่าเทคโนโลยีควรมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนและมีระบบอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะเนื่องจากมีการใช้คนงานร่วมอยู่ด้วยเพราะนั้นสัดส่วนของเทคโนโลยีกับแรงงานจึงมีความสำคัญจากนั้นนะเป็นเรื่องของการพยากรณ์นะคะนะซึ่งเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของธุรกิจจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลในเชิงประสบการณ์สะท้อนถึงความรู้ความชำนาญหรือเหตุการณ์ในอดีตเช่นสถานการณ์ตลาดความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความพยายามที่จะใช้เครื่องมือหรือวิธีการในการเปลี่ยนอุปสงค์ให้สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพ
ของการบริการในสายตาของลูกค้าขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับคุณภาพของการบริการที่ลูกค้าคาดหวังกับคุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้นะองค์การต้องทำการควบคุมคุณภาพของการบริการโดยนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการประเมินคุณภาพแล้วก็ควบคุมคุณภาพเช่นการใช้แผนผังควบคุมหรือการประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไปเพราะว่ามันก็คือโอกาสในการทำงานของนักศึกษาทั้งในรูปแบบของพาร์ทไทม์นะหรือการเป็นผู้ประกอบการของตัวนักศึกษาเองนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงโลจิสติกสีเขียวและพลังงานสะอาดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อนั้นการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะกับดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะจะเป็นการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้จัดเป็นประจำในทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะค่ะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้เนี่ยมีความมุ่งหมายที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับทราบถึงคุณค่าความสำคัญของการเรียนธรรมศึกษาค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยคณะสงฆ์ไทยนะคะโดยซึ่งเป็นการรวบรวมหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาเพื่อให้คฤหัสถ์ได้รู้เรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะและก็ให้มีการดำเนินชีวิตในทางที่ดีและก็มีความสมบูรณ์ค่ะและนำไปสู่หนทางในจุดหมายก็คือการดับทุกข์หรือการพบกับความสุขแห่งชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการเปิดมุมมองธรรมศึกษาค่ะซึ่งจะมีผู้ร่วมในการสนทนาในรายการในวันนี้ด้วยนะคะทั้งจำนวน4รูปท่านนะคะสำหรับ2ท่านแรกที่ได้เข้ามาร่วมสนทนาเป็นการเปิดมุมมองธรรมศึกษาในเบื้องต้นนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์วุฒิกรสถานธรรมองค์อาจค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ18นะคะวัดเขาเต่าเป็นประธานกลุ่ม27จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง8สาขาค่ะและเป็นกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะและก็ผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ดร.อังคเนบุญเกิดค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์หรือสาขาไมซ์นะคะของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะที่ได้มาร่วมเปิดมุมมองธรรมศึกษากันค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญนะคะที่จะช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่เราเรียกกันนะคะในทุกระดับชั้นเลยค่ะทั้งระดับตั้งแต่เด็กเล็กๆคือประถมศึกษานะคะนักเรียนในระดับประถมมัธยมศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ได้มีโอกาสเรียนค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะในเบื้องต้นนั้นนะคะดิฉันจะอยากจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์วุฒิกรนะคะในฐานะผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินของเราอะค่ะค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันเนี้ยเราพูดได้เลยว่าหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะหรือเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเนี่ยค่ะมีหลักสูตรที่สำคัญทีเดียวแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญที่พระอาจารย์หลวงพ่อพัฒนาขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นที่ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับการทำสมาธินะคะที่เรียกว่าหลักสูตรอัตถสาสมาธิค่ะซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นทั้งการปฏิบัติใช่ไหมคะปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันใช่ไหมคะค่ะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยค่ะอธิบายหรือพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือความสำคัญของหลักสูตรอัตถสาสมาธินี้เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับธรรมศึกษาแล้วก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ถือว่าจะช่วยให้พัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาในส่วนของทักษะชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์เล็กดร.สุภาพร
0: ค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรหรือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมท่านแค่นักธรรมตรี
0: อ๋อเหรอคะนะค่ะ
1: แล้วทำไมท่านถึงต้องสอนได้ผู้คนจบถึงเป็นด็อกเตอร์เป็นนักธรรมเอกเป็นปริญปริญธรรม9ประโยคล
0: ู
1: กศิษย์เยอะแยะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายท่านถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถึง18ใบ
0: โอ้โห
1: เกือบจะทุกสาขานะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งเนี่ยถวายท่านแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
0: ค่ะ

0: 18ใบนะจนท่านจำไม่ได้ว่าบางทีไปทำพิธีกรถวายท่านท่านถามพุทธกรนี่ใบที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านอกจากหลวงพ่อจะได้เรียนที่เรียกว่าเรียนเรื่องธรรมชั้นตรีด้วยวันนี้ผมเอาหนังสือมาด้วย
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อได้ปฏิบัติด้วย
1: ค่ะ
0: นะการปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เข้าใจและเห็นถึงเห็นธรรมข้างใน
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่าเรียนเฉยๆนะครับมันก็จะเป็นการทางภาษาพระท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาสายันนะสัญญาคือความจำได้
1: หมายรู้
0: คือรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติพอๆกับการศึกษา
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ความสำคัญของหลักสูตรอรรถศาสมาธินี้นะคะที่หลวงพ่อวางหลักแนวทางเอาไว้
0: นี่นะฮะแล้วหลวงพ่อก็ไปเล็งเห็นว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยช่วงเวลาประมาณ4:00นะฮะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทรงไปโปรดสัตว์หมายความว่าไปเทศนาโปรดสัตว์ในแต่ละวันใช้ทิพจักขุยานหรือใช้ยานของพระองค์เนี่ยเล็งดูว่าวันนี้มีใครสมควรที่จะไปโปรดสัตว์บ้าง
1: ค่ะนะเป็นหนึ่งในพุทธกิจของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่มั่นนะฮะท่านพิสูจน์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำสมาธิแล้วจิตสงบได้ง่ายเนื่องจากว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนเพียงพอจิตในขณะนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่จะเป็นสมาธิได้ดีหลวงพ่อใช้คำว่านาทีทองน
1: ะครับ
0: จึงเป็นนาทีที่เหมาะสมที่สุดในการทำสมาธิหลวงพ่อจึงเอาเวลานี้มาบอกกับผู้คนหรือบรรดาคนที่มาเรียนครูสมาธิว่าเป็นเวลาที่เป็นอัฏฐาคืออัฏฐาบวกสมาธิช่วงเวลาของการทำสมาธิที่มีประโยชน์ที่สุด ทีนี้ก็นำเอาประโยชน์ของการทำสมาธิมาบวกกับธรรมะ
1: ธรรมะศึกษาน
0: ะครับธรรมะศึกษาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมะกับการศึกษาแปลว่าศึกษาเรื่องธรรมะ เมื่อศึกษาเรื่องธรรมะแล้วเอาการศึกษาในเรื่องธรรมะมาบวกกับประโยชน์ของสมาธิมันเลยลงตัวกันพอดี
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิในช่วงนั้นเรียนตอนไหนก็ทำตอนนั้นก็ได้หลักการก็เลยง่ายๆมีว่าเมื่อเรียนธรรมะศึกษาทุกๆครั้ง
1: ค่ะ
0: จะต้องมีภาคปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะฮะคือ
1: ภาคปฏิบัติ
0: เดินจงกรมนั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับหลวงพ่อก็จะมีหลักการวิธีการให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันคร
1: ับค่ะโอ้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำคัญทีเดียวค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค
1: ่ะแล้วทีนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับในภาพเล็กน้อยไหมคะ
0: เรื่องของอัธสานะ
1: ค่ะ
0: อัธสาสมาธิเนี่ยได้เปิดขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2545ที่วัดธรรมมงคลนะฮะมีการเรียนการสอนและการปฏิบัติผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ไปสอนในชั้นธรรมศึกษาชั้นเอกโดยอาศัยภูมิที่ตัวเองเคยเรียนนักธรรมเอกมาสมัยเป็นสามเณรนะฮะก็ได้สอนวิชากระทู้มันเป็นวิชาโม้วิชาพูดไปเรื่อยๆนะฮะ
1: แต่ต้องมีหลักการนะคะ
0: แต่ต้องพูดบนพื้นฐานของความรู
1: ้
0: และที่สุดก็จะต้องพูดในสิ่งที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเรารู้จึงพูดได้คำว่าพูดไปเรื่อยๆคือเขาจะกำหนดให้ว่าหน้ากระดาษกี่หน้ากระดาษต้องให้ได้ครบตามนั้นพูดเกินก็ไม่ดีพูดให้มันพอดีพอดีจึงเรียกว่ากระทู้
1: กระทู้ค่ะ
0: นอกจากนั้นก็ยังมีกระทู้พุทธธรรมวินัยใช่ไหมฮะที่เรียนในธรรมศึกษาถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นตรีก็จะมีกระทู้ธรรมพุทธจะมีขี้หิปฏิบัติกับศาสนพิธี
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเอาไปใช้ประโยชน
1: ์เป็นจะศีลเป็นจะธรรม
0: เป็นจะธรรมเพราะเราเป็นชาวพุทธ
1: ในค่ะ
0: นะเพราะว่าอาจารย์ครับชาวพุทธส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าชาวพุทธต้องเป็นอะไรทำอะไรนะรู้แค่ใส่ทรงกฐินใส่ทรงพระป่าไม่รู้ว่านั่งสมาธินั่งทำไมนึกว่าเป็นเรื่องของพวกเข้าทรงไปนู่นนะฮะผมเคยไปชวนคนทำสมาธิต้องถือขันห้าไหมถือขันห้ากันแปดไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเขาไม่เข้าใจ
1: เขาไม่เข้าใจนะคะ
0: แต่พอมาเรียนรู้เรื่องของอัธสาสมาธิเรื่องของการทำสมาธิแล้วเนี่ยเขาเกิดความเข้าใจขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังคุยกับคุณแม่ชีวัตถุว่ามีฝรั่งไปฝึกสมาธิด้วยแล้วเขาไม่เคยฝึกแบบเป็นขั้นตอนไม่รู้เรื่องนิมิตไม่รู้เรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภาย

0: ในสมาธิ
1: ค่ะ
0: นิมิตมันก็เหมือนกับฝันกลางวันเขาไปเกิดเห็นอะไรเขาตกใจตกใจหน้าซีดเลยนะคนก็กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็แห่มาลุมล้อมเขานึกว่าผีเข้าผมก็เข้าไปแตะที่ไหล่ก็อายุเฮียมิออกเลยซีดเลยลงมาเนี้ยจริงๆไม่ได้ผีเข้าหรอกคือเขาเราเตือนสติเขาจิตเขาก็นั่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรอย่างถูกต้องนะรู้การทำสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนรู้หลักการเหมือนเราเรียนวิชาธรรมศึกษาเราก็ต้องรู้หลักใช่ไหมเอาหลักนั้นไปปฏิบัติมันจะไม่พลาดเห็นนิมิตก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนสมาธิที่หลวงพ่อสอนนะฮะเห็นดร.เล็กก็เรียนมาแล้ว
1: เรียนมาแล้วค่ะ
0: หลวงพ่อ
1: จบหลักสูตรครูสมาธ
0: ิใช่หลวงพ่อจะให้ถามเลยนะครับว่าใครคือผู้รู
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดึงสติเข้ามาทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนมาหรือเรียนยังไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ลืมถามไม่รู้พอไปเห็นก็ตกใจทีวิดว่าด้วยว่าขึ้นมาบางคนเอะเอาว่าผีเข้าหรือบางคนคิดว่าเป็นองค์ลงอะไรประมาณนั้นก็มีซึ่งตรงเนี้ยเรื่องของธรรมศึกษามีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: น่าใจธรรมศึกษาเป็นเรื่องของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติแต่อัตถสารสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นเรื่องการสร้างพลังที่จะเกิดตัวเตือนสามารถนำเอาธรรมะนั้นมาใช้ได้จริงๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยควบคู่กันไปก็จะได้ทั้งเรื่องของการปริยัติปฏิบัติแล้วก็เกิดผลสำฤทธิ์ขึ้นมานั่นก็คือปฏิเวทได้ในที่สุดนะคะค่ะอาจารย์คะในส่วนของสถาบันพลังจิตตานุภาพ18ของวัดเขาเต่าหัวหินเองเนี่ยก็ได้จัดให้มีการเรียนหลักสูตรอัตถสาสมาธิด้วยไหมคะ
0: ครับสอบมาหลายรุ่น
1: แล้วก็อาจารย์มีแนวทางดำเนินการส่งเสริมการเรียนหลักสูตรนี้อย่างไรคะให้กับสาขา18หรือว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้เรียนท่านอื่นหรือผู้สนใจท่านผู้ชมที่สนใจ อยากจะเรียนอัตถสาสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเวลานี้เรามีระบบโซเชียลมีเดียเข้ามาเยอะนะครับก็น่าที่จะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสนับสนุนเราก็เลยประชุมคณะทำงานกันว่ารุ่นนี้นะฮะเราจะไม่ติวอย่างเดียวเราจะมีการเปิดเรียนกันเลยแต่ไม่ใช่ออนไซต์เราจะเปิดเรียนประมาณเดือนกรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะฮะได้เห็นโฆษณาในสื่อต่างๆสามารถสมัครเข้ามาในแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะทำเข้าไปนะครับสมัครเข้ามาตรงนั้นแล้วก็มาขออนุญาตคุณแม่มาสอบที่สนามสอบวัดสุขสมร
1: ร
0: ถน
1: ะ
0: ก็ที่นี
1: ่ของอำเภอหัวหินก็จะมีวัดสุขสำราญนี่เป็นสำนักเรียนธรรมศึกษาด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าดีนะคะก็แต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสที่จะเรียนในระบบออนไลน์เขาก็สามารถที่จะไปเรียนธรรมศึกษาได้ทั่วไปในทุกสำนักเรียนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านผู้ชมเองแล้วก็การฝึกปฏิบัติฝึกฝนสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติควบคู่กันไปได้นะอย่างไรก็ตามหลักการก็อยู่แค่เรื่องของการปริยัติปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่ปฏิเวทนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าของสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อวางหลักการเอาไว้ที่เป็นลำดับขั้นตอนไปในเรื่องของการเรียนและก็การปฏิบัติสมาธิควบคู่กันไปนะคะค่ะนั้นขออนุญาตย้อนถามมาทางอาจารย์ดร.อังคเนย์บุญเกิดนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้ เรียนแล้วก็สอบธรรมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอกด้วยนะคะอาจารย์เรียนตั้งแต่ปีไหนคะ
2: ค่ะเริ่มเรียนในปี2562ต้นเรื่องของการเรียนก็คือเนื่องจากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวอะค่ะ
1: ค่ะ
2: เรามีนโยบายในการที่ผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกแล้วปีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่พานักศึกษาสาขาอีเวนต์อะค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าเรียนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนักศึกษาเรียน ใช่ค่ะเราเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เขาก็เรียนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เรียนพร้อมนักศึกษาสอบพร้อมกันค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: ก็มาใช้สถานที่สอบที่สำนักเรียนวัดสุขสำราญแห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วเราจบตอนรุ่นอาจารย์

0: นักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะให้ได้รับการเรียนธรรมศึกษาโดยมีผู้สนับสนุนหลักก็คือวัดสุขสำราญและก็คุณแม่ชีพทูหัวหินพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อหลวงปู่สำราญ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เราถือว่าการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของให้กับนักศึกษาเนี่ยมีภาพทั้งที่เรียกว่าบวรเลยค่ะนะคะทั้งอะไรมั่งคะบ้านวัดและโรงเรียนควบคู่กันไปค่ะนะคะค่ะงั้นขออนุญาตย้อนกลับมาถามอาจารย์วุฒิกรอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามทร.รัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะก็ได้เป็นได้จัดให้นักศึกษามาเรียนแล้วก็สอบธรรมศึกษาพร้อมกับนักศึกษาได้เรียนหลักสูตรชินศาสตร์สมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยแต่ว่าทีนี้ในการเรียนนะคะอาจารย์เนื่องจากว่านักศึกษาเราอ่ะมีเวลาจำกัดเพราะว่ามีวิชาการที่จะต้องเรียนมากอาจารย์มีแนวทางยังไงไหมคะที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ของเรื่องของสมาธิควบคู่ไปกับการเรียนธรรมศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์สมาธิอาจจะไม่ได้เต็มตัวแบบเต็มที่เหมือนกับผู้เรียนของสถาบันโดยตรงนะคะจะมีแนวทางยังไงบ้างไหมคะ
2: เป็นคำถามดีๆมากนะครับบางคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องทำสมาธินะยุ่งเลยทีเนี้ยบอกไม่มีเวลาบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะครับเคยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถามบอกว่าหลวงพ่อหนูไม่มีเวลาทำสมาธิหลวงพ่อก็เลยถามย้อนกลับไปว่าหนูหายใจไห
0: ม
2: หายใจก็หลวงพ่อนั่นแหละหนูรู้ลมหายใจก็ทำสมาธิแล้วเห็นไหมฮะไม่ยากเลยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยสามารถทำได้ทุกกิริยาบถยืนเดินนั่งนอ นกินดื่มกินพูดคิดได้หมดเลยแค่รู้ลมหายใจเข้าออกน
0: ะ
2: อันนั้นเรียกว่านอกระบบแต่ถ้าเกิดว่าในระบบจริงๆก็จะต้องมานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจหรือว่าอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่กำลังได้รับความนิยมตามคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังก็คือตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนา
0: ะ
2: ก็คือการใช้บริกรรมสมาธิ
0: ค่ะ
2: นะ
0: ค่ะ
2: บริกรรมพุทโธ
0: พุทโธนะคะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจเรื่องของการทำสมาธิน
0: ะ
2: ผมพูดถึงเฉพาะเรื่องทำสมาธิก่อนนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้แค่กำหนดรู้ลมหายใจนะไม่ต้องอะไรมาก
0: ไม่ต้องอะไรมาก
2: ไม่ต้องไปเริ่มต้นสวดอะไรหรอกครับรู้ลมหายใจเดินไปเดินมาหรือทำกับข้าวอยู่หรืออ่านหนังสืออยู่กำหนดรู้ลมหายใจอันนี้เรียกว่านอกกรอบถ้าในกรอบก็คือเป็นนั่งสมาธิอาจจะ5นาที10นาทีมีคำกล่าวก่อนจะนั่งสมาธิกำหนดรู้นึกพุทโธถามว่าใครคือผู้รู้ออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตานั่งเดินจงกรมก็ต้องกล่าวคำเดินจงกรมออกจากจงกรมก็ต้องแผ่เมตตาเขาเรียกว่าทำในระบบ
0: ทำในระบบนะคะ
2: มันมีอยู่2อย่าง
0: ค่ะก็นักศึกษาก็สามารถเอามาประยุกต์ได้ทำ
2: ได้หมดครับ
0: ทำสมาธิด้วยตัวเอง
2: ได้หมด
0: ได้ระลึกถึงนึกถึงพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็เรียนธรรมศึกษาควบคู่กันไปด้วยนะคะ
2: มีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านอาจารย์ดร.ทั้งคู่อาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิไปแล้วเขาคิดว่าจิตจะต้องนิ่งครับผมทำไม่ได้แล้วครับจิตผมไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่งค่ะ
2: ถ้านิ่งแล้วต้องมาทำไหมครับไม่ต้องมา
0: ค่ะ
2: นะผมไปบวชไม่ได้แล้วครับกิเลสยังเยอะอยู
0: ่
2: ถ้าหมดกิเลสแล้วจะมาบวชทำไม
0: นะคะ
2: มันเหมือนกันนะคำตอบนี้มันคล้ายกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำสมาธิเพื่อให้จิตเราค่อยๆนิ่ง
0: ค่ะ
2: เราไปบวชเพื่อค่อยๆสละกิเลสในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วมาบวชถ้าหมดแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านดีแล้วทีนี้ทำยังไงต้องเข้าใจว่าเรื่องของการทำสมาธิไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บมันเป็นเรื่องของการ accumulate เป็นเรื่องของการสะสม
0: สะสมไปเรื่อยๆนะคะ
2: ทีละน้อยเหมือนกับการทานอาหารค่อยๆกินเดี๋ยวก็อิ่มเหมือนการเรียนหนังสือค่อยๆขยับชั้นขึ้นไปวันเดียวไม่ได้ผลต้องเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีจุด แรกนะฮะถ้าเอาจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยนะ

0: ก็คือถึงตัวผู้รู
1: ้ค่ะโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับทำสมาธิไปค่ะในส่วนของการดำเนินงานของ เรื่องการเรียนธรรมศึกษาของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งถือว่าได้ทำมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนกระทั่งปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.อังคณีก็เคยเป็นผู้หนึ่งที่เคยรับผิดชอบเรื่องของการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาด้วยนะคะอาจารย์คะเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างคะค่ะอาจารย
2: ์ขออนุญาตเล่ากระบวนการในการดำเนินการของการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกนะคะนโยบายของพวกเราของคณะค่ะเราวางเป้าไว้ว่านักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
1: ชั้นตรีอย่างน้อยๆให้ได้ชั้นตรี
2: ใช่ค่ะไม่ว่านักศึกษาจะผ่านชั้นประถมมัธยมมาก่อนแล้วแต่เราก็มานับ1พร้อมกันด้วยชั้นตรีก็คือนักศึกษาก็คือจะต้องลงทะเบียนเรียนนะคะในระบบหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีการเรียนซึ่งก็จะได้วัดสุขสำราญใช่ค่ะจัดคณะผู้สอนไปสอนให้ถึงมหาลัยเลยค่ะเราก็จะจัดเสกให้นักศึกษาได้เข้าเรียนทุกวันพุธบ่ายเป็นกิจกรรมจะใช้คำว่าบังคับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านักศึกษาทุกคนหลังจากที่ผ่านการเรียนธรรมศึกษาและสอบผ่านแล้วสิ่งที่เขาจะได้เช่นตัวอย่างนะคะว่าการขอทุนให้เปล่าหรือทุนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นแรงสนับสนุนว่าใครที่สอบผ่านธรรมศึกษาก็จะมีโอกาสที่จะกว้าทุนการศึกษาตรงนี้ได้ด้วยเลย
1: ก็เป็นแรงจูงใจอันนึงนะคะถือว่าเป็นผลบุญหรืออานิสงส์ของ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากจะได้ความรู้กับตัวเองแล้วนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาด้วยนะคะ
2: หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเราก็สู่กระบวนการสอบนะคะใช่ค่ะเราก็ส่งนักศึกษาเรามาเข้าร่วมสอบตามสนามสอบที่
1: ทางว
2: ั
1: ด
2: ได้กำหนดไว้หลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วก็คือการประกาศผลอันนี้ก็จะเป็นการมอบประกาศนียบัตร
1: ใช่ค่ะ
2: เราก็บูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางวัดสุขสำราญสถาบันใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทางมหาวิทยาลัย
2: ทางมหาลัยด้วย
1: ค่ะใช่ครับรวมกันนะคะ
0: ใช่ค่ะเสริมนิดนึงนะครับทีนะที่บอกว่าเรียนธรรมศึกษานอกจากจะได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วได้รับสิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คนที่เรียนเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้วิชานี้ทำมาหากินก็ไม่ได
2: ้
0: ตรงนี้นะสำคัญที่สุดเขาจะไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่เขาโตขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นพอมีปัญหาเนี่ยธรรมะที่เคยผ่านหูผ่านตามันมันตรงกับชีวิตเราพอดีนี่แหละคือวิธีแก้ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราทำผิดไปแก้ยังไงมันจะบอกเองหมดเลยตอนนี้ไม่รู้หรอกครับว่าอ่านผ่านไปอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับก็ขอเสริมไป
1: ได้ค่ะก็เหมือนองค์ความรู้ที่ถูกสะสมมาอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วนะคะค่ะคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็เวลาของเราก็ใกล้ลงมาทุกทีแล้วนะคะอยากจะขอถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะโดยถามอาจารย์วุฒิกรก่อนค่ะสั้นๆนะคะว่า อาจารย์ว่าธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็อรรถศึกษาที่เป็นการทำสมาธิควบคู่กันเนี้ยจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเหมือนอาจารย์จะพูดไปแล้วบ้างนะคะขอสรุปนิดหน่อยค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าพูดถึงว่าทักษะเนี่ยมันคือสกิลมันคือความชำนาญภาษาบาลีเรียกว่าวสีน
1: ะ
0: คุณเราจะใช้ชีวิตที่ให้เกิดความชำนาญและให้เกิดความถูกต้องได้เนี่ยต้องศึกษาก่อนไปมั่วๆไม่ได้นะฮะชีวิตเนี่ยมั่วได้แต่ว่ามันไม่ถูกแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทีหลังเรามีสถานที่ให้การศึกษาให้การเรียนรู้ฟรีๆนะฮะสมมติว่าทางวัดน
1: ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธรรมะเนี่ยทางพระคุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาทำไมแล้วไม่เรียนรู้ให้เกิดความถูกต้องเสียก่อนที่ชีวิตมันจะไปพังเอาข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะไปโทษว่าไม่มีคนนั้นคนนี้มาบอกเอ้าก็ไปเรียนสิ เรียนแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นใช่ไหมฮะจะได้ไม่พลาดอันนี้คือสร้างทักษะ แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าเรียนอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ลงมือทำ
1: เรียนแล้วปฏิบัติด้วยนะคะ
0: ปฏิบัติสมาธินี่แหละสำคัญที่สุด เพราะว่าสมาธิทำให้เกิดพลังจิตพลังจิตก็เป็นศูนย์รวมของบุญวาสนาบารมีใครก็ตามที่มีบุญวาสนาบารมีทำอะไรก็สำเร็จครับส่วนใครที่ไม่มีทั้งบุญไม่มีทั้งวาสนาไม่มีทั้งบารมีก็โอ้ยทำไมมันแย่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเร่งทำสมาธิแล้วก็เรียนธรรมศึกษาไปด้วย
1: ควบคู่กันไปเลยนะคะค่ะในส่วนของอาจารย์ดร.อังคณีค่ะอาจารย์จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนธรรมศึกษาจันมองว่าต้องมีแนวทางยังไงบ้างคะสั้นๆนิดนึงค
2: ่ะแนวทางที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือ1เราต้องเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญารวมถึงการนำไปใช้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เขาจะได้เอาไปใช้ต่อเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าในอนาคตได้เอาสิ่งนี้ค่ะศีลสมาธิปัญญาการนำไปใช้จะได้เกิดกับเขาค่ะ
1: โอ้ค่ะสำหรับในเบื้องต้นนะคะเป็นการเปิดมุมมองสำหรับในส่วนของ เราในฐานะคฤหัสถ์นะคะหรือคฤหัสถ์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมศึกษาทั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีหลักสูตรธรรมศึกษาควบคู่ไปกับการทำสมาธิแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตรธรรมศึกษาด้วยอะค่ะแล้วก็เปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะค่ะนั้นก็ดิฉันในฐานะผู้ดำเนินรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านไว้ณโอกาสนี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะสำหรับในช่วงถัดไปนะคะจะเป็นการเปิดมุมมองธรรมศึกษาสำหรับในส่วนของการบริหารจัดการสำนักเรียนธรรมศึกษาแล้วก็ครูผู้สอนธรรมศึกษาค่ะขอเชิญท่านพบเนื้อหาในลำดับต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่2ของรายการ เปิดมุมมองธรรมศึกษานะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดมุมมองกันในส่วนของสำนักเรียนธรรมศึกษาแห่งวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะผู้ที่ร่วมในรายการสองรูปนะคะคือท่านพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนปริยนธรรม7ประโยคเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะพระครูสมุขทาอลินชโยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครูพระสอนศีลธรรมและเป็นครูพระผู้สอนธรรมศึกษาด้วยค่ะกราบนมัสการท่าน
3: เจริญพร
1: ค่ะขออนุญาตเรียกท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะและก็ท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทานะคะค่ะก็กราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระคุณเจ้าทั้งสองนะคะที่มาร่วมในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในตอนที่2คือการเปิดมุมมองธรรมศึกษาค่ะค่ะก็จะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะในส่วนของหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรของที่รับผิดชอบดำเนินการโดยคณะสงฆ์นะคะแล้วก็วัดสุขสำราญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษามาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะก็อยากจะขอนิมนต์ท่านช่วยกล่าวถึงความเป็นมาของการส่งเสริมธรรมศึกษาในนามสำนักเรียนของวัดสุขสำราญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
4: ครับเจริญพรครับท่านอาจารย์คือ
1: ค่ะ
4: ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับจุดเริ่มต้นและเจตนารมณ์ของสำนักเรียนก็อันดับแรกก็คือเป็นการสืบสานมรดกธรรมครับก็คือหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2472 ก็ทางวัดสุขสำราญเนี่ยก็ได้สืบสานเจตนารมณ์ก็โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลเมธีหรือเจ้าคุณประสงค์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์
4: ท่านมีความเมตตาที่จะมุ่งให้เปิดวัสุให้วัสุสำราญเนี่ยเปิดเป็นสันนักเรียนของคณะธรรมยุทธ
1: ์
4: เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2542ก็เนิ่นนานมาแล้ว
1: เนิ่นนานมากทีเดียว
4: โดยเริ่มต้นครั้งแรกก็จะมีนักเรียนแค่หลักร้อยมีไม่เยอะโดยอาศัยคุณครูที่ประจำโรงเรียนก็คือโรงเรียนหัวหินในปัจจุบันเป็นระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนนั้นการเรียนการสอนเนี่ยยังไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมก็คือจะรวมกันทั้งหมด
1: ใช้หลักสูตรเดียวกันหมดเลยนะคะ
4: ใช้หลักสูตรเดียวกันครับแล้วทีนี้ก็มีการจัดสอบมาเรื่อย
1: ๆ
4: ก็เลยจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสุขสำราญเป็นการสอบทำสนามหลวงพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ทางวัดสุขสำราญก็มีการบูรณาการร่วมกันกับทางโรงเรียนวหินด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1: ์
4: วิทยาเขตวังไกลกังวลด้วยสถาบันจิตตานุภาพสาขา18วัดเขาเตาและโรงเรียนบ้านหนองตะปูนก็คือประชาชนทั่วไปและนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบเข้ามาทำการสอบได้และในการสอบทุกครั้งจนถึงปัจจุบันก็จะมีอุบาสิกาพระทูหัวถิ่นครับเป็นอุบาสิกาประจำวัดสุขสำราญคอยให้การสนับสนุนในทุกๆด้านก็คือเป็นประธานดำเนินการสอบครับทีนี้เรามามองในมิติของผลสัมฤทธิ
1: ์
4: จากการที่ได้ดำเนินการสอบการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นก็ทางวัดได้จัดส่งพระเข้าไปสอนที่โรงเรียนบ้างที่มหาลัยบ้างและที่โรงเรียนบ้านหนองตะปูนด้วยก็ทำให้มีการสอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,000 หลักพัน
1: มากทีเดียวนะคะ
4: แล้วก็ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้หลังจากที่อาตมาภาพได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดก็เข้าไปควบคุมจัดการก็ทำให้มีนักเรียนสอบผ่านในระดับที่เรียกว่า 80% คร
1: ับ
4: ก็มีนักเรียนผ่านเยอะก
1: ็
4: เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีครับ
1: คือ เราส่งผู้นักผู้ขอเข้าสอบเนี่ยจำนวนหนึ่งก็จะมีทั้งผู้ที่สอบผ่านและก็ไม่ผ่านนะคะ
4: ใช่ครับ
1: แต่สถิติของผู้สอบผ่านในระยะหลังเนี่ยมากขึ้น
4: มากขึ้น
1: มากขึ้นนะคะ
4: โดยระยะปัจจุบันนี้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์เป็นสำคัญโดยเฉพาะท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์ปัจจุบันท่านได้เมตตาทุกครั้งที่มีการสอบธรรมศึกษาก็จะเมตตามาเป็นประธานตลอดไม่ขาดท
1: ่
4: านให้ความเมตตามากและจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้นักเรียนที่สอบผ่านก็จะมีกำลังใจว่าเราได้ทำตามความมุ่งหมายของตนเองแล้วก็นำเกียรติบัตรเนี้ยไปสามารถที่จะใช้สมัครในด้านของพฤติกรรมคุณธรรม
1: จริยธรรมได้นะคะค่ะก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เองนะคะที่มีนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เข้าสอบนะคะก็ยังได้รับความกรุณาจากทางสำนักเรียนวัดสุขสำราญนะคะโดยเฉพาะคุณแม่อุบาสิกาพทูหวดหินนะคะที่จัดหาทั้งการอำนวยความสะดวกอาหารนะคะแล้วก็ เรื่องของทางวัดที่จัดครูผู้สอนไปให้นะคะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพวชิรสุทธีเช่นเดียวกันค่ะท่านก็เมตตาไปเป็นประธานนะคะอย่างสม่ำเสมอให้ทีเดียวนะคะก็สร้างขวัญและกำลังใจให้รวมทั้งเราก็ยังได้ร่วมกันกับทางสถาบันพลังจิตตานุภาพแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องของการเรียนด้วยนะคะค่ะก็ทำให้เราเห็นภาพว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องของการโดดเดี่ยวหรือเดินไปเพียงลำพังคนเดียวนะคะแต่เดินร่วมกันค่ะในเรื่องของการ

0: ส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาของสำนักเรียนวัดสุขสำราญนะคะครอบคลุมไปทั้งระดับทั้งประถมศึกษาเลยเหมือนที่ท่านพระอาจารย์พระมหาสรัญวุฒิได้กล่าวไว้ว่ามีโรงเรียนบ้านหนองเตาปูนก็เป็นระดับประถมศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของวัดสุขสำราญเองอะค่ะจะต้องดำเนินการบริหารจัดการการเรียนให้กับผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มนี้ค่ะมีการดำเนินบริการในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวงอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดสอบการมอบประกาศนียบัตรการประสานงานการอะไรต่างๆนะคะดำเนินการอย่างไรคะ
1: ครับก็ต้องเขาเรียกว่าวิธีการจัดการของนักเรียนนักศึกษาทั้ง4กลุ่มเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นระดับของชั้นประถมมัธยมอุดมแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปทั้ง4กลุ่มนะครับระดับประถมเนี่ยเราเริ่มต้นที่การเน้นปูพื้นฐานครับส่งพระอาจารย์เข้าไปแนะแนวพระก็คือส่งพระสอนศีลธรรมเข้าไปพระครูผู้สอนธรรมศึกษาเข้าไปเพื่อที่จะให้ชั่วโมงการเรียนการสอนเนี่ยครบของพระที่ไปสอนด้วย
0: oh.
1: แล้วก็ในวิชาสังคมศึกษาครับก็สามารถเข้าไปสอนวิชาของพระพุทธศาสนานี้ด้วย
0: oh.
1: เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเพราะระดับประถมเนี่ยเขาจะเน้นนิทานหรือเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมเป็นหลักครับทีนี้มาดูในระดับของมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเขาจะหลักสูตรจะเน้นการวิเคราะห์มากขึ้น
0: ก
1: ็คือวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรบูรณาการร่วมกับโรงเรียนเหมือนเดิมครับส่งครูสอนพระศีลธรรมเข้าไปก่อนที่จะทำการสอบแล้วก็ให้เรียกว่าเป็นคู่มือแนะแนวให้กับครูผู้สอนว่าจะในหลักสูตรของมัธยมศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าหลายวิชาจะไม่เหมือนกันกับระดับประถมจะแยกกันแล้วก็เน้นในเรื่องของการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมระดับส่วนระดับต่อมาก็คือระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรจริงๆก็คือเน้นการประยุกต์คือนำหลักธรรมเนี่ยนำไปใช้ครับก็จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
0: ์
1: วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาแล้วก็เน้นการสื่อสารโดยการบางครั้งบางทีก็ออนไลน์มีออนไลน์ด้วยครับแล้วก็ติวแต่ละวิชาก็คือวิชาธรรมพุทธวินัยครับส่งครูอาจารย์เข้าไปสอนส่วนอันดับสุดท้ายก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปครับก็จะเน้นสอนในวันอาทิตย์หรือวันพระใหญ
0: ่
1: ที่ญาติโยมเนี่ยเว้นว่างจากการทำงานครับก็คือวันหยุด
0: ครับ
1: แล้วก็สอนผ่านระบบออนไลน์ครับผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยสักถามก็ถามได้ดูตรง
0: ได้นะคะ
1: ทีนี้มาดูในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและการรับสมัครครับอันดับแรกก็คือสำรวจก่อนครับสำรวจนักเรียนที่ว่ามีความต้องการที่จะสมัครสอบธรรมศึกษาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้วก็จัดบุคลากรเข้าไปให้ความรู้เมื่อจัดบุคลากรเรียบร้อยก็จัดห้องสอบก็อยู่ในขั้นตอนของคณะสงฆ์ทั้งหมด
0: ค
1: ณะสงฆ์ก็จะร่วมกันจัดสถานที่สอบประสานงานสนามสอบแล้วก็ดำเนินการสอบแล้วทีนี้เมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีมอบใบประกาศสนียบัตรก็โดยพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
0: ์
1: ท่านเมตตา
0: เป็นประธาน
1: ให้ทุกครั้งถึงแม้ท่านจะมีภารกิจแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องการศึกษาธรรมศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของคณะสงฆ์ครับท่านเน้นย้ำมากแล้วทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการอื่นๆในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆก็โดยหลักๆก็คืออุบาสิกาพระถูวทินที่สนับสนุนทั้งเรื่องของการจัดสนามสอบก็ดีเรื่องของเอกสารก็ดีบางครั้งบางทีเราต้องเข้าใจว่าการดำเนินการของพระเนี่ยงบประมาณไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้จัดมาเป็นหลักก็อาศัยศรัทธาของญาติโยม
0: เพราะว่าไม่ได้มีงบประมาณของทางราชการสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย
1: ศรัทธาญาติ
0: โยม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสอบก็ดีอาหารกลางวันนี่ก็สำคัญเมื่อเด็กๆเข้ามาสอบเนี่ยอย่างน้อยๆก็ยัง อยากให้ได้รับประทานอาหารที่ดี
0: คร
1: ับเขาก็จะมีกำลังใจ

0: มั่นใจว่ามาสอบวัตถุสำราญเอาได้กินอาหารดีๆนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อิ่มและอร่อยค่ะ
0: ทีนี้ก็มีกำลังใจในการทำการสอบ
1: ครับค่ะก็จะหลักๆอยู่แค่นี้นะคะแต่ท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าในการบริหารจัดการของสำนักเรียนเนี่ยก็คือจะต้องประสานงานทั้งกลุ่มผู้เรียนนะคะผู้รับผิดชอบคือทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ประสานงานไปสู่ส่วนของแม่กองทัพสนามหลวงด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินการต่างๆนะคะรวมทั้งประสานงานให้กับคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมให้การสนับสนุนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับที่จะต้องดูแลบริหารจัดการทั้ง4กลุ่มนี้แล้วก็ในการสอบผู้เข้าร่วมสอบจำนวนหลักพันนี่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในระหว่างการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อให้แค่สอบผ่านหรือเป็นแค่เรื่องของการติวเท่านั้นนะคะแต่สำนักเรียนยังมีบทบาทที่จะส่งครูพระครูผู้สอนศีลธรรมเข้าไปประสานให้มีการเรียนในระหว่างคาบเรียนด้วยในระหว่างภาคการศึกษาอีกด้วยนะคะก็มุ่งเน้นให้ได้รับประโยชน์จากธรรมศึกษาอย่างเต็มที่เลยค่ะทีนี้ก็จะขออนุญาตมากราบเรียนถามถึงครูพระผู้สอนนะคะทั้งธรรมศึกษาและก็เป็นครูพระผู้สอนศีลธรรมด้วยพระอาจารย์พระครูสมุขทาค่ะท่านเข้ามาเป็นครูพระผู้สอนธรรมศึกษาให้กับสำนักเรียนวัดสุขสำราญตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็สอนที่ไหนคะ
2: เจริญพร
1: ค่ะ
2: ก็สำหรับตัวอัตมาภาพเองก็ได้รับถือว่าได้รับโอกาสที่ดีได้รับการมอบหมายในหน้าที่เป็นครูผู้สอนเกี่ยวกับวิชาธรรมศึกษาของโรงเรียนหัวหินจากพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสำราญสำหรับตัวอัตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปสอนวิชาธรรมศึกษาเมื่อปี2567ครับก็ตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสได้เข้าไปสอนได้เข้าไปเรียนรู้งานเกี่ยวกับรายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชากระทู้ธรรมนะครับธรรมวิภา
1: ค
2: หรือว่าวินัยนะครับตรงนี้เองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้งานแล้วก็ได้เข้าไปสอนในระดับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนครับ
1: ที่โรงเรียน
2: หัวหิน
1: นะคะค่ะแล้วก็ในหน้าที่ของครูผู้สอนธรรมศึกษาเนี่ยค่ะต้องทำอะไรบ้างคะในฐานะ
2: ก็ในฐานะหน้าที่ของผู้สอนวิชาธรรมศึกษาตรงนี
1: ้
2: นะครับก็มันไม่ได้จำกัดแค่ว่าการที่เราเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวนักเรียนเองเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจในส่วนของวิชาตรงนี้นะครับก็แต่มันยังครอบคลุมไปถึงการเป็นผู้นำทางด้านปัญญานะครับแล้วก็จิตวิญญาณนะครับของผู้เรียนเข้าไปปลูกฝังนะครับก็ด้วยการที่เราเนี่ยเราเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณธรร
1: ม
2: จริยธรรมนะครับแล้วก็ศีลธรรมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นเป็นประจักษ
1: ์
2: นะครับสำหรับตัวผู้สอนที่ได้เข้าไปแนะนำนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเข้าไปแนะนำขัดเกลานะครับให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยได้ใช้หลักนะครับในพุทธจิตวิทยาในการที่จะดำรงชีวิตในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเจริญพร
1: เลยนะคะก็อย่างน้อยๆนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เห็นพระอาจารย์เข้าไปสอนร่วมกันกับครูของโรงเรียนครูอาจารย์ของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระอาจารย์ที่จะเป็นแบบอย่างให้ปลูกฝังเข้าไปร่วมไปด้วยค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาถามถึงในส่วนของ

0: สำนักเรียนวัดสุขสำราญค่ะท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะค่ะว่าสำนักเรียนวัดสุขสำราญจะมีแนวทางดำเนินการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนธรรมศึกษาต่อไปอย่างไรคะ
1: ครับสำหรับแนวทางในการที่จะดำเนินการส่งเสริมนะครับเราต้องเข้าใจกันว่ายุคนี้เป็นยุคของดิจิตอลดิจิตอลก็คือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหเขาเรียกว่าปรับแผนให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยการวางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทุกวันนี้ไปเข้าไปอบรมก็จะมีแพลตฟอร์มโดยมีคุณครูชื่อว่าคุณครูสุรพงศ์ครับนามนัยท่านจะเก่งเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลก็จะทำแพลตฟอร์มเรื่องของกระทู้ก็ดีวิชาธรรมะก็ดีพุทธแล้วก็วินัยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปทดสอบแล้วก็มีใบความรู
0: ้
1: แต่ละกิจกรรมแต่ละครั้งนักเรียนก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาโดยเน้นการผ่านเขาเรียกว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มายิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่นักเรียนเรียนจบในห้องเรียนแล้วกลับไปบ้านก็สามารถที่จะทบทวนในออนไลน์ได้เลยครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มใช้การเรียนรู้แบบดิจิตอล
0: โอ้ดีจังเลยนะคะ
1: ทีนี้ในดิจิตอลเนี่ยจะมีคลังข้อมูลรวมทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมศึกษาระดับตีโทเอกก
0: ็
1: คือเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า user ก็คือเด็กนักเรียนคนไหนที่ชื่อนามสกุลอะไรเข้ามาทำแล้วทดสอบผ่านระบบก็จะขึ้นแจ้งหลายชื่อมาตรวจสอบได้เลยครับมันก็ง่ายต่อการเขาเรียกว่าติดตามผลการสอนได
0: ้
1: ทีนี้เมื่อเราพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ระบบดิจิตอลแล้วการขยายและการเขาเรียกว่ากระชับความร่วมมือภาคีเครือข่ายครับคือขยายฐานสู่การศึกษาคือเข้าไปให้ความร่วมมือกับโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติด้วยในอนาคตก็จะมีโรงเรียนนานาชาติเข้ามาเพื่อที่จะขอสอบธรรมศึกษาด้วย
0: ครับ
1: ก็ดีครับอันนี้ดีมากแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเครือข่ายสถานประกอบการต่างๆครับก็ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมศึกษานอกจากการทำสมาธิแล้วสวดมนต์แล้วอยากให้รู้ธรรมะก็เนี่ยแหละครับดึงเข้ามาสอบธรรมศึกษาด้วยแล้วก็การปรับปรุงหลักสูตรครับการจัดการเรียนการสอนครับเน้นประยุกต์ก็คือให้ใช้ได้จริงนำหลักธรรมเนี่ยไปแก้ไขปัญหาในชีวิตได้จริงๆโดยเฉพาะหลักง่ายๆก็คือเบญจศีลเบญจธรรมครับสองอย่างแล้วก็ในเรื่องของกรรมผลของการกระทำแล้วก็เรื่องของความทุกข์เราจะจัดการความทุกข์นี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะนำประยุกต์ให้ใช้ได้จริงครับแล้วก็ในเรื่องของศาสนทายาทอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อครูบาอาจารย์ที่เข้าไปสอนพระศีลธรรมหรือว่าสอนธรรมศึกษาก็ดีเนี่ยบางครั้งบางทีท่านก็สอนจนแก่เท่าพอหมดรุ่นครูบาอาจารย์แล้วจะหารุ่นใหม่มาทดแทนเนี่ยยากมากเพราะเราต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเผยแผ่เนี่ยหายากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีก็ยังมีอยู
0: ่
1: เนาะทีนี้เราจะต่อยอดและแรงจูงใจในการสอบธรรมศึกษาเนี่ยและส่งเสริมอะไรอันดับแรกก็คือระบบเชิดชูเกียรติเป็นสิ่งสำคัญก
0: ็
1: คือการมอบใบประกาศมอบใบประกาศแล้วก็อาราธนากราบนิมนต์คือพระเถระก็คือคณะเจ้าคณะจังหวัดประจวบระดับชั้นเทพมามอบใบประกาศให้อันนี้ครับเป็นระบบเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งบางครั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ในบริบทที่ว่าคนนอกมองเข้าไปเนี่ยท่านให้ความสำคัญมาก
0: ๆ
1: โดยเฉพาะแม่กองทัพสนามหลวงสมเด็จพระมหาวีระวงศ
0: ์
1: องค์ปัจจุบันท่านก็ให้เน้นย้ำมากระบบเชิดชูเกียรติครับระบบที่สองก็คือระบบทุนการศึกษาแล้วก็ระบบของการใช้โควต้าก็คือสามารถนำคะแนนของการสอบธรรมศึกษาเนี่ยมาพิจารณารับทุนการศึกษาด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำมาเป็นคะแนนกิจกรรมพิเศษก็ได้อันนี้คือการส่งเสริมเบื้องต้นคร
0: ับ ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอีกนะคะในส่วนของการสอนธรรมศึกษาในให้แก่นักเรียนของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีการเตรียมการสอนหรือการเตรียมตัวสอนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: เจริญพรสำหรับการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
0: ค่ะ
2: นะครับจำเป็นเราจำเป็นต้องเน้นแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
0: ค่ะ

0: นะครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลเนื่องจากผู้เรียนเนี่ยในสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมโยงหลักธรรมนะครับให้เข้ากับปัญหาร่วมสมัยก็อย่างเช่นการเครียดจากการเรียนหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆด้วยการมีสติในขณะที่เราใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาตมาภาพเนี่ยเห็นว่าสำคัญก็คือเป็นการวางบทบาทให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังนะครับได้ผู้เรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คือเหมือนกับเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนให้กับตัวผู้เรียนเองครับเจริญพร
1: ค่ะเพราะว่าในระดับมัธยมศึกษาเราก็มองว่าเขาคือวัยรุ่นนะคะจะทำยังไงที่ทั้งครูพระหรือพระอาจารย์กับนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะสื่อสารถึงกันได้นะคะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะค่ะขอย้อนกลับมาที่ท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะถ้าอะไรคะที่มองว่าเป็นข้อคิดที่จะส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาที่เรามองว่าจะส่งเสริมโดยใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้กับคฬาวาสนะ
2: ครับคืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อคิดที่สำคัญครับในการส่งเสริมธรรมศึกษาครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้แก่คฬาวาสและสามารถสรุปเป็นแก่นธรรมและแนวคิดในการดำเนินชีวิตได้อยู่4ประการนะครับประการแรกก็คือปัญญาครับเป็นแสงสว่างในโลกข้อคิดก็คือการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำแล้วนำไปสอบอย่างเดียวครับแต่คิดคือโดยการให้สร้างปัญญาและให้คฬาวาสเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมก็คือรู้เท่าทันกิเลสครับและการนำไปใช้ก็สามารถใช้ธรรมะเนี่ยไปเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้ด้วยและไม่หลงไหลไปกับอบายมุขนี่เป็นสิ่งสำคัญครับประการต่อมาก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยศีล5ครับก็คือหลักคิดก็คือพระพุทธศาสนาเน้นย้ำว่าคฬาวาสต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานในชีวิตแล้วก็นำไปใช้ก็คือธรรมศึกษาเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหลักของเจตนารมณ์ของศีลด้วยครับข้อไหนข้อห้ามข้อไหนคือข้อปฏิบัติครับ
1: ค่ะท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาสั้นๆ นิดนึงค่ะท่านมีข้อคิดยังไงบ้างค่ะ
0: ก็สำหรับการศึกษาวิชาธรรมศึกษาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศนะครับแนวทางชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมนะครับช่วยพัฒนาทักษะนะครับในการตระหนักรู้ในการเข้าใจของตนเองแล้วก็การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจต่างๆถ้าในธรรมะเนี่ยก็ใช้หลักโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอยากถูกวิธีแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4เพื่อการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยได้เกิดความเมตตาและรู้จักแบ่งปันเจริญพร
1: ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญค่ะแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอลินชโยนะคะครูพระสอนศีลธรรมแล้วก็ผู้สอนธรรมศึกษาค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะรายการธรรมศึกษากับการส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตในสัปดาห์นี้ก็ซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยเปิดมุมมองธรรมศึกษานะคะท่านก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาการเรียนธรรมศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อคฬาวาสเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะที่ถูกและก็ที่ตรงนะคะค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะและขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดสุขสำราญค่ะนะคะแล้วก็พบกับรายการของดิฉันได้ใหม่นะคะในทุกสัปดาห์ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง DLTV ช่อง13นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการดิจิทัลอินดีเอ็นเอในเทอมนี้จะเป็นดิจิทัลอินดีเอ็นเอจาวมูวี่แล็บครบเครื่องเรื่องวิจัยสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งจะมาแนะนำจาวมูวี่นะคะแอนการสร้าง Dataset สำหรับใช้ฝึกปฏิบัตินะคะในโปรแกรมจาวมูวี่หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเทอมนี้อาจารย์กุ้งพาใช้โปรแกรม Jamovie นะคะ 1. ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะจนถึงใช้งานขึ้นไปในระดับขั้นสูงรองรับไฟล์หลากหลายทั้ง Excel CSV SPSS และก็ไฟล์รูปแบบอื่นๆตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถช่วยสร้างตารางแล้วก็กราฟแบบอัตโนมัติมีความสวยงามเข้าใจง่ายสามารถติดตั้งโมดูลเสริมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้นะคะที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลก็คือฟรีแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สใช้งานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเชื่อถือได้นะคะเหมาะสำหรับงานวิจัยทั้งงานวิชาการและธุรกิจทั้งหมดนี้เราจะเจอกัน17ครั้งในภาคการศึกษานี้กับอาจารย์กุ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในทุกภาคการศึกษาในช่อง DLTV 13แห่งนี้นะคะโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายโปรแกรมให้เลือก

ช้ซึ่งเหมาะกับระดับสถิติสำหรับผู้ที่จะต้องการนำไปประมวลผลว่าอยู่ในระดับไหนหรือว่ามีความลึกนะคะมากน้อยเพียงใดถ้าในเบื้องต้นนะคะสถิติเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถใช้ Excel หรือว่า Google Sheet ได้นะคะซึ่งก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็น่าจะพอใช้งานกันได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของสถิติพื้นฐานการสร้างตารางสร้างกราฟสร้างรายงานได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Microsoft Excel นะคะสามารถใช้ได้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่างานสำนักงานนะคะและตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะที่คุ้นๆหลายๆท่านก็เคยใช้งานอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านอาจารย์หรือว่านักการศึกษานักวิจัยหรือว่านักศึกษาที่จะต้องทำวิจัยส่งอาจารย์นะคะนั่นก็คือโปรแกรม SPSS นะคะก็จะคล้ายๆกับ Excel นะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมเฉพาะเลยสำหรับนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะและมีโปรแกรมที่หลากหลายนะคะไม่ได้มีเพียงแค่2หรือ3โปรแกรมที่เราคุ้นเคยนะคะจะมีโปรแกรม R ตรงนี้ก็จะเป็น Open Source นะคะมีแพ็กเกจสถิติจำนวนมากเลยสร้างกราฟได้หลากหลายรูปแบบสามารถปรับแต่งแล้วก็วิเคราะห์ขั้นสูงได้แต่ว่าตรงนี้สำหรับโปรแกรม R เนี่ยเหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยขั้นสูงนะคะในเทอมนี้อาจารย์กุ้งพาใช้จามวีก่อนนะก็คือเริ่มต้นก่อนนะคะก็คือเป็นฟรี Open Source ใช้งานง่ายคล้าย SPSS นะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งยังไม่ได้เคยใช้ SPSS เลยแล้วจะใช้จามวีได้ไหมใช้ได้ง่ายโปรแกรมใช้ง่ายมากๆนะคะไม่มีความซับซ้อนใดๆนะคะคลิกเลือกแบบใดก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนั้นเลยนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่างานวิจัยที่เป็นวิจัยทั่วไปแล้วก็วิจัยระดับสูงก็สามารถติดตั้งโมดูลเพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นพระเอกของเราในเทอมนี้นะคะส่วนโปรแกรมอื่นๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะในสาย Data Science เนี่ยก็สามารถใช้ภาษาโปรแกรมยอดนิยมเช่น Python นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างโมเดลขั้นสูงได้นะคะมีไลบรารีสำหรับสถิติและ Machine Learning มากมายแต่ว่าตรงนี้ต้องมีพื้นฐานนะพื้นฐานทางด้านโคดดิ้งนะคะแต่ว่าก็สามารถฝึกฝนได้เอาไว้เดี๋ยวในภาคการศึกษาต่อๆไปเนี่ยอาจารย์กุ้งอาจจะพาใช้โปรแกรม R ก็ได้เนาะแล้วมาติดตามกันนะคะในภาคการศึกษาต่อไปคุณสมบัติของ Jamovi นะคะ Jamovi เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้งานง่ายฟรีเป็น Open Sourceช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้สำหรับทุกคนนะคะทั้งที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานนะคะก็สามารถศึกษาแล้วก็ใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็วจุดเด่นของโปรแกรม Jamovi ก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะมีหน้าตาของโปรแกรมหรือว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยสวยงามเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะจนถึงระดับกลางหรือว่าระดับสูงก็สามารถใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะตรงนี้ดอกจัน3ดอกนะคะสำคัญนะคะเพราะว่าฟรีตลอดการใช้งานนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์กรณีที่เราสมมุติว่าเราวิเคราะห์เพื่อใช้ในงานวิชาการใช่ไหมคะบางครั้งรูปนะคะหรือว่าตารางเนี่ยอาจจะต้องเอาไปใส่ในเปเปอร์เพื่อส่งเผยแพร่นะคะที่วารสารเนี่ยข้อกังวลของนักวิจัยก็คือถ้านักวิจัยเนี่ยใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ภาพสวยๆหรือว่าข้อมูลนะคะที่เป็นตารางต้นฉบับเลยเนี่ยเอาไปใส่ในเปเปอร์เลยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็น Jamovi นะคะก็ใช้ได้เลยอย่างอิสระนะคะแล้วก็ใช้ได้แบบไม่มีข้อจำกัดนะคะตรงนี้ข้อดีนะคะใส่ดอกจัน3ดอกเนาะแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์นะคะปรับเปลี่ยนตัวเลือกเมื่อใดผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามแบบทันทีเลยคลิกปึ๊บเปลี่ยนเลยอันนี้คือเรียลไทม์นะคะรองรับไฟล์ที่หลากหลายทั้งทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่หลักๆก็ถ้าเก็บข้อมูลจาก Google Form มาไฟล์ก็ส่วนมากก็จะได้เป็น CSV หรือ Excel ก็ได้ที่เราสามารถ export ออกมาใช่ไหมคะพอเรา export ออกมาเนี่ยข้อมูลที่ ไฟล์ที่ออกมาเนี่ยเราก็นำเข้าในโปรแกรม Jamovi Lab เพื่อให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณให้เราตามที่เราเลือกตั้งค่าการใช้งานความต้องการของระบบนะคะ Windows
เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะแต่จริงๆน้อยกว่านั้นก็ได้แต่อาจจะต้องติดตั้งนะคะตัวจามูวี่ที่อาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าลองติดตั้งก่อนนะคะลองติดตั้งก่อนว่าได้ไหมไม่ได้ก็ถอยเวอร์ชันลงไปนะคะเพราะว่าโปรแกรมไม่ใช่ตัวใหญ่มากนะไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้คุณสมบัติก็คือมีแรมอย่างน้อย4กิกนะคะพื้นที่ว่างอย่างน้อย500นะคะเมกะไบต์ไม่ใหญ่นะคะตรงนี้หรือจะเป็น Mac OS หรือว่า Linux นะคะก็ดูคุณสมบัติตามที่ให้ข้อมูลมานะคะทีนี้ความสามารถในการวิเคราะห์มีอะไรบ้างหลายคนบอกว่าเอจะทำได้เหมือนค่ายอื่นๆหรือเปล่านะนะคะมาดูกันสามารถวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้เช่นถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนแบ่งเวียนมาตรฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่โปรแกรมทางสถิติอย่าง Excel ก็มีแต่ Excel เราต้องใส่สูตรใส่ฟังก์ชันเองใช่ไหมคะตรงเนี้ย Jamovi เนี่ยแค่คลิกเลือกคลิกเลือกให้ถูกก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะตรงนี้ได้มีให้เลือกนะคะมีผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานด้วย T-test ANOVA นะคะ Chi-square ได้นะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ correlation ได้นะคะวิเคราะห์การถดถอย regression ได้นะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้นะคะเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญติ๊กมาให้หรือก็ Google Form มาให้นะคะหรือว่าเราทำเราส่ง Google Form เนี่ยให้กับกลุ่ม Try Out นะคะกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจริงนะคะเราอาจจะต้องการค่าความน่าเชื่อถือเนาะเพื่อมาปรับแก้นะคะให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปใช้จริงเนี่ยก็สามารถใช้ Jamovi ได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์ Factor Analysis นะคะตรงนี้เป็นสถิติที่ขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะรวมกระทั่งการวิเคราะห์สถิติแบบไม่อ้างอิงพารามิเตอร์หรือว่าการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะฮิสโตแกรมบ็อกพลอตแล้วก็อื่นๆถ้านอกเหนือจากนี้มีโมดูลให้เลือกติดตั้งนะคะก่อนที่เราจะได้ไปใช้งาน Jamovi จากนี้ควรจะเข้าใจพื้นฐาน4หลัก4ด้านด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมเนาะ1ก็คือข้อมูลหรือว่า Data ข้อมูลตรงเนี้ยแปลว่าต้องมีการจัดเก็บมาก่อนนะคะจากกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นงานวิจัยเนาะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าในด้านธุรกิจก็จะเป็นข้อมูลที่ธุรกิจจัดเก็บจากการทำธุรกิจนะคะเช่นลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกแสดงว่าเราธุรกิจก็จะมีข้อมูลของใครของลูกค้าที่เป็นสมาชิกใช่ไหมคะเช่นเพศอายุวันเดือนปีเกิดรายได้นะคะภูมิลำเนาเก็บอะไรอีกยกตัวอย่างสมมติข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภูมิลำเนาหน้าที่การงานอาชีพใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการมีนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในชุดของข้อมูลหรือว่า Data ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆนะแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีความสำคัญสำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะจัดเก็บในรูปแบบของตารางก็ได้นะคะหรือจัดเก็บในรูปแบบของแถวหรือคอลัมน์นะคะข้อมูลที่ดีต้องครบถ้วนนะคะถูกต้องแล้วก็พร้อมสำหรับนำมาวิเคราะห์1คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง2ตัวแปรตัวแปรคือคุณลักษณะหรือสิ่งที่ต้องการศึกษานะคะสิ่งที่สนใจต้องกำหนดประเภทตัวแปรให้ถูกต้องนะคะก่อนจะทำการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นประเภทตัวแปรเช่นเพศศาสนาจังหวัดนะคะข้อมูลจัดกลุ่มไม่มีลำดับนะคะตรงประเภทนี้เป็นประเภทนามบัญญัตินะคะเราก็ไปเลือกประเภทตัวแปรให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่เก็บมาประเภทที่2นะคะก็คือเรียงลำดับเช่นระดับความพึงพอใจ54321นะคะหรือ19876541หรือ7654321นะคะตรงนี้ข้อมูลมีการลำดับชั้นเรียงลำดับแต่ระยะห่างไม่แน่นอนนะคะตรงนี้ก็คือระดับความพึงพอใจเราเลือกเป็น ordinal เนาะก็คือเรียงลำดับ3ก็คือสเกลหรือว่าเชิงปริมาณเช่นข้อมูลเชิงตัวเลขวัดได้จริงอะไรที่วัดได้จริง
คะแนนสอบคะแนนเก็บยอดการซื้อสินค้าได้ไหมได้นะคะยอดสะสมแต้มอันนี้วัดได้จริงน้ำหนักส่วนสูงอายุรายได้นะคะยกตัวอย่างนะตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่วัดได้จริงนะคะเราก็จะเลือกเป็นสเกลหรือคอนทินัลนะคะด้านที่3ที่ควรจะมีความรู้พื้นฐานนะคะ1สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าเฉลี่ยชวนเบนเบนมาตรฐานนะคะหรือว่าแมกมินใช้สรุปข้อมูลนะคะข้อมูลที่วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บมานะคะหรือว่าข้อมูลที่ตอบลักษณะประชากรศาสตร์นะคะเช่นเพศใช่ไหมเพศคนตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนอายุเจนอะไรนะเจน C เจน X เจน Y เจนต่างๆตรงนี้ก็แบ่งเป็นประเภทได้นะคะก็นำเวลามาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปก็คือเป็นการสรุปแบบสถิติเชิงพรรณนานะคะสถิติเชิงอนุมานก็คือใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐานหรือว่าสิ่งที่เราคาดเดาไว้ล่วงหน้านะคะเช่น T-test T-test เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของ2กลุ่มนะคะเช่นเพศชายเพศหญิงนะคะกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนทำงานนะคะกลุ่มนักศึกษาสาขา A กับนักศึกษาสาขา B นะคะหรือว่ากลุ่มนักเรียนห้อง A กลุ่มนักเรียนห้อง B หรือว่ากลุ่มควบคุมกับกลุ่มไม่ควบคุมนะคะก็คือเปรียบเทียบกัน2กลุ่มนะคะใช้ T-test ส่วนสถิติ ANOVA นะคะมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะเราก็จะใช้ ANOVA เปรียบเทียบหลายกลุ่มนะคะทางด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะก็จะใช้ correlation นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ส่วนในเรื่องของการพยากรณ์สามารถใช้ regression นะคะแล้วก็ใช้ square วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่มทั้งหมดที่อาจารย์กุ้งพูดให้ฟังเนี่ยจะมีอยู่ในฟังก์ชันให้เลือกนะคะเป็นเมนูให้เลือกเลยที่อยู่ในอาจารย์มูวี่ในโปรแกรมนะคะต้องรู้ข้อมูลรู้เกี่ยวกับตัวแปรประเภทตัวแปรนะคะจะได้ตั้งค่าประเภทตัวแปรให้ถูกรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะได้เลือกใช้คำสั่งนะคะให้ตรงกับการใช้งานนะคะ4ก็คือการใช้งานโปรแกรมในเบื้องต้นเนี่ย1ต้องมีการเตรียมข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วข้อมูลที่เตรียมไว้อ่ะค่ะจะต้องตรวจสอบนะคะให้มีความสมบูรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะเราก็ทำการ cleansing ข้อมูลก่อนนะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยครบถ้วนทุกช่องไหมทุกข้อมูลไหมข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่านะคะก็คือตรวจสอบความสมบูรณ์นะคะก่อนที่จะนําเข้าข้อมูลพอนําเข้าข้อมูลแล้วเราก็มากําหนดตัวแปรนะคะตรงนี้จะเป็นขั้นตอนนะคะที่จะฝึกทําตอนใช้โปรแกรม Jamovi นะกําหนดประเภทตัวแปรนะคะประเภทตัวแปรก็คือจะกําหนดเป็น nominal ordinal นะคะหรือว่า scale นะคะตรงนี้เป็นการกําหนดลักษณะของตัวแปรนะเช่น gender เพศเนี่ยชายหญิงใช่ไหมคะมี2เพศเรา gender เนี่ยเราต้องเลือกชนิดตัวแปรเป็นอะไรเป็นอะไรเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมชนิดตัวแปรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะตรงนี้น่ะมีใบเราก็ต้องเลือก gender นะคะเป็น nominal นะคะเป็นประเภทให้ตรงกับลักษณะข้อมูลนะคะส่วน age อายุตรงกับอะไรเลือกอะไรน่ะฉันกุ้งมาใบถูกไหมเนี่ยอาจารย์กุ้งไว้ถูกไหมอายุเลือกเป็นสเกลนะคะวัดได้จริงสกอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบหรือว่าอะไรสะสมแต้มไปกี่แต้มแล้วหรือว่ายอดการสั่งซื้อต่อบินนะคะกี่บาทอันนี้เลือกชนิดข้อมูลเป็นอะไรสเกลนะคะพอทุกท่านได้ฟังตรงนี้แล้วไม่มีอะไรยากเลยเลือกผิดก็เปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไรยากเลยนะคะคลิกผิดเราก็คลิกใหม่นะคะเลือกประเภทตัวแปรนะคะเลือกการวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะคะวิเคราะห์ที่เหมาะสมก็จะตรงกับด้านสถิตินะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกเนาะพอเราเลือกเครื่องมือให้ถูกปุ๊บการอ่านแล้วตีความผลลัพธ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของโปรแกรม Jamovi นะคะที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมาให้ในรูปแบบตารางนะคะแล้วก็กราฟแผนภาพเราก็ต้องรู้ว่าตารางนี้ให้ค่าอะไรมาเราก็ต้องสามารถอ่านแล้วก็ตีความได้แต่ถ้าวันนี้เด็กๆบอกว่าอาจารย์กุ้งหนูมือใหม่เลยทำยังไงดีไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็เพิ่งฝึกทำ
ข้อมูลทางสถิติครั้งแรกนะคะ

ไม่ต้องห่วงได้ข้อมูลมาเอาไปให้ AI ช่วยอ่านช่วยวิเคราะห์ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของ AI แล้วอย่างที่เล่าไปว่า Jamovi เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติแบบฟรีนะคะแล้วก็เป็น Open Source ที่พัฒนาบนพื้นฐานของภาษา R นะคะมีการใช้งานผ่านเมนูแล้วก็ปุ่มกดทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับได้ไหมใช้คำว่าทุกระดับนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในโปรแกรมสถิติ

นะคะความใกล้เคียงใกล้เคียง SCSS นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งได้เล่าไปแล้วเนาะจริงๆหมดเหมาะกับทุกคนเนี่ยที่ต้องการใช้โปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายดีกว่าใช้คำนี้เนาะแล้วก็ให้ผลตอบรับที่เป็นที่พึงพอใจในระดับโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะทีนี้ข้อมูลก็คือข้อมูลอะไรก็ได้เนาะจะเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากการวิจัยหรือจะเป็นข้อมูลจากธุรกิจก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ฝึกใช้โปรแกรมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในเทอมหน้าที่เจอกันอาจจะได้ยินทั้งเพื่องานวิจัยหรือเพื่อธุรกิจสลับกันไปสลับกันมานะคะเพราะว่าจริงๆเป็น Data อะไรก็ได้ที่เราอยากรู้ผลลัพธ์เท่านั้นเองนะคะทีนี้กรณีเป็นข้อมูลที่เป็นประเภทข้อมูลธุรกิจนะคะที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย Jamovie เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นนี่เลยข้อมูลยอดขายนะคะยอดขายประจำวันก็จะมีรหัสประเภทเดือนขายได้เท่าไหร่อันนี้แสดงว่ายอดขายรวมต่อเดือนนะคะก็มาวิเคราะห์เป็นเดือนมาสมมติว่าปีตอนนี้ปี2569ใช่ไหมคะสมมติว่าเราข้อมูลไปที่เราวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งปีเลยทั้งปีก็จะได้ข้อมูลมา12เดือนใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลเยอะหน่อยเปรียบเทียบอะไรค่าเฉลี่ยยอดขายเปรียบเทียบยอดขายแต่ละประเภทนะคะแล้วก็หาแนวโน้มยอดขายรายเดือนว่าปีก่อนเนี่ยอะไรขายดีแต่ถามว่าถ้าจะวิเคราะห์เพื่อมาแก้ปัญหายอดขายน้อยเนี่ยไม่ต้องรอเอาของเดิมก็ได้เช่นสมมติว่าเราตอนนี้เดือนผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะครึ่งปีของปี2569เนี่ยเราอาจจะเอาข้อมูลครึ่งปีหรือ3เดือนก็ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะดูแนวโน้มยอดขายรายเดือนนะคะว่าเป็นอย่างไรอะไรขายดีอะไรขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาแก้ไขปัญหานะก่อนที่จะใช้เวลามากเกินไปอาจจะแก้ไขได้ช้าเกินไปนะคะ1คือข้อมูลยอดขายนะคะ2ข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วยยกตัวอย่างนะคะรหัสลูกค้าเพศชายเพศหญิงนะคะอายุรายได้ต่อเดือนนะคะตรงนี้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยโดยปกติก็สามารถวิเคราะห์เป็นเดือนนี้มีลูกค้าสมัครสมาชิกกี่รายใครบ้างเป็นเดือนเป็นไตรมาสครึ่งปีข้อมูลย้อนหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถนำมาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอายุเฉลี่ยของลูกค้านะคะความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้นะคะข้อมูลที่3ยกตัวอย่างเช่นความพึงพอใจของลูกค้าตรงนี้ใครที่ทำธุรกิจหรือว่าวิจัยเนาะวิจัยก็จะมีเก็บข้อมูลนะคะความพึงพอใจก็มีนะเหมือนกันทีนี้ความข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็จะประกอบไปด้วยลำดับเนาะลูกค้าลำดับที่1ไล่ไปให้คะแนน5 4 3 2 1ตามrating scale ที่เรากำหนดนะคะสมมติว่ามี5ลำดับ5ดีมากยอดเยี่ยมเยี่ยมสุดๆ5อ่ะ4ก็ถอยลงมา3 2 1 1ก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะตามรูปแบบที่เราจะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะสำหรับธุรกิจเพื่อใช้นำไปพัฒนาในจุดที่ลูกค้าได้บอกเรานะคะจากตัวเลขจากการประเมินนะพัฒนาปรับปรุงให้อุดช่องโหว่อุดรอยรั่วนะคะจากความไม่พอใจของลูกค้าเนี่ยพอเรารู้แล้วเราก็มาแก้ไขในกระบวนการภายในบ้านภายในองค์กรภายในธุรกิจของตัวเองนะคะทีนี้ลูกค้าคุณภาพสินค้านะคะให้ประเมินมาเลย5 4 3 2 1เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนมากก็จะประมาณ 4-5 นะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะกลางๆก็3แต่ถ้าน้อยกว่า3ลงไปเนี่ยจริงๆพยากรณ์ได้เลยต้องมีอะไรสักอย่างนะที่เขาอยากจะสื่อสารออกมานะคะราคาก็5 4 3 2 1ตรงนี้ก็ดูค่าเฉลี่ยนะก็รู้ได้เลยว่าลูกค้ามองราคาของสินค้าของธุรกิจอย่างไรนะคะการบริการเป็นอย่างไรนะตรงนี้ก็ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราจะเห็นจากโซเชียลเยอะนะคะในวันนี้นะซึ่งเป็นยุคออนไลน์เต็มตัวนะคะเวลาลูกค้าไม่พอใจอะไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงไปตรงมานะคะก็จะมีประเมิน1ดาวก็มี1ดาว2ดาวแบบเนี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจถ้าเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องนำสิ่งที่ได้รับเนี่ยจากข้อเท็จจริงเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะความพึงพอใจรวมนะตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะถ้าเกิดได้มาแล้วสิ่งที่วิเคราะห์ได้ก็คือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนะคะความเชื่อมั่นของแบรนด์

ถามหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนะตรงนี้ได้ทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็ได้ในลักษณะเชิงวิจัยนะคะข้อมูลธุรกิจประเภทที่4ยกตัวอย่างนะคะข้อมูลพนักงานข้อมูลพนักงานโดยปกติเวลาที่มีพนักงานนะคะฝ่าย HR เนาะก็จะจัดเก็บของพนักงานนะคะเช่นวันเริ่มงานเงินเดือนนะคะผลการประเมินอายุงานพนักงาน HR บางที่ก็จะเก็บข้อมูลมีข้อมูลวันเกิดเนาะเพราะว่าถ้าถึงวันเกิดพนักงานนะคะบางที่ก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบให้ของขวัญเบิร์ธเดย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อมูลที่จัดเก็บไปด้วยนะคะสิ่งที่จะได้จากการจัดเก็บข้อมูลพนักงานนะคะเช่นวิเคราะห์ความสัมพันธ์อายุงานนะคะกับผลการประเมินเปรียบเทียบผลการทํางานตามแผนกหรือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานนะคะตรงนี้ก็อาจจะประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับการอะไรขาดลามาสายนี้ส่งผลถึงการได้ไหมได้สิขาดลามาสายบอกจริงแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะต่อไปวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนะคะเช่นช่องทางที่โฆษณานะยิงแอดไปอาจจะ Facebook TikTok Google Ad YouTube Line Ad นะคะเรายิงแอดไปใช้งบประมาณเท่าไหร่และ engagement ยังไงบ้างดูหลังบ้านได้ปกติแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นประเภทนี้นะคะก็จะมีหลังบ้านที่เป็นแดชบอร์ดให้ดูนะคะว่ามียอด engagement การมีส่วนร่วมยอดการดูความสนใจเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนลูกค้าใหม่ที่มาจากการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมาจากช่องทางไหนเนี่ยเราก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะระหว่างงบโฆษณาและลูกค้าใหม่เปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละช่องทางนะคะหรือนำไปพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างทุกคนบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะของคนที่ทำธุรกิจเล็กๆหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่เนาะถ้าเขาขายของเขาก็จะมียอดขายเขาก็จะมีข้อมูลลูกค้าโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าขายบนแพลตฟอร์มจะเป็น TikTok Shop Shopee Lazada 3แพลตฟอร์มที่นิยมใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนที่ให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจได้ตรงหลังบ้านนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยหรือคนที่เป็นเจ้าของ account เนี่ยเขาก็จะดูได้ข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดภาพรวมอะค่ะว่าเป็นอย่างไรความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเราก็จะเอามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้แต่จริงๆโปรแกรมวันนี้โปรแกรมขายสินค้าหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นกราฟสำเร็จรูปขึ้นมานั่นแหละตามข้อมูลที่ระบบจัดเก็บให้นะคะตัวแปรที่พบบ่อยในข้อมูลทางธุรกิจนะคะเช่นเพศแผนกความพึงพอใจอายุรายได้ยอดขายคะแนนประเมินพบได้บ่อยแปลว่าเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าทีนี้ถ้าตัวเราเป็นผู้ประกอบการเราจะเก็บอะไรบางทีจะข้อมูลจะถูกอาจจะถูกจัดเก็บผ่านโปรแกรมที่ทำงานที่เกิดขึ้นในตอนทำงานก็ได้นะคะเช่นโปรแกรม POS เนาะซึ่งแคชเชียร์ก็ใช้ในการคิดคำนวณเงินนะคะตรงนั้นเวลาคิดเงินนะคะคิดเสร็จแล้วมีใบเสร็จมีบินออกมาเนี่ยข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมดนะคะตรงนั้นก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดาวน์โหลดนะคะไปดาวน์โหลดแต่ตรงนี้คือหน้าตาอัปเดตล่าสุดนะคะที่อาจารย์กุ้งไปแคปมาให้ในวันนี้เลยนะคะปี2026เข้าเว็บไซต์อะไรเข้า Google นะคะพิมพ์ jamovi.org jamovi.org นะคะเข้าเว็บไซต์ jamovi กด enter ปังคลิกเลือกลิงก์เดี๋ยวจะพาไปสาธิตให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ดูหน้าตาโปรแกรมก่อนตัวนี้นะคะ URL jamovi.org นะหน้าตาแบบนี้เลยคล้ายๆถ้าอาจารย์กุ้งเปรียบไปนะครูว่าคล้ายๆ Google Sheet Excel Google Sheet แต่ Excel เครื่องมือเยอะมากนะคะแถบเมนูจะมีเมนูย่อยเต็มไปหมดเลยนะคะทูลเลอร์นะคะแต่อันนี้ Jamovi จะมีเฉพาะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการวิเคราะห์ข้อมูลฝั่งซ้ายคือข้อมูลที่เรานำเข้ามาใช่ไหมคะเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV ก็ได้นำเข้าก่อนนำเข้าคือตรวจสอบกันนะข้อมูลครบทุกเซลล์ทุกช่องทุกตารางหรือเปล่านะคะพอนำเข้ามาปุ๊บแต่ถ้าไม่ครบเราก็สามารถมาเติมในโปรแกรม Jamovi ได้นะคะพอนำเข้ามาก็ต้องมีการไปเลือกประเภทข้อมูลไปเลือกประเภทข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้สัญลักษณ์ที่เห็นหน้าที่เป็นรูปเหมือนไม้บรรทัดสามเหลี่ยมวงกลมเล็กนะคะไม้บรรทัดเนี่ยก็จะเป็น

ประเภทนะเช่นที่จันกุ้งยกตัวอย่างไปแล้วมีนามบัญญัติมีสเกลมีออร์ดินอลใช่ไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เราดูได้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะคะถ้าทําผิดก็ไม่ต้องกังวลคลิกเปลี่ยนใหม่ง่ายมากนะคะฝั่งซ้ายคือ Data นะคะที่นํามาให้โปรแกรมวิเคราะห์ให้ขวางขวาในหน้าจอของโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งเป็นซ้ายและขวาฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากที่เราคลิกเลือกว่าจะให้เขาทำอะไรให้เรานะคะเช่นให้เขาหาค่า ANOVA นะคะเราก็เอาข้อมูลเข้ามาเลือกชนิดข้อมูลให้ถูกแล้วก็เลือกเมนูนะคะเช่น Analyst นะคะแล้วก็เลือก ANOVA นะก็คลิกเลือกใช่ไหมคะพอคลิกเลือกเสร็จแล้วฝั่งขวาเนี่ยได้ผลลัพธ์เลยแบบคุณสมบัติที่เล่าไปในสไลด์ก่อนหน้าว่า Real Time แล้วถ้าดูแล้วเอ๊ะไม่เอา ANOVA นะคะยกตัวอย่างนะเปลี่ยนเป็น T-Test ยกตัวอย่างก็จะมีผลลัพธ์ต่อลงมานะคะในการกระทำครั้งต่อไปของเรานะคะการกระทำครั้งแรกเราเลือก ANOVA ใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนเลือกเมนูอื่นหรือว่าฟังก์ชันอื่นนะคะเขาก็จะเรียงกันต่อลงมาเรื่อยๆนะคะเราสามารถย้อนไปดูข้อมูลเก่าที่เราเคยเลือกเอาไว้แล้วเวลาแก้นะเราไม่ต้องเลือกใหม่เราคลิกส่วนที่เราเคยให้เขาประมวลผลไว้แล้วแล้วเรากลับไปแก้ได้เลยนะคะกลับไปแก้เขาก็จะอัปเดตให้เราเลยตรงนี้มันคือความสะดวกมากๆนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อาจจะมองหาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตัวอื่นนะคะเข้า jamovi.org นะคะก็จะมีให้เลือก2แบบนะเป็นแบบ on cloud on cloud ก็คือทำงานผ่านอะไรผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมคะถ้าจันกุ้งแนะนำเอาลงมาติดตั้งเลยติดตั้งที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะคะไฟล์ไม่ใหญ่นะคะถ้าเราจะติดตั้งตลอดเทอมนี้นะคะจะสาธิตแบบติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าไฟล์ไม่ใหญ่แล้วว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะติดตั้งไว้ในเครื่องเถอะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความจำเป็นนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์กุ้งก็จะเลือกเป็น Jamovi Desktop นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ไปถึงเวอร์ชั่นไหนแล้วอาจารย์กุ้งเพิ่งจะถึงเวอร์ชั่นใช้ไปล่าสุดคือน่าจะปีที่แล้วนะประมาณกลางปีที่แล้วก็ร่วมปีแล้วไม่ถึงปี7-8เดือนนะคะที่อาจจะไม่ได้กลับไปเปิดโปรแกรมอีกเพราะว่าพอเราปิดงานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ Jamovi Desktop มาถึงเวอร์ชั่นไหนแล้วนะคะตรงนี้คือหน้าตาโปรแกรมนะคะหน้าตาโปรแกรมเข้า Google น้อยจังกุ้งพาตั้งแต่ Google ไหมอ๋อขออภัยต้องเซิร์ช Jamovi ORG ไม่งั้นจะหายากอันนี้นะคะอาจารย์กุ้งเซิร์ช Jamovi ORG นะหรือใครจะเซิร์ช Jamovi เฉยก็ได้สัญลักษณ์โลโก้เป็นตัว V นะคะเป็นตัว V เราก็กดคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาโลโก้ถูกชื่อ URL ถูกนะคะแต่งงว่าทำไมไม่เหมือนอาจารย์กุ้งเลยกดโลโก้ทีหนึ่งคลิกโลโก้ปุ๊บเหมือนกันแล้วสบายใจเหมือนกันแล้วเราก็จะสบายใจนะคะตรงนี้คือหน้าตาแพลตฟอร์มสำหรับมาดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดอยู่หน้าแรกเลยคือเว็บไซต์เขาก็ง่ายๆนะเว็บไซต์ง่ายมากนะคะตรงนี้มีโลโก้มีหน้าตาโปรแกรมนะคะมีให้ใช้แบบ2แบบแบบคลาวด์นะคะกับแบบเดสก์ท็อปนะตรงนี้เขาก็จะมีสมบัติเขานะคะ Product Choice Assets and SaaS นะคะใช้งานคล้ายๆกันแหละนะคะแต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานอะใช้ Excel หรือว่า Google Sheet เป็นอะตัวนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันอาจจะง่ายกว่าด้วยนะคะเพราะว่าคลิกเลือกแล้วก็ได้ผลลัพธ์เลยไม่ต้องเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวพาใช้เสร็จแล้วเรามากดเลือกตรงนี้นะ Desktop นะคะ Desktop นี่วันนี้ดาวน์โหลด for Windows มา 2.7.31 แล้วอาจารย์กุ้ง 2.6 เองนะคะก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ไปใช้พร้อมๆกันเลยนะคะตรงนี้ก็มีอะไรบ้าง OS บอกคุณสมบัติมานะคะเขาระบุคุณสมบัติมาเราจะดาวน์โหลดแบบไหนเราก็กดเลือกอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะรวมอันนี้น่าจะรวมเราก็ดูเหมือนกันนะคะเหมือนกันอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูทุกอย่างเลยเด็กตรงนี้กดมาเหมือนกันอันเดียวกันนี้นะคะตรงนี้มี Windows มีตระกูล Windows นะตระกูล Mac นะคะ Linux นะคะอ๋อนี้มี Chrome นะอาจารย์กุ้งเป็น Windows กี่บิตนะคะลองดูอันนี้เป็นไฟล์ติดตั้งไฟล์ zip นะคะไฟล์ติดตั้งอาจารย์กุ้งเลือกอันแรกนะคะเลือกอันแรกน่าจะโหลดเสร็จไหมโหลดอยู่แต่อาจารย์กุ้งมีเวอร์ชันเก่าอยู่ในเครื่องอยู่นะคะเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวเราดูว่านี่เวอร์ชันเก่าของอาจารย์กุ้ง 2.6.cc นะคะตรงนี้เดี๋ยวดูว่า
อาจารย์กุ้งติดเวอร์ชันใหม่แล้วจะมีผลอะไรหรือไม่อันนี้เวอร์ชันใหม่นะ2.7.31อ่ะลองติดตั้งพร้อมกันเลยเดี๋ยวดูว่ามีเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วเวอร์ชันใหม่จะอนุญาตให้ติดตั้งหรือเปล่านะคะนะมีฟ้องบอกว่าเวอร์ชันเก่าทำงานอยู่ต้องการถ้าจะใช้เธอต้องรีมูฟออกก่อนตรงนี้สาธิตให้เห็นเลยว่าซ้อนเวอร์ชันไม่ได้ถ้าจะเลือกของใหม่ก็ต้องบอกลาของเก่านะอันนี้อาจารย์กุ้งอะถ้าจะเลือกของใหม่ก็ต้องบอกลาของเก่าพอคลิกตอบ yes ปุ๊บนี่รอให้รีมูฟเวอร์ชันเก่าเลยอะอาจารย์กุ้งก็อันอินสตอลไปลาก่อนเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวเราจะมาลองเวอร์ชันใหม่พร้อมๆกันตอนนี้อันอินสตอลอาจารย์กุ้งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามีข้อมูลด้วยนะคะทีนี้ระหว่างรอถ้าอันอินสตอลเสร็จใช่ไหมคะตะกี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่มาแล้วติดตั้งก็ง่ายๆนะคะกดเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งไปนะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูถ้าสาธิตติดตั้งได้ก็จะสาธิตให้ดูแต่ทีนี้ระหว่างรอเราไปเตรียมข้อมูลเพื่อจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์กันนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่ดูครูอยู่นะคะดูจันกุ้งอยู่บอกว่าไม่มี Data อะไรทีเชอร์กุ้งวุ่นวายมากอันนี้รีมูฟเสร็จแล้วนะต้องการรีบูตไหม no no no no รีมูฟเลตเตอร์นะกดฟินิชนะคะ พอกดฟินิชปุ๊บเวอร์ชันใหม่เรียงรอให้ติดตั้งเลยอันนี้คือเป็นอะไรที่เหมือนมีผู้กำกับปล่อยคิวมานะคะเรียงลำดับดีมากแล้วก็โอเคอันนี้เวอร์ชันใหม่นะ2.7.3.1นะอ่ะกดไปติดตั้งใช้เวลาไม่นานเห็นไหมระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเตรียม Data กันดีกว่านะคะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วยังไงต่อในสัปดาห์แรกที่เรากลับมาเจอกันนะคะในภาคการศึกษานี้เป้าหมายคือ1ติดตั้งได้โปรแกรมสัปดาห์แรกติดตั้งไม่ได้สัปดาห์ต่อไปจะใช้อะไรล่ะจะใช้จามูวี่เนี่ยทั้งเทอมเลย17ครั้ง18ครั้งเนี่ยที่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นติดตั้งก่อนนะทุกคนนะคะส่วนข้อมูลที่จะนำมาฝึกวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราให้ AI ช่วยนะเพราะวันนี้ AI เป็นยุค AI แล้วAI จะเอาค่ายไหนก็เลือกเอาจะใช้อะไร ChatGPT เปรียบเทียบ2อันเลย2ค่ายเจอมินายแต่ ChatGPT นะคะนอกเหนือจากนี้ได้ถามว่าเอา AI มาช่วยทำอะไรเอา AI มาช่วยสร้างข้อมูลฝึกสร้างข้อมูลสร้างข้อมูล Data ให้เรานะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่สร้างให้เราเนี่ยเอาไปฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Jamovi นะคะตอนนี้ยังทำงานอยู่ทีนี้อาจารย์กุ้งมาจะใช้พร้อมเดียวกันนะแล้วดูผลลัพธ์ทั้งChatGPT หรือ Gemini ก็ได้นะคะจะสาธิตให้เห็นไปเลยนะคะอ่ะมาดูใช้ข้อมูลอะไรบ้างตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างได้หมดเลยนะข้อมูลยอดขายข้อมูลลูกค้าความพึงพอใจพนักงานนะคะข้อมูลการตลาดเดี๋ยววันนี้น่าจะพาสร้างเอาข้อมูลยอดขายไหมเดี๋ยวจะสร้างข้อมูลยอดขายนะคะกำหนดให้ตอนนี้ข้อมูลยอดขายสินค้า1 2 3สินค้า5ประเภทเนาะปีเอา5เดือนเอา5เดือนมกราถึงพฤษภามกราถึงพฤษภาปีนี้เลย2569นะคะข้อมูลยอดขายนะคะสินค้า5ประเภทนะยกตัวอย่างว่า5ประเภท5ประเภทบางคนบอก5ประเภทคืออะไรทีเชอร์เช่นสมมติว่าเราขายเสื้อผ้าเราก็จะแบ่งหมวดหมู่นะเช่นชุดแสกชุดราตรีชุดว่ายน้ำนะคะชุดอะไรนะชุดสูทสมัครงานเป็นทางการชุดนักศึกษาอันนี้คือประเภทหมวดหมู่หรือว่าแคตตากอรี่ในประเภทเนี่ยเช่นชุดแสกเขาก็จะมีย่อยๆเข้าไปอีกอะสินค้าย่อยๆในชุดแสกเช่นแสกหัวยาวหัวเข่ายาวตะตุ่มแล้วแต่จะตั้งชื่อแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเองนะคะในการเป็นรหัสให้เรารู้เองนะคะตรงนี้ทีนี้ข้อมูลยอดขายเนาะกำหนดคือกว้างๆนะคะเป็นข้อมูลยอดขายสินค้า5ประเภทนะคะมกราถึงมิถุนาอ๋อมิถุนายังไม่หมดมกราถึงพฤษภาเราก็บอก AI ไปขอข้อมูลสำหรับฝึก
ปฏิบัติในจามูวี่จริงๆไม่ต้องบอกจามูวี่ก็ได้แค่บอกเขาว่าเป็นข้อมูลสําหรับฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าจะให้ไฟล์ประเภทไหนมานะคะหนึ่งคือบอกเขาว่าขอข้อมูลสําหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่แต่จังกุ้งจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบสมบูรณ์เลยเนาะประกอบด้วยรหัสสินค้าประกอบด้วยอะไรอีกนะตะกี้ประเภทสินค้า5ประเภทนะคะยอดขายกี่เดือน5เดือนยอดขาย5เดือนนะคะอันนี้น่าจะครบ1 2 3รหัสประเภทยอดขายนะคะเราเอาช่องทางการขายด้วยก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวขั้นไว้กันขั้นให้เขาจะได้สร้างเป็นตารางมาให้เราขั้นช่องทางการขายนะคะ3ช่องทางขอข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่นะคะประกอบด้วยปุ๊บขอข้อมูลประเภทธุรกิจอ่ะสมมติเป็นร้านอาหารนะคะสมมติอยากได้สองไฟล์อ่ะ enter ไป copy เดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนนะดูผลลัพธ์ที่ได้จาก ChatGPT นะคะแล้วก็จะใช้พร้อมเดียวกันเนี่ยไปบอก Gemini ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกด finish นะคะ

ตรงนี้คืออุปสรรคนะคะของอาจารย์กุ้งเองนะใช้ฟรีใช้ฟรีเราก็จะพยายามต่อไปขอเป็นไฟล์เดียวถ้าไม่ฟรีอ่ะเจอมีนายเพราะฉันกุ้งอัปเดตแบบโปรอ่ะฟรีอ่ะดูสัปดาห์แรกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องทำได้หนึ่งติดตั้งโปรแกรม Jamovi Lab นะคะ Jamovi Lab สองเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมข้อมูลอันนี้ก็ให้ Copy ไปวางเอออ่ะพร้อมเดียวกัน ChatGPT ให้ไฟล์ Excel มาเลยตัวเจอไม่ไหน Copy ไปวางได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะแต่ ChatGPT ได้แล้วนะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งก็ดาวน์โหลดมาเอาไว้เดี๋ยวฝึกตอนต่อไปตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ข้าวของให้พร้อมก่อนอ่ะตอนนี้ได้แล้วยอดขายได้มาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขกันในตอนหน้านะคะตอนหน้าได้แล้วดูสิตอนนี้อาจารย์กุ้งพาทุกคนนะคะมาติดตั้งโปรแกรมนะคะถ้าดูพร้อมกันก็น่าจะติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาทุกคนสร้างข้อมูลสำหรับฝึกนะคะสำหรับฝึกนะเดี๋ยวมาดูตอนหน้าว่าถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการเราจะไปแก้ไขนะคะใน AI ยังไงนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็จะตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะเอาข้อมูลไปใช้นะคะในโปรแกรม

อุ้ยนะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอลอินดีเอ็นเอบายอาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความ

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทค

โลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อ

0: างต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับรายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นแฟนคลับรายการนะฮะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันมากมายเลยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนเราอยู่กับพระอาจารย์วิทยากรที่จะเจอกับเราทุกๆครั้งนะฮะวันนี้นมัสการท่านพระครูวิบูลธรรมทัตด็อกเตอร์นะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: หลายคนก็กำลังติดตามรายการอยู่นะฮะว่าโชคดีมีสุขนั้นจะมีอะไรมานำเสนอมาบอกกล่าวงี้ต้องติดตาม
1: ถูกต้องเพราะเราหวังว่ารายการของเรานั้นจะผลิตสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่ได้ติดตามมีความสุขไปกับพวกเราด้วยเราก็เลยอยากจะให้น้องๆติดตามว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง
0: ครับผมนะจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ
1: ซึ่งวันนี้เราก็โชคดีอีกเรื่องนึงก็คือเรามีหลวงพ่อดี
0: ครับ
1: ที่จะมาเติมเต็มกับของข้อวันนี้ให้สนุกมากขึ้นนั่นก็คือว่าเนื่องจากที่ตรงนี้เราเป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ที่ตรงนี้มันเป็นมรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้สึกว่าหายใจปลอดโปร่งโล่ง
0: ครับ
1: เราก็เลยถือโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้ทำเป็นเขาเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณมันมีที่มีคำพูดหนึ่งก็คือคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณเราก็เลยอยากจะทำคำพูดนี้ให้จับต้องได
0: ้ครับ
1: นั่นก็คืออยากจะทำวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตามได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่เพราะจะมามองว่าวัดของเรามีเอกลักษณ์หรือว่าเอกภาพที่โดดเด่นหลายอย่างเช่น1เลขที่999เป็นเลขที่สูงสุดละหลายคนหลายท่านก็เชื่อว่าเลข9 9เดียวก็ดีอยู่แล้วแต่วัดเราเป็นเลข9 3ตัว
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีนะอันที่3ไอ้อันที่2
0: อันที่2ก่อนครับ
1: คือเลขที่นี้มันเป็นตรงกับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิก็มีเลขที่999เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วอาตมาก็ไปดูข้อมูลมาเมื่อเร็วๆนี้ว่ากรุงเทพของเราเป็นเมืองที่ทั่วโลกมาเป็นอันดับ1ในรอบ4ปีเต็ม4ปีซ้อนกทม.หรือว่ากรุงเทพของเรานั้นเป็นเมืองที่คนทั่วโลกมาเช็คอินอันดับ1 4ปีซ้อน
0: 4
1: ปีเต็ม2สิ่งที่จะมามองต่อไปก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดเอ็กซเรย
0: ์ครับ
1: เช็คอินก่อนที่จะบินไปต่างประเทศ
0: ต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการบิน
1: ศูนย์กลางการบิน
0: ครับ
1: อาตมาก็มองว่าวัดแห่งนี้ในเมื่อเลขที่999แล้วคนที่จะทำจิตวิญญาณของตัวเองให้ไปสู่คำว่าสวรรค์และนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรปลายทางของชีวิตคือท่านเรื่องของสวรรค์และนิพพาน
0: ครับ
1: ท่านสอนให้พวกเราต้องการมีความสุขสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกก็คือเรื่องของสันติพระองค์ยกคำว่าสันติมาเป็นจุดเด่นในการสอนพระองค์ปรารถนาให้ทุกคนในโลกใบนี้มีความสุขเพราะคำพูดว่าสันติคำเดียวทำให้พระองค์นั้นกลายเป็นศาสดาเอกของโลกอาตมาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่นี่คือวัดวชิรธรรมวาสเลขที่999สนามบินสุวรรณภูมิ999ก่อนที่จะบินไปต่างประเทศฉะนั้นอาตมาก็อุปมาอุปไมยเปร
0: ีย
1: บเทียบว่าถ้าคนไทยหรือต่างชาติก็ตามถ้าอยากจะสร้างจิตวิญญาณของตัวเองบินไปสู่สวรรค์บินไปสู่นิพพานก็จะต้องมาผ่านเอ็กซเรย์ที่นี่ที่นี่คือจุดเอ็กซเรย์ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิที่จะไปสวรรค์และนิพพาน
0: โอเคมรดกจิตวิญญาณ
1: จิตวิญญาณอันนี้เป็นคำพูดที่อาตมาอุปมาว่าที่นี่คือ
0: ครับ
1: มรดกทางจิตวิญญาณ
0: โอเคได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ต่อเนื่องกับพระอาจารย
1: ์ใช่
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งรูปนั่นเองนะฮะโอเคครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้เมื่อสักครู่อาตมาได้พูดคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณแล
0: ้
1: วก็อยากจะเรียนเชิญหรือว่านิมนต์หลวงพ่อดีมาเติมเต็มคำว่าจิตวิญญาณตรงนี้ทางมหาลัยพะเยาของเราพูดว่ารักธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกคือสิ่งแวดล้อม แต่มีอยู่คำพูดหนึ่งที่อาตมามาต่อยอดจากหัวข้อที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ก็คือมรดกทางจิตวิญญาณย้อนกลับมาคือว่าทำไมคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณนั้นต้องเอามาพูดในที่แห่งนี้ก็เพราะว่าพวกเราในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องของสันติอยากให้พวกเรามีความสุขนี่คือจุดเด่นของพระพุทธเจ้าว่าทำไมต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะคำสอนตรงนี้คือไปสวรรค์ไปนิพพานผ่านความสุขท่านทั้งหลายอาตมาขอแนะนำหลวงพ่อดีในฐานะที่ท่านเป็นใครมาจากไหนท่านแนะนำตัวเองแล้วท่านผู้นี้ผ่านอะไรมาเยอะในการทำจิตวิญญาณเรื่องของการเดินการนั่งหลวงพ่อดีมีประสบการณ์ดีๆที่จะเล่าให้พวกเราฟังสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้ชีวิตของเรานั้นเจอคำว่าสันติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจอคำว่าสวรรค์ได้เจอคำว่านิพพานได้จะต้องผ่านจุดนี้นิมนต์หลวงพ่อ
2: ครับกราบคารวะพระพุทธองค์ศิษย์นะท่านเมตตาให้โอกาสหลวงพ่อดีพลังมันนี่เรื่องที่ท่านกำลังพูดเรื่องเลข9อยู่พอดีหลวงพ่อดีก็บวชในปี45ก็9เหมือนกันแล้วเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยพลังของ9มหัศจรรย์เหมือนกันเองก่อนที่ทำงานคือ9มหัศจรรย์คือมีคนไปอัญเชิญหรือว่าไปนิมนต์พระจาก9ประเทศประมุขสงฆ์9ประเทศอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาที่วัดที่สวนน้ำพรมาจัดงานแล้วมันล่มหลวงพ่อดีก็เลยมีโอกาสได้ทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ทั้ง9วันเหมือนกัน9วัน9คืนในวันที่9เดือน9ปี9ของเขาคือเลข9ทั้งหมดก็มาที่นี่ก็ได้เห็นปัจจัยที่สืบทอดแล้วก็จอดยอดนะในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญต้องเข้าใจนะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญล้วนแต่ธรรมะจัดสรรวางรูปแบบอันสวยงามไว้แล้วแม้แต่วันนี้นี่ที่จะมาพูดเรื่องสันติภาพโลกหรือว่ามรดกโลก

0: มันก็ล้วนแต่อันเดียวกันก็ลำดับถึงขั้นมรดกโลกก่อนเนาะที่ท่านพูดไปแล้วก็คือสืบทอดนิดนึงด้วยท่านเห็นว่ามรดกโลกที่ควรสืบทอดควรต่อยอดควรรักษาไว้ถ้าคำว่ามรดกนี่ก็คืออะไรก็คือมูลนั่นเองถ้าภาษาก็เรียกว่ามูลนะหรือว่าทรัพย์ที่พ่อแม่บนมรดกเราเก็บไว้ให้สร้างไว้ให้แน่มันก็ตรงกับใจที่หลวงพ่อดีที่เกิดมาทำอะไรแน่คำว่าเกิดนั่นก็คือเกิดเป็นคนก็ต้องเตะเด็ก500พ.ศ. 2500แต่เกิดในพระธรรมนั้นก็ปี44นะบวชปี45ได้ธรรมะมาก็คือบทบาทหน้าที่ของหลวงพ่อดีก็คือสร้างสันติภาพโลกหน้าที่ที่หลวงพ่อดีที่จะทำก็คือสร้างสันติภาพสู่สันติสุขโลกแล้วต้องเกิดที่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำทางสันติภาพโลกได้นี่รู้ด้วยปัญญาของตัวเองมีแต่ประเทศไทยนั้นที่จะทำได้อันนี้คือสืบทอดเล่าให้ฟังก่อนทำอย่างไรจะทำอย่างไรซึ่งมันไม่ได้ยากเรามีหน้าที่แต่เราไม่มีอำนาจเข้าใจตรงนี้เนาะเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรหนึ่งเราไม่มีอำนาจสองเราไม่มีทรัพย์ที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะหลวงพ่อดีเป็นผู้สร้างมรดกโลกไม่ได้เป็นผู้เรียนแต่พุทธกำลังจะสร้างต้องขอโอกาสเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราสร้างมรดกโลกไว้พุทธศาสตร์สร้างเขาว่าธรรมศาสตร์เอาไว้สร้างสังฆศาสตร์เอาไว้หลวงพ่อดีก็เลยที่พระเดชพระคุณท่านบอกเรื่องเลิกจิตวิญญาณมันจะมันหลอมรวมเดียวอันเดียวกันคือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพแล้วก็จักรพรรดินุภาพนี่คือตั้งแต่ที่เราได้รับหน้าที่ที่จะก้าวมาสัจจันนั่นแหละไปที่พระเจ้าบูรณ์ก็ได้รับมรดกเอาไว้เหมือนกันที่ดินหรือว่าที่ต่างๆตามเทือกเขาที่ให้เราต้องสร้างพุทธญาณธรรมญาณสังฆญาณจักรพรรดิอุทยานขึ้นคือทำไมต้องสร้างสาเหตุที่สร้างก็ต้องการให้เป็นมรดกโลกเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องพระเจ้าประกาศธรรมะหรือว่าประกาศตรัสรู้ขึ้นมายังไม่มีสถานที่ใดที่ประกาศว่าเรามีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วพระองค์สำคัญอย่างไรและบทบาทของพระองค์ที่สร้างมรดกเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่เห็นบทบาทพุทธเจ้าตั้งแก่29 28พระองค์ที่ผ่านมาที่เรียบเรียงเอาไว้นี่มีทั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์คนได้ศึกษาเรียนรู้หลวงพ่อเดียวหน้าที่ของฉันก็เลยที่จะสร้างที่พุทธวิหารห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือเหตุการณ์แล้วเราต้องทำหลักฐานเอาไว้ให้เป็นแหล่งมหัศจรรย์ที่สุดเพราะว่าพุทธวิหารมั่นใจนะก็เลข9อีกใช่ไหมอันนี้คือความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างประวัติไว้ตรงนั้นส่วนธรรมอุทยานหรือว่าธรรมศาสตร์ที่อยู่ทางชนแดนที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกันอำเภอเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนั้นจะเป็นเรื่องของธรรมะล้วนปัญญาล้วนๆความจริงล้วน
1: ๆสัญญาณด้วยที่เกิด
0: ทั้งด้านของ
1: จะได้หาข้อสรุป
0: ทั้งด้านของวัจรยานมหายานและหินยานศาสตร์ทั้งหลายจะรวมกันตรงนั้นหมดนี่แล้วด้านหนองไผ่อีกก็จะเป็นสังฆอุทยานสังฆอุทยานก็จะประกาศให้รู้ว่าพระอริยสงฆ์อริยเจ้าทั้งแผ่นดินไทยและทั่วโลกทั้งเต็มไปที่พิสูจน์และก็อุบาสกอุบาสิกาที่ตรัสรู้คือล้อมรวมตรงนั้นแล้วด้านของวังทองก็จะเป็นเรื่องของจักรพรรดิอุทยานบูรพามา

0: กษัตริย์ของเราสร้างคุณงามความดีไว้มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะหลอมรวมไว้ตรงนั้นนี่เพื่ออะไรเพื่อรวมพลังทั้งหมดเพื่อคุ้มครองโลกของเราไว้นี่คือสิ่งที่คิดสร้างมรดกขึ้นมาให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดได้ดูแลได้พึ่งตอนนี้เนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้นี่ถึงบอกว่าหลวงพ่อดีเนี่ยเข้าใจในหลักธรรมของพระเจ้าอยู่ได้เป็นได้เห็นได้คือด้วยตัวเองคือประโยชน์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่กินไม่นอนก็ได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรคือสบายนี่เขาเรียกปราบกิเลสตัณหาของตัวเองจบบริบูรณ์เรื่องการศึกษาค้นคว้าหน้าที่หลังเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าอยากเผยแผ่อยากแชร์ในสิ่งที่ตัวเองหลวงพ่อดีสอนประสบการณ์รุ่นนั้นล้วนๆเลยไม่มีที่จะเอามานั่งอ้างอิงอะไรมากมายคือตรงนี้แหละเรารักษาโรคเราซึ่งเราจะทำเรามีศาสตร์พระเจ้าแล้วเนี่ยพุทธศาสตร์แล้วเรายังมีศาสตร์พระราชาอีกซึ่งพระเจ้ากาธิเบศรของเราภูมิพลอดุลเดชมหาราชของเราท่านวางมรดกเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราต้องทำซึ่งต่อไปในอู่ข้าวอู่น้ำพวกเราต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นมรดกของประเทศทั่วโลกต้องมาเรียนเราเนี่ยเราต้องเป็นผู้นำเขาไม่ใช่ผู้ตามนี่คือแนวความมองของหลวงพ่อดีนะเราต้องเป็นผู้ทำนะเราเป็นผู้สร้างนี่สิ่งเหล่านี้แหละมันกระตุ้นให้คนรุ่นหลังของเราได้ทำขึ้นมาได้รักษาไว้แม้แต่ตอนต่อไปนี้นี่สุขภาพเองนี่ร่างกายของเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเพราะอะไรเรามีลมหายใจเราสามารถขับเคลื่อนลมปราณรักษาโรคเราได้ทุกชนิดนี่ถ้าทำจริงหายจริงนี่การันตีให้เพราะอยู่ที่ตัวเองทำได้แล้วลูกๆทั้งหลายทำได้แล้วแม้แต่โควิดที่ผ่านมาไม่ต้องใช้ยาเลยตั้งเม็ดเดียวอันนี้คือประสบการณ์ที่มีนะเราสามารถไม่ว่าจะเป็นไมเกรนความเครียดความดันไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองเรื่องเล็กนะเราดูที่สัตว์ป่าไม่เคยมียาไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอไม่ดีแต่เราต้องใช้ปัญญาจะทำอย่างไรเมื่อภัยเกิดเราถึงจะอยู่ได้สงครามโลกเกิดขึ้นอยู่ยังไงแผ่นดินไหวน้ำท่วมซึ่งทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมากมายแล้วเราจะอยู่ยังไงเราต้องป้องกันยังไงแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นี่คือหลักของหลวงพ่อทีที่จะใช้แม้แต่สถานที่ตรงนี้ที่พระเดชพระคุณท่านมองคือมันเป็นการศึกษาเรียนรู้เราสามารถที่จะปรับยุคปรับปรุงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกเรื่องเพราะคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือปฏิบัติทุกขณะจิตทุกขณะจิตสวรรค์นิพพานเป็นเรื่องเล็กคิดดีจิตเราเป็นพุทธเป็นสวรรค์แล้วคิดชั่วเราลงนรกพุทธเจ้าให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยเราก็แค่หยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงรู้เท่าทันมันถ้าคิดโลภเมื่อไหร่ก็นรกสัตว์ได้เปรตเกิดขึ้นคิดโกรธเมื่อไหร่ก็สัตว์นรกเกิดขึ้นวิญญาณเหล่านั้นเรามองแค่นี้หยุดมันถ้าหลงในความสุขวุ่นวายกับความสุขอยู่ติดอยู่กับความสุขเราก็ยังหลงติดกับพวกนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะรักษาจิตของเราให้มันผ่องใสให้มันเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอยู่ที่จิตเรานี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นล้างถ้วยล้างชามไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำหน้าที่เราได้หมดเพียงแต่เราดูว่าเราโกรธไหมโลภไหมหลงไหมหรือเราดีไหมคิดดีหรือยังคิดดีทำดีพูดดีความสุขก็เกิดขึ้นสันติสุขก็เกิดขึ้นในจิตของเรามันก็ส่งผลให้คนข้างเคียงในเมื่อเราคิดดีเราต้องยิ้มให้เขาถูกไหมมองออกไหมล่ะเราทำดีเขาก็มีความสุขเหมือนเราให้ทานเขาต้องไหว้ยกมือไหว้เราใช่ไหมนี่ไงมันปริยาท่าทางหรือการกระทำเช่นนี้มันส่งผลเห็นทันตาเลยไม่จงไปรอชาติหน้าเห็นวันนี้พรุ่งนี้เห็นขณะปัจจุบันนั่นเองอันนี้เราคิดดีทำดีพูดดีแค่นี
1: ้ได้ก็ขอเพิ่มเติมจากที่หลวงพ่อดีได้พูดเมื่อสักครู่อาจจะมาจะให้พวกเราเห็นภาพอีกสักนิดนึงก่อนที่หลวงพ่อดีจะได้นำพวกเราแนะนำสอนในการต่อยอดของกิจกรรมวันนี้เราจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่จะสรุปแล้วนะพวกเราตั้งใจฟังเรื่องที่1ก็คือทางมหาลัยตั้งหัวข้อมาว่า

ให้วันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เป็นมรดกโลกของพวกเราต่อไปอาตมาก็จะให้พวกเราเห็นภาพว่าทุกที่ที่เราไปเห็นที่เราเหยียบที่เราไปสัมผัสมามันคือมรดกของพวกเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศไปอยู่ที่ไหนก็คือ

สร้างมาบางทีในเอกสารที่ยอมรับหรือว่าขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก 1,228 แห่งนั้นนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามการเวลานั่นก็หมายความว่าทุกๆจุดที่เราเคยไปเห็นมานั้นวันหนึ่งข้างหน้าจุดนั้นอาจจะกลายมาเป็นมรดกโลกเพิ่มขึ้นประเทศไทยมี8อนาคตก็ต้องมีมากกว่า8ทั่วโลกมี 1,228 ต่อไปก็ต้องมีมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะมันคือการเวลาเมื่อไหร่การเวลามาถึงที่ตรงนั้นก็เป็นคำว่ามรดกโลกเช่นกัน 3. อารยธรรมหรือวัฒนธรรมที่มนุษย์ทั้งหลายสร้างเอาไว้ทำเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปมันก็จะกลายเป็นอดีตเมื่ออดีตมันมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมก็จะกลายเป็นมรดกโลกแบบวัฒนธรรมต่อมาอันที่4สำคัญที่สุดวันนี้ท่านทั้งหลายอาตมาอยากให้พวกเรามองที่ปัจจุบันอาตมากำลังต่อยอดคำว่ามรดกโลกหัวข้อที่4ก็คือมรดกทางจิตวิญญาณฉะนั้นคำนี้สำหรับเรามากต่อยอดนำไปใช้ได้ทุกวันทุกสถานที่ที่เราไปเห็นไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนที่ไหนก็ตามที่เราไปตลอด24ชั่วโมงโดยเราจะนำสถานที่ตรงนี้คือวัดวชิรธรรมวาสเป็นสถานที่ฝึกจิตวิญญาณของพวกเราในวันนี้เพื่อจะได้ต่อยอดนำไปใช้ในโอกาสข้างหน้าว่ามรดกทางจิตวิญญาณมันคืออะไรไหนๆพวกเราก็ได้มาแล้วเราจะได้สัมผัสขอดูมือนิดนึงท่านที่อยู่ตรงนี้ใครไม่เคยนั่งสมาธิเลยยกมือขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่คำว่ามรดกทางจิตวิญญาณอาตมาขอวิจัยนิดนึงใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยนั่งสมาธิเลยโอเคแสดงว่าไม่ยกมือแสดงว่าไม่มีใครนั่ง2ที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ1ครั้งต่อสัปดาห์โอเคไม่มีแสดงว่ามากกว่านั้นนั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ2วันต่อ1สัปดาห์พอมีบ้าง4ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ3วันต่อ1สัปดาห์มีบ้างใครนั่งอยู่ตรงนี้มี4วันต่อสัปดาห์4วันอาจจะไม่มี5วันต่อสัปดาห์มี6วันต่อสัปดาห์มีใครนั่ง7วันต่อสัปดาห์มีนะเอาล่ะค่าเฉลี่ยโถเฉลี่ยคือนั่งอยู่ตรงนี้มีครบตั้งแต่นั่งทุกวันไปจนถึงไม่เคยนั่งเอาล่ะวันนี้เราจะมาสร้างมรดกทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันเป็นการฝึกเพื่อเอาไปใช้จริงก่อนจะเข้าสู่ขบวนการตรงนั้นอาตมาให้พวกเราเห็นภาพอุปมาอุปไมยสักนิดหนึ่งถ้าเป็นตำรวจหรือทหารเขาจะไปสนามยิงปืนเพราะฝึกเรียนยิงปืนเขาจะมีเป้าเป็นกลมๆถ้าใครยิงเข้าไปที่ตรงกลางถือว่าตรงจุดหรือว่าเข้าเป้าถ้าใครยิงขยับออกมาห่างออกมาเส้นผ่าศูนย์กลางขยับออกมาขยับออกมารัศมีขยับออกมาเรื่อยๆแสดงว่าต้องผ่านการฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเป้านั่นคือสนามฝึกคำถามถ้าตำรวจหรือทหารเขาไปเจอผู้ร้ายจริงไปเจอคู่ต่อสู้จริงถ้าเขาจะต้องใช้ปืนยิงฝั่งตรงข้ามเขาจะยิงตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ที่เป้าของเขาบางคนยิงขายิงหัวใจยิงแขนยิงสมองยิงอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีเป้าถ้าเขายิงตรงเป้าตามที่เขาตั้งใจว่าจะยิงให้ตายหรือยิงให้เจ็บมันก็อยู่ที่เจตนาว่าจะยิงให้เจ็บหรือยิงให้ตายถ้าเขาเจตนาแล้วยิงไปแล้วมันไปตรงเป้าของเขาแสดงว่าเขาฝึกมาดีเขาจะยิงฝั่งตรงข้ามว่าเอาแค่เจ็บอาจจะยิงขายิงแขนถ้าเขายิงให้ตายต้องยิงที่ไหนยิงให้ตายยิงหัวใจยิงสมอง

0: ป็นต้นนี่คือยิงให้ตายฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรามาฝึกสมาธิที่นี่ตอนนี้ขณะนี้เรากำลังจะมาสร้างจิตวิญญาณเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณที่เราจะนำไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็คือมาฝึกลมหายใจลมหายใจถ้าเราเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออานาปานสติในพระไตรปิฎกได้พูดการทำสมาธิเอาไว้40อารมณ์กรรมฐานเราฝึกที่ลมหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็ตามลมหายใจของเราคือจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้างจิตวิญญาณเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณนั่นเองเอาล่ะท่านทั้งหลายตอนนี้มาถึงช่วงนี้แล้วอยากให้พวกเรานั่งตัวตรงสักนิดนึงเราจะสร้างมรดกทางจิตวิญญาณของเราเพื่อจะได้นำไปใช้ในอนาคตต่อไปเบื้องต้นจะให้หลวงพ่อดีนะได้แนะนำการทำสมาธิแบบง่ายๆในฐานะที่หลวงพ่อดีนั้นท่านผ่านประสบการณ์ไม่หลับไม่นอนท่านปฏิบัติอย่างไรไม่ฉันข้าวไม่นอนท่านปฏิบัติด้วยลมหายใจเราลองฟังแล้วนำไปใช้กับตัวเองเพื่อจะได้เกิดมรดกทางจิตวิญญาณของเราได้นิมนต์หลวงพ่อดีแนะนำการทำลมหายใจแบบง่ายๆให้ญาติโยมเอาไปใช้ต่อที่บ้านที่ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงสักนิดหนึ่งประมาณ5นาทีครับพวกเรายืดตัวตรงสร้างจิตวิญญาณให้กับตัวเอง
1: การทำลมหายใจของเรานะก็คือที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราหายใจไม่เป็นมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเราทำเป็นมันจะเพิ่มเป็นสติปัฏฐาน4ในตัวแล้วมันจะยกระดับไปที่โพชฌงค์7แล้วมันจะยกระดับไปสู่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นโรคทั้งหลายมันก็จะหายเองนี่คือถ้าทำถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่ที่ลมหายใจสบายๆอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นนี่คือหลักมันส่วนสภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยก็วางสลัดออกอย่างเดียวรู้สักแต่ว่ารู้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะกายกับจิตมันแยกกันทำงานที่อยู่แล้วมันแยกกันทำงานอยู่แล้วเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วจิตผู้รู้ถ้าเรามาเป็นกับรู้แล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้กระบวนการของกายกับจิตเองดวงที่มันทำหน้าที่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยิ่งเราไม่กินไม่เอาอาหารเข้าไปมากเนี่ยกายของเราก็จะว่างร่างกายของเรามันจะไม่ทำงานหนักนี่คือหลักของมัน
2: กระซิบบอกพระ
1: กายเบาใจเบา
2: แป๊บนึงใจให้มันพูดประมาณสักห้านาทีเตรียมข้อมูลในเรื่องของ
1: ถ้าเรารับอาหารเยอะๆมันก็เกิดความง่วงเกิดการฟุ้งซ่านนะจิตมันก็จะวิ่งออกข้างนอกถ้าจิตวิ่งออกข้างนอกวิธีเข้ามาก็คือใช้ลมให้มันได้ยินเสียงด้วยอันนี้คือกระชากมันกลับมาที่เดิมนี่คือหลักง่ายๆนะรู้อยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดให้เรารู้ไม่ต้องส่งจิตออกข้างนอกเลยถ้ามันออกเมื่อไหร่หรือมันเคลิ้มเนี่ยปกติแล้วคนจะหลับนะคนทั่วไปนี่นั่งไปหลับมันขาดสติเพราะเรายังไม่ตื่นรู้ต้องฝึกตื่นรู้ให้มันได้ก่อนทฤษฎีที่หลวงปู่ดีใช้ก็คือเคลื่อนไหวตัวเองก่อนหรือว่าเราใช้ลมให้ได้ยินเสียงลมก่อนหายใจคือให้มันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาของมันเองนี่คือหลักที่ใช้แล้วมันจะได้ผลมากเนี่ยพอมันหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอาการมึนชามันจะเกิดมึนชาขึ้นพอมึนชาขึ้นแล้วก็เร่งลมขึ้นแค่นั้นเองการอาการมึนชานั่นน่ะนี่หลักนะมันเกิดจากการขาดออกซิเจนออกซิเจนมันขาดแล้วก็ต้องเพิ่มออกซิเจนให้มันเพิ่มพลังเพื่อปรับธาตุธาตุดินน้ำลมไฟให้มันสมบูรณ์ก็คือเพิ่มถ้าเราทำได้อย่างนี้บางทีหายใจเร็วเนี่ยมันอาจจะเหมือนใจเราจะขาดเราก็ค่อยยืดขึ้นมาใหม่เนี่ยจิตของเราก็ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องจิตแล้วมันจะ

0: ต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นอ๋อรู้มันรู้มันเราจะรู้มันตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าสติมันก็จะยกขึ้นเป็นสมาธิจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสภาวะที่มันเกิดดับรู้เกิดดับอะไรรู้เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับกายเคลื่อนไหวก็สักแต่ว่าเคลื่อนไหวกายโยกก็สักแต่ว่าอ๋อรู้เรื่องนี้กายเวทนาที่มันเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นเราก็เข้าใจมันรู้มันเห็นมันดูภายในเราอย่าส่งจิตออกข้างนอกไม่ต้องส่งจิตไปรู้โน่นรู้นี่ถ้าส่งอยากรู้ดังนู้นนั่นนี่กิเลสตัณหามันครอบงำเราแล้วนะมันส่งจิตไปเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นสภาวะธรรมอยู่แค่นี้มันจะเกิดการพัฒนาจิตของเราจิตของเราจะแกร่งเองเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อดีทำเนี่ยมันเป็นเรื่องนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่เราไม่ต้องกินเพราะว่าเรามีลมมันกินลมแทนจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วทำอะไรก็ได้ทีนี้มันก็จะย้อนไปเห็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมของเราในอดีตที่เราเคยทำอะไรไว้ด้วยนะแต่ก็ต้องทิ้งไปอย่าใส่ใจมันรู้อะไรเห็นอะไรก็ต้องทิ้งให้หมดเพราะเราต้องการปัญญาวิมุตติที่มันจะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่าหลับอย่าขาดสติต้องมีสติตลอดศีลสมาธิปัญญานี่สำคัญที่สุดนี่คือสำคัญหลักของการปฏิบัติทีนี้เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยเราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่จิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับการทำหน้าที่ของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติหน้าที่ของเราทุกขณะจิตของเรามันเป็นหน้าที่หมดเลยเพียงแต่เรารู้ว่าโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นไหมบางคนบางครั้งบอกว่าถ้าโลภไม่มีถ้ามีความโลภมันจะทำงานได้เลยพุทธมหาพุทธทั้งหลายนั่นน่ะท่านสร้างทุกอย่างด้วยมหาเมตตาพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนแต่มีงานหนักทั้งนั้นเลยแต่ท่านสบายเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานจิตท่านสูงแล้วจิตท่านสว่างแล้วสงบแล้วหน้าที่ของท่านคือสร้างสิ่งต่างๆให้กับชนรุ่นหลังสร้างมรดกอย่างพระเจ้าของเราฝากธรรมะฝากทุกอย่างไว้นี่นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องสืบทอดแล้วก็ต่อยอดรักษาเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรานี่เข้าใจก็คำว่าปฏิบัติทำจริงๆผัสสะทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องฝ่าฟันไปที่จริงไม่ต้องสอบอารมณ์เลยเพราะอารมณ์มันมาหาเราตลอดเวลาทั้งตาทั้งหูทั้งนิ้วนะก็อยากฝากพวกเรานะ
1: ก็ที่หลวงพ่อดีได้ปารภตั้งแต่ต้นจนถึงจบมาตอนนี้ก็อยากให้พวกเรานำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของเราว่าลมหายใจเรานั้นจะเป็นไปอย่างไรก็สุดแท้แต่จริตของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนไปฝึกแล้วจริตตรงกับหลวงพ่อก็ถือว่าโชคดีแบบนั้นแต่บางคนฝึกแล้วจริตไม่ตรงกันก็อย่าเพิ่งท้อเพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่ามีทั้งหมด6จริตในแนวของหลวงพ่อก็เป็นอีก1จริตที่เหลือไปฝึกก่อนถ้าตรงก็อนุโมทนาถ้าฝึกแล้วยังไม่ตรงไม่ใช่ไม่ชอบก็อย่าเพิ่งท้อในสร้างมรดกทางจิตวิญญาณเพราะทุกคนต้องสร้างจิตวิญญาณให้ตัวเองเป็นมรดกให้กับตัวเองให้ได้เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วเอาล่ะมาถึงโค้งสุดท้ายของตอนนี้เป็นของแถมสักนิดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกแต่เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนิมนต์หลวงพ่อครับนิมนต์ท่านลินครับลำดับต่อไปอยากให้พวกเราลุกขึ้นยืนสักนิดหนึ่งปรับธาตุขันธ์ทุกคนยืนนิมนต์ท่านลินครับตอนนี้พวกเราลืมตามองมาข้างหน้าถ้าใครพลาดโอกาสนี้จะพลาดอย่างแรงอาตมาเป็นของแถม1เป็นเรื่องของมรดกที่ชุมชนของเราเรารักชุมชนของเราเพราะมันคือมรดกของพวกเรา2เรารักมรดกโลกเพราะมันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างและสิ่งที่มนุษย์ก็คือบรรพบุรุษของเราสร้างเอาไว้และตอนสุดท้ายอาตมาพูดถึงเรื่องของมรดกทางจิตวิญญาณก็คือการสร้างสำนึกของเราว่าเราจะต้องเป็นคนดีไปอยู่ไหนก็เป็นคนดีเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณ

0: ป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เป็นของแถมนิมนต์ท่านลินแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งเป็นใครมาจากไหนถึงได้มีความชอบเชิญนั่งได้เลยนิมนต์นั่งคร
1: ับ ครับขออนุญาตยืนนะครับอาจารย์คร
0: ับก่อนผมก็ยืนเป็นเพื่อนด้วย
1: คร
0: ับ ยอมนั่งได้
1: พอดีเคยมาบรรยายที่นี่เรื่องอาหารเป็นยา
0: สักนิดหนึ่งคือเดี๋ยวจะตกใจว่าจะพูดเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่าอาหารเป็นยาเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งอาตมาให้ความสนใจเรื่องนี้โดยส่วนตัวอาตมาได้สัมผัสกับเรื่องของเนื้อก็คือได้สวดมนต์บทเจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่สมัยอายุ16 17ตอนเรียนมัธยมวันหนึ่งคุณครูพรพันธ์สอนภาษาอังกฤษสอนแบบนี้แหละอาตมาก็นั่งหน้าเป็นหัวหน้าห้องคุณครูก็มีหนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือบทสวดมนต์พอสอนเสร็จปั๊บคุณครูก็เก็บเอกสารเสร็จคุณครูก็บอกเธอในฐานะหัวหน้าห้องเธอเอานี้ไปสวดดิอาตมาก็เอาหนังสือไปสวดเสร็จปั๊บคุณครูพรพันธ์สังสิริกุลจำชื่อก็ได้คุณครูพรพันธ์สังสิริกุลสอนภาษาอังกฤษสมัยนั้นอาตมาก็กลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรอาจารย์ก็ถามอาตมาอีกว่าเธอสวดมนต์บ้างไหมที่ให้หนังสือไปสวดครับอาจารย์ไหนสวดให้ครูฟังหน่อยสิอาตมาก็สวดให้อาจารย์ฟังสวดได้เป็นบทแรกเร็วมากก็คือเรื่องของคาถาชินบัญชรชยากนาคตาตอนนั้นสวดแบบหลับตาแล้วก็สวดไปเลยชินบัญชรอาจารย์ก็งงฮะเธอสวดได้เหรอทำไมเร็วจังแป๊บเดียวเองอาตมาก็งงว่าทำไมจำได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอสวดบทนี้สิอาตมาก็โชคดีเอาหนังสือมาด้วยนะอาตมาก็เปิดบทเจ้าแม่กวนอิมอาตมาก็ไปสวดต่อเป็นบทที่2นโมไตสือไตปุยเก่งเก่าก็สวดไปก็มาบอกอาจารย์ผมสวดได้แล้วนะครับอาจารย์ก็ดีเธอสวดได้แล้วห้ามกินเนื้อใหญ่นะอาตมาก็เลยไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้นอยู่ช่วงนึงก็อายุ17 18 19 20 23มาก็ไม่ได้กินมาอยู่ช่วง 1-2 ปีก็เผลอบ้างนิดหน่อยพอมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็คือตอนอายุ26ปีเป็นต้นมาก็ถือว่าเริ่มสนใจอีกครั้งหนึ่งพอมาเป็นพระมากขึ้นด้วยความที่เราเลือกไม่ได้ในบางเวลาเจตนาของโยมเอาอะไรมาถวายแล้วก็ต้องรักษาหน้าโยมยกตัวอย่างโยมเอาโพโลมามีไข่มีเต้าหู้มีหมูอาตมาก็ไม่เคยประกาศว่าอาตมาไม่ฉันหมูนะแต่เราก็ฉันเป็นไข่บ้างเป็นเต้าหู้บ้างหมูก็จะเคี่ยวๆออกเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเราก็จะไม่เรื่องเยอะโยมก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาถวายมันก็จะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่เราก็ฉันถ้ามีคนอยู่ข้างๆเราก็จะตักเนื้อให้คนข้างๆตักหมูให้คนข้างๆมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่นานแล้วคนรอบข้างก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือมังเขียเขาเรียกว่ามังเขียเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวอาตมาก็จะรู้ว่าอ๋อพระมังเขียฉะนั้นใครเอาอะไรมาอาตมาก็จะไม่ได้เปิดเผยตัวเองก็จะรับหมดส่วนจะฉันหรือไม่ฉันก็อยู่ที่ตัวของเรามาวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้อาตมาเห็นแล้วว่าการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างของเรานั้นถ้าเราเลือกได้เป็นการดีวันนี้อาตมามาให้ท่านลินนำเสนอเรื่องของอาหารเป็นยาเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะมีใครสักคนหนึ่งหวังคนเดียวพอไม่ได้หวังทุกห้องหรอกว่าฟังท่านลินพูดวันนี้อาจจะนำไปดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะอาตมาอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาตมาทำอยู่นั้นมันก็เริ่มมาจากการฟังผู้อื่นที่เขาทำแล้วก็สอนอาตมาเคยบอกเคยสอนคนอื่นหลายๆครั้งหลายๆที่มาแล้วแต่วันนี้เรามีตัวพ่อเรียกว่าตัวพ่อเลยนะนี่คือตัวพ่อเลย
1: ตัวพี่
0: นะที่จะมานำเสนอเรื่องของอาหารเป็นยาวันนี้ลองฟังเราเอาไปคิดดูว่าเราลองทำดูซิว่าอาจจะปรับเป็นอาทิตย์ละวันได้ไหมหรือ2วันต่ออาทิตย์ได้ไหมหรือ3วันได้ไหมหรือปรับเป็นวันเกิดหรือปรับเดือนละกี่ครั้งเราลองทำดูถ้าเกิดเราทำได้ทำทุกวันเลยยิ่ง

0: ดีเดี๋ยวลองฟังดูว่าอาหารเป็นยาคืออะไรแล้วเป้าหมายพูดเสร็จแล้วให้ญาติโยมนำไปปฏิบัติได้สักนิดนึง
1: ครับกราบขอบพระคุณท่านพระครูครับกราบนมัสการครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาอาตมาชื่อพระอัครินทร์กิตติโกหรือว่าเศรษฐาจารุนันท์นะครับใช้ชีวิตผิดมา57ปีจบมหาวิทยาลัยเกษตรจบฟู้ดไซน์นะจบฟู้ดไซน์ปรากฏว่าพอมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อดีปี58เนี่ย9วันเหมือนกันพระอาจารย์อยู่กับลมหายใจไม่หลับไม่นอนไม่กินมีกระถนใบหนึ่งมีน้ำขวดหนึ่งแต่มีน้ำปานะวันละ2รอบเพราะว่าเรายังต้องใช้พลังงานเพราะการหายใจของหลวงพ่อดีเนี่ยคือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเรียกว่าหลวงพี่ลีนแล้วกันนะชื่อนิกเนมหลวงพี่ลีนนะครับความเป็นมาเนี่ยชื่อนิกเนมเนี่ยมาจากสถาบันการสร้างชาติเมื่อปี62นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาอยู่ในกรุงเทพได้มาร่วมกับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อโภชนาการภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า Dhamma Voice for Nutrition นะครับมีดร.ชิระถาวรธวัฒเป็นประธานหรือโค้ชแบงค์หลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับอยู่นะซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยตั้งขึ้นมาจากมูลนิธิ DVA Dhamma Voice for Animal ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ตั้งที่ประเทศอเมริกานะครับคือจุดสำคัญที่เขาตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่ออะไรพระสงฆ์ในประเทศไทย 270,000 กว่ารูปนะครับจากการสำรวจอันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะประมาณ 78% ที่มีความเสี่ยงเป็นโรค NCD รู้จักนะครับ Non Communicable Disease เป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันกรรมพันธุ์หรือเปล่าคนเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจความดันมะเร็งซึ่งส่วนที่เป็นกรรมพันธุ์นิดเดียวไม่ถึง 10% แต่ 90% คือพฤติกรรมพิสูจน์อะไรพิสูจน์จากตัวเองนะเป็นเบาหวาน20ปีนะตั้งแต่ปี36จนถึงปี58มาปฏิบัติธรรมวันที่3อยู่กับลมหายใจนะครับยังไม่บอกว่าหายใจยังไงนะอันนี้ฟังก่อนปรากฏว่ามันมีกระแสไฟฟ้ามาวนอยู่กลางหลังของเราตอนนั้นไม่รู้ไงคือเหมือนกับท่านพระครูท่านให้ท่องจริงๆแล้วการที่มาสายธรรมะก็คือเริ่มจากคาถาชินบัญชรก่อนครั้งเดียวจำได้เลยตามอายุนะบวกหนึ่งแล้วก็จุดธูปนึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โซแล้วก็ชินบัญชรตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือจำได้ตลอดชีวิตเลยนะครับมันอยู่ที่เรื่องของจิตนั้นการปฏิบัติธรรมตอนนั้นกับหลวงพ่อดีคือจิตอธิษฐานจิตมี2 อย่าง1ก็คือว่าขอให้ตัวเองหายป่วยจากเบาหวานนะครับ2ก็คือขอให้ครอบครัวอยู่ในกระแสธรรมมีลูก4คนนะภรรยาลูก4คน6คนเนี่ยทุกคนคนดีหมดเลยนะคนดีหมดแต่คนดีอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะมีบ้างนะในครอบครัวมันเป็นเรื่องปกตินะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีวิธีไหนนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มรดกโลกกว่าเราคือลมหายใจนะซึ่งเราก็ลืมไปเราไม่เคยทิ้งลมหายใจตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันไม่เคยทิ้งใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ศึกษาคือเรียนรู้จากทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตอนนั้นหลวงพี่ลีนเนี่ยนะก็ยังเป็นคฤหัสถ์พอวันที่3กระแสไฟฟ้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มันออกมากับการปฏิบัติคือเสเลดนี่หลวงพ่อบอกว่าเสเลดคือกิเลสคือกิเลสที่เราเอาเข้าไปเก็บไว้โดยเราไม่รู้ตัวนะครับจริงๆโยมไม่ได้มีความปรารถนาที่ไม่ดีที่จะถวายอาหารก็ปรากฏว่าอาหารที่โยมถวายเนี่ยคือโยมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมีทั้งไขมันมีทั้งน้ำตาลทุกอย่างเนี่ยคือมันทำให้ร่างกายเราขาดสมดุลนะครับสิ่งที่มนุษย์เราควรจะรักษาความเป็นมนุษย์ก็คือเราต้องรักษาธรรมชาตินี่อาหารที่เราบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาหารที่แปรรูปที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันนี้คือสาเหตุที่ป่วยและตัวเองก็เรียนฟู้ดไซน์ก็เรียนโปรเซสฟู้ดก็แปรรูปทั้งหมดเลยเพราะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก็คือต้องกลับไประมัดระวังว่าอาหารที่เราจะนำมาถวายพระเนี่ย คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะครับเพราะอะไรอาหารธรรมชาติจะมีพลังชีวิตถ้าแปรรูปเนี่ยเราถูกทำลายพลังชีวิตถูกทำลายหมดไม่ว่าจะเป็นความร้อนสารเคมีนะครับหลายๆอย่างเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนก็คือเข้าใจตัวเองว่าอวัยวะทั้งหลายในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องช่วยเขาเราต้องรักษาสมดุลให้เขานะครับซึ่งพระสงฆ์เนี่ยมีข้อจำกัดก็คือว่าโยมถวายแล้วก็ต้องฉันแล้วบางทีโยมคอยมองอยู่ว่าฉันเมื่อไหร่ฉันหรือยังคือเป็นอาหารที่ชอบนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะการที่เราจะฝึกสติขึ้นมาได้หลวงพี่ใช้คำว่าสามฝอก็คือฝึกฝนฝืนนะฝึกก่อนเดือนแรกที่บวชเนี่ยหลวงพี่ทิ้งอาหารเลยลองทำอย่างหลวงพ่อดีที่จะอยู่รอดไม่ฉันอาหารเลยนะฉันแต่น้ำปานะหนึ่งเดือนโอ้ปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆระบบขับถ่ายนี่โหน้ำหนักหลวงพี่ก่อนมาปฏิบัติธรรม75เหลือ60หายไป15โลนะครับคือการสะสมของอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนเกินเนี่ยมันจะสะสมไว้มันผลที่เราวัดได้คือรอบเอวแล้วก็ในเรื่องของความสูงเราสามารถที่จะใช้หลักตรงนี้นะรอบเอวเป็นเซนติเมตรนะกับความสูงเนี่ยก็คือมันต้อง 0.5 นะรอบเอวแล้วก็หารด้วยความสูงของเราสมมุติ160ใช่ไหมรอบเอวต้องประมาณสัก80เซนติเมตรนะอันนี้คือหลักที่เราจะสร้างมรดกโลกโดยเริ่มจากตัวเราก่อนสันติภาพและสันติสุขสันติภาพคือกายเราจับต้องได้มองเห็นได้วัดค่าแต่สันติสุขมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับความสุขเนี่ยทุกคนต้องการความสุขหมดแต่มนุษย์เกิดมามันต้องทุกข์มีใครไม่เคยทุกข์ไหมครับมี ขอดูมือนิดนึงนะใครที่อยู่เบบี้บูมเมอร์ขอมือหน่อยขอครูดูเจนหน่อยกล้ายกหน่อยแม่ชีน่าจะเบบี้นะเอ็กกับเจน X เจน Y เจน Z มีเจน Z มีไหมนะคือตอนนี้นะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้คือธรรมะที่ท่านฝากไว้คือง่ายๆคือธรรมชาตินี่แหละนะธรรมชาติธรรมะชาติก็คือการเกิดเพราะมันเกิดขึ้นการที่เราป่วยเดี๋ยวมันก็ต้องหายนี่การที่พระสงฆ์อาพาธเนี่ยนะครับในเมื่อท่านอาพาธแล้วท่านก็ต้องหาตัวช่วยต้องไปโรงพยาบาลสงฆ์ไป3เดือนทีมาจากเชียงใหม่มาจากอีสานหอบยาเป็นกระสอบนี้เราจะกินอาหารเป็นยาหรือว่าจะฉันยาเป็นอาหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราก็รู้แต่มันต้องมี3ฝอต้องฝึกต้องฝนต้องฝืนอยากเป็นต้องฝึกอยากเก่งต้องฝนอยากสำเร็จต้องฝืนนะแต่หลวงพี่ลีเนี่ยก็คือหักดิบเลยอย่างหลวงพ่อดีมันเปลี่ยนภายในเวลา9วันน่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาเจอตอนอายุ57 58ตัดสินใจบวชเพราะว่ามองว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เราได้ประสบกับตัวเองนะองค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะสูญหายไปโดยเราก็จะมองว่าเข้าถึงยากเหลือเกินธรรมะจริงๆแล้วไม่ยากธรรมะอยู่ในตัวเราพุทธะคืออยู่ในตัวเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกต้องฝนต้องฝืนนะทำไมจริงๆแล้วอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันต้องอานาปานะทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่วันละ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ1ครั้งมันต้องทุกลมหายใจเราฝึกธรรมะฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติใช่ไหมครับเพราะนั้นสตินี่แหละก็คือมันต้องฝึกตลอดถ้าเราหลับตาเราฝึกได้แต่พอเราลืมตาเราฝึกไม่ได้เพราะนั้นอย่าเสียเวลาครับอาจจะต้องยอมนิดนึงนะยอมนิดนึงก็คือหลวงพี่ใช้เวลา9วัน9คืนนะครับสละตัวเอง
0: โอเค
1: แล้วเราก็จะใช้อาหารนี่แหละกับอากาศเนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะครับขอบพระคุณท่านครับ
0: โอเคพอมาถึงจุดนี้แล้วมาโค้งสุดท้ายแล้วเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะนำไปใช้ได้จริงวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้หรือรอนจะต่อไปมีข้อสงสัยในใจว่าเอ๊ะคำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยอะไรยังไงในใครอยากจะถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าอยากรู้อะไรที่จะนำไปใช้ได้จริงหลังจากที่ฟังมาแล้ว ท่านใดอาจจะ

0: แหมมันอีกนิดนึงอีกนิดนึง
1: คือเราก็ไม่รู้ว่าหลายชั่วโมง
0: ก็กระจายไปทีนี้เราขอโฟกัสกับสิ่งที่พวกเราคิดอยู่ใครคิดว่าอยากจะเอาไปต่อยอดทำจริงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงขอสัก 2-3 คำถามก็ได้เพื่อเราจะได้ขมวดจบกับช่วงนี
1: ้เชิญครับเอาใช้ใหม่เลยจะได้ทุกคนจะได้ได้ยินด้วย
2: ก็เป็นถามนะคะว่าหลวงพ่อสามารถที่จะหลวงพี่ลีสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะไอ้คำว่าอาหารเป็นยาเมนูอะไรง่ายๆที่พระคือตรงนี้เราทราบละเรารู้แนวทางละว่าเราควรจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยทานเข้าไปนะคะแต่ไอ้สิ่งดีๆตัวนี้อะไรที่ยาหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่ยาตัวอย่างอะค
1: ่
2: ะ
1: โอเคอันนี้ชีวิตประจำวันเราก็คือเรามีทานข้าวทุกวันปัจจุบันเนี่ยคือทานข้าวพยายามหลีกเลี่ยงข้าวขาวนะใช้ข้าวกล้องหรือข้าวที่มันจะมีวิตามินอยู่อันที่สองก็คือเราจะมีหอมมีกระเทียมมีมะนาวนะมะระขี้นกอย่างเงี้ยนะคือซอยเล็กๆแล้วเราก็ใส่ลงไปในข้าวคือทานพร้อมกับข้าวปัจจุบันที่ทำอยู่นะแต่ถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องงอกอย่างเงี้ยนะครับกาบาเมสอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสำหรับคนสูงอายุอันนี้พูดถึงคนสูงอายุนะครับมันก็จะช่วยได้สิ่งเหล่านี้คือเราพยายามลดคาร์โบไฮเดรตที่บอกว่าลดอะไรลดเค็มลดมันใช่ไหมลดแป้งอย่างเงี้ยคือมันก็จะปรับวิธีการดำเนินชีวิตของเราเริ่มจากข้าวก่อนนะแต่ใช้สิ่งเหล่านี้ปนเข้าไปหอมกระเทียมมะนาวทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของแกงเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแกงที่มีกะทิหมายถึงว่าไขมันส่วนเกินแต่เราก็ในครัวนะทุกคนจะมีน้ำมันพืชใช่ไหมครับซึ่งน้ำมันพืชส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดมันจะน้ำมันพืชที่มีผลต่อไขมันเลวนะครับต้องหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีเลยยิ่งดีเราผัดโดยไม่ได้ใช้น้ำมันก็ยังได้นะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตในครัวของเราอย่าซื้อเข้ามาในครัวนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยไม่ต้องมีในครัวไม่ต้องมีน้ำตาลทรายนะมันจะค่อยปรับลิ้นเราจะค่อยปรับหลวงพี่เป็นเบาหวานเพราะว่าหลวงพี่ใช้เครื่องปรุงเหล่านี้เยอะมากทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยแต่เป็นอาหารแปรรูปทั้งหมดแล้วที่นั่งอยู่นี้เป็นลูกค้าหลวงพี่ทั้งนั้นเมื่อก่อนถ้าบอกชื่อบอกแบรนด์มานี่รู้จักหมดนะจนสุดท้ายมาทำกาแฟสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปนะครับหลวงพี่มี YouTube Channel นะชื่อว่า Lean for World Peace นะพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะเราจะมีคลิปทำคลิปโดยทำกับ AI เนี่ยในการอธิบายธรรมะนะเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศีลข้อที่หนึ่งคือความเป็นมนุษย์ของเราโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับแต่เราเป็นแล้วเราไม่รู้จักความเป็นมนุษย์เราเรียนจบมา20 21ปีจบปริญญาตรีมาที่ไหนได้ความรู้แต่ขาดปัญญา

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2

0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง

0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์ คุณธรนะคะกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบนมัสการค่ะท่านพระครูดร.นะคะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตค่ะและแขกในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ท่านกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริพรไพรศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านพระครูคะรายการของเรานะคะรายการอยู่เป็นเห็นสุขในวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำอะไรให้กับน้องๆทราบดีคะ
1: ก็ชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่เป็นเห็นสุขฉะนั้นใครที่อยากจะมีความสุขก็ต้องอยู่ให้เป็นการจะอยู่ให้เป็นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะคิดอย่างไรถึงจะมีความสุขที่สำคัญคือเราจะนำความคิดของเรานั้นมาปฏิบัติการปฏิบัติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาฟังหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นดร.วิลาสินีหรือว่าท่านดร.สิริพรที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆวันนี้มั่นใจว่าน้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ช่องนี้อยู่จะสามารถนำความรู้ที่ดร.วิลาสินีกับดร.สิริพรมาให้ความรู้กับพวกเราต่อยอดได้แน่นอนฟังดู
0: ในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะท่านเป็นประธานหลักสูตรนะคะสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะน้องๆคะเมื่อครั้งก่อนนะคะเรามาทราบกันว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือว่าจบการศึกษาไปแล้วค่ะจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจนะคะเช่นการจัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการเป็น

0: นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์นะคะดร.วิลาสินีเขมปัญญานะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้เข้ามาเล่าถึงการเรียนในวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างจะทันสมัยน้องๆ นะคะสามารถที่จะเก็บเป็นแนวความฝันอีกแนวนึงได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะในสังคมซึ่งอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: ก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีนะคะน้องๆผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะในรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยพะเยานะคะวิทยาเขตกรุงเทพนะคะก็คือที่วิทยาลัยการจัดการตั้งอยู่ที่เพลินจิตนะคะเดินทางสะดวกมากเลยทีนี้ในวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะเป็น leadership HR management แล้วก็ start up นวัตกรรมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวิชาที่อาจารย์ท่านอื่นรับผิดชอบแต่ในวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงเรื่องleadership กับ HR management นะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยต้องยอมรับว่าการเป็นผู้นำนะไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการเรียนการสอนของเราเนี่ยในวิชานี้เราจะเน้นการที่ทำยังไงถึงเราจะเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำไปด้วยนะคะซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะเป็น active learning เราจะมีแผนในการที่จะทำให้นิสิตที่อยู่กับเรา15วีคเนี่ยได้มีการฝึกที่จะเป็นผู้นำนะคะฝึกยังไงฝึกโดยการที่เราจะไปเรียนมีโมเดลเราจะถามเลยว่าคุณน่ะมีleadership idol ไหมแล้วเราก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วให้เขาเรียนรู้ในreflect ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีผู้นำแบบไหนในขณะที่วันหนึ่งเราต้องก้าวไปอยู่ในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเมื่อตอนที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยเราอยากได้ผู้นำแบบไหนซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้นำบางท่านที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วเนี่ยบางทีจะลืมนึกถึงเรื่องการฟังลูกน้องอย่างเช่นการเข้าใจแล้วฟังลูกน้องอย่างจริงจังเราจะให้นิสิตเนี่ยเรียนรู้ในระดับแบบเป็นแพทเทิร์นนะคะเรียนรู้ไอดอลแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาเป็นแบบอย่างในการที่จะ practice แล้วก็ทำแผน development ตัวเองว่าถ้าตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้นำตัวเองจะมีวิธีการ practice ตัวเองอย่างไรนะคะจนคาบสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะไอ้คาบแรกๆที่เราเรียนรู้จากไอดอลเนี่ยแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเนี่ยแล้วเราได้พัฒนาขึ้นไหมแต่ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราเน้นแบบไม่ได้เป็นทฤษฎีจ๋าเราต้องการให้นิสิตนำไปปฏิบัติจริงๆแล้วสะท้อนตัวเองว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นไหมแล้วอะไรเป็นอุปสรรคในการที่ณตัวที่เราตั้งไว้อ่ะมันไม่พัฒนาในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องเราจะทำเป็นโลเประหว่างที่การเรียนการสอนนะคะก็จะมีเป็นโลเปว่าในคลาสเนี่ยจะต้องผัดกันเป็นผู้นำก็จะเป็นโลเทชันนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการให้คะแนนเนี่ยเราจะให้คะแนนเป็นทีมถ้าเกิดว่าวันนึงที่คุณเป็นผู้นำคุณทำไม่ดีผู้ตามก็ทำไม่ดีเพราะนั้นคะแนนกลุ่มก็จะเสียหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยบทบาทพวกนี้เราจะให้เขาได้เหมือนกับการ active learning อันนี้ในวิชา start up นะคะส่วนอย่างอื่นที่เราสอนเน้นย้ำมากๆก็คือเรื่อง soft skill ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยทุกคนเนี่ยเมื่อจบมาแล้วเข้าไปทำงานเนี่ยก็ต้องมี hard skill อยู่แล้วแหละแต่ soft skill เนี่ยมันไม่ได้สอนได้ในคลาสมันได้จากการทำให้เขาเปลี่ยน mindset ประมาณนี้เหมือนกับเวลาเราเรียนในคลาสเนี่ยเราจะบอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มในคลาสเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันจะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะเวลาเพื่อนออกไปพรีเซนต์แล้วอาจจะไม่ดีตลกหรือว่าไม่เก่งประมาณนี้เราจะไม่ดูถูกเขาเราจะไม่หัวเราะย่อเขาแต่เราจะให้เขาคอมเมนต์แบบเป็นpositive ก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าเขา trust เพื่อนในคลาสแล้วเขากล้าที่จะแสดงความไม่เก่งออกมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้คอมเมนต์แล้วเขาก็จะได้ practice ประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คร่าวๆการเรียนการสอนของเรา15วีค

0: ในวิชา leadership แล้วก็HR management ค่ะ
1: ท่านพระครูคะที่สรุปมาง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้าใจค่ะเข้าถึงแล้วก็พัฒนาค่ะในหลักสูตรของบริหารธุรกิจนะคะที่สำคัญค่ะเปลี่ยนจากคู่แข่งค่ะเป็นคู่ค้านะคะ
2: เท่าที่ได้ฟังท่านอาจารย์วิราชนีได้พูดเมื่อสักครู่อาตมามั่นใจว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งว่าอยากจะมาเรียนต่อเผลอๆอาจจะมีอีกหนึ่งคนโผล่เข้ามานะว่าอาจจะเป็นความรู้จุดประกายว่าวันนี้เหมือนกับอาจารย์วิราชนีเป็นคนให้แสงเทียนไปละเขาก็อาจจะฟังแล้วก็มาต่อเป็นจุดที่2ที่3 4ได้เพราะว่าเมื่อกี้อาตมานั่งฟังอาจารย์วิราชนีพูดถึงว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะดึงความรู้ตรงนี้มาใช้ของเราได้ยังไงก็คิดว่าหลายๆคนคงจะมองเหมือนกัน
0: ยินดีมากเลยค่ะถ้ามีใครสนใจ
1: เรียนสอบถามท่านอาจารย์วิราชนีนะคะเนื่องจากว่าท่านพระครูอะค่ะเกี่ยวกับการจัดการบริหารวัดก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับทางคณะสงฆ์ค่ะต้องการสนใจจะศึกษานะคะในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสามารถเชื่อมโยงรายวิชาอะไรนะคะเกี่ยวกับทางวัดได้บ้างอะคะ
0: จริงๆแล้วทุกวิชาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนิสิตที่เป็นพระอยู่2รูปนะคะแล้วก็มีสอบถามเพราะว่าทำไมถึงอยากมาเรียนเพราะดูเหมือนย้อนแย้งแต่เขาบอกไม่ย้อนแย้งนะคะอาจารย์เพราะว่าสามารถที่เอาไปปรับใช้ในการบริหารกิจการวัดได้เพราะว่าณปัจจุบันที่เราเห็นมีประเด็นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าบางทีพระอาจจะไม่ได้วางแผนที่จะวางแผนบริหารก็จะเกิดปลายทางก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเขามีการวางตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องคนบริหารคนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่มาทำบุญน่
1: ะ
0: เขาก็จะ
1: ญ
0: าติธรรมต่างๆใช้คำศัพท์ไม่ค่อยเป็น
2: ทุกหน่วยงาน
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องมีผู้นำ
0: ค่ะแล้วก็เหมือนยังมีอีกพระท่านหนึ่งเขาก็ให้ไอเดียว่าเนี่ยเขาเปิดร้านกาแฟในวัดนะแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็คุยว่าเนี่ยเขาได้กำไรก็เลยบอกว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าพอเขาไม่เรียนวิชาบัญชีก็เลยมีแนะนำว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาได้กำไรประมาณเดือนละ70,000ก็พอเรียนเสร็จเขาก็เลยว่าโอ้สุดท้ายขาดทุนเพราะว่าไม่ได้คิดต้นทุนที่แท้จริงสุดท้ายก็เลยแซวว่าพอเรียนจบแล้วนะคะตกลงไปจัดการใหม่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าร้านกาแฟได้กำไรหลักจริงๆก็ขาดทุนนะคะไม่ได้คิดค่าแรงมั่งไม่ได้คิดค่าวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นลงทุนประมาณนั้น
2: ดูเหมือนจะได้แต่มุมเสียมองไม่เห็น
0: มองไม่เห็นใช่ค่ะมีความสุขค่ะเรียนในบริหารธุรกิจที่นี่มีความสุขไปสัมภาษณ์ได
1: ้เมื่อครั้งก่อนที่ผ่านมานะคะท่านรองเคยแนะนำว่าเรามีการศึกษาดูงานในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอยากจะทราบว่าเรามีการศึกษาดูงานอย่างไรบ้างแล้วก็ในรายวิชาใดด้านไหนบ้างอะคะ
0: ค่ะอย่างเช่นในวิชานวัตกรรมค่ะเราก็ได้ผ่านนิสิตไปดูการบริหารจัดการหรือว่านวัตกรรมของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ที่พัทยาค่ะซึ่งตอนนี้กำลังแบบพีคมากจองจองนี่คือพีคมากจองไม่ได้เลยนะคะ
2: คือเต็ม
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารนะคะคือนิสิตของเราคนนึงอ่ะเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เขาก็ไปขอความอนุเคราะห์มาCEO ที่นั่นนะเขาก็พาเดินชมหลังบ้านเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นนวัตกรรมหลายอย่างที่โรงแรมในประเทศไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความเป็นยูนิคเนสนะคะแต่โรงแรมเนี้ยเขาโดดเด่นในเรื่องของเขาโครงสร้างเขาจะเป็นเขาจะทำเป็นยานอวกาศนะคะแล้วก็เขาจะมีมายด์เซตในเรื่องของการที่ทำให้เป็นเขาเรียกอะไรอะนวัตกรรมของเขาเนี่ยก็คืออย่างบิตคอยน์เป็นบิตคอยน์อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะสร้างเงินจากการที่คนสมาชิกเนี่ยไปเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไขตุ๊กตา
1: ไขตุ๊กตา
0: เขาจะขายคอยน์เขาจะขายตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแชปชิปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนว่าเป็นสมาชิกแล้วประมาณได้ประมาณ10คอยน์แล้วคอยน์เนี้ยจะเอาไปเล่นไม่ว่าจะไปแลกของรางวัลหรือว่าจะไปแลกตุ๊กตาอวกาศประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโหเขาบอกเขาทําเงินได้มากเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็อยากได้ของตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องตามใจอันนี้คอยน์ตัวเนี้ยบางทีมันไม่สามารถที่จะไปแลกตุ๊กตาได้เลยมันต้องไปไขหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางที10คอยน์ถึงจะได้ตัวนึงหรือไม่ได้เลยก็ทําให้คนเนี่ย ข้าไปซื้อคอยประมาณนี้ก็เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจค่ะ
2: เหมือนเล่นเกมเลยเน
0: า
2: ะ
0: เหมือนเล่นเกมใช่
2: แล้วท่านรองสิริพรเท่าที่ฟังดูในเรื่องของผู้นำที่อาจารย์วิราชินีที่พูดถึงอาตมาว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อยอดในเรื่องของการเป็นผู้นำก็คือตอนนี้บางคนอาจจะเป็นผู้ตามอยู่ถ้าเกิดฟังดูเสร็จปั๊บ

0: เป็นผู้ตามอยู่วันข้างหน้าอยากจะมาเป็นผู้นําบ้างเนี่ยอาจารย์ในฐานะที่ตอนนี้เป็นท่านรองอยู่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นผู้นําอยู่แล้วลองพูดให้น้องๆที่เป็นผู้ตามอยู่เนี่ยวันหนึ่งต้องมาขึ้นเป็นผู้นําเหมือนท่านรองอยู่ตอนนี้ต้องทํายังไงบ้าง
1: อย่างแรกนะคะสิ่งที่เห็นจากนิสิตนะคะที่ได้เข้ามาเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยนิสิตหลายๆท่านนะคะมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นจากการที่เราแนะนำนิสิตให้จัดการพรีเซนต์ทำหัวข้อนะคะทำเรื่องของกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอนพอเขามีความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่จะเกิดมาเองนะคะท่านพระครูคะก็คือความมั่นใจพูดจาฉะฉานกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เรื่องของกระบวนการทางความคิดเนี่ยก็จะมีการแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรามีการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำให้เด็กๆดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยคาดว่าหลายๆท่านนะคะจะเป็นผู้นำที่ดีจากที่โรเปที่อาจารย์ได้กล่าวถึงตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่เพียงวิชาเดียวนะคะหลายๆวิชาเนี่ยให้ทำสรุปนำเสนอแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรามีนิสิตที่ร่วมห้องนะคะคอมเมนต์เราต้องไม่อายค่ะที่จะออกมาพรีเซนต์เราต้องไม่อายที่จะออกมาตอบคำตอบดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความมั่นใจให้มีบุคลิกที่ดีกล้าสอบกล้าตัดสินใจแล้วเราจะเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองได้กล่าวไปนะคะว่าน้องๆบางคนนะคะมีการเคอะเขินหรือว่าอายค่ะในการนำเสนองานอยากให้ท่านรองค่ะบอกกับน้องๆทางบ้านนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆขี้อายเนี่ยมีวิธีในการฝึกอย่างไรให้เรามั่นใจต่อหน้าสาธารณชนนะคะ
1: หลายๆครั้งนะคะเคยแนะนำนิสิตที่จะขึ้นสอบนิสิตไม่เคยออกหน้ากล้องหรือว่านิสิตไม่เคยขึ้นเวทีก็จะมาปรึกษาว่าอาจารย์จะทำอย่างไรดีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในจากที่เคยทำงานในบริษัทมาก่อนนะคะก็จะบอกว่าให้ซ้อมค่ะมีวิธีเดียวว
0: ิธีเดียวคือซ้อม
1: ซ้อมค่ะซ้อมหน้ากระจกค่ะอย่างเด็กที่จะขึ้นสอบดีเฟนก็ให้ซ้อมเช่นเดียวกันให้มานั่งค่ะแล้วเราก็จะคอมเมนต์ว่าเขามีอะไรที่ยังต้องการที่จะเสริมเข้าไปสร้างความมั่นใจถ้าเขาฝึกบ่อยๆนะคะพูดโดยไม่ได้ดูสคริปต์นะคะท่องจำเขามั่นใจแล้วเนี่ยพอเขาออกไปหน้ากล้องเนี่ยเขาจะไม่เขินแล้วก็มั่นใจเนาะเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจากที่เราต้องอ่านสคริปต์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นก็จะทำให้งานตรงนั้นเนี่ยสำเร็จไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะท่านครูขาเวลาเราแนะนำไปแล้วเด็กเขาก็ไปซ้อมหน้ากระจกค่ะ
0: อาตมาได้ฟังท่านรองศิรพรพูดว่าต้องไม่มีวิธีอื่นนอกจากซ้อมอย่างเดียว
2: นอกเหนือจากนั้นนะคะท่านครูขาเมื่อสักครู่เนี่ยความมั่นใจทางด้านการพูดไปแล้วค่ะอยากจะฟังท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะดร.วิลาสินีค่ะว่าบางครั้งน้องๆทางบ้านนะคะก็ขาดความมั่นใจในการยืนในการเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวเกาก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกมีนิสิตที่มีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: มีค่ะ
2: แม้แต่น้องๆทางบ้าน
3: แม้แต่การพูดเนี่ยอย่างเช่นเขาพูดคำว่าแล้วก็เนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะช่วยจดแล้วก็ของเพื่อนด้วยนะก็สำหรับ
0: เป็นทำ
3: ให้เขาให้เขาไม่ใช้คำซ้ำแล้วเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ฝึกทุกวีคนะคะแล้ววันที่คือ before and after เนี่ยไม่เหมือนกันเลยวันเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะจดแล้วเขาก็จะเราสอนให้เขาว่าเราไม่เราจะคิดอยู่แล้วแหละแต่เราแค่ไม่หลุดออกมาแค่นั้นเองก็คือใช้แบบหยุดไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อแต่ว่าไม่ต้องหลุดคำว่าแล้วก็บ่อยๆประมาณนั้นเหมือนกับว่าณเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราต้องมีสตินะเราต้องมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะอย่างที่ท่านอาจารย์สิริพรบอกอะค่ะฝึกทุกวีคทุกวีคทุกวีคเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยคืออัตโนมัติเลยค่ะธรรมชาติเลยค่ะแล้วอย่างเช่นในวิชาอื่นเช่นวิชาสตาร์ทอัพนี่คือต้องมีพิชชิ่งทุกวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขามีการโอกาสได้พิชแบบกับบุคลากรข้างนอกเข้ามาฟังนะก็คือไม่เหมือนกับวันแรกที่เขาทำเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะบอกในจุดบกพร่องแล้วก็

0: บอกในจุดที่พัฒนาขึ้นเขาก็จะเอากลับไปแล้วก็ถามเหมือนกับตรงในคลาสอ่ะเป็นสนามฝึกซ้อมอะค่ะประมาณนั้นอ
1: าตมาได้ไอเดียอย่างหนึ่งอาจารย์วันนี้ฟังท่านรองพูดฟังอาจารย์พูดแล้วอาตมามีไอเดียอย่างหนึ่งว่าเร็วๆนี้อาตมาจะมีอาจจะเป็นที่นี่หรือที่อื่นก็แล้วแต่จะทำเป็นสถาบันฝึกการพูด
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าอาตมาได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับมหาลัยตรงนี้แล้วอาตมาเห็นถึงศักยภาพของหลายๆอาจารย์หลายๆท่านมีพลังแห่งการพูดแล้วถ้าเกิดอาตมาสามารถทำเป็นสถาบันการพูดได้อาตมาว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเหมือนท่านรองศิริพรบอกว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากฝึกนอกจากฝึกอะไรก็บางคนฝึกที่ไหนล่ะ
0: ไม่มีสนาม
1: ไม่มีสนามอาตมาก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่อาตมาเห็นว่ามันควรจะมีก็คือสถาบันฝึกการพูดเดี๋ยวยังไงเราจะมีคุยกันนอกรอบอีกทีนึงเขาเผื่อน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่พอได้ฟังอาจารย์ศิริพรบอกว่าต้องฝึกแล้วจะให้ไปฝึกที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีสถาบันของเรา
2: เมื่อสักครู่นะคะเชื่อมโยงกับที่ท่านอาจารย์ดร.วิลาสีได้กล่าวไว้ว่าเราต้องมีสติค่ะอยากจะเรียนสอบถามท่านพระครูดร.ค่ะว่าทำอย่างไรคะให้เรามีสติในการที่เราจะบรรยายหรือว่าทำอย่างไรให้มีสติในการนำเสนองานนั่นเองค่ะ
1: เหมือนเดิมย้อนกลับมาที่เดิม
2: ที่ฝึกใช่ไหมคะ
1: ก็คือต้องฝึกอย่างเดียวฝึกพูดฝึกทำฝึกให้คล่องน้องๆที่ดูรายการอยู่นิดนึงทำอะไรก็แล้วแต่37วันติดต่อกันมันจะเป็นนิสัยเมื่อสักครู่ท่านลองศิริพรบอกว่าต้องฝึกใช่ไหมลองฝึกสิ่งนั้น37วันติดต่อกันนอกจากเก่งแล้วยังเป็นนิสัยยาวไปเลยยกตัวอย่างอยากอ่านหนังสือให้เก่งก็ต้องอ่านทุกวันติดต่อกัน37วันในเวลานั้นต้องอ่านนอกจากสิ่งที่เราได้อ่านได้มีความรู้แล้วมันยังเป็นนิสัยด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเลข37เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็น37แต่ว่าตรงนี้คือต่อยอดของอาจารย์ศิริพรก็คือสิ่งที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกไปเลย37วันสิ่งเดียวในเวลาเดียวมันจะเก่งอัตโนมัติเลยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเรื่องของสติ37วันฝึกแค่37วันเห็นผลแน่นอน
2: ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะในช่วงแรกนะคะเราได้รับทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะมหาบัณฑิตในวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีการเรียนการสอนนะคะรวมไปถึงการศึกษาดูงานทางด้านใดบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะนอกจากหลักสูตรแล้วนะคะเรายังได้ทราบค่ะว่าในการฝึกทักษะต่างๆนะคะเราสามารถมีวิธีในการทำอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อช่วงแรกนะคะเราทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรบ้างนะคะและในส่วนของพี่เอิงนะคะก็มีความคิดว่ารายวิชาที่น่าสนใจมากๆก็คือรายวิชาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพค่ะเรามารับฟังกันนะคะว่ารายวิชานี้คือรายวิชาอะไรนะคะและถ้าเกิดว่าเราศึกษาหรือว่าเราเรียนไปแล้วค่ะเราจะสามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะขอเรียนเชิญนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริพรแพรศรีค่ะท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะรบกวนแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยค่ะว่ารายวิชาในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะสนใจเกี่ยวกับรายวิชาสตาร์ทอัพนะคะว่าชื่อเต็มๆคือรายวิชาอะไรค่ะ
0: ค่ะก็มาสักครู่นี้เนาะก็ได้คุยกันถึงเรื่องHR management นะคะแล้วก็ leadership ซึ่งก็เป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญก็คือ entrepreneurship and startup business นะคะทีนี้ entrepreneurship เนี่ยมันก็คือผู้ประกอบการที่อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็น startup business startup business มันคืออะไรมันคือจริงๆแล้วมันก็คือธุรกิจนี่แหละค่ะแต่มันเป็นโมเดลใหม่ที่สามารถที่จะทำซ้ำได้ขยายตัวได้รวดเร็วส่วนมากแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยให้มันขยายได้รวดเร็วถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเราทำเปิดร้านซักผ้าเนาะร้านซักผ้าเราเปิดร้านซักผ้าร้านนึงเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์หาสถานที่ลงทุนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเราเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยไงก็มีแอปพลิเคชันละหนึ่งอย่างซึ่งเราเนี่ยมีเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะไปอะไรอะสามารถที่จะขยายตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของพื้นที่ไม่ต้องไปเช่าที่เหมือนที่เราเปิดร้านซักรีดสมัยก่อน

0: เนี้ยเราก็ต้องจ้างคนเราก็ต้องมีเช่าที่ถูกไหมคะซึ่งมันจะลงทุนสูงแต่ตัวที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโมเดลที่พอเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันสามารถขยายตัวได้รวดเร็วที่เราเห็นกันชัดเจนเลยก็อย่าง Uber นะคะแท็กซี่สมัยก่อนที่เราใช้แท็กซี่กันอะเราก็มีความลำบากมากเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยจะต้องการขับแท็กซี่สักคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อแท็กซี่เราก็ต้องซื้อใบอนุญาตด้วยนะคะแต่มันเป็นเพนพอยท์ที่คนมันรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายนะก็คนมีคนเขียนแอปพลิเคชันที่เป็นอูเบอร์มานะคะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนก่อนที่จะเป็นแก๊ปปัจจุบันนี้ก็มี Uber เข้ามาแล้ว Uber เนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะแล้วก็ได้ขยายไปประเทศต่างๆแล้วก็มาที่ประเทศไทยแต่ก็มาเจอว่ามาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็คือมีเรื่องของระบบแท็กซี่เก่าอยู่นะคะก็สรุปว่าก็เข้ามาทำไม่ได้แต่นี้แก๊ปก็เลยไปเรียนโมเดลนี้มาเป็นประเทศไทยก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะใช้คำจำกัดความจริงๆก็คือเป็นโมเดลธุรกิจที่มันขยายได้ทำซ้ำๆได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง
1: เหมือนกับ
0: คร่าวๆ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเหมือนกับปัจจุบันที่น้องๆรู้จักแกร็บไลน์แมนอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
0: นี่คือก็สตาร์ทอัพตอนแรกเลยเริ่มต้นเค้าก็สตาร์ทอัพเค้าก็คือเป็นโมเดลเล็กๆ
1: สตาร์ทอัพคืออะไรอ๋อคืออันนี้นี่เองเราก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี
0: ้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนึงเช่นแต่สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเกิดมาจากอยู่ดีมันไม่ค่อยเกิดหรอกมันจะเกิดมาจากเพนพอยต์ก่อน
1: เพนพอยต์คืออะไรอะคะ
0: เพนพอยต์คือความที่ไม่สบายความที่หงุดหงิดไม่สบายใจไม่สะดวกสบายประมาณนั้นนะคะอย่าง Uber เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาได้จากคนที่เขาใช้บริการแท็กซี่ปกติธรรมดาแล้วมันไม่เป็นเบสไม่ได้ดั่งใจ
1: แปลว่าเคยเรียก
0: เรียกยาก
1: แล้วก็ไม่ยอมไปรอนาน
0: แต่ว่าเนี้ยใช้มีแอปพลิเคชันแล้วก็เรียกแล้วก็สามารถรู้ราคาแล้วก็สามารถรู้ว่ามีรถอยู่กี่คันอยู่แถวนี้ประมาณนี
1: ้นั่นหมายความว่าในสมัยก่อนนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าเพนพอยต์เกิดปัญหาคือว่า1ระบบรถแล้วค่ะรถรับเราแต่รถไม่ไปถึงที่บ้างหรือว่าราคาอาจจะไม่ปกติอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: หรือแล้วก็เรียกแล้วก็ไม่มาด้วย
1: เรียกแล้วก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่า
0: หรือว่าเรียกแล้วก็ไม่ไปด้วย
1: เรียกแล้วไม่ไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะเรามีเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในส่วนของ Uber หรือว่า Grab 1เราสามารถที่จะตัดปัญหาเราสามารถที่จะจองล่วงหน้าได้ทราบราคาได้ทราบรถได้ทราบทะเบียนได้รวมไปถึงทราบคนขับได้
0: ใช่ก็คือเซฟตี้ก็เข้ามาแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งทุกคนก็น่าจะมองภาพออกแล้วแต่ทีนี้เรากลับมาเรื่องของการเรียนการสอนของเราเนาะเราจะทำยังไงให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยมี mindset เป็น entrepreneurship เนาะคะก็คือเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีความสามารถในการที่จะไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงของการเรียนการสอนของเราเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะให้คิดไอเดียทุกวีคนะคะเป็นไอเดียแบบขยะก็ได้เพราะว่าเราไปเรียนแบบมาจาก Harvard เนาะเขาเนี่ยให้ในคลาสของเขาเนี่ยโยนไอเดียมาทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเนี่ยคนละ20ไอเดียแต่เด็กบอกว่าเยอะไปขอ10แล้วกันแรกๆก็10พอต่อไปก็ขอ5เพราะว่าเด็กมีความรู้สึกว่าโดนบังคับมันโดนบังคับให้คิดไอเดียก็จะคิดไม่ออกแต่ระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะแกล้งโยนไอเดียคิดว่ายังไงถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็เป็นแกล้งโยนเพราะว่าเวลาเราสั่งให้เขาคิดเนี่ยเขาจะไม่กล้าคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็คือทุกวีคเด็กจะต้องโยนไอเดียละประมาณคนละประมาณ5ไอเดียไอเดียนี่หมายถึงว่าเพนพอยต์นะคะเพนพอยต์ว่าเนี่ยวันเนี้ยต้องมานั่ง BTS มาแล้วเนี่ยเกิดอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจไม่มีความไม่สบายใจมั่งประมาณนั้นแล้วในคนที่นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะหยิบไอเดียพวกนี้ไปต่อยอดทำธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีไอเดียที่มันเยอะแยะมากมายเลยบางทีก็ไปโดนกับเพนพอยต์ตัวเองก็จะต่อยอดไปอย่างเช่นบางคนเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยอาหารนี่ในคลาสของจริงนะคะอาหารที่ไปซื้อมาให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมันไม่มีคุณภาพค่ะเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารสุขภาพสำหรับสุนัขอย่างเงี้ยประมาณนั้น
2: ต้องเกิดจากปัญหาก่อน
0: ใช่ปัญหาก่อน
2: เท่าที่ฟังอาจารย์วิราชินีพูดก็คือมันน่าจะมาจากเกิดปัญหาก่อนเราค่อยนำมาแก้ปัญหาก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธ

0: การเรื่องนี
1: ้
0: ก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยย้อนกลับไปเลยจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราม
2: ีมาตั้งนานแล้ว
0: มันมีมาตั้งนานแล้วอาตมาฟังอาจารย์มิลาสินีพูดทำให้อาตมานึกถึงพระสงฆ์รูปแรกที่มีปัญหาที่ทำต้องให้บัญญัติศีลของพระพระเราถือศีล227ข้อนะท่านลองย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์วิรัชนีพูดถึงว่ามันเกิดจากปัญหาแล้วก็เอาปัญหามาแก้นั่นก็คือพระสุทินพระสุทินเนี่ยเดิมทีท่านมีครอบครัวแล้วก็มาบวชเสร็จปั๊บพระสุทินก็ได้เหมือนกับพ่อแม่ของพระสุทินน่ะบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีหลานเลยแล้วทำไมคุณไปบวชล่ะแล้วก็ไปบอกพระสุทินว่าคุณกลับมาก่อนคุณทำให้ฉันมีหลานก่อนแล้วคุณเข้าไปบวชฉันอยากอุ้มหลานปรากฏว่าพระสุทินก็ไม่รู้ก็อ่ะก็เพื่อแม่ก็กลับไปบ้านไปทำกิจทุกอย่างให้จบเพื่อที่ว่าแม่จะได้อุ้มหลานเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าพระสงฆ์เราเนี่ยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยพระเราทำไม่ได้นะก็กลายเป็นศีลข้อที่หนึ่งขึ้นมานั่นก็คือพระรูปแรกคือพระสุทินฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของอาจารย์วิลาสินีได้พูดถึงก็คือปัญหาคือความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเอาปัญหาม
2: าแก
0: ้มาแก้
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นอาตมามองว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่พระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วแล้วเราก็เอาโมเดลของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเอาปัญหามาแก้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู
2: ่แต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะสอนให้เด็กมองโอกาสมองโอกาสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจริงๆปัญหาเนี่ยมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ที่เราไม่สนใจมันเรามองผ่านไปเพราะว่ามันยังไม่โดนใจเราหรือเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าตรงไหนที่มันโดนใจของใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็จะไปต่อยอดได้ค่ะซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์มากคือเราไม่สามารถรู้มาก่อนล่วงหน้าได้ว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันเป็นการทดสอบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเรียนแบบแอคทีฟเรียนแบบคิดตามเราเพราะนั้นเนี่ยมันจะสนุกค่ะในวิชานะคะจะมีการเรียนการสอนแบบไม่ใช่นั่งฟังทฤษฎีแล้วก็เลคเชอร์ประมาณนั้น
0: อาจารย์มาเห็นภาพอีกข้อหนึ่งท่านลองเมื่อกี้พออาจารย์พูดไปนี่เห็นภาพอีกหนึ่งแวบขึ้นมาคือเรื่องของโควิด19หลายคนอยู่กับบ้านปรากฏว่าเฮ้ยทำยังไงดีอาหารไม่มาทุกคนก็กลายเป็นเรื่องของ
2: มีแอปพลิเคชัน
0: ขึ้นมาทำให้ทุกคนยกหูโทรศัพท์อาหารถึงหน้าบ้านเลยอันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงเรื่องของอาจารย์วิลาสินีพูดมันก็น่าจะมาจากเรื่องเดียวกัน
2: ใช่ค่ะใช
3: ่ซึ่งหลังโควิดเนี่ยจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพหรือมีนวัตกรรมมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่เยอะแยะมากมายนะคะต่อยอดเป็นธุรกิจได
0: ้ก็ถือว่าน้องๆที่ฟังวันนี้เขาก็จะต้องเอามองใกล้ตัวที่สุดก่อน
1: น
0: ้องๆก็คือมีปัญหาอะไรเราเอาปัญหามาต่อยอดธุรกิจยังไง
2: ใช่เราจะไม่เอาไกลตัวเราจะเอาตัวเขาแหละที่ระหว่างที่เขายังไม่มาเจอเราเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเขาไปอะไรมั่งที่มันเป็นเพนพอยท์ทีนี้พอเราฟังแล้วมันถ้าเกิดว่าเรารู้จักอันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันการดิสคัสกันมากกว่าง
0: ั้นอาจารย์อาตมาถามนิดนึงอันนี้ถามแทนน้องๆหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่ที่ดูรายการของเราอยู่กำลังทำธุรกิจท่องเที่ยวกับโรงแรมอยู่เรื่องของต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้หลายคนจองห้องก็ดีจองที่เที่ยวที่พักอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าทุกคนมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีผ่านขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อน
2: สมัยก่อน
0: มันจะง่ายมากเพราะฉะนั้น
2: ถาม
0: แทนผู้ประกอบการกันแล้วกันว่าเฮ้ยสมมติว่าฉันมีรีสอร์ทอยู่จะทำอย่างไรให้คนมาพักเยอะๆมาพักให้เต็มอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ตามอาจารย์ทั้งสองท่านในฐานะที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็แล้วกันเชื่อว่าศิษย์หลายๆคนในอนาคตที่จะมาเรียนอยู่ตรงนี้อยากจะฟังว่าเอ๊ะฉันกำลังทำธุรกิจอยู่หรือเรื่องไม่เกี่ยวกับโรงแรมไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทก็ตามว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกลองอาจารย์ลองพูดนิดนึงเพราะว่าจะมากำลังต่อยอดถึงว่าสิ่งที่อาตมามองอยู่เนี่ยบางทีอาจารย์พูดแล้วมันจะถึงตัวอาตมาได้ก็คือจะต่อยอดยังไง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะก็อยากจะถือว่าเล่าสู่กันฟังละกันนะคะแล้วก็ในสถานะที่วิทยาลัยการจัดการเราสอนเรื่องของท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการก็อยากจะบอกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เอาตัวเองให้เป็นที่

0: ที่รู้จักนะคะเดี๋ยวนี้มีสื่อออนไลน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะคะตรงนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการรับรู้ของลูกค้าเราถ่ายรูปรีสอร์ทเราสวยๆหรือว่ามีคูปองลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาพักกับเราใช่หาเรื่องของโปรโมชั่นสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การที่เรามีใจในการรักบริการถ้าเขามาแล้วเนี่ยเราต้องสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับนะคะความสะอาดต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะเชิญอาจารย์วิลาสินีค
1: ่ะขอยกตัวอย่างโฮสเทลที่หนึ่งนะคะชื่อหลับดี
2: หลับดี
1: หลับดีเป็นโฮสเทลที่หนึ่งนะคะเขาใช้วิธีเขาใช้วิธีทำแคมเปญต่างชาตินะคะเขาทำแคมเปญว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพูดคำว่าอะไรนะเช้ากินผัดฟักเย็นกินผักผัดเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดได้ชัดมากเลยนอนฟรีประมาณนั้นนอนฟรีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปฝึกพูดกันเพื่อจะมาได้มานอนฟรีก็คือมาถึงแล้วก็มาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดพูดชัดนะคะเขาก็ให้นอนฟรีประมาณนั้นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ไม่ใช่เป็นแบบใหม่ไม่ใช่คำนี้อย่างเดียวนะมีอะไรแตกปืนบกตึกอะไรเงี้ยเขาก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: ใหญ่
1: ใหญ่ใหญ่ย้อยประมาณนั้นก็สนุกสนาน
2: ยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งโอ้โห occupancy เขา100%เลยนะมีผลตอบกลับมาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าโฮสเทลเนาะก็มารู้จักเพราะว่าก็อย่างที่ต้องใช้สื่อเนาะTikTok หรือว่าสื่ออะไรที่ก็ต้องแต่ว่าลูกค้าปลายทางเราต้องการอะไรสมมติว่าเราต้องการลูกค้าจีนเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะสมมติเราเล่น TikTok ไทยกับ TikTok จีนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเอาลูกค้าจีนแล้วเราไปเล่น TikTok ไทยเขาไม่เห็นเราอย่างที่อาจารย์สิริพรบอกว่าก็ต้องทำให้เขาเห็นลูกค้าเราเป็นใครแต่บางทีเนี่ยสื่อมันมีเยอะถ้าเราลงหมดเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเราเป็นใครเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีมันก็เวสไปเพราะนั้นใช่เราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นใครแล้วเราก็จะได้หาสื่อให้มันตรงตรงนั้นเพราะว่ามันลูกค้าเราไม่มีทางว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราถ้าเกิดมาเรียนแล้วถามว่าลูกค้าคือใครแล้วบอกว่าอ๋อทุกคนก็เป็นลูกค้าได้อันนั้นอะสอบตกแต่วันแรกเลยค่ะเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมคะเราจะต้องคือของเราเนี่ยก็จะทำให้จากเขาเรียกเพอร์ซนาเนาะก็คือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเพอร์ซนาของเราเนี่ยคือเราต้องสมมุติเลยว่าลูกค้าเรามี5คนชื่อเก๋ชื่อเอิงชื่อจิ๊กแจ๊กอะไรก็ว่าไปแล้วคนนั้นน่ะมีเพอร์ซนาลิตี้ยังไงแล้วคนนั้นเนี่ยมีนอกจากเพอร์ซนาลิตี้แล้วเขาชอบอะไรต่างๆเพราะเราจะได้หาสิ่งที่เขาเนี่ยโดนเขาอะเหมือนลูกค้าคนนั้นน่ะสมัยก่อนจะเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปเดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปละจะเป็นเพอร์ซนาละประมาณนี้ค่ะ
4: เหมือนกับหลักที่เราเรียนกันนะคะก็คือ 7P product price place promotion นะคะอย่างที่ท่านรองนะคะหรือว่าท่านอาจารย์วิลาสินีได้กล่าวไปอ่ะนะคะรวมไปถึงปัจจุบันนี้ค่ะว่าง่ายๆก็เป็นไวรัลนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก็คือโรงแรมเนี้ยค่ะอะไรคะชื่อหลับดีเป็นโรงแรมที่อาจจะชื่อแบบหลับดียังไงหรอนะคะมีอยู่ช่วงนึงค่ะโรงแรมเนี้ยค่ะขออนุญาตสนับสนุนความคิดว่าใครจะไปเชื่อคะว่าแค่คำพูดประโยคสั้นๆกลับทำให้ยอดจองค่ะเต็ม 100% ใช่ค่ะ
1: ขอเสริมนิดนึงนะคะจับกระแสด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรีสอร์ทอย่างนั้นก็จะให้หมอนทองโรงเรียนหมอนทองวิทยามาพักฟรีประมาณนั้นก็อาจจะเป็นได้นะจับกระแส
4: เป็นเทรน
1: ค่ะมาพักฟรี
4: ก็ถ้าเกิดว่าพูดเชื่อหมอนทองนะคะพูดง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะพอเราจับเทรนหมอนทองเนี่ยเกิดจากรถขนฝันนะคะเป็นรถสองแถวที่โค้ชหรืออาจารย์สกลนะคะได้ขับเชื่อไหมคะพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเป็นไวรัลคืออะไรอีทูสุค่ะบอกว่าจะให้รถค่ะ
1: เพราะอาจารย์ทราบข่าวนี้ไหมคะฟังอยู
4: ่นะคะพออีทูสุจะให้รถเสร็จปุ๊บน้องๆรองเท้าไม่มีค่ะพาน้องๆ นั่งตุกๆนะคะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแดดเข้าเลยค่ะอาดิดาสเข้าเป็นสปอนเซอร์รองเท้าคนละ1คู่ค่ะ
1: ตอนนี้รางวัล
4: อันนี้คือเป็นรางวัลเป็นเทรนก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะบางครั้งเนี่ยน้องๆก็แซวกันใน TikTok ค่ะ น้องๆเป็น LGBT ฉันไม่ใช่หมอนทองฉันเป็นชนีน้องๆก็แซวกันนะคะเป็นเทรนนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าปัจจุบันตามเทรนที่ทุกท่านต้องการทุกท่านสนใจนะคะโฮสเทลน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่าโฮสเทลคืออะไรรบกวนอาจารย์ขยายความได้ไหมคะว่าโฮสเทลคืออะไรคะ
1: โฮสเทลก็คือโรงแรมราคาไม่แพงค่ะจะบอกว่าราคาประหยัดได้ไหม ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะพักโรงแรมเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนาะถือว่าโรงแรมได้ราคาแพงเนาะจะไม่มีแบบบัดเจ็ตโฮเทลจะไม่มีแบบโฮสเทลนะคะเดี๋ยวนี้จะมีตกคำใหม่แล้วนะโฮสเทลคือโฮสเทลเนี่ยก็จะเป็นออริจินัลเลยนะคะก็คือการที่เป็นห้องพักแล้วก็จะมีเตียงเป็นชั้นๆอยู่รวมกันนะคะแล้วมันก็จะเกิดเพนพอยต์อีกแหละว่ามันก็จะไม่คลีนเนสเนาะไม่เซฟตี้เนาะก็เลยเกิดเป็นโฮสเทลขึ้นมาโฮสเทลก็คือการที่เป็นโฮสเทลแบบลักชัวรี่ก็คือจะมีความเซฟตี้มีล็อบบี้แต่ก็ยังเป็นห้องพักที่เป็นในห้องจะแบ่งออกเป็นชั้นชั้นเป็นเหมือนเขาเรียกเตียงเป็นชั้นเตียง2ชั้น3ชั้นอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เขาก็มีธุรกิจใหม่ขึ้นมาเป็นโฮสเทลค่ะก็จะเป็นสะอาดปลอดภัยราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิ
4: มเมื่อสักครู่นะคะท่านพระคุณดร.ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะคะทีนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะพอดีได้มีโอกาสไปที่สนามกีฬานิมิตบุตรค่ะพอดีติ้งแว็บค่ะเห็นค่ะระหว่างทางเดินมีห้องอาบน้ำค่ะมีห้องอาบน้ำเป็นการใช้ชั่วคราว50บาทค่ะ
1: ที่ไหน
4: คะนิมิตบุตรค่ะสนามกีฬานิมิตบุตรข้างๆกับมาบุญครองนะคะนั่นแปลว่าสนามกีฬา
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพ
4: เป็นสตาร์ทอัพไหมคะ
1: เป็นสตาร์ทอัพ
4: อ๋อเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะพอดีรถติดใช่ไหมคะก็เลยเอารถไปจอดในสนามกีฬาค่ะปรากฏว่าเดินไปค่ะก็เห็นอาบน้ำค่ะ
1: เพนพอยต์คืออะไรคะ
4: ประเด็นคือนักกีฬาเล่นกีฬาค่ะแล
1: ้
4: วรู้สึกว่าม
1: ันมีเพนพอยต์ของมัน
4: รู้สึกว่าหนึ่งค่ะเรามีกลิ่นที่ตัวในการมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรอาจจะเดินทางโดยรถเมล์รถสาธารณะก็เลยโอ้โหอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพ
1: ค่ะ
4: ที่เป็นอาบน้ำชั่วคราวค่ะ50บาทค่ะมีแค่ตัวกับกระเป๋าตังค์ไปเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะออกมาแล้วมีกลิ่นหอมได้เลยมียาสระผมมีสบู่ให้อันนี้คือสตาร์ทอัพใช่ไหมคะ
1: สตาร์ทอัพค่ะเนื่องจากว่าเขาจริงๆแล้วเขาไม่ต้องลงทุนพื้นที่เนาะเขาเอาแค่ตู้อาบน้ำไปตั้งแล้วตู้นี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่เกิดสมมุติไม่มีเหตุไม่มีอีเวนต์อะไรเนี่ยเขาก็ตู้นั้นถ้าไม่มีลูกค้าก็ใช่ไหมเขาก็มูฟไปที่อื่นที่มีอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพค่ะ
2: ธุรกิจใหม
1: ่
4: ธุรกิจใหม่เกิดจากปัญหาคือเป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่สบายตัวก็เลยมีห้องอาบน้ำ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะเขาเรียกมองเห็นโอกาสทางธุรกิจถ้าใครมองเห็นก่อนก็รวยก่อน
4: เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนึงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่หัวแถวนะคะ
1: เราก็
4: จะสามารถที่จะ
1: ถูก
4: ชนะได
1: ้แต่จะต้องบอกเลยว่าจริงๆธุรกิจใหม่อะค่ะมันเกิดง่ายมันก็ล้มง่ายเนาะเพราะว่าจากสถิติเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นสมมุติว่า 100% นะคะก็จะประสบความสำเร็จแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแอปพลิเคชันที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเอ๊ะทำไมหายไปบางทีเรายังไม่รู้จักเลยก็หายไปละเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีบริบทหลายอย่างที่มันไม่สามารถต่อไปต่อได้ที่สำคัญก็เรื่องเงินทุนแล้วก็เรื่องเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเพราะว่าปกติสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการไม่มีทุนก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้อย่างแฟลชเนี่ยเขาไปต่อได้เพราะเขาบังเอิญเขาไปเจอพระเอกนักลงทุนมาเห็นความน่าจะโตเร็วก็เลยกลายมาเขาก็เลยไปต่อได้
4: แฟลชที่เราส่งกันทุกวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะ
4: แปลว่าอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพเหมือนกัน
1: ค่ะ
4: มันใกล้ตัวเรามากเลยนะคะท่านประคุณดร.ใกล้ๆตัวน้องๆมากเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแฟลตก็ดีนะคะหรือว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็ดีนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์นะคะแนะนำน้องๆค่ะว่าถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับที่จะเรียนสตาร์ทอัพนะคะหรือว่ามีแนวทางอย่างไรว่าให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จในการที่เราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะมีเทคนิคหรือว่าทริคอะไรเล็กๆน้อยๆฝากน้องๆไหมคะ
1: กล้าทำแล้วก็กล้าล้มค่ะล้มหมายถึงว่าล้มหมายถึงว่าคือกล้าที่จะทำเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วเราก็ไม่ทำสักทีเราก็ไม่รู้ว่าเราการเจ๊งเป็นยังไงการที่เราเขาบอกว่าล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วอาจจะเป็นคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพก็คือไม่ต้องสนใจทำไปเถอะเจ็บตัวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นใหม่นะคะ
4: พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากล้าทำนะคะ เขาเรียกว่าไงกล้าล้มแล้วก็กล้าลุ
1: ก
4: ถูกไหมคะ
1: ลุกเร็วๆนะ
4: ลุกหรือว่าลุกดีคะ
1: ทั้ง
4: ลุกแล้วก็ลุกเลยนะคะกล้าทำนะคะกล้าล้มนะคะแล้วก็กล้าลุกแล้วก็ลุกนะคะทั้งรอลิงแล้วก็รอเรือนะคะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะท่านพระครูอยากจะมีอะไรที่จะบอกน้องๆไหมคะว่าในการที่น้องๆค่ะอยากที่จะสนใจนะคะที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะทำอย่างไรดีคะให้น้องๆเนี่ยมีสติในการที่จะกล้าล้มแล้วก็กล้าลุกค่ะ
2: ก็ในช่วงท้ายนี้ถือว่าพวกเรามาถึงตรงนี้แล้วในฐานะที่ผู้มีศักยภาพทั้งหลายอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองสิริพรก็ดีหรือว่าท่านอาจารย์วิลาสนีก็ดีพูดมาทั้งหมดเนี่ยมั่นใจว่าน้องๆหลายท่านน่าจะไปต่อยอดกับสิ่งที่เราใกล้ตัวยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเอาปัญหาของเราที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันก็จะสมกับเป็นรายการว่าอยู่เป็นเห็นสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาสิ่งที่เรามีปัญหาคือความทุกข์เราต้องการออกจากความทุกข์แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขเท่าที่ฟังของอาจารย์วิลาสินีพูดกับของท่านรองสิริพรพูดนั้นมันหนีคำว่า
3: อยู่เป็น
2: เห็นสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอรายการของเราก็ขอให้เป็นคนที่มีความสุขต้องอยู่เป็นด้วยแล้วถึงจะเห็นความสุขนะ
4: ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอต้องขอกราบลานะคะท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวิบูลย์ธรรมทัศน์นะคะท่านรองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะด็อกเตอร์สิริพรแพรศรีนะคะท่านรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์วิไลศรีนีเขมปัญญานะคะท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะและดิฉันอาจารย์ด็อกเตอร์ณัฐรินทร์ปริวงศ์บุญธรต้องขออำลาในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนในหัวข้อโภชนาศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำของกระบือก่อนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนขอนักศึกษาลองพิจารณาคำถามง่ายๆนะคะว่าเหตุใดกระบือที่กินอาหารในปริมาณใกล้เคียงกันจึงมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่แตกต่างกันคำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารความสมดุลของอาหารวิธีการจัดการและความเหมาะสมของอาหารกับความต้องการของกระบือแต่ละตัวในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือไม่ได้มุ่งเน้นไปเพียงเพื่อให้สัตว์อิ่มหรือมีชีวิตรอดเท่านั้นนะคะแต่ต้องสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านโภชนาศาสตร์ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการวิเคราะห์คุณภาพอาหารระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจติดกรรมการจัดการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ค่ะกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อกับภาคเกษตรของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะคะในอดีตกระบือถูกใช้เป็นแรงงานในระบบเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมและการอนุรักษ์พันธุกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้เกษตรกรการพัฒนาประสิทธิภาพของการเลี้ยงกระบือจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและสภาพภูมิอากาศมีความผันผวนนะคะหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงกระบือมากที่สุดคือการจัดการด้านโภชนาการเนื่องจากอาหารเป็นต้นทุนหลักของการผลิตคิดเป็นประมาณ 60-70% ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดหากกระบือได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นได้รับสารอาหารน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์สุขภาพผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มค่ะกระบือเป็นสัตว์เกี้ยวเอื้องที่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์อาหารหยาบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ดีเช่นฟางข้าวหญ้าพื้นเมืองต้นข้าวโพดและเศษวัสดุจากอุตสาหกรรมเกษตรอย่างไรก็ตามการให้อาหารเพียงเพื่อให้กระบืออิ่มไม่เพียงพอต่อการผลิตในระบบสมัยใหม่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณค่าโภชนาการความสมดุลของสารอาหารและความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุน้ำหนักตัวและระยะการผลิตของกระบือแต่ละตัวปัจจุบันแนวคิดด้านการเลี้ยงสัตว์ให้สู่การพัฒนาเข้าสู่การจัดการแบบแม่นยำซึ่งเป็นการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญระบบนี้คือโภชนาศาสตร์แบบแม่นยำและการจัดการอาหารแบบแม่นยำที่มุ่งเน้นให้สัตว์แต่ละตัวได้รับสารอาหารตรงตามความต้องการที่แท้จริงโดยอาศัยข้อมูลด้านน้ำหนักตัวอายุพันธุกรรมสุขภาพระยะการผลิตคุณภาพอาหารและสภาพแวดล้อมรวมกับเทคโนโลยีเช่นการระบุตัวตนการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเครื่องให้อาหารอาชีพระบบเซ็นเซอร์ตรวจพฤติกรรมและปัญญาประดิษฐ์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการอาหารใช้สารอาหารลดการสูญเสียอาหารลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการลดการขาดไนโตรเจนฟอสฟอรัส

๊าซและการปล่อยก๊าซเรือนมีเทนจากกระบวนการหมักในกระเพาะลูเมนค่ะสำหรับประเทศไทยแม้ว่าฟาร์มกระบือจำนวนมากยังเป็นฟาร์มรายย่อยแต่การประยุกต์ใช้แนวคิดไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเสมอไปการชั่งน้ำหนักสัตว์เป็นประจำการประเมินคะแนนความสมบูรณ์พันธุ์ของร่างกายการวิเคราะห์คุณภาพอาหารหยาบและการจัดกลุ่มกระบือตามช่วงผลิตและการบันทึกในส่วนของข้อมูลระบบการผลิตก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการอาหารแบบแม่นยำที่สามารถดำเนินการได้จริงในระดับฟาร์มดังนั้นการศึกษารายวิชาโภชนาศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำของกระบือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับนักศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์นักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพราะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านโภชนาศาสตร์สรีรวิทยาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อยกระดับผลผลิตกระบือไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในระดับสากลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะการเลี้ยงกระบือในอดีตอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรเป็นหลักแต่การผลิตกระบือในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทางด้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมกันนะคะเพื่อให้การจัดการอาหารมีความแม่นยำมากขึ้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มการเรียนในส่วนของโภชนาศาสตร์และการจัดการอาหารแบบแม่นยำจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการผลิตกระบือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันได้ในอนาคตค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะในหัวข้อแรกนะคะเรื่องความสำคัญของโภชนาศาสตร์กระบือกระบือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบการเกษตรของประเทศไทยเป็นเวลานานทั้งในด้านการใช้แรงงานการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมและการอนุรักษ์พันธุกรรมของสัตว์พื้นเมืองปัจจุบันแม้ว่าบทบาททางด้านแรงงานจะลดลงแต่กระบือกลับมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในฐานะสัตว์ที่มีความสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเช่นเนื้อกระบือนมกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงกระบือได้แก่พันธุกรรมสุขภาพการจัดการโรงเรือนการจัดการระบบสืบพันธุ์และโภชนาศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงโดยทั่วไปค่าอาหารคิดเป็นประมาณ 60-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดดังนั้นการจัดการในด้านโภชนาศาสตร์ที่เหมาะสมจึงจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำไรของฟาร์มได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะความหมายของโภชนาศาสตร์กระบือนะคะโภชนาศาสตร์กระบือคือศาสตร์ที่ศึกษาความต้องการสารอาหารของกระบือการย่อยการดูดซึมและการนำสารอาหารไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมและผลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การสร้างน้ำนมภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมการศึกษาด้านโภชนาศาสตร์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์การประเมินคุณภาพอาหารการคำนวณสูตรอาหารการให้อาหารตามระยะการผลิตการติดตามประสิทธิภาพของการใช้อาหารการจัดการอาหารแบบแม่นยำกล่าวโดยสรุปนะคะโภชนาศาสตร์กระบือมีเป้าหมายเพื่อให้กระบือได้รับสารอาหารเพียงพอสมดุลและเหมาะสมกับการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดในต้นทุนที่เหมาะสมค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสำคัญของโภชนาศาสตร์กระบือมีอะไรบ้างนะคะอันแรกส่งเสริมการเจริญเติบโตสารอาหารที่เพียงพอเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะต่างๆตัวอย่างเช่นลูกกระบือที่ได้รับโปรตีนเพียงพอจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากระบือขุนที่ได้รับพลังงานสมดุลจะมีอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้นการได้รับแร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนจะช่วยให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงในทางกลับกันหากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะทำให้การเจริญเติบโตชะงักน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ล่าช้าระยะเวลาการขุนยาวนานขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะความสำคัญที่2นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โภชนาการมีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์โดยตรงทั้งในเพศผู้และเพศเมียกระบือเพศเมียการได้รับสารอาหารในพลังงานต่ำกว่าความต้องการอาจจะทำให้การเป็นสัตว์ล่าช้ารอบการเป็นสัตว์ไม่สม่ำเสมออัตราการผสมติดลดลงอัตราการแทงเพิ่มมากขึ้นส่วนกระบือเพศผู้

นะคะการขาดโปรตีนพลังงานหรือแร่ธาตุบางชนิดเช่นซิงค์ซีเนียมอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำเชื้อความเข้มข้นของอสุจิการเคลื่อนไหวของอสุจิความสมบูรณ์ของตัวอสุจินะคะความสำคัญที่3นะคะการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตน้ำนมแม่กระบือได้รับสารอาหารสมดุลจะมีผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นระยะเวลาในการให้น้ำนมนานขึ้นคุณภาพน้ำนมดีขึ้นโดยเฉพาะปริมาณไขมันในช่วงให้นมความต้องการพลังงานและโปรตีนของแม่กระบือจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมากหากจัดการอาหารไม่เหมาะสมแม่กระบือจะดึงพลังงานสะสมในร่างกายมาใช้ทำให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายลดลงส่งผลเสียต่อการกลับมาเป็นสัตว์หลังคลอดค่ะความสำคัญที่4เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารอาหารหลายชนิดมีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกันเช่นโปรตีนใช้สร้างแอนติบอดีและเซลล์ภูมิคุ้มกันวิตามินอีช่วยคงสภาพเยื่อบุและการทำงานของภูมิคุ้มกันวิตามินอีและซีเนียมลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระและช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวสังกะสีเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะทำให้กระบือมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายฟื้นตัวจากโรคได้ช้าและมีประสิทธิภาพในการผลิตลดลงค่ะความสำคัญที่5นะคะลดต้นทุนการผลิตต้นทุนอาหารเป็นสัดส่วนสูงสุดของการเลี้ยงกระบือการจัดการโภชนาศาสตร์ที่ดีจะช่วยให้ลดการสูญเสียอาหารลดการให้อาหารเกินความต้องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์คุณภาพฟางก่อนนำมาใช้และการเสริมโปรตีนเฉพาะในช่วงที่จำเป็นจะช่วยลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อผลผลิตความสำคัญที่6นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการให้อาหารที่สมดุลจะช่วยในเรื่องของการขับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสส่วนเกินลดการสูญเสียอาหารสู่สิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมักในกระเพาะลูเมนเมื่อมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการสุขภาพและการผลิตนะคะโภชนาการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อทุกระบบของร่างกายถ้าโภชนาการที่ดีกระเพาะลูเมนจะทำงานมีประสิทธิภาพจุลินทรีย์สร้างโปรตีนและกรดไขมันระเหยง่ายขึ้นได้เพียงพอนะคะและสัตว์ได้รับพลังงานและโปรตีนอย่างเหมาะสมสุขภาพก็จะดีอันเจริญเติบโตดีระบบสืบพันธุ์ดีและให้ผลผลิตสูงในทางตรงข้ามโภชนาการที่ไม่เหมาะสมการย่อยและการหมักในกระเพาะลูเมนผิดปกติการใช้ประโยชน์จากสารอาหารก็จะลดลงภูมิคุ้มกันก็จะลดลงด้วยนะคะผลผลิตลดลงรวมถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจะสูงขึ้นค่ะตัวอย่างสถานการณ์นะคะเคสที่1กระบือขุนเจริญเติบโตช้าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงกระบือขุนโดยใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหลักโดยไม่มีการเสริมโปรตีนพบว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่ำกว่าที่คาดไว้หลังจากทำการวิเคราะห์อาหารพบว่าโปรตีนต่ำกว่าความต้องการของร่างกายจึงปรับสูตรอาหารโดยเสริมกากถั่วเหลืองและแร่ธาตุผลคืออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวดีขึ้นและระยะเวลาในการขุนสั้นลงนะคะข้อคิดก็คือการใช้อาหารต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มค่าหากทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลงกรณีสองค่ะแม่กระบือกลับมาเป็นสัตว์ช้าแม่กระบือหลังคลอดได้รับสารอาหารคุณภาพอาหารหยาบต่ำนะคะเพียงเดียวทำให้ส่วนของคะแนนร่างกายลดลงและกลับมาเป็นสัตว์ล่าช้าเมื่อทำการปรับอาหารโดยเพิ่มพลังงานและโปรตีนในช่วงให้นมพร้อมกับติดตามในส่วนของคะแนนร่างกายอย่างสม่ำเสมอระยะเวลาการกลับมาเป็นสัตว์ลดลงแล้วก็อัตราการผสมติดดีขึ้นนะคะสรุปในส่วนหัวข้อแรกนะคะโภชนาศาสตร์กระบือเป็นพื้นฐานสำคัญของการผลิตกระบือสมัยใหม่เพราะมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การผลิตน้ำนมสุขภาพและต้นทุนการเลี้ยงการจัดการอาหารที่เหมาะสมต้องคำนึงถึงอายุน้ำหนักตัวระยะการผลิตคุณภาพอาหารและสภาพแวดล้อมเพื่อให้กระบือได้รับสารอาหารเพียงพอและสมดุลนอกจากนี้การเป็นแนวคิดการจัดการอาหารแบบแม่นยำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนและสนับสนุนการผลิตกระบืออย่างยั่งยืนค่ะ

เรามาดูในส่วนของระบบอาหารของกระบือนะคะกระบือเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้อมที่มีวิวัฒนาการให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบเช่นหญ้าฟางข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างระบบทางเดินอาหารและจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักแตกต่างจากสัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่นสุกรหรือม้ากระบือไม่ได้อาศัยเอนไซม์ของร่างกายเพียงเดียวในระบบการย่อยอาหารแต่พึ่งพาจุลินทรีย์ในรูเมนในการย่อยเยื่อใหญ่และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปกรดไขมันระเหยง่ายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของสัตว์ระบบการย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการโภชนศาสตร์เลือกสูตรอาหารและการจัดการอาหารแบบแม่นยำโดยในส่วนของโครงสร้างระบบการย่อยอาหารนะคะของกระบือจะประกอบด้วยช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารทั้ง4ห้องลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไส้ตุ่งและทวารหนักค่ะในส่วนของช่องปากนะคะช่องปากเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อยอาหารจะประกอบด้วยริมฝีปากลิ้นฟันต่อมน้ำลายลักษณะเด่นของกระบือคือริมฝีปากกว้างลิ้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการดึงหญ้าและพืชอาหารสัตว์ฟันของกระบือจะไม่มีในส่วนของหน้าบนนะคะจะมีในส่วนของ dental pad หรือแผ่นแข็งแทนฟันล่างที่ทำหน้าที่ร่วมกับในส่วนของลิ้นในการตัดหญ้าการเคี้ยวอาหารกระบือจะเคี้ยวอาหารประมาณวันละ 8-9 ชั่วโมงต่อวันการเคี้ยวละเอียดจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของอาหารทำให้จุลินทรีย์ในรูเมนย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะส่วนของน้ำลายกระบือจะสามารถผลิตน้ำลายได้ประมาณ 50-150 ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและปริมาณที่กระบือทานเข้าไปนะคะหน้าที่ของน้ำลายจะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นอาหารช่วยกลืนอาหารนำอาหารเข้าสู่กระเพาะรูเมนรักษาสมดุลความเป็นกรดเป็นด่างของรูเมนนะคะโดยมีในส่วนของไบโคลเวเนตและฟอสเฟตเป็นสารบัฟเฟอร์ส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในรูเมนประเด็นสำคัญคือหากกระบือได้รับอาหารข้นมากเกินไปหรืออาหารหยาบน้อยเกินไปการเคี้ยวเอื้องจะลดลงการหลั่งน้ำลายก็จะลดลงส่งผลให้ pH ในกระเพาะรูเมนต่ำลงและเสี่ยงต่อภาวะกดในกระเพาะรูเมนค่ะในส่วนของกระเพาะกระบือนะคะมีทั้งหมด4กระเพาะนะคะกระเพาะแรกก็คือกระเพาะรูเมนรูเมนจะเป็นกระเพาะหมักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เป็น 70-80% ของความจุของกระเพาะทั้งหมดนะคะหน้าที่ทำงานหน้าที่ในการหมักโดยจุลินทรีย์ย่อยเยื่อใยผลิตกรดไขมันระเหยง่ายสังเคราะห์โปรตีนจุลินทรีย์แล้วก็สังเคราะห์วิตามินบีรวมและวิตามินเคบางส่วนนะคะโดยในส่วนของกระเพาะรูเมนนะคะจะมีจุลินทรีย์ที่สำคัญและแก่แบคทีเรียที่ทำหน้าที่ในการย่อยแป้งโปรตีนและเยื่อใยโปรโตซัวจะทำหน้าที่ในการควบคุมการหมักและการย่อยแป้งส่วนเชื้อราก็จะช่วยในย่อยในส่วนของเยื่อใยที่ย่อยยากนะคะกระเพาะที่2คือกระเพาะเลติคูลัมนะคะมีลักษณะผนังคล้ายรังผึ้งทำหน้าที่คัดแยกอนุภาคอาหารส่งอาหารที่ยังหยาบกับเข้าไปเคี้ยวเอื้องใหม่ช่วยดักจับสิ่งแปลกปลอมที่มีน้ำหนักเช่นลวดหรือตะปูนะคะการเคี้ยวเอื้องจะประกอบด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการสำรองอาหารขั้นตอนที่2เคี้ยวซ้ำนะคะขั้นตอนที่3หลั่งน้ำลายเพิ่มขั้นตอนที่4กลืนกลับลงกระเพาะรูเมนการเคี้ยวเอื้องจะช่วยลดขนาดของอนุภาคอาหารเพิ่มพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์สามารถเข้าไปย่อยได้ดีขึ้นค่ะกระเพาะส่วนที่3นะคะอโบมาซัมมีแผ่นเป็นลักษณะแผ่นพับจำนวนมากคล้ายในส่วนของหนังสือทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำดูดซึมและธาตุดูดซึมโวลทายแฟตตี้แอซิดบางส่วนลดขนาดอนุภาคอาหารก่อนเข้าสู่กระเพาะแท้กระเพาะสุดท้ายนะคะในส่วนของอโบมาซัมเป็นกระเพาะแท้มีหน้าที่ในเรื่องของการหลั่งกรดไฮโดรโคลิกและเอนไซม์เปปซินนะคะทำหน้าที่ในส่วนของการย่อยโปรตีนจากอาหารย่อยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ไหลจากกระเพาะรูเมนและเริ่มกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์เช่นเดียวกับสัตว์กระเพาะเดี่ยวค่ะส่วนต่อมานะคะคือในส่วนของลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะได้แก่ดูโอดีนัมเจจูนัมและอีเลียมนะคะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารต่อด้วยเอนไซม์จากตับอ่อนและลำไส้ดูดซึมกรดอะมิโนดูดซึมกรดไขมันและดูดซึมในส่วนของกลูโคสทั้งนี้ก็รวมในส่วนของการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุด้วยนะคะ
ส่วนถัดมาคือส่วนของลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำดูดซึมแร่ธาตุและหมักในส่วนของเยื่อใยส่วนที่เหลือก่อตัวเป็นมูลก่อนที่จะทำการขับถ่ายนะคะโดยความแตกต่างระหว่างระบบการย่อยอาหารของกระบือกับโคนะคะจะมีลักษณะดังนี้นะคะในส่วนของความสามารถในการย่อยเยื่อใยในกระบือจะมีความสามารถสูงกว่าในโคนะคะระยะเวลาในการหมักอาหารในส่วนของกระบือจะมีระยะเวลาในการหมักนานกว่าส่วน

ในส่วนของกระบือจะสูงกว่าในโคและในส่วนของการย่อยอาหารหยาบโดยรวมแล้วกระบือจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในส่วนของโคนะคะเหตุผลสำคัญได้แก่อัตราการผ่านของอาหารในกระเพาะลูกเมนช้ากว่าและการเคี้ยวเอื้อมมีประสิทธิภาพรวมถึงจุลินทรีย์ย่อยเยื่อใยทำงานได้ดีและในส่วนของการดูดซึมโวลูทายแอคติแอซิดมีประสิทธิภาพค่ะส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระบบการย่อยอาหารกับการจัดการโภชนศาสตร์นะคะการเข้าใจในส่วนของระบบอาหารจะช่วยให้สามารถออกแบบในเรื่องของการให้อาหารได้อย่างเหมาะสมเช่นรักษาสัดส่วนของอาหารหยาบต่ออาหารข้นได้ให้สมดุลเปลี่ยนสูตรอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้จุลินทรีย์ทำการปรับตัวจัดหาแหล่งน้ำสะอาดอย่างเพียงพอใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพอาหารหยาบก่อนจัดสูตรอาหารนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการเสริมแร่ธาตุและโปรตีนเมื่อใช้ฟางหรืออาหารหยาบคุณภาพต่ำเป็นหลักการจัดการดังกล่าวจะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงของภาวะกรดในกระเพาะลูกเมนเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยอาหารและเพิ่มผลผลิตของกระบือด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีศึกษากรณีที่1ฟาร์มกระบือขุนใช้ฟางข้าวเพียงเดียวกระบือมีอัตราการเจริญเติบโตช้าแม้การกินอาหารได้เต็มที่เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าในส่วนของฟางข้าวมีโปรตีนต่ำและย่อยได้จำกัดจึงปรับด้วยในส่วนของการเสริมสูตรกากถั่วเหลืองและธาตุพร้อมสับฟางให้มีขนาดสมดุลผลก็คือในส่วนของอัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นและกระบือมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของกรณีที่2การเปลี่ยนในส่วนของอาหารอย่างรวดเร็วฟาร์มทำการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นอาหารข้นในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้กระบือเบื่ออาหารการเคี้ยวลงและมีการเกิดอาการท้องอืดเนื่องจากจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนยังไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่งการเปลี่ยนสูตรอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใน 7-14 วันนะคะเพื่อรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนสรุปในส่วนของส่วนที่2ระยะในส่วนของการย่อยอาหารของกระบือเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างกระเพาะอาหารทั้ง4กระเพาะนะคะและรวมถึงจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนด้วยการหมักก่อให้เกิดกรดไขมันระเหยง่ายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของหลักของสัตว์นะคะความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของระบบการย่อยอาหารจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนโภชนาศาสตร์ต่อไปค่ะ

ความต้องการสารอาหารของกระบือในแต่ละระยะนะคะของการผลิตความต้องการของสารอาหารของกระบือจะไม่คงที่ตลอดชีวิตแต่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุน้ำหนักตัวพันธุ์เพศระยะการเจริญเติบโตการตั้งครรภ์การให้นมและระดับกิจกรรมดังนั้นการให้อาหารสูตรเดียวตลอดช่วงชีวิตย่อมจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสมนะคะการจัดการอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระยะจะช่วยให้กระบือมีการเจริญเติบโตที่ดีมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์สูงลดต้นทุนค่าอาหารและลดในส่วนของการสูญเสียสารอาหารสู่สิ่งแวดล้อมนะคะโดยในส่วนของสารอาหารที่กระบือมีความต้องการประกอบด้วยทั้งหมด6กลุ่มนะคะได้แก่ในส่วนของน้ำที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการลำเลียงอาหารควบคุมอุณหภูมิช่วยในเรื่องของการย่อยพลังงานใช้ในเรื่องของการดำรงชีพการเจริญเติบโตการเคลื่อนไหวและการผลิตน้ำนมโปรตีนจะทำหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อเอนไซม์ฮอร์โมนและภูมิกันและธาตุสร้างกระดูกฟันเลือดและควบคุมการทำงานของเซลล์วิตามินควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายสุดท้ายนะคะคือเยื่อใยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องและรักษาสมดุลของการหมักในกระเพาะลูกเมนค่ะปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารนะคะความต้องการสารอาหารของกระบือได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยได้แก่ปัจจัยแรกก็คืออายุนะคะผลต่อความต้องการสารอาหารลูกกระบือมีความต้องการโปรตีนและพลังงานสูงกว่าต่อหน่วยน้ำหนักตัวนะคะในส่วนของน้ำหนักตัวผลความต้องการสารอาหารคือน้ำหนักมากขึ้นความต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะระยะเวลาการผลิตผลของความต้องการสารอาหารในระยะตั้งท้องให้นมและขุนจะ

มีความต้องการแตกต่างกันในส่วนของพันธุ์นะคะผลความต้องการสารอาหารพันธุ์จะมีศักยภาพของการผลิตสูงต้องการสารอาหารมากกว่าสภาพอากาศผลต่อความต้องการสารอาหารอากาศร้อนจะทําให้การกินอาหารลดลงส่วนอากาศเย็นจะเพิ่มความต้องการในส่วนของพลังงานค่ะส่วนต่อมานะคะคุณภาพอาหารความต้องการสารอาหารนะคะอาหารหยาบคุณภาพต่ำจะต้องเสริมในส่วนของโปรตีนและแร่ธาตุด้วยค่ะความต้องการสารอาหารของลูกกระบือนะคะในส่วนของแรกเกิดถึง6เดือนลักษณะทางสรีรวิทยาลูกกระบือแรกเกิดยังมีในส่วนของลูเมนพัฒนาไม่สมบูรณ์จึงอาศัยการย่อยน้ำนมเป็นหลักกระเพาะอโบมาซัมเลยทำหน้าที่เด่นในช่วงแรกของชีวิตความต้องการสารอาหารเพราะว่าในส่วนของนมน้ำเหลืองหรือโคเลสเตอรอลนะคะลูกกระบือต้องได้รับนมน้ำเหลืองภายใน2ชั่วโมงหลังคลอดในส่วนของลำไส้จะสามารถดูดซึมแอนติบอดีได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะประโยชน์ของนมน้ำเหลืองจะทำหน้าที่ในการสร้างภูมิกันแบบรับมาหรือ passive immunity นะคะลดอัตราการตายของลูกกระบือส่งเสริมการเจริญเติบโตและของระบบทางเดินอาหาร2นะคะในส่วนของพลังงานและโปรตีนลูกกระบือต้องการโปรตีนสูงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและอวัยวะรวมทั้งพลังงานเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย3นะคะการฝึกการกินอาหารตั้งแต่อายุ 2-3 สัปดาห์ควรเริ่มให้ในส่วนของหญ้าอ่อนคุณภาพดีอาหารข้นสำหรับลูกสัตว์น้ำสะอาดเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของกระเพาะลูเมนนะคะความต้องการสารอาหารของกระบือหย่านมนะคะอายุ 6-12 เดือนช่วงนี้เป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตของโครงสร้างร่างกายอย่างรวดเร็วเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาโครงกระดูกเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพัฒนาระบบการย่อยอาหารให้สมบูรณ์การจัดการอาหารควรจะประกอบด้วยหญ้าสดคุณภาพดีหญ้าหมักหรือฟางปรับปรุงคุณภาพอาหารข้นเสริมโปรตีนแร่ธาตุก้อนและน้ำสะอาดหากได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะส่งผลให้การเจริญเติบโตล่าช้าและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะที่สำหรับความต้องการสารอาหารของกระบือรุ่นนะคะกระบือรุ่นจะเป็นช่วงเตรียมเข้าสู่วัยสืบพันธุ์เป้าหมายคือเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่องไม่ให้อ้วนหรือผอมเกินไปเตรียมพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์ดังนั้นควรรักษาคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะว่าหากผอมเกินไปจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าแต่ถ้าหากอ้วนเกินไปอาจจะพบปัญหาเรื่องของการสืบพันธุ์ในอนาคตนะคะส่วนความต้องการสารอาหารของกระบือขุนเป้าหมายก็คือเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มมวลกล้ามเนื้อลดระยะเวลาในการขุนความต้องการสารอาหารในส่วนของพลังงานจะเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับอัตราการเพิ่มน้ำหนักโปรตีนมีบทบาทในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นของการขุนส่วนการจัดการอาหารหยาบคุณภาพดีอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสมปรับสูตรในส่วนของน้ำหนักตัวและอัตราการเจริญโตหากให้อาหารข้นมากเกินไปโดยขาดในส่วนของอาหารหยาบก็อาจจะเกิดภาวะกดในกระเพาะลูเมนได้นะคะในส่วนของความต้องการสารอาหารของแม่กระบือตั้งท้องการตั้งท้องจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะต้นถึงระยะกลางของการตั้งท้องความต้องการสารอาหารจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเน้นในเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมระยะ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดจะเป็นช่วงที่ลูกอยู่ในครรภ์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องเพิ่มในส่วนของพลังงานโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน AD 3E นะคะหากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพออาจจะก่อให้เกิดลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวที่ต่ำแม่อ่อนแอผลิตน้ำนมลดลงผสมติดช้าหลังคลอดนะคะในส่วนของความต้องการสารอาหารของแม่กระบือในระยะให้นมระยะให้นมจะเป็นช่วงที่มีความต้องการสารอาหารที่สูงที่สุดโดยในส่วนของพลังงานจะใช้สำหรับในเรื่องของการสร้างน้ำนมจึงต้องได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะหากขาดพลังงานร่างกายจะสลายไขมันสะสมส่งผลให้ในส่วนของคะแนนร่างกายลดลงโปรตีนมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างโปรตีนในน้ำนมและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะในส่วนของน้ำแม่กระบือจะให้นมจะมีความต้องการน้ำมากที่สุดโดยอาจจะต้องการมากกว่า 80-100 ลิตรต่อวันขึ้นอยู่กับผลผลิตน้ำนมและสภาพอากาศส่วนสุดท้ายนะในส่วนของแร่ธาตุจะต้องทำการเสริมในส่วนของแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมเพื่อชดเชยในส่วนของการสูญเสียผ่านน้ำนมค่ะสำหรับความต้องการสารอาหารของพ่อพันธุ์
กระบือนะคะแม้ว่าในส่วนของพ่อพันธุ์ใช้พลังงานในการตั้งท้องหรือให้นมแต่ความต้องการสารอาหารเพื่อรักษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์มีความจำเป็นค่ะในส่วนของสารอาหารสำคัญได้แก่โปรตีนคุณภาพดีพลังงานในระดับเหมาะสมวิตามิน A และ E สังกะสีซิลิเนียมการขาดสารอาหารอาจจะทำให้พ่อพันธุ์คุณภาพน้ำเชื้อลดลงความต้องการในการสืบพันธุ์ลดลงรวมถึงอัตราการผสมติดต่ำด้วยนะคะตัวต่อมาการจัดการอาหารตามฤดูกาลในส่วนของฤดูฝนหญ้าจะมีคุณภาพดีโปรตีนในหญ้าสูงควรสำรองอาหารในรูปแบบของการหมักและหญ้าแห้งไว้นะคะในส่วนของฤดูแล้งอาหารหญ้ามีคุณภาพต่ำการใช้ฟางข้าวจะเป็นหลักควรเสริมในส่วนของโปรตีนเช่นกากถั่วเหลืองกากเมล็ดฝ้ายหรือข้อนอาหารเสริมยูเรียและกากน้ำตาลนอกจากนี้เสริมในส่วนของก้อนแร่ธาตุแล้วก็น้ำสะอาดด้วยนะคะผลกระทบของการได้รับสารอาหารไม่สมดุลการขาดสารอาหารจะได้รับผลกระทบดังนี้นะคะในส่วนของพลังงานผลกระทบที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักตัวลดผสมติดช้าผลผลิตในส่วนของน้ำนมลดลงนะคะในส่วนของโปรตีนผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสัตว์จะโตช้ากล้ามเนื้อน้อยภูมิคุ้มกันลดลงการขาดในส่วนของแคลเซียมผลกระทบที่เกิดขึ้นคือกระดูกอ่อนในเรื่องของปัญหาหลังคลอดสูงนะคะในส่วนของฟอสฟอรัสผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเบื่ออาหารการเจริญเติบโตลดลงการขาดวิตามิน A จะมีผลทำให้สัตว์มีผลกระทบก็คือในเรื่องของการมองเห็นและการสืบพันธุ์ผิดปกติในส่วนของวิตามิน E และซิลิเนียมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์คือภูมิคุ้มกันลดลงกล้ามเนื้อเกิดการอ่อนแรงนะคะแนวทางในการจัดการอาหารแบบแม่นยำการให้อาหารแบบแม่นยำควรอาศัยข้อมูลจากสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มได้แก่อายุน้ำหนักคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายระยะการผลิตคุณภาพของอาหารหยาบผลของการใช้น้ำหนักและการประเมินการเจริญเติบโตการประเมินข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถปรับสูตรอาหารให้ตรงกับความต้องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้สารอาหารสรุปในส่วนที่3นะคะความต้องการสารอาหารของกระบือแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของกระบือนะคะแล้วก็ระยะการผลิตการจัดการอาหารจึงควรพิจารณาจากอายุน้ำหนักสภาพร่างกายและวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงการให้อาหารที่เหมาะสมจะไม่เพียงช่วยในเรื่องของผลผลิตและประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์แต่ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์การประยุกต์ใช้ในส่วนของแนวคิดการให้อาหารแบบแม่นยำจะทำให้การจัดการโภชนาศาสตร์ของกระบือมีความแม่นยำและยั่งยืนมากขึ้น

แหล่งอาหารสำหรับกระบือนะคะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลี้ยงกระบือเนื่องจากผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์การให้น้ำนมสุขภาพและประสิทธิภาพการผลิตอีกทั้งยังเป็นต้นทุนสูงที่สุดของฟาร์มโดยคิดเป็นค่าประมาณ 60-70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดกระบือเป็นสัตว์เพี้ยวเอื้อมที่มีความสามารถในการใช้อาหารหยาบได้ดีโดยเฉพาะหญ้าฟางข้าวและวัสดุเหลืองทางการเกษตรอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากอาหารจะเกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการเลือกแหล่งอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพและการจัดสมดุลของอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบือแต่ระยะการผลิตด้วยนะคะในส่วนของแหล่งอาหารหมายถึงวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อให้ได้สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และการผลิตโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่1อาหารหยาบ2อาหารข้นนอกจากนี้ยังมีส่วนของการเสริมอาหารอย่างเช่นแร่ธาตุวิตามินสารเสริมอาหารหรือฟีดแอดดิทีฟนะคะและอาหารทางเลือกจากวัสดุทางเหลือจากการทางการเกษตรส่วนของอาหารหยาบนะคะอาหารหยาบเป็นอาหารหลักของกระบือที่มีเยื่อใยสูงช่วยกระตุ้นการเคี้ยวเอื้องหลังการหลั่งน้ำลายและการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูเมนลักษณะของอาหารหยาบจะมีลักษณะเป็นเยื่อใยสูงพลังงานต่ำกว่าอาหารข้นโปรตีนผันแปรผันตามชนิดของพืชและระยะการตัดนะคะนอกจากนี้เป็นแหล่งอาหารที่ต้นทุนต่ำด้วยประเภทของอาหารหยาบประเภทแรกนะคะหนึ่งหญ้าสดเป็นในส่วนของแหล่งอาหารหลักของกระบือในระบบแท้เล็มและระบบตัดสดตัวอย่างหญ้าที่นิยมปลูกได้แก่หญ้าเนเปียจุดเด่นของหญ้าเนเปียคือผลผลิตสูงโปรตีนปานกลางเหมาะสำหรับตัดสดและทำหมักนะคะหญ้ากินีจุดเด่นก็คือใบอ่อนนุ่มกินได้ดีนะคะหญ้าลูซี่จุดเด่นของเขาคือทนแรงแล้วปลูกง่ายหญ้าแพงโกล่าจุดเด่นของเขาคือคุณภาพดีแล้วมีการย่อยง่ายนะคะตัวต่อมาหญ้าขนจุดเด่นของเขาคือเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพหญ้านะคะได้แก่อายุการตัดความสมบูรณ์ของดินการใส่ปุ๋ยปริมาณน้ำและฤดูกาลข้อควรทราบนะคะหญ้าอ่อนที่มีโปรตีนสูงจะย่อยได้ดีกว่าหญ้าแก่แต่ผลผลิตต่อพื้นที่อาจจะต่ำกว่าจึงต้องหาจุดที่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพด้วยนะคะตัวต่อมาในส่วนของฟางข้าวฟางข้าวจะเป็นแหล่งอาหารสำคัญของกระบือในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากจะมีปริมาณมากและต้นทุนต่ำข้อดีก็คือหาได้ง่ายราคาถูกเก็บรักษาได้นานเหมาะสำหรับกระบือที่สามารถใช้ประโยชน์จากเยื่อใยได้ดีข้อจำกัดก็คือโปรตีนต่ำประมาณ 3-5% นะคะการย่อยได้ต่ำและการขาดแร่ธาตุบางชนิดแนวทางการปรับปรุงในส่วนของคุณภาพฟางก็คือทำการเสริมในส่วนของการหมักยูเรียการเติมกากน้ำตาลการเสริมกากถั่วเหลืองและแหล่งโปรตีนการสับฟางเพื่อลดในเรื่องของการคัดเลือกอาหารค่ะส่วนของหญ้าแห้งนะคะหญ้าแห้งจะเป็นหญ้าที่ลดความชื้นจนเหลือประมาณ 15-20% ข้อดีก็คือเก็บได้นานสูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยเมื่อจัดการดีสะดวกต่อการขนส่งแต่ข้อควรระวังก็คือหากมีความชื้นสูงเกินไปอาจจะเกิดเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราได้นะคะส่วนต่อมาก็คือหญ้าหมักหญ้าหมักจะเป็นอาหารที่ผลิตโดยการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนวัตถุดิบที่นิยมนะคะได้แก่หญ้าเนเปียข้าวโพดทั้งต้นต้นข้าวฟ่างและต้นอ้อยอ่อนนะคะข้อดีก็คือเก็บรักษาได้นานมีคุณค่าทางอาหารสม่ำเสมอใช้ได้ตลอดทั้งปีลักษณะของหญ้าหมักที่ดีสีเขียวอมเหลืองกลิ่นเปรี้ยวอ่อนจากกรดแลคติกไม่มีเชื้อราและไม่มีสีดำหรือกลิ่นเหม็นเน่านะคะส่วนอาหารต่อมานะคะอาหารข้นอาหารข้นจะมีแหล่งส่วนพลังงานและโปรตีนใช้เสริมเมื่ออาหารหยาบไม่เพียงพอหรือในช่วงที่กระบือต้องการอาหารสูงเช่นในช่วงการขุนการตั้งท้องและการให้น้ำนมลักษณะของอาหารข้นนะคะพลังงานสูงโปรตีนสูงกว่าหรือปรับสูตรอาหารได้เยื่อใยต่ำราคาสูงกว่าอาหารหยาบโดยในส่วนของอาหารข้นจะประกอบด้วยแหล่งพลังงานถ้าในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นข้าวโพดบดจุดเด่นของเขาคือแหล่งแป้งแล้วก็ย่อยง่ายนะคะถ้าเป็นในส่วนของมันสำปะหลังเส้นจุดเด่นก็คือพลังงานสูงราคาประหยัดถ้าเป็นในส่วนของลำละเอียดจุดเด่นของเขาคือให้พลังงานและวิตามิน B
และในส่วนของกากน้ำตาลนะคะจุดเด่นก็คือเพิ่มความน่ากินและเป็นแหล่งพลังงานได้เร็วในส่วนของแหล่งที่เป็นโปรตีนวัตถุดิบอย่างเช่นกากถั่วเหลืองโปรตีนโดยประมาณอยู่ที่ 44-48% กากเมล็ดฝ้ายนะคะเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 20-25% กากปาล์มเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 14-18% กากเบียร์แห้งเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ที่ 20-28% แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังนะคะการใช้อาหารข้นในปริมาณมากเกินไปอาจจะทำให้ค่า pH ในส่วนของกระเพาะลูกเมนลดลงเกิดภาวะกดในกระเพาะลูกเมนและลดการเคี้ยวเอื้องได้นะคะอาหารเสริมอย่างเช่นในส่วนของแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุที่จำเป็นได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมสังกะสีทองแดงและซิลิเนียมรูปแบบที่นิยมก็คือในส่วนของแร่ธาตุก้อนหรือแร่ธาตุผสมแร่ธาตุผงผสมอาหารนะคะตัวต่อมาคือวิตามินกระเบือสามารถสังเคราะห์วิตามิน B และ K บางส่วนจากจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนได้แต่ยังต้องการรับวิตามิน A D และ E ให้เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อกินฟางหรือหญ้าแห้งเป็นเวลานานในส่วนของสารเสริมอาหารหรือฟีดแอดดิทีฟตัวอย่างเช่นในส่วนของยีสต์นะคะยีสต์มีหน้าที่ในการช่วยเสริมสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะลูกเมนหรือการเสริมด้วยโปรไบโอติกพรีไบโอติกเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราค่ะวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้วัสดุเหลือใช้เป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มความยั่งยืนของการผลิตนะคะวัสดุอย่างเช่นในส่วนของฟางข้าวการใช้ประโยชน์ก็คือเป็นอาหารหยาบยอดอ้อยจะเป็นในส่วนของอาหารหยาบหลังสับเปลือกสับปะรดจะเป็นแหล่งพลังงานและความชื้นกากมันสับปะหลังจะเป็นแหล่งพลังงานนะคะส่วนกากเบียร์จะเป็นแหล่งในส่วนของโปรตีนและพลังงานกากปาล์มจะช่วยเสริมพลังงานและเยื่อใยสังข้าวโพดบดจะมีหน้าที่ผสมกับอาหารหยาบนะคะโดยหลักสำคัญก่อนนำวัสดุเหลือใช้มาประกอบสูตรอาหารควรวิเคราะห์ในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบสารปนเปื้อนอย่างเช่นเชื้อราสารพิษตกค้างหรือโลหะหนักด้วยนะคะแนวทางการเลือกอาหารตามระยะการผลิตนะคะระยะการผลิตอาหารที่แนะนำนะคะในลูกกระบือน้ำเหลืองนมอาหารข้นสำหรับลูกหญ้าอ่อนกระบือที่หย่านมหญ้าคุณภาพดีอาหารข้นโปรตีนสูงกระบือรุ่นแนะนำให้ใช้หญ้าสดนะคะฟางปรับปรุงคุณภาพหรืออาหารข้นในระดับที่เหมาะสมกระบือขุนให้ใช้หญ้าหมักอาหารข้นพลังงานสูงแม่ตั้งท้องหญ้าคุณภาพดีเสริมโปรตีนและแร่ธาตุแม่ให้นมหญ้าหมักคุณภาพดีอาหารข้นแร่ธาตุและน้ำสะอาดอย่างเพียงพอพ่อพันธุ์หญ้าคุณภาพดีอาหารข้นพอเหมาะเสริมด้วยแร่ธาตุและวิตามิน

ส่วนของการจัดการอาหารหยาบตามช่วงการผลิตของกระบือนะคะการจัดการอาหารเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตกระบือเนื่องจากกระบือแต่ละช่วงอายุและแต่ละระยะการผลิตมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันหากได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์สุขภาพและผลผลิตการจัดการอาหารตามช่วงอายุจะเป็นการจัดการที่เหมาะสมและตามสรีระร่างกายของกระบือในแต่ละระยะเพื่อได้รับสารอาหารในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเรามาดูนะคะในส่วนของหลักการจัดการอาหารตามช่วงอายุการผลิตนะคะการจัดการอาหารควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 1. อายุน้ำหนักระยะการเจริญเติบโตการตั้งท้องการให้น้ำนมคุณภาพของอาหารหยาบรวมถึงในเรื่องของคะแนนร่างกายของกระบือและสภาพภูมิอากาศซึ่งหลักการสำคัญการให้อาหารตามความต้องการของสัตว์ไม่ใช่การให้อาหารเท่ากันทุกตัวนะคะแนวคิดนี้จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของ precision feeding ซึ่งจะช่วยให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมและลดเรื่องของการสูญเสียอาหารด้วยค่ะการจัดการอาหารของลูกกระบือแรกเกิด 0-3 เดือนนะคะช่วงแรกเกิดจะเป็นระยะที่สำคัญที่สุดเนื่องจากกระบือยังมีภูมิคุ้มกันต่ำและระบบกระเพาะลูเมนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ดังนั้นในส่วนของการให้นมน้ำเหลืองนมน้ำเหลืองหรือคอสรุมต้องได้รับภายใน2ชั่วโมงหลังคลอดนะคะความสำคัญก็คือให้ภูมิคุ้มกันและลดอัตราการป่วยและอัตราการตายกระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหารโดยทั่วไปควรให้รับนมน้ำเหลืองในปริมาณ 10% ของน้ำหนักตัวภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะการให้นมหลังจากที่ได้รับนมน้ำเหลืองแล้วลูกกระบือควรกินนมแม่อย่างต่อเนื่อง 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับระบบการเลี้ยงของแต่ละฟาร์มด้วยนะคะการจัดการตรวจสอบการดูดนมมีน้ำสะอาดให้กินเริ่มให้หญ้าอ่อนและอาหารข้นตั้งแต่อายุ 2-3 สัปดาห์สำหรับการฝึกการพัฒนาลูเมนการให้ลูกกระบือกินอาหารหยาบและอาหารข้นในประมาณเล็กน้อยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของกระเพาะลูเมนและการเจริญของการสร้างจุลินทรีย์นะคะอาหารที่แนะนำได้แก่หญ้าอ่อนคุณภาพดีอาหารข้นสำหรับลูกกระบือแล้วก็น้ำสะอาดนะคะ

จัดการอาหารกระบืออย่านมนะคะ3-12เดือนช่วงนี้จะเป็นระยะเวลาการสร้างโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อเป้าหมายก็คือเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตพัฒนาระบบการย่อยอาหารเตรียมเข้าสู่ระยะกระบือรุ่นอาหารที่แนะนำได้แก่หญ้าสุดคุณภาพดีหญ้าหมักฟางปรับคุณภาพอาหารข้นเสริมโปรตีนและก็แร่ธาตุควรชั่งน้ำหนักหรือวัดรอบอกทุกเดือนเพื่อติดตามในส่วนของการเจริญเติบโตและปรับสภาพในส่วนของอาหารให้เหมาะสมนะคะส่วนของการจัดการอาหารกระบือรุ่น 12-24 เดือนกระบือรุ่นจะเป็นช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์เป้าหมายก็คือพัฒนาโครงสร้างของร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ให้สะสมไขมันมากเกินไปแนวทางการให้อาหารนะคะหญ้าคุณภาพดีเป็นอาหารหลักเสริมด้วยอาหารข้นเมื่อคุณภาพอาหารหยาบต่ำแล้วก็เสริมในส่วนของแร่ธาตุและวิตามินการประเมินคะแนนร่างกายควรรักษาคะแนนร่างกายให้อยู่ในช่วง 3-3.5 จากคะแนนเต็ม5นะคะหากในส่วนของคะแนนร่างกายต่ำควรเพิ่มพลังงานและโปรตีนหากคะแนนร่างกายสูงเกินไปควรลดอาหารข้นและเพิ่มการออกกำลังกายให้กับกระบือด้วยนะคะการจัดการอาหารกระบือขุนนะคะมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวเพิ่มคุณภาพซากและลดระยะเวลาในการขุนระยะเริ่มต้นนะคะเน้นในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อโดยใช้หญ้าคุณภาพดีอาหารข้นโปรตีนปานกลางส่วนของระยะกลางเพิ่มในเรื่องของพลังงานได้แก่ในส่วนของข้าวโพดบดมันสำปะหลังเส้นหรือลำละเอียดนะคะระยะก่อนการจำหน่ายเพิ่มในส่วนของคุณภาพเนื้อโดยการรักษาสมดุลของอาหารหยาบและอาหารข้นเพื่อป้องกันภาวะกรดในกระเพาะลูมินค่ะการจัดการอาหารแม่กระบือตั้งท้องนะคะระยะต้นของการตั้งท้องลูกในครรภ์ยังมีการเจริญเติบโตไม่มากให้อาหารเพื่อรักษาสภาพร่างกายหรือเลี่ยงการให้อาหารมากเกินไปจนกระทั่งแม่กระบืออ้วนระยะกลางของการตั้งท้องเริ่มเพิ่มโปรตีนและแร่ธาตุเน้นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอและดีระยะ3เดือนสุดท้ายของการก่อนคลอดนะคะลูกในครรภ์มีการเจริญเติบโตได้มากกว่า 60-70% ของน้ำหนักแรกเกิดในช่วงนี้แนวทางในการให้อาหารก็คือเพิ่มพลังงานประมาณ 10-20% จากระยะปกติเสริมโปรตีนคุณภาพดีให้แร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอจัดให้มีน้ำสะอาดตลอดเวลาหากได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจจะทำให้ลูกแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำแม่กระบือฟื้นตัวช้าและกลับมาเป็นสัตว์หลังคลอดช้านะคะการจัดการอาหารแม่กระบือให้นมระยะการให้นมจะเป็นช่วงที่ใช้พลังงานสูงสุดความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้แก่พลังงานโปรตีนน้ำแคลเซียมฟอสฟอรัสแนวทางการจัดการให้อาหารวันละ 2-3 ครั้งมีน้ำสะอาดตลอดเวลาเสริมมาในส่วนของก้อนแร่ธาตุแล้วก็ประเมินคะแนนร่างกายทุกเดือนหากแม่กระบือผอมอย่างรวดเร็วควรปรับในเรื่องของพลังงานและตรวจสุขภาพค่ะการจัดการอาหารพ่อพันธุ์นะคะเป้าหมายก็คือรักษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์รักษาคุณภาพเชื้ออาหารที่แนะนำก็คือหญ้าคุณภาพดีอาหารข้นระดับปานกลางวิตามิน A และ E และธาตุในส่วนของสังกะสีและซิลิเนียมคุณหลีกเลี่ยงภาวะอ้วนนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อการผสมพันธุ์และคุณภาพน้ำเชื้อการจัดการอาหารตามฤดูกาลในส่วนของฤดูฝนมีข้อดีก็คือหญ้าสดมีประมาณมากโปรตีนในหญ้าสูงแนวทางในการทำนะคะก็คือการทำหญ้าหมักทำหญ้าแห้งสำรองในส่วนของฤดูแล้งปัญหานะคะก็คือหญ้าขาดแคลนฟางมีคุณภาพต่ำแนวทางนะคะใช้ฟางข้าวที่มีการปรับปรุงคุณภาพเสริมกากถั่วเหลืองเสริมยูเรียกับน้ำตาลอย่างถูกวิธีให้น้ำสะอาดอย่างเพียงพอในส่วนของการให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสมรรถภาพและโภชนะของในส่วนของกระบือนะคะโดยเราจะแบ่งในส่วนของการให้คะแนนเป็น5ส่วนนะคะคะแนนที่1ก็คือผอมมากแนวทางการจัดการเมื่อเราเจอลักษณะนี้ให้เพิ่มในส่วนของพลังงานและโปรตีนทันทีนะคะแล้วก็พร้อมกันตรวจสุขภาพตัวต่อมาคะแนนร่างกาย2ผอมให้ปรับในส่วนของอาหารข้นและคุณภาพอาหารหยาบคะแนนร่างกาย3ก็คือเหมาะสมนะคะรักษาในส่วนของระดับอาหารเดิมไว้คะแนนร่างกาย4นี้กระบือค่อนข้างอ้วนนะคะแนวทางการแตกต่างก็คือลดอาหารข้นเพิ่มการเคลื่อนไหวคะแนนร่างกาย5นี่คืออ้วนมากนะคะแนวทางการจัดการคือเสี่ยงต่อเพราะว่าการสืบพันธุ์ควรปรับลดในส่วนของพลังงานลงนะคะการจัดการอาหารแบบแม่นยำเป็นแนวคิด
ก็คือการให้อาหารที่ตรงกับความต้องการของสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มโดยอาศัย

จริงในการตัดสินใจข้อมูลที่คนติดตามได้แก่น้ำหนักตัวคะแนนร่างกายอายุระยะการผลิตคุณภาพอาหารปริมาณอาหารที่กินได้อัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวประสิทธิภาพการใช้อาหารโดยเทคโนโลยีที่สนับสนุนได้แก่เครื่องช่างอัตโนมัติสมาร์ทฟีดเดอร์โปรแกรมการจัดสูตรอาหารเซ็นเซอร์พฤติกรรมการกินและการเคี้ยวเอื้องนะคะสรุปนะคะการจัดการอาหารตามช่วงการผลิตจะเป็นหลักสำคัญของการเลี้ยงกระบือสมัยใหม่เนื่องจากกระบือในแต่และช่วงชีวิตจะมีความต้องการสารอาหารแตกต่างกันการแบ่งกลุ่มสัตว์และการจัดการอาหารให้เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและส่งเสริมสุขภาพสัตว์การใช้คะแนนร่างกายแต่ในส่วนของความสมบูรณ์ของร่างกายจะร่วมกับการติดตามในส่วนของน้ำหนักและคุณภาพอาหารจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจในการปรับสูตรอาหารและเมื่อประสานในส่วนของเครื่องช่างอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการสูตรอาหารจะทำให้สามารถดำเนินการให้อาหารแบบแม่นยำมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้ง

0: การหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.นริศลา
2: ไอเรีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนาอีเมลนริศลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: บทที่3การกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียเราจะมาใช้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์กันเพื่อสร้างไอเดียที่โดนใจลงโซเชียลมีเดียมาวางแนวทางลงสมุดเล่มนี้กันเลยค่ะให้ AI เป็นผู้ช่วยคุณสิคะสร้างคอนเทนต์ปังได้ง่ายๆ
0: มาดูอาจารย์กันบ้างเมื่อกี้เราก็ชม AI กันไปเดี๋ยวจะมาสนใจอาจารย์นะที่ AI ออกแบบมาน่ารักซะด้วยบทที่3ค่ะกับการกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI สร้างไอเดียนะคะในบทที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมกันแล้วนะคะและปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์ได้รับความสนใจในบทนี้เราจะขยับการเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนอะไรหรือไอเดียอะไรได้อย่างไรบ้างค่ะในบทนี้นะคะเราก็จะขยับการเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนการคิดไอเดียได้อย่างไรหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากทำคลิปอยากทำเพจอยากสร้างคอนเทนต์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนบางครั้งเรามีไอเดียจำนวนมากมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าไอเดียจะเหมาะกับผู้ชมหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ยังไงบทนี้นะคะจะมาช่วยเราเห็นกระบวนการตั้งแต่กำหนดทิศทางว่าจะเป็นเป้าหมายยังไงการเลือกหัวข้อไปสู่การใช้ไอและการช่วยสร้างและพัฒนาไอเดียค่ะสิ่งสำคัญที่อยากให้จดจำไว้นะคะตั้งแต่ต้นก็คือ AI เข้ามาช่วยเราคิดแต่ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของเราช่วยทำให้คิดได้เร็วขึ้นให้ทางเลือกมากขึ้นและลดเวลาในการเริ่มต้นของงานได้เราก็มาดูผลลัพธ์กันในหน้าสไลด์นี้นะคะว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์ขึ้นในหน้าสไลด์นี้จะมีผู้เรียนคนที่สามารถได้รับ5เรื่องสำคัญในเรื่องแรกก็จะเป็นกระบวนการกำหนดแนวทางคือสามารถที่จะกำหนดแนวทางคอนเทนต์ได้หมายถึงรู้ว่าคอนเทนต์กำลังจะสร้างอะไรมีเป้าหมายอะไรต้องการสื่อเรื่องอะไรและคนดูในรูปแบบไหนเมื่อเรากำหนดแนวทางในเรื่องแรกได้เราผลลัพธ์ที่ได้เรารู้ผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่2ก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้เพราะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราชอบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผู้ชมรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเราด้วยเมื่อเกี่ยวข้องกับเราด้วยคอนเทนต์ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายที่เราวิเคราะห์ออกมาเลยค่ะในเรื่องที่3นะคะผลลัพธ์คือสามารถใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการคิดหัวข้อคิดชื่อคลิปหรือฮุกหรือแนวทางการนำเสนอแล้วใน3วินาทีแรกเราจะให้เป็นจุดสนใจหรือทำให้คนกลับมาหยุดและที่จะดูคลิปของเราให้เกิน3วินาทีได้ในผลลัพธ์ที่4นะคะคือสามารถที่จะเขียนพร้อมหรือสร้างไอเดียได้ให้งานของเราที่เราสั่ง AI ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพของคำตอบจาก AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราสั่งคราวนี้ก็มาดูกันแล้วค่ะว่าเราจะสั่ง AI ให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายของเราหรือเปล่าส่วนเรื่องสุดท้ายนะคือสามารถที่จะเลือกไอเดียได้เหมาะสมเมื่อเราคัดเลือกไอเดียได้เหมาะสมแล้วเราก็มาประเมินจากไอเดียที่เราสั่ง AI มาเลือกใช้ให้เหมาะสมไม่ใช่รับทุกคำตอบจาก AI มาทันทีนะคะเพราะบางทีAI ไม่ได้ทำงานถูก 100% เราก็ต้องมา

0: พิจารณาไอเดียว่าในเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนเหมาะกับคอนเทนต์อะไรและเป้าหมายของคอนเทนต์เป็นยังไงทรัพยากรที่เรามีมีหรือไม่ตรงไหมดังนั้นบทนี้ไม่สอนเพียงการวิธีใช้ AI นะคะแต่ยังสอนให้เราใช้ AI อย่างมีเหตุผลและถูกทิศทางด้วยค่ะ
1: ทำไมต้องมีแนวทางคอนเทนต์Content Direction คือแผนที่ก่อนเริ่มสร้างคอนเทนต์เริ่มจากไอเดียกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายและคอนเทนต
0: ์แล้วมันย้อนกลับไปดูในการสร้างเขาทำไมถึงต้องมีคอนเทนต์หลายคนเริ่มสร้างคอนเทนต์ในความคิดง่ายว่าอยากทำคลิปหรืออยากมีเพจแต่เมื่อเริ่มทำจริงแล้วกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ใครดูและไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือคอนเทนต์ในแต่ละวันจะไม่มีความต่อเนื่องวันนี้โพสเรื่องนึงพวกนี้ก็เปลี่ยนอีกเรื่องนึงผู้ชมจึงไม่เข้าใจว่าเพจนี้มีจุดเด่นอะไรและควรติดตามเพราะเหตุเพราะอะไรนี่คือเหตุผลที่ต้องมีคอนเทนต์ดิเรกชันหรือแนวทางคอนเทนต์ค่ะและคอนเทนต์ดิเรกชันก็เปรียบเสมือนแผนที่ก่อนออกเดินทางช่วยเรารู้ว่าจุดหมายของเราคืออะไรกำลังพูดกับใครแล้วก็เลือกเส้นทางแบบไหนเราก็มาดูกันที่โรดแมปเลยค่ะแผนที่ที่ไปสู่คอนเทนต์ที่มีเป้าหมายและสร้างคุณค่าอย่างตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการที่จะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเราก็อาจกำหนดแนวทางว่าต้องการที่จะให้ความรู้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างไรโดยเราเริ่มจากไอเดียที่อยากจะสื่อสารค่ะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารแนวทางที่จะชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัดสินใจง่ายเมื่อเรามีไอเดียแล้วนะคะว่าเราจะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเมื่อแนวทางเราชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรที่จะทำคลิปเกี่ยวกับการปรับตัวการเรียนการเลือกกิจกรรมหรือการจัดการค่าใช้จ่ายดังนั้นการสร้างคอนเทนต์ก็จะเพิ่งเริ่มจากคำว่าจะถ่ายอะไรดีแต่ควรจะเริ่มจากคำถามว่าเรากำลังจะสร้างคอนเทนต์ให้ใครและต้องให้อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผู้ชมมีความต้องการอะไรแล้วกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะถ่ายเราจะสร้างให้ใครเรารู้แล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งแล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งต้องการอะไรและมีอะไรให้เกิดขึ้นเราก็กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนโดยกำหนดจากคอนเทนต์ของเป้าหมายค่ะเมื่อเราได้คอนเทนต์ของเป้าหมายแล้วเราก็สามารถที่จะนำคอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเพจชีวิตนักศึกษาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างมากและกลับมาอีกแล้วค่ะ4คำถามก่อนสร้างคอนเทนต์เหมือนเดิมค่ะผู้สร้างคอนเทนต์ต้องคิดอะไรก็ใช้หลักการเดิมเลยค่ะ 5W1H จากที่เราเคยเรียนจากบทที่แล้วจำกันได้ไหมเอ่ย Who What Why When Where How ใช้กันอย่างไรและก่อนจะสร้างคอนเทนต์ทุกครั้งนะคะเราก็จะใช้4คำถามง่ายๆ4ข้อนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แนวทางชัดเจนขึ้นคำถามแรกคือ Who ผู้ชมของเราคือใครเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดกับใครเช่นนักเรียนมัธยมศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการผู้สูงอายุเพราะแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจที่ต่างกันปัญหาก็ต่างกันและวิธีรับสารก็ยิ่งแตกต่างกันไปอีกคำถามที่2นะคะก็คือ What เราจะพูดอะไรพูดเรื่องอะไรหัวข้อที่มีความชัดเจนไม่กว้างจนเกินไปเช่นแทนที่เราจะบอกว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนก็อาจจะปรับเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือภายใน7วันและคำถามที่3ก็คือ why ทำไมผู้ชมต้องดูและคอนเทนต์ของเรามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมต้องมาดูหรืออาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นและ where ค่ะเราจะเผยแพร่ที่ไหนช่องทางใดเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเราก็ต้องนำแพลตฟอร์มนั้นมาดูว่าผู้ชมของเราสนใจแพลตฟอร์มอะไรเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนเยอะที่สุดเราก็ดูได้จากคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์นี้เข้าไปดูเลยค่ะว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรแต่ละแพลตฟอร์มเขาจะมีให้เราดูว่าคอนเทนต์ที่เราต้องการที่จะสื่อมีผู้ชม ในแพลตฟอร์ม

0: นี้มากน้อยแค่ไหนเราก็เลือกปรับใช้ได้ตามแพลตฟอร์มของเราเมื่อเรารู้แล้วเราต้องใช้แพลตฟอร์มอะไรมาที่คำถามสุดท้ายเลยค่ะคือ how คือเราจะทำยังไงเราจะเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจหัวข้อเดียวกันเลยค่ะหัวข้อเดียวกันสามารถที่จะเล่าได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเล่าคลิปสั้นสาธิตการทีละขั้นรีวิวเปรียบเทียบเล่าเรื่องหรือการทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างของฟุตบอลเราสามารถนำมาเล่าแล้วเล่าอีกได้แต่ในเรื่องของฟุตบอลเราก็สามารถเปลี่ยนประเด็นได้คือไปเป็นเสื้อไปเป็นรองเท้าไปเป็นกางเกงหรืออาจจะไปเป็นทรงผมของนักเตะหรืออาจจะเป็นชุดหรือกลุ่มที่เข้ามาชมฟุตบอลนั้นเหตุที่เมื่อเราได้คำตอบทั้ง4นะคะเราก็จะเห็นภาพของคอนเทนต์ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดโอกาสของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ของเราจะไม่มีทิศทางทำให้ผู้ชมเข้ามาดูมากขึ้นเนื่องจากคอนเทนต์เราสร้างคุณค่าให้กับผู้ชมแล้วก็เล่าเรื่องดึงดูดน่าสนใจเหมาะสมต่อแพลตฟอร์มเหมาะสมต่อผู้ชมหลังจากนั้นเราก็สามารถนำคอนเทนต์ของเรามาวัดผลแล้วก็ประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงให้คอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไปค่ะ
1: มาเรียนรู้หลัก 5W1H ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันครับเริ่มด้วย Who ใครคือกรอบการตรวจสิบใจอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ Why ทำไมต้องเลือกเราม
2: าลองดูตัวอย่างทางคอนเทนต์สร้าง How to อ่านหนังสือสอบเป็นชอร์ตวีดองสือสอบเริ่มจากไอ้ง่ายกลุ่มเป้าหมายก็ได้ไอเดียพร้อมใช้แล้วค่ะ
0: ชมคลิปวิดีโอจาก AI กันแล้วนะคะจากที่อาจารย์เจนให้ AI เพื่อที่จะสร้างคลิปขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเราใช้ AI ฟรีเราจึงแต่ละคนนึงเราจึงใช้เวลาในการที่จะสร้างคลิปขึ้นมาได้แค่10วินาทีเดี๋ยวเราจะสลับกันดูระหว่างคลิประหว่างอาจารย์แล้วก็เป็นภาพสไลด์ภาพนิ่งกันนะคะเราลองมาดูคอนเทนต์ฟิลเลอร์นะคือหัวข้อหลักของเพจค่ะว่าในหัวข้อหลักของเพจนี้เราต้องมีขั้นตอนต่อไปคืออะไรและกำหนดฟิลเลอร์ในหัวข้อหลักยังไงเมื่อเรารู้ทิศทางแล้วคอนเทนต์ฟิลเลอร์ก็คือกลุ่มหัวข้อใหญ่ที่เราจะใช้สร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนเสาหลักที่ช่วยให้เราสร้างเพจได้มีความชัดเจนและไม่หลุดจากแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่างการสร้างบ้านนะคะเราก็ต้องออกแบบบ้านไปก่อนไม่งั้นบ้านของเราจะกลายเป็นบ้านค่ะออกนอกงบประมาณออกนอกจากการที่เรากำหนดไว้อาจารย์ก็จะย้ำในเรื่องของอดีตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเนื่องจากเราจะนำอดีตค่ะมาเพื่อสร้างปัจจุบันและทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตที่ยั่งยืนค่ะทุกครั้งอาจารย์ก็จะพูดย้อนกลับเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกันไปด้วยเมื่อเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะและตรงกับความสนใจของผู้ติดตามก็จะทำให้คอนเทนต์วิลล่าของเราชัดเจนมากขึ้นทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นและการสร้างคอนเทนต์ก็จะไม่ขาดตอนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีเราทำร้านกาแฟเราก็จะทำเพจร้านกาแฟและในเพจร้านกาแฟคอนเทนต์พิล่าก็อาจจะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกคือความรู้ด้านกาแฟก็จะมีประเภทเมล็ดกาแฟต่างๆความแตกต่างเมนูส่วนหัวข้อที่2ก็จะมีเมนูใหม่เช่นแนะนำเครื่องดื่มประจำเดือนว่าแต่ละเดือนของเรามีอะไรบ้างส่วนหัวข้อที่3ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นเราจะให้เห็นถึงบรรยากาศของเราในมุมต่างๆมีกิจกรรมในร้านและก็สร้างไวรัลของคลิปของกิจกรรมในร้านเพื่อให้บอกต่อและในหัวข้อที่4นะคะคือ behind the scene เช่นขั้นตอนเบื้องหลังว่ามีการคัดกาแฟยังไงและชงกาแฟยังไงเตรียมวัตถุดิบแบบไหนหรือจะเป็นเรื่องราวของพนักงานแต่ละคนหรือจะเป็นขั้นตอนของก การเข้ามาซื้อต้องเริ่มจากอะไรวิธีการนั่งเก้าอี้ถ้าเก้าอี้ของเราหรือต้องลองแตกต่างเราก็อธิบายถึงเรื่องราวภายในร้านถึงเบื้องหลังผู้ชมก็จะเห็นขั้นตอนแล้วเหมือนจะเข้ามาแทรกซึมหรือเข้าลึกซึ้งต่อกิจการของเราหรือต่อเพจของเราเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและในหัวข้อสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นเมื่อมีคนเข้ามาดูเยอะแล้วเราก็สร้างโปรโมชั่นสร้างส่วนลดสร้างเมนูพิเศษหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายให้เราการมีพิลเลอร์คอนเทนต์นะคะก็จะช่วยให้เราวางแผนคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เพราะบางทีเราไม่ต้องเริ่มคิดใหม่ทุกวันแต่เราเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันมาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมุมมองเพราะนอกจากนี้ยังช่วยผู้ชมเข้าใจด้วยว่าหากติดตามเพจแล้วจะได้รับอะไรบ้างได้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ควรที่จะมีคอนเทนต์พิลาให้มากเกินบางทีอาจจะเริ่มแค่ 3-5 หัวข้อหลักแล้วในแต่ละวันเราก็อาจจะโพสตั้งแต่2คลิปขึ้นไปหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า2คลิปก็ได้ค่ะแต่วันหนึ่งเราจะต้องโพสให้ได้มากกว่า2คลิปขึ้นไปโพสกันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย30วันค่ะเพื่อให้การบริหารและการจัดการได้ง่ายแล้วก็ยังคงความชัดเจนในธุรกิจร้านกาแฟเราและ AI ก็ยังช่วยจับอัลกอริทึมของเราเนี่ยค่ะส่งตรงบอกต่อไปยังกลุ่มคนที่รักกาแฟกลุ่มคนที่ชอบกาแฟแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและรับฟังในคลิปที่ให้ AI เป็นคนเจเนเรตภาพขึ้นมาให้เราเลยนะคะ
2: ในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟกันโดยเราจะแบ่งออกเป็น4เสาหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเมนูใหม่ในแต่ละช่วงหรือจะเป็นการถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ชิลๆในร้านค่ะในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟไปที่บรรยากาศและการใช้ชีวิตหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ
3: พี่ให้ทุกคน
2: เห็นภาพและอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะที่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีมาจัดระเบียบด้วยคอนเทนต์แมทริกซ์กันค่ะไปเริ่มเรียนกันเลย
0: จบกันไปแล้วนะคะกับคลิป AI เมื่อเรามีคอนเทนต์พิลเลอร์แล้วเราก็สามารถใช้คอนเทนต์แมทริกซ์เพื่อช่วยกระจายประเภทของคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างในสไลด์ก็จะแบ่งคอนเทนต์เป็น4ประเภทนะคะโดยที่คอนเทนต์ของเราจะวางให้หลากหลายมิติและให้ครบทุกมิติโดยตอบโจทย์ผู้ชมในทุกช่วงทุกเวลานะคะประเภทแรกค่ะคือ knowledge นี้ก็คือให้ความรู้อย่างที่เรารู้กันและความรู้นี้ค่ะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้เช่นเทคนิคขั้นตอนที่การใช้หรือคำแนะนำต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะหรือแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจโดยตัวอย่างก็จะเป็นการทำง่ายๆเป็นทริคเป็นเคล็ดลับต่างๆที่จะอธิบายสิ่งต่างเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ชมของเราในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะก็จะมีวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราและของผู้ชมผลลัพธ์ที่ได้นะคะผู้ชมก็จะเชื่อถือแล้วก็ติดตามเพราะว่าเป็นการให้ความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะที่ผู้ชมต้องการที่จะรับชมในเรื่องของความรู้นั้นในประเภทที่2นะคะคือเอนเตอร์เทนเมนต์หรือคอนเทนต์ที่สร้างความบันเทิงหรือเพื่อความบันเทิงเช่นเรื่องตลกเกมการเล่าเรื่องหรือสถานการณ์ที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกผ่อนคลายสร้างความสุขเพลิดเพลินคลายเครียดให้กับผู้ชมว่าในตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่ะจะมีเรื่องตลกเรื่องราวสนุกจะเป็นชาเลนจ์เป็นเกมแล้วแต่เราจะนำเสนอส่วนรูปแบบที่เหมาะสมก็จะเป็นวิดีโอไลฟ์สดเรียลอย่างที่บอกเคยอย่างที่เคยบอกเสมอค่ะก็ขึ้นกับแพลตฟอร์มหรือขึ้นกับผู้ชมที่รับชมในแพลตฟอร์มนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้ผู้ชมก็จะมีส่วนร่วมมีการแชร์มีการกดติดตามมีรีวิวมียอดวิวเพิ่มขึ้นและในคอนเทนต์ที่3นะคะก็จะเป็นอินสไปเรชั่นหรือคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องราวความสำเร็จคำคมข้อคิดแรงบันดาลใจจากการเชื่อชีวิตหรือการให้กำลังใจต่างๆ เราก็จะเห็นว่าinspiration ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจังๆจากตัวอย่างหัวข้อนะคะและรูปแบบที่เหมาะสมของการสร้าง inspiration มันก็จะเป็น story ภาพคำคมวิดีโอยาวในยูทูบส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะคะจาก inspiration ก็คือผู้ชมจะรู้สึก

0: จำแบรนด์ที่ดีเพิ่มความภักดีให้กับแบรนด์ของเราและกลับมาชมซ้ำบอกต่อกันเรื่อย
1: ๆและคอนเทนต์ประเภทสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์ที่ส่งเสริมการขายแนะนำสินค้าแนะนำบริการสินค้าใหม่หรือบริการพิเศษตัวอย่างเช่นการกระตุ้นยอดขายนะคะก็คือจะเป็นการรีวิวสินค้ารีวิวบริการรีวิวโปรโมชั่นจะแนะนำส่วนลดเปรียบเทียบแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆในสินค้าและบริการหากเพจขายสินค้าเพียงอย่างเดียวผู้ชมก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ดีควรมีทั้งการให้คุณค่าการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงไปสู่การขายเหมือนเรากำลังสร้างคอนเทนต์อยู่แต่เอาสินค้ามาวางโดยที่ผู้ชมไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังขายของอยู่ดังนั้นผู้สร้างก็ควรที่จะวางแผนให้เพจมีหลากหลายมิติให้รู้สึกว่ามีประโยชน์สนุกแล้วก็ไม่สะดุดน่าติดตามไม่เหมือนการขายมากเกินไปไม่ใช่มีแต่โฆษณาเราไม่ควรที่จะเจาะจงเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เราต้องการที่จะขายอย่างเดียวแต่เราควรที่จะสร้างความหลากหลายและเพิ่มความสมดุลให้กับคอนเทนต์ของเราให้น่ารับชมและน่าติดตามมากขึ้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้องกิ๊กหรือน้อง AI ของเราจะขายกันแบบไหน
2: อยากตัดคลิปปังๆในมือถือทำแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนกิ๊กก็ทำไม่เป็นลองผิดลองถูกอยู่นานแค่เริ่มลงมือทำคุณก็เก่งขึ้นแล้วค่ะตัวช่วยดีๆต้องขาตั้งรุ่นนี้เลยค่ะสนใจจิ้มลิงก์ที่ตะกร้าได้เลยนะ
1: น้องกิ๊กก็ขายของกันไปเสร็จแล้วนะคะหากเรายังคิดหัวข้อกันไม่ออกอีกเราก็สามารถใช้เฟรมเวิร์กง่ายเหล่านี้ช่วยกันสร้างไอเดียได้นะคะ
3: แบบง่าย EP 1เริ่มจากเพนพอยต์ของผู้คนมองหา problem ที่เขาเจอตั้ง question เพื่อหาคำตอบและดูเทรนด์ที่กำลังมาลองใช้เฟรมเวิร์กนี้ดูนะครับติดตาม EP 2ครับแบบง่าย EP 1เริ่มจาก experience ประสบการณ์หรือเกาะกระแส news ข่าวสารหยิบสินค้ามาทำรีวิวและเปรียบเทียบ before after นี่คือ4แหล่งไอเดียลองไปใช้กัน P 2ครับ
1: จบกันไปกับคลิปสั้นๆนะคะเราอาจจะเข้าใจชัดเจนแต่ยังไม่เข้าถึงหรือเพราะฉะนั้นเพียงเลิกเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างไอเดียได้อย่างเป็นระบบไม่ต้องร้อยแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเพียงเดียวนะคะตัวอย่างเช่นเราทำร้านคอนเทนต์ร้านกาแฟอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็จะใช้เพียงพอยต์เป็นคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จะเลือกกาแฟแบบไหนก็จะใช้รีวิวเป็นรีวิว3เมนูนิยมค่ะหรือ before after เป็นจากเลือกกาแฟสู่1แก้วเมื่อเราได้วิธีคิดแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่า AI ช่วยคิดอะไรได้บ้าง AI สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการสร้างคอนเทนต์ได้หลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะช่วยคิดหัวข้อคลิปท่อนฮุกคลิปไตเติ้ลคลิปสคริปต์คลิปแคปชั่นหรือจะแม้กระทั่งแฮชแท็กแล้วก็ตามนะคะแถมยังช่วยปรับพร้อมให้เราได้ตั้งคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นข้อดีของ AI ก็คือช่วยเราเห็นทางเลือกจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วค่ะจากเดิมที่เคยใช้เวลา30นาทีเพื่อคิดหัวข้อ5เรื่องแต่เมื่อเราใช้ AI ก็ได้หัวข้อมาเพิ่มอีก20เรื่องในเวลาไม่กี่วินาทีแต่สิ่งสำคัญที่สุดของ AI นะคะก็คือ AI จะเป็นได้แค่เป็นผู้ช่วยนะคะไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้เพราะนั้น AI จะไม่รู้จักผู้ชมของเราเท่ากับตัวเราเองไม่รู้ข้อจำกัดของทีมว่าทีมมีอะไรบ้างและอาจสร้างข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมด้วยอย่างตัวอย่างของคลิปที่อาจารย์ให้ดูเดี๋ยวจะมีคลิปในส่วนของที่ AI สร้างขึ้นมาซ้ำซ้อนทั้งที่เราใช้คำสั่งแค่คำสั่งเดียวนะคะดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้เลือกรับและตัดสินใจได้ว่าไอเดียไหนเหมาะกับเป้าหมายของเราจริงๆในสไลด์นี้เราจะมาพูดถึง AI tool คือเครื่องมือ AI ว่าเราจะใช้อะไรกันบ้าง
2: สุดยอดเครื่องมือ AI ที่คุณต้องรู้ChatGPT Claude ปลอดภัยข้อมูลแม่นยำ Gemini Microsoft Copilot ผู้ช่วยจัดการทุกงานเพิ่มพลังให้คุณวันนี
4: ้ Notebook L เอง
2: สรุปข้อมูลอัจฉริยะ Claude AI เนรมิตงานดีไซน์ Gamma สร้างเว็บสไลด์ทันใจ Napkin AI เปลี่ยนข้อความเป็นแผนภาพลองใช้เลยวันนี
1: ้เรามีเครื่องมือ AI ชุดที่ดีแล้วต่อมาเราก็มาดูกันว่าพร้อมที่ดีควรเป็นยังไงสูตรในการใช้พร้อมนะคะมี Raw Task Audience Format Example เรื่องหัวใจสำคัญของการใช้ AI การเขียนพร้อมหรือคำสั่งให้ชัดเจนมีพร้อมที่ดีนะคะคนประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายๆส่วนแรกคือโรก็คือบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องให้ AI ทำเช่นคุณหรือคอนเทนต์เชีย Creative หรือคุณคือนักการตลาด Vision
0: และส่วนที่2นะคะคือ Task
1: หรืองานที่ต้องการเช่นช่วยคิด Content ช่วยเขียนฮุกหรือช่วยเขียนตารางโปรดต่างๆส่วนที่3นะคะก็จะเป็น Audience Audience นี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นนักศึกษาที่1คนทำงานหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนที่4นะคะคือ Format หรือรูปแบบผลลัพธ์อย่างเ

0: ช่นขอเป็นตารางของหัวข้อ10หัวข้อหรือแบ่งหัวข้อแล้วก็อธิบายคำอธิบายเป็นรูปแบบของระบบรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนตารางหรือบทความจะเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้10หัวข้อครับตรงนี้ไอเดียคอมเมนต์ประเภทคอมเมนต์จุดเด่นเป็นตัวอย่างหัวข้อส่วนสุดท้ายนะคะคือ example คือการให้ตัวอย่างเพื่อให้ AI เข้าใจสไลด์ที่ต้องการมากขึ้นตัวอย่างพร้อมก็คือคุณต้องการคุณคือ content creation content creator จะคิด content TikTok สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาจำนวน10หัวข้อและจัดผลลัพธ์เป็นตารางแค่นี้ค่ะเราก็สามารถนำพร้อมที่ยกตัวอย่างไปใส่ให้กับ AI เพื่อที่จะสร้างพร้อมตารางเขาก็จะออกเป็นตารางให้เราตามคำสั่งค่ะเราไม่ทั้งบทบาทงานกลุ่มเป้าหมายจำนวนและรูปแบบของการตอบเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอาจจะเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอย่างเช่นนับเสร็จเป็นยังไงระยะเวลาคิดเท่าไหร่จุดประสงค์คืออะไรหรือจะเป็นข้อจำกัดอื่นๆค่ะยิ่งรายละเอียดชัดเจนผลลัพธ์ก็ยิ่งใกล้กับสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์ก็ยิ่งตรงใจมาดูกันนะคะว่าพร้อมฟรีที่เราเจนไปจะเป็นยังไง
1: การสร้างพร้อมที่ดีมี5องค์ประกอบเริ่มจากระบุบทบาทและงานที่ต้องทำกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบและเพิ่มตัวอย่างให้ชัดเจนเพียงเท่านี้เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่ส
0: มมาลองแตกต่างความพร้อมแบบสั้นกับความละเอียดนะคะพร้อมแรกคือจะช่วยคิดคอนเทนต์คำสั่งนี้จะกว้างมากเมื่อ AI รู้ว่าเราต้องการคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจะทำให้ใครที่ดูใช้แพลตฟอร์มแบบไหนโดยจำนวน AI กี่ไอเดียผลลัพธ์ที่ได้มันถึงกว้างแล้วก็ซ้ำไม่อาจที่จะเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีส่วนพร้อมที่2นะคะคือคุณคือผู้เชี่ยวชาญ TikTok ช่วยคิด10ไอเดียสำหรับนักศึกษาสัปดาห์ที่1ความยาวไม่เกิน30วิโดยพร้อมนี้ให้ข้อมูลมากขึ้นเราก็เพิ่มเข้าไปว่ามีจำนวนพร้อมเท่าไหร่แล้วก็ให้กับใครความยาวไม่เกินเท่าไหร่เมื่อพร้อมมีข้อมูลมากขึ้นบทบาทแพลตฟอร์มจำนวนกลุ่มเป้าหมายและความยาวดูได้นะคะจากซ้ายและขวาซ้ายคือพร้อมสั้นค่ะส่วนผ่าขวาจะเป็นคำสั่งของพร้อมยาวใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นโดยที่ไม่เขียนแค่ว่าช่วยคิดคอนเทนต์ผลลัพธ์ที่ได้ของพร้อมทางด้านขวามือนะคะหรือสีเขียวเนี่ยจะถ้าในสไลด์ก็จะบอกว่าฟอนต์เดียวฟอนต์ไม่ดีแต่ของเนี้ยเรียกว่าฟอนต์สั้นแล้วก็ฟอนต์ยาวกันนะคะฟอนต์ยาวเนี่ยค่ะจะเป็นฟอนต์สีเขียวทางด้านขวาผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเพราะว่าการเขียนพร้อมก็เปลี่ยนสมมติการสั่งงานคนค่ะถ้าเราสั่งเขาน้อยเขาก็ไม่เข้าใจคำสั่งถ้าเราบอกว่าช่วยทำงานนี้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบางทีอาจจะงานอาจจะออกมาไม่ตรงจุดคนทำงานก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ถ้าในทางกลับกันเราบอกว่างานคืออะไรทำให้ใครต้องส่งรูปแบบไหนและมีข้อจำกัดอะไรผู้รับงานก็จะทำงานได้ตรงมากขึ้นของพร้อมที่ดีก็คือเฉพาะเจาะจงงานเลยชัดเจนมากแล้วก็สร้างสรรค์เห็นถึงความแตกต่างและตอบโจทย์ผู้ชมทุกๆคนสรุปพร้อมที่ดีนะคะผลลัพธ์ชัดเจนตรงใจน่าสนใจไม่ซ้ำไข่แล้วมีความน่าสนใจที่แตกต่างส่วนซ้ายมันก็จะเป็นพร้อมสั้นจะกว้างไม่เจาะจงไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อาจจะซ้ำกับคอนเทนต์เดิมเพราะว่าไม่มีจุดเด่นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจปัญหาที่พบก็คือเมื่อกว้างมากเกินไปทิศทางของAI เขาก็จะไม่เห็นว่าเราต้องการทิศทางแบบไหนและเขาก็จะทำให้แบบเราใช้ได้กับทุกเพจไม่โดดเด่นไม่น่าสนใจซ้ำกับคนอื่นแล้วก็ไม่แตกต่างทำให้ไม่ชวนมองไม่ดึงดูดนั้นพร้อมถ้าทำให้กว้างก็จะทำให้งานของเราจะออกมาไม่น่าสนใจแต่ยังไงก็ตามนะคะใช่ว่าพร้อมที่ยาวจะดีเสมอไปสิ่งสำคัญที่สุดเลยของการสั่งพร้อมหรือเราใช้คำสั่งAI คือต้องให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับงานเรามากที่สุดและไม่ขัดแย้งในตัวข้อความกันเองค่ะจะทำให้พร้อมของเราออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงใจเราที่สุดอาจจะไม่ 100% แต่ตรงจุดที่สุดตามคำสั่งที่เราสั่งงานไปนะคะอาจารย์พิมพ์สั่ง AI ไปว่าสร้างวิดีโอขนาด 16:9
2: It is all about precision.

0: เป็นยังไงบ้างคะครับสร้างวีดีโอค่ะแล้วได้มาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเจนมาให้แล้วค่ะนาฬิกาแล้วนาฬิกาคืออะไรเราก็ยังได้เสียงเพิ่มอีก
1: It is all about precision
0: และมาดูคำสั่งพร้อมแบบยันนะคะ
2: เปิด ChatGPT ขึ้นมาครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ลงไปกดส่งให้ AI ช่วยคิดรอแป๊บเดียวได้มาแล้ว10ไอเดียที่ชอบไปปรับใช้เอามาทำคลิป TikTok สนุกสนุก
0: ทดลองเล่นกันดูนะคะเราเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ได้ชัดเจนเลยค่ะระหว่างคอนเทนต์คำว่าช่วยคิดคอนเทนต์ก็คือช่วยสร้างวิดีโอเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำคลิปสั้นๆกับใส่พร้อมเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปอีกผลลัพธ์เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะจะมีไอเดียใหม่ๆน่าสนใจแล้วถ้านำไปใช้จริงเราก็จะดูกันว่าควรปรับตรงไหนและการสาธิตนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคุณภาพของคำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการสั่งงานและปริมาณของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาด้วยค่ะหลังจากที่เห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะนักศึกษาจะได้ทดลองไอเดียด้วยตนเองให้เลือกหัวข้อจากธุรกิจ1ประเภทในหัวข้อที่อาจารย์ให้ตัวอย่างในสไลด์เนี่ยค่ะจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครและต้องการคอนเทนต์ช่วยอะไรเมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วแล้วให้เขียนพร้อมเพื่อให้AIช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์จำนวน5ไอเดียสิ่งสำคัญคืออย่าพิมพ์เพียงแค่ช่วยคิดคอนเทนต์ร้านกาแฟนะคะควรใส่รายละเอียดให้มากกว่าเดิมอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายคือใครรูปแบบคอนเทนต์เป็นยังไงใช้แพลตฟอร์มอะไรมีน้ำเสียงยังไงและจำนวนไอเดียเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบจาก AI ให้เลือกเพียงไอเดียเดียวที่คิดว่าดีที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาแล้วสิ่งการเลือกสิ่งที่ควรเลือกการเลือกก็คือพิจารณาว่าไอเดียนั้นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่น่าสนใจหรือไม่สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าและแตกต่างจากคอนเทนต์ทั่วไปยังไงแตกต่างหรือไม่เป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครใช้ได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะคะแต่คือการฝึกใช้ AI อย่างมีทิศทางและเลือกคำตอบอย่างมีเหตุผล
3: มากันอีกแล้วค่ะกับเวิร์กช็อปเบื่อกันหรือยังคะเราเรียนกันไปแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนหรือเปล่าการทำกันบ้านหรือทำโจทย์ตามที่อาจารย์ได้ให้ไปถือเป็นการทบทวนด้วยค่ะว่าสิ่งที่ได้เรียนหรือได้นั่งฟังมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจากบทเรียนที่จะได้ทบทวนกันแล้วเราส่งกลับมาให้อาจารย์ผ่านทางอีเมลหลังจากที่อาจารย์ตรวจให้ตอบกลับไปแล้วเราจะรู้กันว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนการทำเวิร์กช็อปยังไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของบทเรียนบทนี้นะคะเรายังมีบทเรียนถัดไปต่อกันอีกนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับชมสไลด์ถัดไปเลยค่ะหลังจากเราเลือกไอเดียกันได้แล้วนะคะแล้วก็ให้เตรียมนำเสนอประมาณ1นาทีด้วยนะคะและในการนำเสนอนั้นให้ตอบคำถามสำคัญ5ส่วนส่วนแรกคือ who ใครกลุ่มเป้าหมายคือใครส่วนที่2คือ what content เลือกเกี่ยวกับอะไรส่วนที่3คือ why ทำไมผู้ชมควรดูหรือคอนเทนต์นี้ช่วยผู้ชมได้อย่างไรและในส่วนที่4นะคะคือพร้อมใช้อะไรสั่งในการให้ AI สร้างไอเดียค่ะส่วนสุดท้ายคือไอเดียที่เลือกและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกไอเดียนี้การนำเสนอไม่จำเป็นจะต้องอธิบายในทุกคำตอบนะคะและไม่ต้องอธิบายในคำตอบที่ทุกคำตอบที่ AI สร้างขึ้นด้วยค่ะแต่ให้เน้นกระบวนการการตัดสินใจว่าเราเลือกเพราะอะไรและอาจารย์และเพื่อนๆ เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นถ้าใครต้องการที่จะเห็นไอเดียของคนอื่นก็ส่งอีเมลกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กันทั้งอาจารย์เป็นผู้สื่อสารและเราก็เป็นผู้รับสารและเราก็กลายเป็นผู้สื่อสารให้อาจารย์เป็นผู้รับสารได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เสนอข้อเสนอแนะเข้ามาเช่นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนพอหรือไม่แล้วก็ท่อนฮุกน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจยังไงและแนวคิดสามารถพัฒนาหรือต่อยอดคอนเทนต์ได้ไหมได้จริงหรือเปล่า

0: อย่าลืมเตรียมคลิปนำเสนอด้วยนะคะไม่ต้องเกิน1นาทีค่ะเพื่อเป็นการทำให้น่าสนใจในคลิปของเราด้วยเพราะถ้าเราเกิน1นาทีเดี๋ยวเราต้องมาอยากจะตัดต่อภาพแบบนี้ใส่เสียงแบบนั้นเติมเอฟเฟคนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มข้อมูลในการที่จะส่งให้อาจารย์นานขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแค่ไม่เกิน1นาทีเท่านั้นค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปกันไปแล้วอย่าลืมไปทำกันนะคะต่อไปเราจะไปดูสไลด์ถัดไปกันค่ะ
1: เลือกหัวข้อฟิตเนสครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ช่วยคิดส่งข้อมูลให้ประมวลผลรอแป๊บเดียวได้5ไอเดียเลือกไอเดียที่ดีที่สุดเอามาปรับปรุงเป็นคลิปพร้อมโพสต์ลง TikTok ครับ
0: เราก็มาดูกันต่อเลยค่ะกับ AI Workflow ค่ะการใช้ AI ที่เหมาะสมควรเป็นกระบวนการไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่งครั้งเดียวแล้วก็นำคำสั่งไปใช้งานได้ทันทีนะคะเราต้องตรวจทานก่อนที่จะนำงานที่ AI สร้างมาเป็นตัวสร้างชิ้นงานให้เราออกมาแล้วในขั้นแรกก็คือ
1: เริ่มจากไอเดียเปลี่ยนเป็นพร้อมส่งให้ AI ประมวลผลเลือกไอเดียที่ดีที่สุดแล้วเอามาปรับปรุงด้วยมนุษย์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบ
0: กระบวนการนี้นะคะ AI จะช่วยเราทำงานเร็วขึ้นแต่ก็ยังรักษาคุณภาพความเป็นตัวตนของคอนเทนต์ของเราไว้ได้ด้วยและ AI คือผู้ช่วยที่ทรงพลังแต่คุณก็คือคนสร้างความแตกต่างให้กับ AI ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายท้ายสุดค่ะของการเรียนบทเรียนนี้ก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองทบทวนสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าประการแรกการสร้างคอนเทนต์ควรเริ่มจากผู้ชมไม่ใช่เริ่มจากสิ่งที่เราอยากพูดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ชมคือใครและต้องการเนื้อหาแบบไหนมีปัญหาอะไรในส่วนของประการที่2นะคะเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนสร้างคอนเทนต์ค่ะเราต้องรู้ว่าการให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้ความรู้สึกสนุกในการเกิดแรงบันดาลใจหรือการตัดสินใจบางอย่างให้เขารับรู้ก่อนค่ะแล้วเมื่อเขารับรู้แล้วประการที่3คือเราสามารถที่จะใช้เฟรมเวิร์กก็เพื่อช่วยคิดคอนเทนต์อย่างเป็นระบบค่ะและในประการที่4นะคะ AI ช่วยเราคิดได้เร็วขึ้นช่วย AI ช่วยสร้างทางเลือกและช่วยลดการเริ่มต้นงานช่วยลดยังไงก็คือช่วยลดเวลาค่ะเวลาที่เราต้องใช้เยอะขึ้นเมื่อเราใช้ AI ก็จะสั้นลงและในประการสุดท้ายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือมนุษย์ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการสร้างคำตอบจำนวนมากแต่เราจะเป็นคนเลือกคำตอบค่ะว่าคำตอบใดเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับผู้ชมที่สุดดังนั้นสูตรสำคัญของบทเรียนนี้ก็คือเริ่มจากผู้ชมกำหนดเป้าหมายโดยใช้ AI ช่วยคิดและมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจจาก AI ที่ช่วยคิดและกำหนดเป้าหมายนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการนี้แล้วในบทถัดไปเราจะนำไอเดียที่เลือกนาเป็นสคริปต์วิดีโอเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตจริงค่ะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดแล้วก็อย่าลืมทำเวิร์กช็อปกันด้วยเราจะได้รู้ถึงผลลัพธ์ของเราว่าเราได้เรียนรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกถึงการใช้เครื่องมือได้ฝึกถึงการคิดการอธิบายและการปกป้องแนวคิดของตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกฝนแล้วก็ทบทวนหลังจากนั้นก็ส่งเวิร์กช็อปที่เราทำผ่านทางอีเมลที่อาจารย์ไว้ให้ไว้ถ่ายคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปที่อาจารย์ฟอร์มลงไปใน AI นะคะอันนี้จะเป็นเซมินารที่เข้ามาช่วยในการพร้อม AI ของการสรุปบทเรียนบทสุดท้ายกันจะดูกันว่า AI ไม่ได้ถูก 100% จริงๆแม้ว่าพร้อมของเราที่เขียนไปจะละเอียดแล้วก็สมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตัวช่วยสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองจะต้องตรวจสอบความถูกต้องในคลิปนี้อาจารย์จะไม่แก้ความผิดพลาดนะคะจะให้เห็นถึงความผิดพลาดของ AI ที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้เลยค่ะ
2: สรุปบทเรียนนะคะเริ่มจากพุชเมอร์ก่อนต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเลือกใช้เฟรมเวิร์กช่วยให้ AI ช่วยคิดจะเร็วขึ้นมากแต่สุดท้ายมนุษย์ต้องตัดสินใจครับ
0: และก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองย้อนกลับมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างคอนเทนต์เริ่มต้นจากการเปิดกล้องการถ่ายวิดีโอหรือคิดว่าการโพสอะไรในวันนี้จะโพสอะไรดีแต่แท้จริงแล้วคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็เริ่มจากการคิดให้ถูกก่อนเสมอนะคะเมื่อเราคิดถูกแล้วในบทเรียนนี้เราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนแรกของการสร้างคอนเทนต์คือการกำหนดแนวทางคอนเทนต์หรือ content direction ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยบอกว่าเรากำลังสร้างสื่อกับใครเราต้องการสื่อเรื่องอะไรและเราจะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากคอนเทนต์นั้นเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะการตั้งคำถามง่ายๆผ่านหลัก5W1Hก็จะช่วยให้คอนเทนต์มีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงแนวคิดของ Golden Cycle คือสิ่งที่เราเริ่มต้นเรียนรู้จาก5W1S เนี่ยค่ะว่าเหตุผลที่เราต้องสร้างคอนเทนต์เพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรเราสามารถออกแบบเนื้อหาและเลือกวิธีการนำเสนออย่างเหมาะสมเราก็จะรู้แนวทางของคอนเทนต์ของเรานอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ถึง Content Builder ซึ่งจะช่วยให้เราวางโครงสร้างของเพจหรือช่องทางการสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและ Content Matrix ที่ช่วยเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างสมดุลทั้งด้านความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจและการประสานพันธ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเรามีหลากหลายไม่น่าเบื่อมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องที่อยากให้ทุกคนจำไว้นะคะคือ AI ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะแต่มนุษย์ค่ะเป็นคนที่จะสั่งให้ AI ทำงานแทนความคิดของมนุษย์เนื่องจากว่า AI เสนอทางเลือกให้เราจำนวนมากแต่ AIไม่รู้จักผู้ชมของเราว่าผู้ชมของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนต้องการหรือบริบทขององค์กรหรือยังไงและไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้ว่าไอเดียอะไรที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นผู้สร้างคอนเทนต์ที่ดีจึงไม่ใช่คนที่ใช้ AI เก่งเพียงเดียวนะคะแต่เป็นคนที่สามารถตั้งคำถามได้ดีเพื่อที่จะเขียนพร้อมได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นและนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมมาพัฒนาต่อกล่าวอีกอย่างคือ AI ช่วยเราคิดเร็วขึ้นคิดได้ถูกทางขึ้นแต่การคิดได้ถูกทางยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะคะเมื่อเรามีแนวทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีไอเดียที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นค่ะให้มาเป็นการเล่าเรื่องเป็นแผนการเล่าเรื่องเพราะเมื่อมีไอเดียที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่พอหากเราถ่ายทอดไอเดียนั้นไปให้ผู้ชมเข้าใจไม่ได้และติดตามให้จนจบไม่ได้การมีไอเดียอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอค่ะในบทเรียนถัดไปเราจะพบกันในบทที่4นะคะการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI จะสังเกตเห็นกันในคลิปนะคะมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างและลองดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่น่าสนใจเวลาเราดูคลิปเราก็ต้องลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าตามที่อาจารย์บอกมาว่าสิ่งที่เราดูจากคลิปเราได้อะไรบ้างใช้หลักการ W5W1H ได้เลยค่ะได้เหมือนกันเลยเข้ามาเพื่อที่วิเคราะห์ของคลิปเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ส่งผ่านอีเมลมาให้อาจารย์กันเลยค่ะว่าเราได้อะไรจากคลิปวิดีโอของบทเรียนบทที่3นี้บ้างมีอะไรที่เป็นส่วนผิดบ้างและอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมให้กับคลิปวิดีโอหรือพร้อมหรือ AI ที่สร้างขึ้นมาหรือใครมี AI ใหม่ๆที่จะแนะนำเพื่อนๆหรืออาจารย์จากที่อาจารย์แนะนำไปอาจารย์ยังบอกไม่ครบเลยนะคะให้มีส่วนนี้เข้ามาด้วยหนูใช้อันนี้ใช้ดีมากดียังไงก็ส่งความรู้ที่เรารู้เนี่ยค่ะผ่านอีเมลให้อาจารย์เพื่อที่อาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้จาก AI ที่พวกเราได้ใช้งานกันมาว่ามีประสบการณ์ดียังไงไม่ดียังไงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เราก็จะได้บอกต่อและเพื่อลดระยะเวลาในการที่จะศึกษาเผื่อบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจบางทีอาจแพลตฟอร์มไม่พร้อมหรืออุปกรณ์ของเราอาจจะไม่พร้อมในการที่จะใช้ AI นั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะใครใช้อะไรไม่ใช้อะไรดียังไงเราก็บอกต่อแล้วก็แชร์กัน จะได้สังคมในการเรียนรู้นี้จะได้เป็นสังคมที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรม

และการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์กับและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ประกอบยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำ

หม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสะอาดที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคล้ายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะที่เห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นไมโครโฟนของดิฉันนะคะสมมุติว่าคือไมโครโฟนค่ะเพื่อในการสร้างอรรถรสในการดูนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่11ของรายการแล้วนะคะชื่อว่าตอนการย้อมสีจากขมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะนำวัตถุดิบที่หลายบ้านมีอยู่ในครัวนั่นก็คือขมิ้นเราจะมาย้อมผ้าสีจากขมิ้นกันค่ะขมิ้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะด้านอาหารหรือสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังมีสารธรรมชาติที่สามารถนำมาย้อมผ้าได้อีกด้วยในวันนี้เราจะย้อมขมิ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมขมิ้นนะคะไปจนถึงกระบวนการย้อมและต่อด้วยการมัดย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นและการดูแลรักษาผ้าหลังการย้อมค่ะสิ่งที่อยู่ในมือดิฉันนะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นรากนำมาย้อมสีธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวขมิ้นสดนะคะท่านผู้ชมในการย้อมขมิ้นสดย้อมยังไงอันดับแรกนะคะเราต้องนำขมิ้นไปทำความสะอาดก่อนที่เราจะมานำมาย้อมเพราะว่าเขาเป็นส่วนของรากเป็นส่วนของเง่าของเขาอะค่ะรากเง่าเป็นส่วนของเง่าของเขาซึ่งในตอนที่เก็บตัวรากขมิ้นมาค่ะเง่าขมิ้นมาก็ตัวเง่าเขาก็จะอยู่ในดินใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งสกปรกจากดินเราจึงต้องล้างทำความสะอาดเขาก่อนที่เราจะนำมาย้อมผ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำความสะอาดขมิ้นกันเลยนะคะไปเลยค่ะสิ่งที่ดิฉันถืออยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นสดของเราค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีตัวเศษดินค่ะติดอยู่ค่ะทีเนี้ยการที่เราจะนำขมิ้นสดเนี่ยไปย้อมสีได้คือเราต้องกำจัดเศษดินออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างเพื่อนำเศษดินออกค่ะก็คือเราก็เปิดน้ำล้างได้เลยนะคะน้ำที่เราเห็นดำๆอยู่เนี้ยค่ะก็คือจะเป็นน้ำของเศษดินวิธีการล้างถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีแปรงขัดหรืออะไรนะคะก็สามารถนำมาขัดได้เพื่อล้างเศษสิ่งสกปรกที่อยู่บนรากขมิ้นออกเพราะว่าส่วนที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นรากแล้วเวลาขุดมาก็จะมีดินติดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันก็โอเคได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเศษดินก็จะหลุดเดี๋ยวเราใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยค่ะเราก็ล้างเขาจนกว่าจะแบบไม่มีตะกอนดินออกมานะคะจะเห็นได้ว่าที่ซิงค์เนี่ยก็จะมีเศษดินเต็มเลยเดี๋ยวเราจะล้างจนกว่าดินจะออกล้างจนกว่าดินออกให้ได้มากที่สุดนะคะล้างให้ดินออกให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมาถูให้สะอาดเพื่อที่เวลาตอนย้อมอะค่ะจะได้เศษดินจะได้ตกน้อยที่สุดอันนี้คือการทำขมิ้นที่เป็นขมิ้นจริงๆนะคะหรือใครสะดวกใช้ขมิ้นผงก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งสูตรขมิ้นผงไว้ให้ขมิ้นผงจะไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่จะแบบว่าการย้อมเร็วอยู่อันนี้เผื่อใครมีขมิ้นเนาะล้างอันนี้เราล้างไปน้ำที่สองแล้วนะคะก็ยังมีเศษดินอยู่นะคะก็ขยี้เขาเลยค่ะเพื่อให้เศษดินหลุดออกให้หมดนะคะก็ถูเลย
หรือถ้ามีแปรงซักผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์เอาแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาแปรงเขาเพียงแบบแค่ให้แบบเศษดินออกนะคะไม่ต้องทำให้เขาแบบเหลืองอะไรขนาดนั้นก็ได้ให้เศษดินออกบางส่วนออกให้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือได้นะคะขมิ้นอันนี้เราชั่งน้ำหนักประมาณ500กรัมนะคะสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะสูตร1ต่อ10นะคะขัดบางส่วนก็ได้อันไหนที่ดำๆก็เอาออกเดี๋ยวเราล้างอีก1น้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษดินเศษรากเขานะคะตกอยู่ในตอนที่เราล้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นขมิ้นด้วยนะคะเป็นปกตินะคะขมิ้นนี่ถ้าจะให้ออกสีมากๆเดี๋ยวเราจะนำไปตำหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกใช้เครื่องปั่นบดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทำให้เครื่องปั่นเราเป็นสีเหลืองเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะหั่นซอยนะคะหั่นเล็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวขมิ้นเนี้ยไปตำหรือถ้ามีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดก็ได้นะคะหั่นเขาชิ้นเล็กๆขมิ้นที่เราใช้เนี่ยค่ะเราใช้ขมิ้นทั้งหมด500กรัมนะคะหั่นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตำ

นะคะตัวเนื้อข้างในขมิ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทึบเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะตัวข้างในขมิ้นไปค่ะแล้วก็หั่นต่อค่ะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะไม่งั้นขมิ้นจะเหลืองติดมือนะคะหรือถ้าเป็นเล็กๆเราก็ตำลงไปได้ค่ะอันไหนชิ้นใหญ่เราก็หั่นให้เขาเล็กนิดนึงเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ชิ้นใหญ่อาจารย์ก็จะหั่นให้เขามีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ส่วนไหนอันชิ้นเล็กนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องหั่นก็ได้เนี่ยค่ะเราก็หั่นเฉพาะชิ้นใหญ่เพื่อที่ให้จะให้เวลาตอนที่เราตำอะค่ะละเอียดง่ายโอเคนะคะ

หั่นเฉพาะใหญ่ๆให้เขาเล็กลงให้เวลาตอนที่เราตำขมิ้นนะคะตำง่ายเขาจะได้ละเอียดง่ายๆ

โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องสตูนะคะเรียบร้อยค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตำขมิ้นกันนะคะก็ใส่ขมิ้นที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตำไปเลยค่ะตำให้แบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะ

คือการที่เราตำเนี่ยค่ะตัวสีอ่ะขมิ้นอ่ะเขาจะออกได้ดีกว่าที่เราหั่นแว่นเฉยๆแล้วก็ตำเวลาพอเขาไปโดนน้ำใช่ไหมคะก็จะสีออกเร็ว

แนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือนะคะนะคะอาจารย์ก็จะใส่ประมาณ2 กำมือแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตำให้เขา

ใส่ประมาณครั้งละ2กํามือนะคะแล้วก็ตําให้เขาแบบแตกตัวเฉยๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะ

พอแบบเวลาเราพอหั่นแว่นใช่ไหมคะหั่นให้เขาเล็กลงเนี่ยในการตํามันก็จะตําง่ายขึ้นดีกว่าที่แบบเป็นรากเป็นเง่าของเขาอะค่ะยังไม่ได้หั่นเนี่ยก็จะค่อนข้างตํายากพอสมควรพอแบบนี้ก็จะมีความ

ท่านผู้ชมคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาย้อมขมิ้นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าเก่าค่ะของเราที่เป็นเสื้อผ้าสีขาวเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสีขาวที่เก็บไว้นานแล้วนะคะเราก็จะนำมาย้อมขมิ้นกันในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาแอบก่อนนะคะค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะที่เราจะนำมาย้อมแล้วก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะเดี๋ยวเราจะมานำย้อมกันแล้วระหว่างเรารอน้ำเดือดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างลวดลายบนผืนผ้ากันนะคะด้วยวิธีการมัดค่ะโอเคไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมลายที่เราจะมามัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายหัวใจค่ะวิธีทำลายหัวใจอันนี้อาจารย์ก็จะใช้ด้านหลังเสื้อนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังของเสื้อจะใช้ชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าก็ได้นะคะแต่นี้อาจารย์ขอใช้ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังของเสื้อเพราะว่าเนื่องจากกึ่งกลางค่ะผ้าค่ะเป็นสันทบนะคะง่ายต่อการทำมัดย้อมลายหัวใจของเรานั่นเองวิธีทำลายหัวใจนะคะก็คือเราจะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนค่ะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนนะคะประมาณตรงนี้เนาะวาดเลยค่ะใช้ดินสอนะคะวาดไปเลยหัวใจครึ่งหนึ่งวาดหัวใจครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ไหมล่างไปให้ใช้ดินสอนะคะไม่ต้องใช้ปากกาล่างไปเลยค่ะหัวใจครึ่งหนึ่งล่างเสร็จแล้วหัวใจครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะพับครึ่งนะคะของหัวใจครึ่งหนึ่งเมื่อกี้พับครึ่งพับครึ่งนะคะขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะคะพับครึ่งหัวใจอุ้ยอะไรหัวใจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตึ๊บแบบนี้นะคะหัวใจของเราเดี๋ยวทีนี้วิธีการทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจนะคะทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจตอนนี้หัวใจเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตึ๊บหัวใจเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามีเส้นดินสออ่อนๆของเราแล้วใช่ไหมคะให้เราทบผ้าไปค่ะเราจะเก็บผ้าตามรอยดินสอสมมติเนี่ยรอยดินสอของเราเป็นแบบนี้เราก็จะเก็บตามเส้นให้เส้นตรงกันกับที่เราเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะเก็บตามเส้นแบบนี้เขาก็จะเป็นหัวใจให้เราเราก็ค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวใจของใครสวยนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บไปเราก็จะพยายามให้เส้นเขาตรงกันนะคะปึ๊บเราก็ใช้หนังยางมัดสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะพับครึ่งของหัวใจแบบ

นี่คือหัวใจของอาจารย์จะวาดเข้มๆเลยหัวใจของอาจารย์นะคะทีนี้เราจะพับเส้น

ใจใครถนัดพับจากหัวไปหางหรือพับจากหางไปหัวก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยนะคะอาจารย์พับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นนะคะเส้นต่อเส้นพับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผ้ากำลังดิ้นใช้มัดไว้มัดแล้วเรียบร้อยมัดให้แน่นเลยนะคะส่วนที่เรามัดอะค่ะจะไม่เกิดสีมัดให้แน่นเลยค่ะส่วนที่เรามัดนะคะจะไม่เกิดสีเราก็จะมัดให้แน่นๆเลยค่ะ

เนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อยากให้ข้างในเกิดสีนะคะอาจารย์เลยมัดแน่นๆเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้เกิดสีก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมัดได้อาจารย์อยากให้สีเข้าบางส่วนเรียบร้อยต่อมาในส่วนอื่นๆนะคะส่วนไหนอีกที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันอ่ะส่วนที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันก็คือด้านหน้าเนาะในการพับอะค่ะก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเลยจริงๆไม่มีกฎตายตัวค่ะว่าจะต้องพับแบบไหนพับยังไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์พับแบบนี้เนาะมัดแค่สองทบพอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไร

เหลือสามหน้าอันนี้อาจารย์ก็พับเป็นทบๆไปเหมือนพับชึบชึบชึบ

เนี่ยค่ะเราก็มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วผืนที่หนึ่งอ่ะต่อมาผืนที่สองเสื้อตัวที่สองนะคะอาจารย์มัดแบบนี้เนาะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแบ่งครึ่งก่อนครึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งเสร็จแล้วแบ่งครึ่งจากนั้นทบไปทบมาค่ะสังเกตมุมแหลมตรงนี้นะคะมุมแหลมสันทบกึ่งกลางเสื้อเราจะทบไปทบมาแบบนี้นะคะชึบชึบชึบชึบแบบนี้แล้วเราก็มัดเลยค่ะ

อันนี้อาจารย์มัดทั้งหมด4 เปาะจะไม่แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากเดี๋ยวผ้าเขาค่อนข้างหนาพอสมควรนะคะสี่เปาะแบบนี้

4เปาะขอเพิ่มเชือกฟางนิดนึงนะคะ

เรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้อีกหนึ่งผืนละกันอันนี้จากที่เรามาให้ดูข่าวที่แล้วเนาะเราพับครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวทบไปทบมาม้วนค่ะเรียบร้อย3 ผืนนะคะอีก1 ผืน

ันนี้ทั้งหมด4ผืนนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะกรองขมิ้นออกค่ะเราจะกรองขมิ้นนะคะท่านผู้ชมเราจะพับผ้าเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดีกว่าโอ้ไม่พับดีกว่าค่ะอ่ะหลังจากที่เราน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรองขมิ้นค่ะเราจะกรองขมิ้นกันนะคะในขั้นตอนนี้ระวังนะคะท่านผู้ชมค่อนข้างร้อนเลยแหละร้อนร้อนโอเคยังเทได้อยู่นะคะแอบร้อนแอบร้อนเนี่ยค่ะแล้วก็ตักผงเขาออกให้หมดเลยนะคะ

ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์ไปล้างหม้อสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ไปล้างคลีนหม้อเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะกรองขมิ้นนะคะระวังร้อนนะคะท่านผู้ชมถ้าถุงมือกันความร้อนนะคะก็บีบๆจากกรองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทน้ำกลับเข้าไปในหม้อนะคะแล้วก็ทําการต้มแต่ตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหม้อร้อนหม้อแอบร้อนมากตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหม้อแอบร้อนไม่แอบน่าจะร้อนมากใส่ถุงมือสักครู่นะคะซึตอนนี้ก็น้ำร้อนค่อนข้างร้อนเลยค่ะเพราะว่าน้ำเพิ่งเดือดเราจะใช้การวิธีการตักลงไปก่อน

ควันขึ้นเยอะมากเลยค่ะในไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นควันหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราต้มทีนี้เราจะลงย้อมเลยค่ะท่านผู้ชมเราจะทำการลงย้อมนะคะก่อนที่เราจะลงย้อมให้เราใส่เกลือลงไปค่ะ

ก่อนที่เราจะทําการลงย้อมนะคะให้เราใส่เกลือลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะครึ่งถุงนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือไปเลยระวังน้ำกระเด็นใส่นะคะใส่เกลือหลังจากนั้นคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันนะคะตอนนี้เรามีผ้าอยู่4ผืนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันโอเคเราเริ่มลงย้อมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลาลงไปเลยนะคะจุ่มลงไปเลยโอ้สีเหลืองสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสีเหลืองแบบกินสีเร็วมากเดี๋ยวเราจับเวลาที่เป็นเสื้อค่ะที่แบบเสื้อผ้าใช้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปล้างผ้าก่อนย้อมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผืนผ้าซื้อมาจากแหล่งต่างๆที่เป็นผืนผ้าค่ะยังไม่ผ่านการซักให้เรานำไปซักผ้าล้างผ้าก่อนย้อมก่อนนะคะนำไปต้มเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปเอาไว้ว่าการต้มผ้าก่อนย้อมต้มยังไงเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเข้ามาดูใหม่นะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จับเวลา15นาทีค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมสารมอร์แดนกันนะคะสารมอร์แดนหรือสารช่วยติดสีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกันค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้มน้ำนะคะที่ในขณะย้อมนะคะครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะท่านผู้ชมปิดเตาเรียบร้อยแล้วทีนี้ลืมบอกไปว่าอันเนี้ยเราจะมีสารช่วยติดสีหรือสารมอร์แดนทั้งหมด2ตัวค่ะสารมอร์แดน2ตัวก็คือ1เป็นสารส้มค่ะสักครู่นะคะ1เป็นสารส้มค่ะก็คือสารส้มบดละเอียดนะคะเดี๋ยว2ก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่สารส้มก่อนสารส้มบดละเอียดเราก็ตักไปเลยค่ะ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะตักไปเลยสารส้มบดละเอียด1ช้อนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปจากนั้นแล้วก็คนค่ะคนให้สารส้มละลายเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำสารมอร์แดนน้ำมอร์แดนนะคะสารส้มแล้วก็คนไปเลยค่ะคนจนกว่าเขาจะละลายเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคนต่อนะคะส่วนในขวดนี้นะคะในแกลลอนนี้ที่อาจารย์ถืออยู่เป็นน้ำสนิมเหล็กน้ำสนิมเหล็กทำอย่างไรน้ำสนิมเหล็กคือการเราหาวัสดุที่เป็นสนิมเช่นตะปูหัวน็อตต่างๆที่ขึ้นสนิมอะค่ะเรามาใส่ขวดไว้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะทิ้งน้ำสนิมเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์จนให้เขาเปลี่ยนสีค่ะจากสีขาวๆเขาก็จะเปลี่ยนสีออกประมาณเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะอันนี้เราจะอาจารย์จะใช้เทหมดเลยน้ำสนิมค่ะก็จะเทไปเลยค่ะค่ะแล้วก็คนอันนี้อาจารย์มีเติมน้ำสนิมอยู่บางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนน้ำสนิมไปเลยค่ะ
น้ำเขาก็จะมีลักษณะออกสีน้ำตาลเหมือนแบบก็เหมือนเป็นสีสนิมอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้หรือเททั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ทำไว้ทั้งหมด2แกลลอนเทไปแล้ว1แกลลอนนะคะส่วนสารส้มแล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายเลยค่ะสารส้ม

โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแช่สารมอร์แดนเอาไว้เราจะขึ้นจากน้ำย้อมนะคะแล้วก็แช่สารมอร์แดนเอาไว้แล้วเดี๋ยวตอนไปล้างเราจะไปล้างที่ซิงค์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะตอนนี้เรามีสารมอร์แดนนะคะแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าน้ำสนิมเหล็กเนี่ยถ้าโดนมือไปก็จะไม่ดีค่ะเนื่องจากเป็นโลหะหนักเนาะโดนผิวหนังมากๆจะไม่ดีส่วนสารส้มถ้าหากมือเกิดบาดแผลโดนไปก็จะเกิดการแสบระคายเคืองได้ค่ะฉะนั้นควรใส่ถุงมือนะคะโอเคและสารและตัวน้ำสนิมเหล็กอะค่ะก็จะทำให้มือเราดำด้วยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือทีนี้เดี๋ยวเราจะนำผ้าขึ้นมาจากหม้อนะคะก็ครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วเราจะนำผ้าขึ้นมาจากหม้อเสื้อตัวแรกนะคะที่เป็นเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวเราจะนำเขามาแช่ตัวน้ำสนิมเหล็กเป็นเวลาเท่าเป็นเวลา5นาทีค่ะเท่ากับตัวสารส้มนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เลยสนิมเหล็ก5นาทีต่อมาที่เป็นเสื้อนะคะเราก็จะแช่น้ำสารส้มเป็นเวลา5นาทีเช่นกันนะคะเป็นเวลา5นาทีส่วนผืนเล็กนี้เราก็จะน้ำเปล่าเลยผืนนี้ไปไหนผืนนึงเจอแล้วโอเคส่วนผืนนี้เราก็จะลงน้ำสารส้มค่ะโอเคทีนี้ตอนเราลงก็ให้เราขยำขยำเขานะคะเพื่อให้ตัวสารช่วยติดสีค่ะเข้าไปในผืนในผ้าอาจารย์เปิดไมค์หรือเปล่าอ๋อเปิดโอเคเนาะค่ะประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วก็บีบๆเขาไปเลยค่ะแช่ไว้

ผืนเล็กก็เหมือนกันค่ะบีบเขาต่อมาจะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะเราก็เช่นเดียวกันค่ะบีบๆน้ำสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้เฉดสีที่เข้มขึ้นส่วนน้ำสารส้มอะค่ะจะให้เฉดสีที่สดเฉดสีที่อ่อนลงใสขึ้นอันนี้จะเป็นแบบเฉดที่ต่างพอสมควรครั้งที่เราย้อมฝางเนาะเราแช่สารโมเดนไปแค่นิดเดียวแป๊บเดียวสีก็จะไม่ต่างกันมากแต่ว่าเนี่ยครั้งนี้เราแช่นาน5 นาทีนะคะสีก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว

แช่ไว้5 นาทีค่ะค่ะเราก็จะพอเราแก้หนังยางเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเนาะให้เนี่ยมือดำแล้วไม่ใส่ถุงมือมือค่อนข้างดำเลยล่ะค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเราก็ล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะ

ล้างจนน้ำเขาใสเลยนะคะถ้ามือดำจากน้ำสนิมเหล็กนะคะให้ถูด้วยเปลือกมะนาวหรือว่ามะนาวก็ได้ค่ะหรือลิตรที่เป็นกรดนะคะออกเดี๋ยวเราล้างอีกหนึ่งน้ำนะคะ

โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันที่เป็นขมิ้นเดี๋ยวอาจารย์ถือไว้นะคะไปค่ะหลังจากที่เราล้างผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูลายผ้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เรามัดอ่ะเริ่มที่ผืนแรกเลยนะคะผืนนี้จะเป็นลายก้นหอยนะคะที่เราย้อมไม่ได้ใช้สารโมเดิร์นใดๆนะคะผืนแรกจะเป็นผืนนี้นะคะโอเคลายเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นก้นหอยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะแขวนเอาไว้แขวนโชว์แขวนโชว์หน่อยทรึบเอาผืนที่ไม่ได้ลงสารโมเดิร์นไว้ตรงกลางเนาะโอเคไหมกลางไหมไม่กลางนะคะเอาประมาณนี้โอเคต่อมานะคะจะเป็นผืนที่เราลงสารช่วยติดสีหรือสารโมเดิร์นเนี่ยเป็นสารส้มก็คือจะได้แก่เสื้อยืดตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ที่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมฝั่งขวาของอาจารย์เนี่ยเป็นสีเข้มเพราะว่าตอนที่เรามัดนะคะตัวทางด้านเสื้อด้านขวามือของอาจารย์หรือซ้ายมือหรือซ้ายมือของทางท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตัวเนี้ยจะอยู่ทางด้านนอกเหมือนเวลาเราพับแบบเนี้ยค่ะจะอยู่ทางด้านนอกสีอ่ะจะโดนเขาก่อนฝั่งด้านซ้ายมือของอาจารย์หรือฝั่งด้านขวามือของท่านผู้ชมเลยจะทําให้สีฝั่งเนี้ยอ่อนกว่าส่วนฝั่งขวามือของอาจารย์

ันหรือฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมสีจะเข้มกว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ตัวผ้าอยู่ข้างนอกโดนสีมากกว่าสีซึมนานกว่าตัวฝั่งซ้ายกว่าสีจะซึมไปถึงสีอยู่ข้างในก็เลยเป็นสีอ่อนนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นลักษณะสีค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางนึกออกไหมเหมือนฟิลแบบว่าอ่ะแซนด์วิชชั้นนอกชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นนอกนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ก็จะอ่อนสุดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสารมอร์แดนสารส้มเราลงสารมอร์แดน5 นาทีนะคะเดี๋ยวแขวนไว้สารส้มอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าสีเขาเนี่ยจะมีความใสค่อนข้างใสเลยแหละใสกว่าสดกว่าอันที่ไม่ได้ลงสารมอร์แดนใดๆจะมีความสดกว่าใสกว่านะคะไม่แน่ใจว่าพอกับกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่าต่อมาเป็นรายนี้จำได้ไหมที่เราพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทบไปทบมาใช้หนังยางมัดนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นลายทะแยงเป็นไงได้ฟิลได้ไอเดียนะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้เช่นกันโอเคเดี๋ยวอาจารย์แขวนสักคู่นะคะเป็นไงคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีเฉดสีที่ต่างกันต่อมาเป็นสารมอร์แดนจากสนิมเหล็กอันเนี้ยพอสารมอร์แดนจากสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้สีค่อนข้างเข้มหรือไปทางอึมครึมสีออกจะแบบผสมแบบโทนดำอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะมีแบบให้เฉดสีที่เข้มขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แอบก้มดูว่าไมค์แบตหมดหรือเปล่ามีความระแวงนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วไมค์แบตหมดนะคะอันนี้เราจะเห็นเฉดสีต่างเลยต่างกันมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะจะค่อนข้างต่างเลยแหละเดี๋ยวขอติดกระดุมเฉดสีเขาค่อนข้างต่างอ๋ออันนี้เราทำลายหัวใจแป๊บนึงนะคะอาจารย์ขอติดกระดุมสักครู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเฉดสีก่อนเนาะเฉดสีค่อนข้างต่างเลยอันเนี้ยจะเสื้อตัวเนี้ยจะลงสารมอร์แดนก็คือสนิมเหล็ก5 นาทีสนิมเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้สีค่อนข้างที่เข้มถ้าอย่างของครั้งที่แล้วเราไม่ได้ใช้สนิมเหล็กเนาะถ้าเป็นสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะถ้ากับฝางสัปดาห์ที่แล้วเราย้อมแก่นฝางเนาะก็สีเขาก็จะออกไปทางสีม่วงก็จะเป็นเฉดที่เข้มสีชมพูเฉดเข้มไปทางม่วงอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนสีเหลืองก็เฉดเข้มก็จะออกในความแบบตองเขียวหรือไปทางน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะตามที่เห็นเลยนี่ต่อมาเราจะมาโชว์ลวดลายของเรากันนะคะที่เรามัดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวเราจะโชว์หัวใจนะเป็นไงคะหัวใจไหมคะลายหัวใจไม่ยากเลยเห็นไหมนี่ออกมาเป็นแบบหัวใจจะเป็นรอยดินสอนิดนึงถ้าไม่อยากให้เป็นรอยดินสอแนะนำให้ใช้หมึกที่ลบออกด้วยความร้อนมีขายตามช็อปมีขายตามร้านออนไลน์นะคะก็ไปเลือกเลยนะคะเซิร์ชว่าหมึกลบออกด้วยความร้อน

อันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะหัวใจสวยนะคะแบบผ้าพันคอก็เหมาะอันนี้คือกระดุมเขาก็ไปด้วยนะคะย้อมสีกระดุมไปด้วยหมดเลยย้อมป้ายไซส์ไปด้วยหมดเลยนะคะเป็นไงบ้างคะอ่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นขมิ้นแก่นขมิ้นหมดเลยเป็นตัวขมิ้นสดหมดเลยนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเก็บรักษาในการเก็บรักษาไม่ต้องใส่สารฟอกขาวใดๆนะคะใส่ผงซักฟอกธรรมดาแล้วก็ตอนตากในร่มนะคะถ้าโดนแสงแดดสีก็จะค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปด้วยความเป็นสีธรรมชาตินะคะความคงทนของสีก็จะไม่เท่ากับสีเคมีค่ะแต่ว่าปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ค่ะก็จบไปแล้วกับสัปดาห์นี้การย้อมสีจากขมิ้นนะคะค่ะสนุกไหมคะท่านผู้ชมสนุกมากถ้าแบบหรือจะเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยผ้าพันคอก็ย้อมสวยนะคะผ้าพันคอกระเป๋าผ้าแต่ว่าในการย้อมสีเนี่ยขอให้เป็นสีธรรมชาติเท่านั้นหลักการย้อมสีธรรมชาติก็คือต้องใช้สีธรรมชาติสีถึงจะติดดีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามนะคะเจอกันสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอวดกันนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็พบเราอีกครั้งนะครับในเทอมนี้ในตอนที่3นะฮะของผิดพันธุ์ทำความสะอาดและการนะครับกลิ่นกายผิดพันธุ์ระงับกลิ่นกายนะครับเป็นตอนที่3ของเทอมนี
1: ้ตอนที่3ของเทอมน
0: ี้เทอมนี้

0: นี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ก็คือที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาก็เป็นสบู่เหลว
1: สบู่เหลวทำความสะอาดอันเนี้ยเขาวงเล็บให้เราด้วยนะว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะ
1: ครับจะเอาจริงๆอาจารย์อันเนี้ยเราขยายความตรงที่เขาวงเล็บให้เรานิดนึงว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเอาจริงๆถ้าในทางที่จะต้องเกี่ยวกับเครื่องสำอางมันใช้ได้ไหมสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือจริงๆเราต้องบอกว่าแบบมันก็สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะใช้คำนี้มันก็ดูแบบ
1: ตรงเกินไป
0: ตรงเกินไปมันอาจจะแบบเรียกว่าโฆษณาเกินจริงนะฮะเราต้องบอกสูตรลดแบคทีเรียส
1: ู
0: ตรใช้เหมาะสำหรับคนมีแบคทีเรียกินคือไอ้แบคทีเรียที่มันติดตามเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเคยซักผ้ามาแล้วหืน
1: ๆใช่
0: มักจะกลิ่นแบบผ้าถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็แบบจะเหม็นหืนเลย
1: ใช
0: ่จริงๆเนี่ยในการทำผิดทันทองความสะอาดเนี่ยพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพวกเอาง่ายๆนะคือตอนสมัยที่เราเป็นโควิดกันเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีเจลล้างมือ
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: เขาก็จะใส่มีเปอร์เซ็นต์ให้ใส่สารฆ่าเรียกว่าใส่สารที่ทำความสะอาดแบบฆ่าเชื้อโรคก็ยังมีสารตัวนึงที่ใส่ไปแล้วซึ่งอนุญาตให้ใช้ทางเครื่องสำอางได
1: ้ครับ
0: เพื่อแบบฆ่าเชื้อโรคเช่นตอนนั้นก็คือล้างมือมีโควิด
1: ครับ
0: ตอนแรกตอนนั้นเขาจะแบบเหมือนว่าไอ้ตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปผลิตโดยโรงงานที่เป็นโรงงาน
1: เครื่องสำอาง
0: ตอนแรกเขาจะย้ายไปเป็นโรงงานเกี่ยวกับทำยาใช่ไหมฮะโรงงานเกี่ยวกับทำให้ทางยาทำแต่มองว่าจริงๆแล้วมันผิดพันชำระล้างใช้ทำความสะอาดมือใช้โรงงานเครื่องสำอางก็ทำได
1: ้
0: นะเพียงแต่มีการให้ใส่อนุญาตให้ใส่สารที่เกี่ยวกับฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อโรคได้ในปริมาณหนึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งไม่ได้อันตรายต่อการนำมาใช้นะครับก็อย่างที่บอกว่าสูตรเนี้ยเราก็สามารถใส่สารที่ลดแบคทีเรียใช่ไหมซึ่งอาจารย์แบบบางทีเราคนเราเนี่ยอยู่วันวันหนึ่งเนี่ยตากแดดมีเหงื่อ
1: ใช
0: ่มีเหงื่อมีใครแล้วก็มีเหงื่อแล้วก็ไปเจอฝุ่นละออง
1: ใช่
0: แล้วก็หรือว่าเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าไอตัวเราเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งที่สะสมนะ
1: ใช่
0: มันก็ทำให้เกิดกลิ่นแบคทีเรียนู่นนี่นั่นบางทีอาบน้ำอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ที่ใช้สบู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ชำระล้างไม่เพียงพอนะเป็นช่วงคนที่แบบไปมีสารปนเปื้อนหรือว่าเอาง่ายๆบางคนไปทำงานแบบในจุดที่ตึกกระปุกอย่างเง
1: ี้
0: ยเก็บขยะมาทำความสะอาดห้องอย่างอาจารย์พิชาติเนี่ยเกิดวันหนึ่งทำความสะอาดบ้านเยอะๆเนี่ยไปลุยห้องฝุ่นเยอะ
1: ๆครับ
0: มีอับห้องที่มีหนังสือเก็บมีเชื้อลงเชื้อรา
1: ฝุ่นเยอะๆเนี่ยตัวดีเลย
0: บางทีเรามาทำความสะอาดเนี่ยการผิดพันธุ์หรือสบู่ที่ล้างแล้วสะอาดอย่างเดียวไม่พออาจจะต้อง
1: ลดแบคทีเรียด้วย
0: มีการลดแบคทีเรียไปด้วยนะประมาณนี้เราก็ต้องมีสบู่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นสูตรที่นำมาเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่มาดูเราเนี่ยเก็บไว้เพื่ออยากจะทำตรงนี้นะครับหรือบางทีแม้แต่ใช้กับตัวเองเนี่ยแล้วเอาสารที่ใช้อยู่เนี่ยไปทำผิดพันธุ์เดียวกับทำความสะอาดพื้นก็ได
1: ้
0: ที่มีสัตว์นอนอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ลดแบคทีเรียไปได้แบคทีเรียก็ทำให้เกิดกลิ่นบางทีหรือว่าสบู่ลดแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อที่เคยเห็นไหมบางคนเป็นกากเกื้อนเชื้อรา
1: ใช่พื้นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะพื้น
0: มันก็จะมีสบู่ที่แรงๆหน่อยที่เขาเรียกว่าสบู่ฆ่าเชื้อโรคอ
1: ่
0: ะใช่ไหมฮะคือแต่เราไปขายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปใช้คำว่าฆ่าเชื้อโรค
1: ลด
0: แบคทีเรีย
1: ใช่ไหมครับ
0: การที่มีแบบบางทีแบบผิวพรรณเราเนี่ยนอกจากมีเชื้อโรคแค่นั้นแต่ลดไปพอใช้ไปปุ๊บจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหรือว่าตามที่เรามีโรคตัวนั้นน่ะมันก็ลดลง
1: ใช่ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวเราเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: มันลามได้
1: ใช่ครับอาจารย์มันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้
0: ใช
1: ่แล้วก็มาเกาะตามร่างกายเราได้ใช่ไหม
0: หรือบางทีแบบเรามีเนี่ยปุ๊บไปอยู่ใกล้ๆคนอื่น
1: ติด
0: มันก็ทำให้เกิดลามไปติดคนอื่นได้นะครับบางทีว่าใส่เสื้อผ้าหรือใช้เสื้อผ้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำกันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ผมเคยไปต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไปปุ๊บบางโรงแรมเนี่ยไอ้ผ้าเช็ดตัวมีกลิ่นกลิ่นแอบกลิ่นหืนเนี่ยบางทีบางคนนะออกจากห้องน้ำมาเนี่ยไม่ทันดมกลิ่นว่ามีเช็ดหน้าเลยเอาแบบไปโรงแรมเนี่ยซึ่งโรงแรมอาจจะไม่สะอาดเอาผ้าเช็ดตัวนะเช็ดหน้าปุ๊บผื่นขึ้นเลยนะ
1: ใช
0: ่หลังจาก
1: เข้าไปในร่างดม

0: หลังจากเช็ดหน้าเนี่ยหน้าเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยแสดงว่าไอ้ผ้าเช็ดตัวอันนั้นอาจจะมีผื่นบางทีเราก็ไม่รู้จะรีบไปล้างยังไงถ้ามีสบู่ที่ลดแบคทีเรียแล้วก็รีบไปล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะลดประมาณพวกเชื้อพวกนี้ลดลง
1: ใช่
0: ส่วนจะเอายาทงยามาทงมาทาอะไรก็ที่หลังนะถูกไหมบางทีเนี่ยผมเคยเจอจริงๆนะครับเคยไปนอนโรงแรมเนี่ยละเอาภาชนะโรงแรมที่บางทีเราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โทษทุกโรงแรมนะแต่เป็นบางโรงแรม
1: ใช่
0: ที่เขาม
1: ันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละ
0: เพราะบางทีเราจะใช้พวกนี้กับหน้าเนี่ยเราต้องสังเกตดูก่อนว่ามันสะอาดไหมนะครับต้องระวัง
1: มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละนะครับเชื้อตัวนี้มันมองไม่เห็น
0: เพราะทางเครื่องสำอย่างที่เราบอกว่าเราสอนทำสบู่เนี่ยอันนี้เรามาทำในสบู่เหลวนะสบู่เหลวในการใส่สารพวกนี้มันก็ใส่ง่ายหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะในการใส่สารต่างๆในเครื่องสำอางเนี่ยอาจารย์พิชาติลองอธิบายดีว่าปกติแล้วมันใส่อะไรลงไปได้บ้างปกติแล้วเนี่ย
1: อยากใส่อะไรอ่ะ
0: ใส่ยังไง
1: อยากให้แอคทีฟเยอะๆ
0: วันนี้เราใส่
1: เรา
0: ใส่
1: สกัดนู่นนี่นั่นฆ่านู่นนี่นั่น
0: ใส่สมุนไพรเราใส่ได้ไหม
1: ใช้ได้หมด
0: ถ้าสมุนไพรเป็นแบบเป็นผงมาเนี่ย
1: ก็แล้วแต่คนชอบ
0: คือถ้าเป็นผิดพันธุ์ถ้าเป็นสบู่ก้อนอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นผงมาเนี่ยอย่างที่ดูถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเราต้องไปบดเป็นผง
1: ใช่ครับ
0: ผงแล้วก็ต้องแห้ง
1: ใช
0: ่คืออยู่ๆถ้าเป็นสบู่ก้อนนะเราใส่ผงที่มีน้ำผสมลงไปเนี่ยมันก็จะ
1: มันละลายไปหมดกับตัวก้อนไหม
0: ไม่ก็ต้องเป็นผงแห้งก็ใส่เข้าไปเป็นเท็กเจอร์แต่ว่าถ้าเป็นแบบสบู่เหลวแบบเนี้ยสบู่เหลวที่เรามองเห็นเนื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผงเนี่ยมันจะตกตะกอน
1: ใช่มันตกตะกอนไม่เหมาะ
0: นะฮะถ้าอยู่ๆแบบทำสบู่สมุนไพรแล้วจะใส่แบบเกิดไปเจอสมุนไพรที่ลดนู่นนี่นั่นแล้วจะใส่เราต้องเอาสมุนไพรเป็นสกัดมาก่อนสกัดเป็นสารที่จะเป็นน้ำหรือเป็น
1: ของเหลว
0: เปรตออยมาก่อนมาใส่เพราะว่าถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยเป็นสบู่ที่เป็นน้ำเนี่ยตัวผิดพันธุ์ที่เอามาใส่ก็ควรจะเป็นสารที่เป็นน้ำจะดีกว่าที่ใส่เป็นผงมาแล้วก็ตกตะกอนอยู่ที่พื้นซึ่งมันไม่ดูไม่น่าใช้ถ้าใครไปซื้อสบู่เนี่ยแล้วมีตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่น่าใช้ใช่ไหมเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้ตะกอนนั้นอ่ะมันเอามาใช้แล้วดีไหม
1: บางคนเขาจะคิดว่าเสียด้วย
0: ใช่อันนี้ถึงบอกว่าเป็นข้อแนะนำว่าถ้าเราจะทำผิดพันธุ์ที่เป็นสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นสารสกัดหรือว่าสารที่เอามาใช้ตัวนั้นมันต้องละลายในน้ำได้
1: อะไรก็ตามที่เป็นของเหลวจะดี
0: กว่าหรือละลายน้ำได้
1: ใช
0: ่ไม่ควรจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมีลอยๆในน้ำหรือว่า
1: ใช้
0: แล้วจมตกตะกอนอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำสบู่เหลวเนาะก็คือทำให้ใช้ง่ายนะฮะมาฟอกตัวแล้วก็สามารถทำให้ลดเชื้อแบคทีเรียกลิ่นเหม็นกลิ่นหืนนะฮะที่หลังจากใส่เสื้อผ้าแล้วไปติดเสื้อผ้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย์นะครับ
1: มันทำสบู่เหลวเนี่ยก็เหมือนกับเราสามารถใช้ได้ทุกคนในครอบครัวใช่ไหมบางทีสบู่ก้อนอย่างเงี้ยมันใช้ใครใช้มัน
0: ใช้ใครใช้มัน
1: แต่ถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยมีอยู่ขวดหนึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็สามารถปั๊มใช้ได้ทุกคน
0: ปั๊มใช้ได้นะครับก็จะมีข้อดีแต่ข้อเสียของสบู่เหลวนี่ที่บางคนไม่ชอบเพราะว่าสบู่เหลวใช้แล้วเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดผิวลื่นนะครับแล้วบางทีแบบมันเหมือนกับถ้าคนผิวมันอ่ะจะรู้สึกว่าคือคนผิวมันเนี่ยผิวเขาจะมีน้ำมันที่ผิวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคนวัยรุ่นอะไรเงี้ยบางทีว่าผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนที่ทำงานหนักๆผิวมันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้อาบน้ำแล้วมันเหมือนไม่สะอาด
1: มันรู้สึกไม่สะอา
0: ดไม่เฟรชอันนี้สำหรับคนที่มีผิวมันนะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งผิวอ่อนบางนี่ก็จะชอบสบู่เหลว
1: ใช่
0: เพราะอาบน้ำมันก็ยังชุ่มชื้นอยู
1: ่
0: นะครับ
1: อันนี้ก็ส่วนเป็นความชอบส่วนบุคคลเลย
0: แล้วแต่คนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่คนแต่ถามว่าในสูตรนี้ใช้ดี
0: แต่จริงๆสบู่ก้อนเราสอนมาหลายเทอมแล้วท
1: ุ
0: กท่านเจ้าที่เคยมาดูเราเนี่ยก็อาจจะสะสมไว้รหัสทำนะแต่เทอมเนี้ยหลักๆเลยแล้วก็จะเป็นผิดพันธุ์ที
1: ่มาอยู่ในรูปแบบของเหลวซะส่วนใหญ่
0: ของเหลวซะส่วนใหญ่แล้วก็ของเหลวที่เราทำเนี่ยวันนี้เป็นอยู่ในรูปของตัวสบู่ที่เป็นเกี่ยวกับเหมือนกับซินเทติกคือเป็นสารสังเคราะห์นิดนึงไม่ใช่ธรรมชาติ 100% นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้สบู่วันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็คือเป็นเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: ก็เรียนรู้จากเราปุ๊บก็อยากดูการทำง่ายๆเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราเน้นเสมอว่าทำเรียนรู้นะครับจากการทำเล็กๆน้อยๆเพื่อจะใช้เองนะหลังจากทำเก่งแล้วเกิดไปบอกเพื่อนคนในบ้านใช้ดีแล้วอยากมีความชำนาญและอยากจะขายต่อศึกษานะฮะเพื่อจะไปจดแจ้งอย.
1: อันนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อาจจะต้องฟังบ่อยหน่อยฟังเราทุกเทปอ่ะ
0: ไม่ได้ยากนะ

0: ก็คือไปแจ้งอย.ในหน่วยงานที่ท่านอยู่ในจังหวัดนั้นนะฮะเช่นสสจ.จังหวัดหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะฮะขอคำแนะนำว่าเราทำตัวเนี้ยจะจุดอย.ยังไงนะฮะซึ่งการจุดแจ้งอย.ตามหมายเรื่องเนี่ยก็สามารถมีอายุอยู่ได้3ปีเพียงแต่ว่ามีสูตรมีการเรียนรู้ทำสูตรแล้วก็คงตัวเนาะก็สามารถทำได้นะลงทุนไม่ได้สูงนักนะครับในการทำเบื้องต้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็เนี่ยแหละดูจากเราไปนี่แหละก
0: ็
1: ใช้หมดอุปกรณ์เหมือนที่เราสอนไปผ่านรายการนี่แหละครับก็คืออย่างนี้เลยแล้ววันไหนเก่งแล้วค่อยว่ากัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมวันไหนเก่งแล้วอยากจะขยายค่อยว่ากันนะครับแต่ก็มาดูรายการเราเราก็จะเน้นเสมอเรื่องกฎหมายนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือมีทั้งจำทั้งปรับ
1: ใช่ขายของไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
0: ใช่ก็คือถ้าขายเครื่องสำอางก็ต้องมีไปดูถ้าท่านซื้อมาขายนะไม่ได้ผลิตเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไปดูเลขที่อย.ให้ถูกต้องว่าเลขที่อย.นั้นเนี่ยเขายังไม่หมดอายุนะมีชื่อโรงงานถูกต้องนะ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่
0: ประมาณนี้
1: เพราะว่าทุกวันนี้เลขที่จดแจ้งสวมของปลอมก็เยอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเราเพื่อความมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ขายของเถื่อนเนี่ยอาจารย์เรา
0: ก็เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเรียนจากเราบางทีบอกดูง่ายจังทำไมทำแล้วไม่ยากไหมไม่ยากนะฮะแต่ว่าทำให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ถูกระบบระเบียบนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นสูตรที่เป็นที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะอธิบายนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเราทำสบู่ที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสมมติบางคนมาเรียนกับเราหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: เอ๊ะใหญ่ก็อาจารย์ตั้งสูตรอ่ะคือให้คำนึงเนี้ยในสูตรที่ปกติเราสอนสบู่ธรรมชาติ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมสบู่ถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเขาจะเป็นสบู่ธรรมชาติก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์คือไม่มีสารเคมีเลยมีด่างก็คือเป็นสารธรรมชาติตัวนึงไขมันก็คือน้ำมันพืชไขมันพืชไขมันสัตว์ก็มาผสมแล้วก็อาจจะมีกลิ่นมีสีเทลงมาก็เป็นสบู่ก้อนแต่คราวนี้เราทำสบู่จากสารที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะ
1: ใช
0: ่ในการตั้งสูตรสารสังเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกว่า1มันต้องมีเบสก็คือตัวเนื้อของมันว่าอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากจะทำเนื้อ
1: ครีมเนื้อเจล
0: เนื้อเจล
1: เจลในที่เนี่ยมีเจลขุ่นเจลใสนะ
0: เจลขุ่นเจลใสใช่ไหมจะมีเนื้อครีมเนื้อเจลนะครับ
1: ใช
0: ่ก็คือถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็ต้องมีเบสครีมก่อนมีตัวที่เป็นเบสครีมถ้าเป็นเนื้อเจลก็ต้องมีเบสที่เป็นเจลใช่ไหมฮะเนื้อใสเนี่ยคุณก็คือมีเบสเขาเนี่ยนอกจากมีเบสแล้วเราเป็นสบู่ก็ต้องมีสารชำระล้าง
1: มีฟองมีสารชำระล้าง
0: คือถ้าเนื้อเบสก็คือเบสครีมเบสเจลเบสนู่นเบสนี่ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อเป็นสบู่มีสารชำระล้างสารชำระล้างก็เช่นพวก N8000
1: ใช่
0: มั้ย N70 ใช่มั้ยครับก็คือเป็นเนี่ยแหละก็คือเป็นเพื่อมันเป็นสบู่ต้องมีการทำความสะอาดหรือชำระล้างให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องมั้ยฮะ
1: ใช่
0: คราวนี้เมื่อเป็นสารชำระล้างเนี่ยถ้าคุณทำสบู่จากธรรมชาติเนี่ยอาจารย์พิชาต้องเข้าใจก่อนว่าสบู่มันต้องมีฟอง
1: ใช
0: ่เอ๊ะทำไมมีคนถามว่าทำไมสบู่ต้องมีฟอง
1: โอ้โห
0: ไม่มีฟอง
1: ก็จะไม่สะอาดไง
0: ไม่มีฟองได้ไหม
1: ไม่มีฟองก็ได้แต่คุณก็จะบอกว่ามันไม่สะอาดอีก
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสอนมาแล้วนะว่าจริงๆเนี่ยฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ผู้ที่ใช
1: ้
0: ผู้ที่ใช้นะ
1: ความรู้สึกไง
0: ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าคนอาบน้ำหรือแม้คนซักผ้าเนี่ย
1: ใช่ความรู้สึกไง
0: ต้องมีฟองเยอะถึงจะสะอาด
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วการชำระล้างให้สะอาดเนี่ยกับฟองไม่เกี่ยวข้อง
1: ใช่คร
0: ับ สบู่บางก้อนไม่มีฟองแต่ชำระล้างสะอาดก็มีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แม้แต่ผงซักฟอกสารทำความสะอาดซึ่งไม่มีฟองแต่ทำความสะอาดได้มากก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นสบู่มันมีฟองธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เราทำสบู่ที่เราเป็นเรียกว่าจากสารสังเคราะห์เราต้องใส่สารทำฟองมา
1: ใช่
0: เพราะอะไรเพราะคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยชอบฟอง
1: ไม่ได้ชอบเลยครับผมว่าติดต้องใช้คำว่าติดฟอง
0: คืออาบน้ำสมมติไม่มีฟองไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ผมให้อาจารย
1: ์รวมถึงตัวพวกเราเองด้วยใช่ไหม
0: คือถ้าฟองต้องฟองมาก
1: ใช่
0: ฟองนุ่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: คือใครสังเกตไหมว่าการอาบน้ำเนี่ยฟองของสบู่แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: บางคนคิดว่าสบู่ปุ๊บมันมีฟองก็คือฟองไง
1: มันก็เหมือนกันแหละ
0: มันก็เหมือนกันแหละ
1: สบู่ฟองเหมือนกันหมด
0: ถ้าเป็นนักทำสบู่เนี่ยเขาจะสังเกตเลยว่าเอ้ยสบู่บางก้อนเนี่ยฟองมันเป็นบับเบิ้ลนะเป็นลูกโป่งใหญ่ๆใช่ไหมลูกโป่งใหญ่ๆแบบปุ๊บแต่มันจะหนาอ่ะมันจะไม่หนา

0: อ่ะมันจะแบบใสๆแต่สบู่บางก้อนเนี่ยจะเป็นฟองละเอียด
1: ใช่ครับ
0: เป็นฟองละเอียดเลยมีแต่ฟองเยอะๆละเอียดและถ้าละเอียดมากไปกว่านั้นเนี่ยฟองเนี่ย
1: เป็นครีมเลยใช
0: ่บางคนที่มันไม่มีฟองมันเป็นฟองแต่ฟองมันเล็กมากถูมาฟองเป็นครีมแต่ถ้าเราจะทำสบู่ให้คนชอบเนี่ยเราต้องมีฟอง 2-3 อย่างอยู่ในมีฟองเป็นครีมอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นลูกโป่งอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นฟองเล็กๆถ้าฟอง3ตัวเนี่ยอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยมันทำให้สบู่ฟองมากฟองเยอะ
1: ใช่
0: ไหมฟองหนาฟองนุ่มถูกไหม
1: ครับฟองมันจะแน่นอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะแน่น
0: บางคนไม่รู้ไงเอ๊ะทำไมเพราะฉะนั้นในการทำสบู่ที่ว่าสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องมีสารเพิ่มฟอง
1: อันนี้สำคัญเลย
0: จริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้มีความน่าใช้อะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารเกี่ยวกับสารให้ฟองอย่างพวกอะจิติลคาร์บิโอโพพิลบิวเทนถูกไหมฮะนู่นนี่นั่นก็คือสารให้ฟองหรือแม้กระทั่งตัวสารชำระล้างที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดฟองอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ที่เราใส่จากฟองที่มันแบบเป็นฟองก้อนใหญ่ๆก็ทำให้เกิดฟองนุ่มๆขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ก็คือมีสารทำฟองจำได้ไหมฮะอย่างที่บอกว่าในสัดส่วนของการทำสบู่เหลวที่เป็นสังเคราะห์นะหนึ่งก็คือมีเบสใช่ไหมฮะมีเบส
1: เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำเบสอะไร
0: เบสอะไร
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ที่สองจากเบสปุ๊บคุณก็ต้องมีสารชำระล้างแล้วคุณจะเลือกสารชำระล้างยังไงนะฮะอันที่สามก็คือม
1: ี
0: สารให้ฟอง
1: ใช่
0: ตัวที่สี่ก็คือแอคทีฟ
1: ใช
0: ่แอคทีฟหรือว่ากิมมิกแหละ
1: ใช่ครับอ
0: าจารย์พิชาติอยากทำสบู่อะไรอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราทำสบู่ให้ผิวนุ่มเราก็ต้องใส่สารเพื่อทำให้ผิวนุ่มลงไปถูกไหมอาจารย
1: ์เชฟที่แล้วเราอะไรมุกเนื้อมุกครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: ก็ใส่สารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกลงไป
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรียกว่ากิมมิกหรือว่าเป็นเรียกว่าแอคทีฟ
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการสบู่ที่มีอะไรอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยสบู่อะไรอ่อนโยน
1: ใช่
0: ไหมครับก็ต้องใส่สารที่ทำให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มนี่นั่นอ่อนโยนลงไปต่างๆเนาะวันเนี้ยสบู่แบคทีเรียก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรียหรือว่า
0: สบู่ที่ลดสิวใช่ไหมฮะก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดสิวลงไป
1: ใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับสิว
0: ใช่หรือต้องการกลิ่นหอมอะไรก็ว่ากันไปพวกกลิ่นหอมก็จะเป็นแอคทีฟหรืออะไรอย่างหนึ่งในนั้น
1: ใช่
0: ไหมเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับอ่ะอันที่หนึ่งเบสอันที่สองสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: อันที่สาม
1: ตัวทำฟอง
0: ตัวทำให้เกิดฟองนะฮะตัวที่สี่แอคทีฟต่างๆนะฮะอันที่ห้าที่ต้องใส่ก็คือพวก
1: เอาจริงๆถ้า5เนี่ยมีสารสกัดด้วยนะสารสกัดที่เราอยากจะใส่
0: ก็คือแอคทีฟชนิดนึงแหละที่อยากจะใส่ก็คือว่ากันไปอันที่6ก็เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของสารกันเสีย
1: ใช่ครับ
0: สารกันเสียนะฮะสารกันเสียที่เราต้องใส่ใช่ไหมครับใส่สารกันเสียนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของสีกลิ่นเพื่อความสวยงาม
1: ใช่ถ้าระดับนั้นนะคือต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องระดับแบบนะตะกิ้วค่อนข้างทำมาเยอะ
0: ใช่
1: ทำมาเยอะ
0: ครับก็คือในเมื่อบางทีเรามีกลิ่นแล้วเนี่ยปุ๊บกลิ่นเนี่ยสบู่เราเนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าสบู่เราเนี่ยเป็นเบสที่เป็นน้ำใช่ไหมฮะเป็นของเหลวเลย
1: ครับ
0: เราใส่กลิ่นที่เป็นมีสัดส่วนที่เป็นออยล์เนี่ยต้องอย่าลืมตัวอิมันชั่น
1: ตัวเชื่อม
0: นะครับตัวเชื่อมเพื่อเชื่อมน้ำออกมาวันนี้เราอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพื่อทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะเข้าใจไม่เข้าใจแต่พอขึ้นขนาดที่ไอตัวชีทของสูตรเนี่ยให้ท่านไปไล่ตามที่เราพูดเลย
1: ใช่
0: หรือทุกสูตรที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีสารอยู่ในโครงสร้างนี้
1: ใช่
0: ส่วนที่ว่าหลังจากที่ท่านรู้โครงสร้างแล้วอยากจะรู้ไล่ตัวไหนไม่ใส่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเช่นว่าตอนที่เราไปดูสเปคของสารอาจารย์เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อย่างเช่นตัวเบสเนี่ยในสูตรจะมีอยู่ 60-70% ของสูตรสารตัวนี้ใส่ 2-3% ของสูตรใช่ไหมสารนี้ใส่ได้ไม่เกิน 15% ของสูตรเราก็จะใส่ในปริมาณนั้นไม่เกินแล้วก็จัดสัดส่วนให้ทำออกมาแล้วมันคงตัว
1: ใช
0: ่อันนี้เราสอนเลยเข้ามาถึงการ R&D เลยนะถูกไหมอาจารย์ก
1: ็
0: คือทำให้ท่านมีความรู้ทางเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นว่าถ้าท่านจะตั้งสูตรเครื่องสำอางมาเนี่ยท่านจะทำเครื่องสำอางอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปของโครงสร้างนี้ว่าเบสเป็นอะไรนะฮะแล้วผิดพันธุ์นั้นเป็นอะไรจะมีฟองถ้าเป็นผิดพันธุ์ไม่มีฟองก็ต้องไม่มีฟองถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ผิดพันธุ์นั้นมีระบบน้ำกับระบบน้ำมันไหมใช่ไหมต้องเอามาเชื่อมกันไหมใช่ไหมฮะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของแอคทีฟก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ว่าไปนะฮะสารกันเสียก็ใส่ไปตามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สารให้ความนุ่มลื่นเลยก็ว่าไปว่าเราทำผิดพันธุ์

0: เช่นถ้าเป็นผิดพันกันแดดก็ว่าไปว่าแต่เนื้อแต่
1: เนื้อเราก็จะเน้นไปเรื่องสารกันแดดและ
0: เนื้อมันจะเป็นอะไร
1: ใช่
0: ไหมวิธีการผสมเนื้อตัวนั้นผสมยังไงตัวพอเราได้สูตรมาแล้วเราก็จะมาต้องแบ่งเป็นช่วงๆว่าสารตัวนี้มันจะละลายอะไรใช้ความร้อนไหมไม่ใช้ความร้อนใช้เวลากวนใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วมันผสมขั้นตอนนี้ละลายตัวนี้ก่อนเพื่อจะเข้ากับตัวนี้ให้ได้หรือว่าตัวนี้ต้องทำปฏิกิริยากับตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นสบู่

0: ันนี้ก็คือพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของการทำเครื่องสำอางมากขึ้นนะอาจจะยากนิดนึงแต่น่าไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับ
1: นะครับแล้วก็ระหว่างช่วงที่เราอัดมาเนี่ยมันหลายเทปมากแล
0: ้
1: วตั้งแต่เราอัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายสูตรเผลอๆเป็นร้อยแล้วมั้งอาจารย
0: ์
1: นะครับบางทีท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไอ้สูตรตรงนั้นน่ะไปปรับ
0: ไปปรับนะ
1: ไปปรับเอา
0: ไปดูเพื่อความเข้าใจ
1: ใช่นะครับไปปรับเอ๊ะเหมือนกับที่เราบอกนี่แหละอยากจะให้สบู่อ่ะมันมีฤทธิ์ในเรื่องอะไรใช่ไหมครับเราก็เอาไปปรับอยากใส่สารอะไรลดอะไร
0: จะใส่มันยังไงนะถ้าฟังเราเข้าใจนะก็จะมีความเก่งขึ้นในการทำผิดพันใช่ไหมครับในการผิดพันแต่ว่าถ้ายังไม่เก่ง
1: ใครที่ตามเราก่อน
0: เพิ่งมาดู
1: ใช่ตามเราไปก่อน
0: เพิ่งมาดูจริงๆที่เราสอนไปเนี่ยเผื่อท่านหลายดูเรามาหลายเทปละนะต้องการมีความหวานมากขึ้นแต่ถ้าเพิ่งมาดูวันนี้ไอ้อาจารย์สองคนมาคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับก็จะบอกว่าดูตามขั้นตอนแล้วอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะขั้นตอนการผสมเนี่ยอย่าข้ามขั้นตอน
1: ใช
0: ่ให้ผสมไปตามขั้นตอนครับเพื่อจะได้เนื้อที่คงตัวเสร็จได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เรียนมาว่าวันนี้เราทำผิดพันสบู่เหลวนะฮะทำความสะอาดสูตร
1: ลดแบคท
0: ีเรียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องว่าทำขายก็ต้องจุดออยไปแล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ทำวิธีการทำยังไงเราก็จะมาเข้าถึงว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมไว้วันนี้เรามีอะไร
1: อุปกรณ์วันนี้มีอยู่3-5อย่าง
0: 3ถึง5อย่าง
1: ที่หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้คือภาชนะที่เราเอามาทำ
0: วันนี้อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่เราโชว์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ท่านที่มาดูใหม่ๆหรือเพิ่งมาดูกับเราเทปเนี่ยเห็นว่านี่คืออุปกรณ์ที่เหมือนง่ายที่สุดละลงทุนน้อยที่สุดที่ท่านจะทำผิดพันไว้ใช้เองในราคาต้นทุนนะครับได้สบู่เหลวไว้ใช้แบบง่ายๆเลยถ้าอุปกรณ์แค่นี้ลงทุนไม่สูง
1: ใช่ครับ
0: แต่ขอให้เป็นถ้าไม่เป็นแก้วนะฮะไม่เป็นภาชนะแก้วก็ควรจะเป็นสแตนเลสที่เกรดดีนิดนึงนะฮะทนความร้อนนะครับ
1: เนี่ยครับในกรณีแบบ
0: ทนการกัดก่อนนะเป็นสแตนเลส
1: เน
0: ี่
1: ยครับ
0: เราก็มีอุปกรณ์ใช้ผสมนะก็เป็นโบรเป็นถ้วยแก้วหรือถ้วยสแตนเลสก็ได้นะครับอย่างในสุดนี้เราก็จะมีถ้วย
1: ซิลิโคน
0: เล็กขนาดใหญ่แล้วก็
1: บางทีช่วยในเรื่องการเขี่ยออก
0: ตัวตะกร้อเป็นตะกร้อสแตนเลส3-4อย่างดีนะฮะนะครับอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะครับ
1: อันนี้ราคาแพงหน่อยนะครับราคาสูงหน่อยแต่ใช้นานๆใช้ยาว
0: ๆแล้วก็ช้อนในการตักสารก็เป็นช้อนสแตนเลสยาวๆก้านยาวนิดนึงนะฮะครับปกติแล้วเนี่ยในการทำเนี่ยก่อนอันก็บอกว่าทางเทคนิคเราหรือว่าทางเราช่างมาละสารแต่ละตัวเราช่างมาละเพราะว่าเราไม่ได้อธิบายการช่างถ้าเรามาอธิบายการช่างแต่ละตัวให้ท่านดูเนี่ย
1: เวลาไม่พอ
0: ไม่ต้องทำกันพอดี
1: เวลาไม่พอ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะช่างมาแล้วปกติแล้วในการทำเนี่ยมันก็จะต้องมีแต่ช่างดิจิตอลขาดไม่ได้
1: เนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวในรายการเนี่ยเขาจะขึ้นสูตรให้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ว่า
1: อะไร
0: เน
1: ื้
0: อแต
1: ่
0: ละต
1: ั
0: วใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการช่างท่านก็ช่างโดยแต่ช่างดิจิตอลซึ่งมีตัวแทนก็คือพอคุณช่างเนี่ยมันจะตัดน้ำหนักของภาชนะออกให้เหลือแต่น้ำหนักของสารเพียวๆนะฮะอันนี้ถ้าให้ท่านเข้าใจว่าสารที่เราเตรียมมาเนี่ยเราช่างไว้แล้วนะฮะทำให้ดูเหมือนง่ายแต่พอดีถ้าท่านช่างเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ามีตาช่างดิจิตอลอีกตัวนึงนะครับ
1: จะต้องมีตาช่างดิจิตอล
0: ตาช่างที่ใช้ตาช่างกิโลได้ไหมอาจารย์
1: ถ้าตัดไม่ได้ครับ
0: อัน
1: นั้นเป็นขีด
0: ไม่ได้นะฮะคือมันจะทำให้ได้ค่าไม่ตรงพอค่าไม่ตรงปุ๊บท่านใส่สารเนี่ยผิดนิดนึง
1: ไม่ได้
0: ก็ทำให้สารนั้นอ่ะก็คือไม่คงตัวแล้วค
1: ือมันจะเสียหมดเลยทั้งสูตรเลยนะ
0: นะครับถ้ามีการช่างผิดนะครับ
1: เพราะว่าตาช่างดิจิตอลมันเป็นตัวเลขด้วย
0: ครับผม
1: มันเป็นตัวเลขนะครับแต่ตาช่างกิโลมันเป็นขีด
0: ครับผม
1: มันเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะ
0: ให้ระวังนะแต่ท่านที่เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงซื้อตัวเล็กๆก็ได้ฮะสักประมาณ500กรัม
1: ถึง500กรัมถึง1กิโลเนี่ยผมว่ากำลัง
0: ทุนยม2ตำแหน่ง
1: เนี่ย
0: กำลังดีนะราคาปกติ1,000 กว่าบาทสมัยนี้ก็ซื้อได้บางทีใช้ในเกรดทำอาหารก็ได้ถ้าเราทำใช้กลับบ้านนะถ้าเป็นโรงงานก็ใช้เกรดที่ดีหน่อยนะครับ
1: ราคาไม่แพงนะครับถ้าสมมติเราทำในกรณีศึกษาแบบเนี้ยในกรณีเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยเราก็ใช้สัก 0กรัมถึง500กรัม
0: 500กรัมนะฮะ
1: 500กรัมถึง1กิโลกรัมประมาณเนี้ยผมก็ว่ามันน่าจะคุมแล้วในการชั่งสารแต่ละตัวใช่มั้ยครับแล้วถ้าทําตามรายการเราแล้วเก่งแล้วเราค่อยไปขยายตาชั่งอ
0: ย่างวันนี้เราทําก็ประมาณครึ่งกิโลใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ครึ่งกิโล
0: 500กรัม
1: นะครับสารที่ชั่งเยอะสุด

0: ก็แค่เนี่ยครับ100กรัมเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วนะของสารวันนี้ที่เราชั่งก็แค่100กรัมใช่มั้ยครับเราก็ใช้ตาชั่งในการที่มันทศนิยมเยอะๆ2
1: ตำแหน่ง
0: ใช่
1: 2ตำแหน่งกำลังดีนะครับ
0: ที่อาจารย์เจเดชพูดตาชั่ง2ตำแหน่งเนี่ยก็คือข้างหลังเขาจะมีทศนิยม2ตำแหน่งใช่มั้ยครับก็จะมีตั้งแต่1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง
1: ก็เราก็โชว์ให้ดูแล้วว่าอุปกรณ์เนี่ยมีปิกเกอร์มีตะกร้อใช้ตีไม้พายซิลิโคนไม้พายซิลิโคนก็ใช้เกรดทำอาหารที่ทนอุณหภูมิได้200องศาขึ้นไปนะฮะมีความทนทานไม่อย่าไปใช้ไม้นะอย่างที่เป็นไม้พายที่คือไม่ใช่ว่าไม้พายไม่ดีแล้วไม่ส่งเสริมเกษตรกรไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารเคมีนะพอกวนแล้วมันเกิดอาการกัดก่อนมันอาจจะหลุดแต่ว่าถ้าทำทิ้งไว
0: ้มันจะเป็นเสี้ยน
1: แล้วถ้าไม่แห้งไม่แห้งเนี่ยเกิดทิ้งเอาไว้ก็เป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นไม่เหมาะ
0: ทางเราว่ามันก็ใช้ดีในรูปแบบหนึ่งแต่มันไม่เหมาะกับเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับถ้าเป็นรูปแบบของเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมครับอาจารย์เราอาจจะต้องใช้ซิลิโคนที่คุณภาพดีนิดนึง
1: นะฮะอันนี้เราก็จะบอกแต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้หาไม่ยากราคาไม่แพงนะครับ
0: ทุกวันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราแนะนำไปเนี่ยแทบจะหาได้ทุกที่เลยในประเทศไทย
1: ใช่ครับเซิร์ชไปไม่เจอนะเจอ
0: แค่เซิร์ช
1: อ่านสเปคให้ตรงแค่นั้นเอง
0: ใช่ครับแค่เซิร์ชไปเนี่ยคือเจอเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตาช่างในปริมาณเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับแต่ไว้ก่อนเลยว่าตาช่างเนี่ยอาจารย์เขาแนะนำเป็น2ตำแหน่งขึ้นไป
1: 2ตำแหน่งนะครับ
0: นะครับเพราะว่า2ตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยการช่างจะค่อนข้างละเอียด
1: ครับ
0: ละเอียดหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอนาคตเก่งจริงๆก็ค่อยขยาย
1: ค่อยขยาย
0: ใช่
1: ว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ก็ดูจากเราเนี่ยเรามาสอนเพื่อให้ท่านผู้ชมนักศึกษาที่ดูอยู่มีกำลังใจในการทำ
0: ใช
1: ่นะดูแล้วอยากทำดูแล้วมันง่ายจังเลยไม่ใช่แบบเราเอามาปุ๊บท่านเห็นแล้วก็เห็นแล้วท้ออ่ะ
0: นะครับบางท่านอ่ะตอนดูอาจจะว่าง่ายนะแต่ตอนไปช่างจริงๆอ่ะงงเลย
1: งงนะเราก็พยายามสอนเนี่ยคือแต่ว่าวันนี้ที่บอกมันมีสารเคมีแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะน้องๆดูแล้วก็ตามที่ขึ้นตามบนจอว่าสารมีอะไรบ้างก็อย่าลืมทุกครั้งเราก็จะเน้นก็คือในการทำความสะอาดเราก็จะโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยทำง่ายๆนะฮะก็คือต้องมีแอลกอฮอล์ 95% นะฮะหรือ 70% ขึ้นไปในการมาฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับ
0: นะครับเราทำทุกเทปนะเพราะว่าในการอัดแต่ละครั้งแต่ละเทอมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมท่านใหม่
1: เพิ่งมาดูใหม่ไหม
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติมีท่านผู้ชมเข้ามาเพิ่งเคยดูเราเขาก็จะทำตามเราเลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: หรือว่าท้องไม่ทำความสะอาดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ
0: เขาจะไม่ทำตามใช่
1: หรือว่าเราก็ต้องทำทุกครั้งก็ต้องบอกนิดนึงว่ากระดาษที่เอามาเช็ดหลังจากที่เราฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยขอเป็นชนิดที่ไม่มีขุยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือถ้าจะเป็นผ้าที่เราซักสะอาดแล้วนั่นก็ต้องไม่มีขนไม่มีใครแบบเอามาติดนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่ง่ายๆก็อย่างที่บอกคือเรามาสอนเนี่ยเราอาจจะต้องนิดนึงว่าเราไม่ใส่แมสใส่หมวกใช่ไหมฮะไม่ใส่เสื้อคลุมเพราะเราอยู่ในห้องส่งเพื่อเรามาสาธิตนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงงานจริงๆหรือว่าท่านผลิตทำขายจริงๆเนี่ยท่านก็ต้องใส่แมสใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับ
0: ก็คือมือเราเนี่ยจะไม่ได้จับผลิตภัณฑ์เลยนะห้ามสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านถุงมือหมด
1: ใช่อย่างที่เราทำระบบ GMP มาแต่วันนี้เรามาสอนในการทำสูตรนะฮะในการทำสูตรเบื้องต้นนะฮะให้ท่านทำใช้เองนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าเราใส่มาเต็มยศอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมไปใส่ตามเราเดี๋ยวเขาจะอึดอัด
1: ครับผม
0: นะครับเราก็เนี่ยครับใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยแต่อย่าไปเอาอุปกรณ์ที่กินข้าวทำครัวมาทำนะครับ
1: อันนี้ก็เน้นอีกอย่างนึงก็คือตอนถ้าเกิดท่านไปขอทำเครื่องสำอางเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างท่านต้องแยกจากเครื่องมือทำครัวนะ
0: ใช่
1: ต้องเป็นหม้อหรือว่าหม้อสแตนเลสที่แยกจากเครื่องมือทำครัวแล้วก็ห้องหับก็ต้องแยกจากห้องที่ทำครัวก็คือไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่หลับนอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้แยกออกมานะฮะเพื่อไม่มีการปนเปื้อนในการผลิตนะครับ
0: ใช่นะครับเนี่ยการทำความสะอาดมันสำคัญสำหรับคนที่ทำเยอะๆ
1: ใช่ครับ
0: คนที่เขาทำทีเป็นร้อยโลอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดเกิดเชื้อมาเนี่ย
1: ใช่
0: เสียหมดเลยนะครับอาจารย์เสียหมดเลยแต่ถ้าเสียกับเราเนี่ยยังเจ็บที่เราคนเดียวใช่ไหม
1: คือทำน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไร
0: ใช่ นะครับบางทีไปเสียกับลูกค้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เกิดวันนึงทำขายขึ้นมานะ
0: ครับลูกค้าใช้เป็นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกลิ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ขายไป 5,000 ขวดเสียหมดเลยนะ
0: ใช่เสียเลย
1: บางทีอาจจะหมดเป็นล้านถ้าทำขายวันหนึ่งถ้าเกิดโรงงานของท่านหรือว่าระบบของท่านที่ทำจำหน่ายให้ลูกค้าไปเนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆนะฮะถ้าเกิดการปนเปื้อนเยอะๆนะครับ
0: เนี่ยครับแค่ทำความสะอาดไม่เกิน5นาทีใช่ไหมครับถ้าเกิดผลถ้ามันเจอมาเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยาวเลยนะครับถึงกับเสียชื่อเสียงกันเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วแหละเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วก
1: ็
0: ค่อยๆแทรกไปค่อยๆแทรกไปในระหว่างที่เราทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสารมันละลายไม่ทัน
1: ครับก็วันนี้ในสูตรทำความสะอาดสูตรลดเชื้อแบคทีเรียน้ำสบู่เหลวเนาะก็จะมีทั้งหมด4พาร์ท
0: 4พาร์ท
1: 4ส่วนหรือ4พาร์ทก็คือพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3พาร์ทที่4ทางอาจารย์พิชาติเราคือเราจัดสารเนี่ยถ้าท่านดูเราจะแยกให้ดูแล้วเป็นส่วนตรวจส่วนที่1ถามว่าแยกทำไมแยกเพื่อตอนที่เรา
0: ตอนเราหยิบมาใช้อ่ะ
1: เราจะทำได้ง่ายนะฮะ
0: ตอนเราหยิบ
1: เพราะขั้นตอนการทำเนี่ยสำคัญนะฮะท่านอย่าไปสลับการทำเอาไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนเนี่ยมันจะทำให้ผิดพันธุ์ไม่คงตัวเนื้อไม่เนียนหรือว่าสารละลายไม่หมดนะหรือว่าใช้เวลาในการทำนาน
0: นานเกินไปนะครับเพราะว่ามันละลายข้ามขั้นตอน
1: ใช่ครับใช
0: ่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนที่1
1: ขั้นตอนที่1เลยขั้นตอนที่1เลย
0: ขั้นตอนที่1
1: ขั้นตอนที่1เนี่ยก็คืออาจารย์เอาพาร์ทที่1เนี่ย
0: นี่ไงพาร์ท
1: ที่1มาเทรวมกัน
0: นะครับพาร์ทที่1นะ
1: ครับ
0: มาเทรวมกัน
1: พาร์ทที่1อยู่ทางซ้ายมือสุดนะฮะพาร์ทที่1ก็จะมีตัว N70
0: ตัว
1: N70 ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสารหนืดๆนะฮะสารหนืดๆสีคุณๆหน่อยไม่ถึงกับใสนะฮะสารหนืดๆ
0: ใส่ลงไปในภาชนะเลย
1: ตอนนี้อาจารย์พิชาติก็คือเอาตัว N70 เนี่ยซึ่ง N70 เนี่ยก็คือสารชำระล้างแหละคือตัวที่เราบอกว่าเป็นพาร์ทชำระล้างซึ่งเป็นตัวเบสด้วยนะฮะสารชำระล้างเป็นเบสสารชำระล้างเลยนะครับ
0: ไอ้ตัวเนี่ยเหมือนพระเอกอะอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ต้องมีตัวนี
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างนะจะต้องมีตัวนี
0: ้ใช
1: ่หรือถ้าไม่มีถ้าเป็นอ่อนโยนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที
0: ่
1: มาจากตัวเดียวกันแต่เหมือนกับมีการเจือจางมีการทำให้มันอ่อนโยนกว่า
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ตอนนี้เราตัวนี้เราเข้มข้นเราจะใช้ไม่มากตัว N70 เนี่ยเราใช้แค่20กรัมนะครับ
0: เนี่ยครับหน้าตาเขา
1: ในสูตรนะประมาณนี้ความเหลวนิดๆนะฮะพาร์ทที่2ก็คือตัวคาร์มิโดโพพิลบิวเทนนะก็คือเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนโยนนะฮะ
0: อันเนี้ยแบบอ่อนโยนนะ
1: อ่อนโยน
0: แบบอ่อนโยน
1: คือเราเอามาเสริมเ
0: พรา
1: ะเป็นตัวเพิ่มฟองที่เป็นลูกโป่งด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเทตัวสารอ่อนโยนลงไปตัวสารชำระล้างหลักตัว N70 ในสูตรเนี่ยคือสารชำระล้างหลักนะครับ
0: นะครับไอ้ส่วนที่1เนี่ย
1: ครับ
0: การผสมเนี่ยอย่าผสมแรงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ค่อยๆคน
1: ถ้าเราใส่แรงคนไปจะเป็นไงอาจารย์
0: เป็นฟองครับ
1: พอเป็นฟองแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนกับ
0: ดูมันขุ่น
1: ดูมันขุ่นนะฮะก็ดูแบบ
0: หรือว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือเราเซตเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เซตเนื้อทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
1: ถ้าเราทิ้งไว้ล่วงหน้า1คืนเขาก็จะกลับมาใส่เอง
0: ใช่ไ
1: หมอาจารย์อันนี้อาจารย์เอาตัว N70 แล้วก็เทลงไปด้วยตัวคาร์มิโดโพพิลบิวเทนเนาะที่คาร์มิโดโพพิลบิวเทนเนี่ยที่5กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปครับ
1: ตัวต่อไปก็คือตัว
0: โซเดียมคลอไรด์
1: โซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นตัวสารที่ปรับหนึ่งจริงๆก็คือเกลือโซเดียมคลอไรด์คือเกลือนะเป็นเกลือแต่ว่าเราใช้ทางเคมีเนี่ยเราจะใช้เนื้อที่ละเอียดเป็นผงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความชื้นต่ำนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยไปดูดความชื้นในระบบนะคราวนี้ในการที่เราทำเนี่ยวิธีที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่าเราจะใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไปในตัว N70 เลยแล้วคนที่เข้าใจกันถ้าอยู่ๆเนี่ยท่านเอาตัว N70 ไปละลายน้ำเลยนะมันจะละลายยาก
0: ใช่
1: นะฮะคราวนี้เราจะใส่ลงไปในตัวเกลือก่อนตัวโซเดียมคลอไรด์นะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงไปในเนื้อของ N70 ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: คือคนจนกว่าแบบเสียงแคคๆๆๆเนี่ยเขาจะหายไป
0: คนที่ผสมจะรู้สึกได้เลยว่าเกลือละลายหรือยัง
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ ถ้าเราคนอยู่แล้วยังมีเสียงอยู่ที่ว่าเสียงแคคๆๆๆก็แสดงว่าเนื้อของตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยยังมีอยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของผสมสารที่1นะสารที่1มี4ตัวหนึ่งก็คือตัว N70 นะ20กรัมคาร์มิโดโพพิลบิวเทนเนี่ยสารชำระล้างแบบอ่อน5กรัมนะฮะแล้วก็โซเดียมคลอไรด์2กรัมพอกวนจน ไอตัวเกลือเนี่ยเสียงน้อยลงเราจะตัวเอาเคดีใส่เข้าไปเคดีก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงสังเกตได้คือพาร์ทที่1เนี่ยเป็นสา

0: พาร์ทของเบสก็คือของเนื้อกับเป็นพาร์ทของสารชำระล้างอยู่ในตัวในพาร์ทที่1เลยนะครับ
1: นะครับตัว KD
0: ตัวที่3เราก็จะเติมตัว KD เข้าไปนะฮะในพาร์ทที่1นะครับ
1: ถ้าสมมุติสารมันหนืดเราก็หาอุปกรณ์อ่ะช่วยเขี่ยลงมาหน่อยนะ
0: ใช่ครับใช
1: ่นะครับอย่าให้เขาติดภาชนะเยอะ
0: ใช่ก็คืออย่าให้เขาต้องสูญเสียไปละ
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ ใช่เพราะว่าสารบางตัวมันหนืดใช่ไหมครับเราเทอย่างเดียวมันไม่ออก
0: บางทีเราอาจจะทำให้มันเกิดเหมือนกับได้สารไม่ครบ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ก็จะเอาได้ดีเสียงเกลือหายไปแล้วเห็นไหมฮะ
1: หายไปแล้วครับ
0: หายไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะผสมส่วนที่หนึ่งสีก็จะเริ่มทึบขึ้นจากตอนแรกเป็นเจลเหมือนเนื้อเจลใสๆนะฮะตอนนี้เริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับเนื้อก็จะเริ่ม
1: ส่วนผสมที่หนึ่งก็หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์
0: หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับค
1: รา
0: วนี
1: ้ส่วนผสมที่หนึ่ง
0: ที่หนึ่งไปแล้วนะฮะขั้นตอนที่สองเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยเอาส่วนผสมที่สองเนี่ยมาผสมให้เข้ากัน
1: ใช่ส่วนที่สองเนี่ยเอาส่วนมาผสม
0: มาผสมให้เข้ากันอ
1: ีกภาชนะหนึ่งนะ
0: อีกภาชนะ
1: อีกภาชนะหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบกวนอาจารย
0: ์ภาพที่สองเนี่ย
1: บอกชื่อสาร
0: ตัวแรกนี่ก็คือเป็นวอเตอร์เลยเป็นน้ำ
1: ใช่
0: น้ำสะอาดนะน้ำสะอาดเป็นตัวทำละลายนะน้ำเนี่ยปริมาณในสูตรจะเยอะนิดนึงเพราะผิดพันเราก็คือสบู่เหลวน้ำที่ 58.4 กรัมนะ
1: ครับแต่ไอตัวน้ำเนี่ยผมอ่ะจะขออนุญาตไปเทใส่กีสลีกับเทใส่ตัวไกแดนด้วยนะครับอาจารย์
0: เราจะแบ่ง
1: ใช่แบ่งน้ำเนี่ยไปเทใส่ตัวกีสลีนกับตัวไกแดนหน่อย
0: เพื่อให้พวกนี้เทออกมาง่าย
1: ใช่ครับเพื่อให้ไอสารพวกนี้มันเทออกมาง่ายเพราะว่ามันหนืด
0: มันหนืดนะฮะต้องไปคนก่อน
1: จะขอแบ่งน้ำไป
0: อันนี้คือเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคก็คือเอาน้ำเพราะน้ำมีสูตรที่เรามีอยู่มันเยอะนะฮะก็ไปเทในสารตัวที่เป็นกีซาลีนกับตัวไกด์แดนสารกันเสียนะครับ
1: เนี่ยครับแล้วน้ำที่เหลือเราก็เทลงภาชนะเลยนะครับแล้วเราก็เทเรียงกันไปเลยเหมือนเดิม
0: พาร์ทที่สองก็จะเป็นตัวโพลีโคนเทเนียมนะฮะเป็นสารที่ใช้ทำให้ตุ้มก็คือต้องเอาน้ำใส่ไปเหมือนกันนะเพราะปริมาณมันน้อยแค่0.5 กรัมเองเอาน้ำมาทำละลายออกมาก่อนนะครับ
1: ครับผมก็ขอเอาน้ำใส่
0: เอาน้ำใส่เข้าไป
1: เพื่อที่จะให้มันหลุดออกมาได้เยอะที่สุด
0: ขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะสารตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นราคาค่อนข้างจะแพงนะเราใส่แค่0.5 กรัมแค่นั้นเอง
1: แต่เอาจริงๆอ่ะมันมีนะครับอาจารย์เห็นไหมครับมันมีนะมันมี
0: ใช่
1: แต่บางที
0: มองไม่เห็นมันน้อยไงฮะ
1: ใช่
0: 0.5 กรัม
1: นะครับ
0: เราก็เอาน้ำลงไปละลายนะฮะ
1: แล้ว
0: เทกลับลงไปในน้ำนะครับอันนี้คือพาร์ทที่สองนะพาร์ทที่สองที่มีว่า1น้ำ2โพลีคอนเทเนียม7นะครับ0.5 กรัม
1: นะครับ
0: กีเซอรีนนะฮะช่วยความชุ่มชื้นกับผิว3กรัมกีเซอรีน3กรัมนะครับแล้วก็สารกันเสีย0.3 กรัมนะสารกันเสียยิ่งใส่น้อยใหญ่เลยแค่0.3 กรัมนะฮะอันนี้ก็คือสารที่เป็นเกี่ยวกับเป็นแอคทีฟต่างๆก็ทำให้นุ่มลื่นทำให้ชุ่มชื้นทำให้กันเสียนะฮะโดยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับครับผมอันนี้
1: ครับอันนี้ส่วนที่2ก
0: ็หน้าตา
1: ก็จะประมาณนี้อาจารย
0: ์ละลายลงไปหมดแล้วนะครับ
1: นะครับเนี่ยครับส่วนที่2ก็จะประมาณนี้อันนี้ส่วนที่1ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ส่วนที่1เนี่ยคือเป็นสารที่เป็นเรียกว่าเป็นเนื้อกับเป็นสารที่ให้ฟองนะกับสารชำระล้างนะฮะ
1: ใช่หน้าตาก็จะประมาณนี้
0: ครับ
1: นะครับสองส่วนเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: พอสองส่วนเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาส่วนที่สองเนี่ยเทลงไปในส่วนที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ค่อยๆเทนะฮะค่อยๆเทลงไปเทไปก็คนไปให้ละลายไป
1: เอาของเหลวเนี่ย
0: ของที่มันเหลวกว่า
1: ใช่ของเหลวเนี่ย
0: เทลงไปในของหนืด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ห้ามเทพวดลงไปหมดเลยนะ
0: ให้ค่อยๆเท
1: ค่อยๆเทเนี่ยครับ
0: ถ้า
1: ค่อยๆเททีละนิด
0: ค่อยๆเทแล้วค่อยๆคนเพื่อจะให้มันละลายง่ายถ้าอยู่ๆท่านเอาตัวของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยเทลงไปทีเดียวเยอะเลยเนี่ย
1: เชงขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนิดนึงมันจะหก
0: จะเทยาก
1: ใช่ไหมเทยาก
0: ค่อยๆเทไปแล้วเอาสารนี่ให้มันละลายในน้ำให้มันกระจายตัวออกมานะฮะถ้าท่านอยู่ใส่น้ำเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะคนยากคือไอ้ตัวสารหนืดเนี่ยมันจะกิ้ง
1: ใช่
0: จะกิ้ง
1: เนี่ยครับค่อยๆเท
0: จนน้ำหายไป
1: ใช่แล้วก็ค่อยเทอีก
0: เพิ่มเข้าไปนะฮะค่อยๆคนจนเขาดูดน้ำเข้าไปหาตัวเขาให้เป็นของหนืดขึ้น
1: ใช
0: ่ขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคนะครับเพราะว่าเราเอาพาร์ทที่หนึ่งผสมกันก่อนบางท่านเนี่ยเคยไปหาสูตรมาทำเองนะแล้วเอาอีก7สูตรเนี่ยละลายน้ำเลย ตอนนี้แหละ
1: ยากเลย
0: นะฮะถ้าท่านเอาเอ็นจิซูนไปละลายน้ำเนี่ยถามว่าละลายได้ไหมละลายได้ฮะแต่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเอ็นจิซูนเนี่ยเขาเป็นของที่มันหนืดมากแล้วน้ำเขาจะกระจายตัวเขายากมากแต่พอเราผสมกับตัวโซเดียมคลอไรด์ก่อนเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวของตัวเอ็นจิซูนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปนะเทพาร์ทที่2ลงไปในพาร์ทที่1แล้วก็คนนะครับคนเรื่อยๆนะฮะคนจนเนื้อเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีแยกน้ำไม่มีแยกของหนืดที่กิ้งอยู่บนน้ำนะฮะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คนนะฮะเห็นไหม
1: เริ่ม
0: จะหนืดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเริ่มใสขึ้นนะไม่ใช่ขุ่นอย่างนี้นะ
1: แล้วก็เอาจริงๆพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนใหญ่แหละทุกที่เขาทิ้งเนื้อไว้ก่อนอยู่แล้วเขาทำเสร็จเขาไม่บรรจุเลยนะเขาทิ้งไว้ก่อนอย่างต่ำคืนหนึ่ง
0: เพื่อให้ฟองเนี่ยยุบไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยุบสีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นฟองละเอียดที่อยู่ในตัวเขานะฮะอันนี้เราก็ค่อยๆไปก็จะเริ่มเป็นเนื้อหนืดนะฮะเนื้อของสบู่เหลวเนื้อสบู่เหลวนะฮะ
1: ครับนี่มันก็จะเริ่มเหลวทีละนิด
0: เหลว
1: ไปเรื่อยๆ
0: เหลวแต่ยังคงความหนืดนะ
1: ใช่
0: ไม่ไหลพรวดนะฮะจะมีการยืดหนืดนะครับอันนี้อาจารย์ชัยพยายามจะคนให้ตัวสารที่เป็นของเหลวน้ำนะผสมตัวกับสารที่เป็นของหนืดนะครับพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมดูอยู่นะครับ
1: ใช่ผมเปลี่ยนภาชนะเดี๋ยวมันจะล้น
0: มาใส่ในหม้อที่
1: ใหญ่ขึ้น
0: นะครับ
1: เนี่ยครับถ้าเรามีไม้พายซิลิโคนเห็นไหมครับอาจารย์มันจะเขี่ยง่ายม
0: ัน
1: จะใช้งานได้ง่ายขึ้นใช่มันจะกวาดได้แบบ 100% เลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับ
0: อันนี้ก็อาจจะผสมตัวสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเราตีไปเนี่ยเราตีแรงเขาจะมีฟองนะฮะอย่างที่อาจารย์พิชาติบอกก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางโรงงานเนี่ยเขาจะตีไปปุ๊บเขาจะทิ้งไว้คืนหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ นะเขาจะไม่ได้เอามาใช้ทันทีนะตอนนี้ก็ได้เป็นเนื้อประมาณสบู่เหลวแต่มองว่าท่านอาจจะมองว่ามันเป็นสบู่สีขุ่นนะแต่จริงแล้วเนื้อเขาจะใสนะครับพอเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะใสนะครับ
1: โอเคครับ
0: อันนี้เราก็ทำส่วนที่1กับส่วนที่2ผสมกันละเราทิ้งไว้ละนะครับ
1: ครับผมต่อไปก็ส่วนที่3
0: ส่วนที่3
1: เนี่ยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ส่วนที่3เนี่ยก็คือตัวป๊อปปิ้งไกลคอลนะฮะ5กรัมกับตัวโคโลซินลีนอลโคโลซินอลเนี่ยสารฆ่าเชื้อเนี่ยที่1กรัม
1: ครับผมนะครับ
0: โคโลเลลินอลตัวโคโลเลลินอลเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผงนะฮะปิกสารฆ่าเชื้อนะที่อายุอนุญาตที่ใช้ทางเครื่องสำอางนะเราใส่แค่ 1% นะฮะ
1: แล้วก็ค่อยๆเทสารแต่ละตัวใส่ลงไปใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เราก็คนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคน
0: ครับ
1: เนี่ยขนาดเห็นไหมครับอาจารย์ขนาดผมคนเบาสุดๆแล้วนะยังเป็นฟอง
0: เพราะว่าเราใส่สารฟองลงไปนะครับเราใส่สารฟองไปคือสบู่เนี่ยสบู่เหลวมันต้องมีฟองอยู่แล้วฮะคือคนยังไงเราก็หลีกเลี่ยงฟองไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตัวต่อไป
0: ก็ตัวโคโลเลลินอลนะฮะอันนี้เนื้อเขาจะเป็นผงนะครับก็ต้องเทให้กระจายตัวแล้วคนจะคนยากที่หนึ่งเพราะว่าในระบบมันเริ่มหนืดละเราก็ต้องคนให้เขากระจายตัวนะครับพยายามคนให้กระจายตัวไปนะครับก็จะมีเสียงนิดนึง
1: ใช่
0: เราคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะ
1: เห็นไหมครับความหนืดของเขาก็จะประมาณน
0: ี้ประมาณนี
1: ้นะครับเอาจริงๆพวกสารเคมีทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาให้มันละลายง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับอาจารย์
0: คือหลายๆตัวเนี่ย ขาผสมมาทำให้ไม่ยากเหมือนเดิมสมัยตอนสมัยแรกๆในการทำเครื่องสำอางเนี่ยสารค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟตแว็กแล้วก็ออยซึ่งบางทีเราเอาในส่วนของตัวสารที่เป็นแว็กเนี้ยหรือสารที่เป็นออยเนี่ยผสมกับน้ำเนี่ยผสมยากมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะหรือว่าสารที่เป็นผงบางอย่างเนี่ยละลายน้ำเนี่ยจะละลายยากมาก
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะกว่าจะละลายเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องทิ้งเอาไว้
1: เป็นวัน
0: ให้เนื้อพองอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆจะละลายไม่ใช่ละลายง่ายหรือการผสมกันบางอย่างเนี่ยผสมกันยากมากบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: สมัยเนี้ย
1: ง่ายมาก
0: เขาอาจจะมีการผสมสารสองสามอย่างออกมาเป็นสารตัวเดียวละ
1: ใช่คร
0: ับทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้น
1: ใช่
0: บางทีบางอย่างเนี่ยแค่ได้สารมาเติมน้ำใช้ได้เลยก็มี
1: ใช่
0: แล้วก็ใส่แอคทีฟตรง
1: ไ
0: ปใช่ง่ายๆขนาดนั้นเลยนะครับสารทางเครื่องสำอางสมัยเนี้ยง่ายขนาดนั้นเพราะทางเคมีเนี่ยสามารถสกัดสารหรือว่าทำสารให้หลายๆตัวเนี่ยมาอยู่ในเนื้อเดียวกันได้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนจะทำประมาณประเภทครีมสักอันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้แว็กใช้ออยใช่ไหมครับมาทำอิมเมชั่นกวนถ้าสมมติเราตั้งสูตรไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยกวนแล้วก็แยกตัวถ
1: ู
0: กไหมน้ำก็จะบีดออกมามันไม่เข้ากันแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีการทำเนื้อให้เป็นละลายเข้ากับน้ำง่ายขึ้นนะมีการผสมกันมาแล้วล่วงหน้านะฮะทำให้การทำง่ายขึ้นอันนี้เราใส่สารที่เป็นผงเข้าไปเนี่ยละลายในส่วนที่เป็นของหนืดมันก็จะ
1: เข้ามาแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: เนี่ยครับค่อยๆบีบสารนะครับ
1: เนี่ยครับแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้าย
0: เนี่ยก็เป็นตัวน้ำหอมกับตัวอิมมันชั่นนะฮะตัวอิมมันโซเจนนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยท่านต้องเอาตัว
1: กลิ่น
0: นะฮะเทลงไปในอิมมันโซเจนนะฮะเพื่อให้ตัวน้ำหอมเนี่ยกระจายตัวอยู่ในตัวอิมมันชั่นนะฮะซึ่งต้องทำเพราะว่าถ้าอยู่ๆท่านเอาน้ำหอมเทลงไปในสบู่เหลวเลยเนี่ยน้ำหอมท่านแยกตัวจากสบู่เหลวแน่นอนนะ
1: คร
0: ับมีน้ำหอมลอยตัวบางทีคุณใช้ไปเนี่ยสบู่คุณด้านบนหอมด้านล่างก็ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะน้ำหอมออกไปหมดแล้วนะ
1: ชั้น
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ นะครับ
1: เอาจินตนาการเหมือนกับน้ำมันกับน้ำอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำหอมลงไปนะครับ
1: ก็จะเคี่ยวออกมาให้มันได้เยอะที่สุด
0: ครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอย่างที่บอกที่มองเห็นเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เวลาเคล็ดตัวประมาณสักอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงเขาถึงจะใสขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ที่มองเห็นมาเป็นสบู่เหลวขุ่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสบู่เหลวที่ใสแนวเลยนะ
1: ใช่มันจะใส
0: สดใสนะ
1: ครับก็คือทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยคือใสแน่นอนนะครับ
0: อาจจะทิ้งไว้เพื่อให้ตัวสารต่างๆละลายเท่ากัน
1: แล้วก็ช่วงที่เราใส่ตัวสารฆ่าเชื้อเนี่ยครับอาจารย์สารน่ะมันจะเกาะตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับถ้าสมมติใส่ลงไปเลยมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับอาจารย์
0: เทผ่านตะแกรงก็หรือจริงๆเนี่ยเอาสารตัวนั้นไปละลายในน้ำก
1: ่
0: อนละลายในส่วนแบ่งน้ำแบ่งส่วนน้ำมาละลายก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยเทลงไปถ้าสารจำนวนไม่มากนักถูกไหมฮะจะทำให้มีการละลายของสารก่อนที่จะเทลงไป
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะก็สมควรที่จะแบ่งน้ำขอน้ำมาละลายก่อน
0: มาละลายก่อน
1: นะครับอ
0: ันนี้เราทำอาจจะแบบไม่ได้เห็นจำนวนน้อย
1: ใช่อันนี้มันน้อยมันก็เลยเหมือนกับมันละลายได้ง่าย
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: แต่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าคุณแบ่งน้ำมาละลายนะก็จะเป็นเทคนิค
1: ใช่
0: จะเป็นเทคนิคที่ทำให้การละลายหรือทำให้ตัวสารที่เป็นเนื้อที่เป็นโซลิดเนี่ยหรือเป็นของแข็งเนี่ยมันละลายง่ายขึ้นนะครับโอเค
1: เนี่ยครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ตอนนี้พยายามจะที่ให้มันละลายง่ายขึ้นเนาะปกติแต่อาจารย์พิชาก็ต้องทิ้งมันไว้1วันอยู่แล้วนะครับ
1: เห็นไหมครับขนาดผมอะคนค่อนข้างเบาเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใสนะครับทิ้งไว้คืนหนึ่ง
0: ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะพอดีในรายการเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงใช่ไหมฮะก็ทำให้ท่านเห็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าท่านทำเองทิ้งเอาไว้ว่าเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อใสทำเพียงแต่ทำตามขั้นตอนเราแค่นั้นนะครับผม
1: ครับ
0: อันนี้มันมีสารตัวที่เป็นช่วยลดกลิ่นช่วยลดแบคทีเรียเนี่ยก็คือยังเป็นผงอยู่นิดนึงนะพอเราเทไปปุ๊บเขาไปเกาะตัวไงอย่างที่บอกว่าพอเราทำขั้นตอนที่ผิดนิดนึงเนี่ยมักจะยากขึ้น
1: ใช่ครับมันก
0: ็ทำให้การละลายยากขึ้น
1: ใช่ครับโอเค
0: นะครับ
1: นะครับ โอเคเนี่ยครับเนื้อเขาจะเห็นไหมครับ
0: ครับก็จะเนื้อเนื้อหนืดพอดี
1: ใช่เราจะรู้สึกได้เลย
0: คือสบู่เหลวนี่จะต้องมีความหนืดถ้าไม่หนืดมันจะเป็นน้ำอยู่ๆเป็นเราเอาน้ำมาอาบน้ำน่ะเทตัว
1: ลอยมันไหลออกจากมือไปหมดแน่เลย
0: การที่ทำให้หนืดๆเนี่ยทำให้อยู่บนอุ้งมือเราได้ถ้าจะเอามาล้างหน้าล้างตัวนะฮะครับผม
1: หนืดประมาณนี
0: ้ครับผมก็จะมีความน่าใช้ก่อนจะหมดเวลานะเราทวนศาสตร์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านดูตามจอไปเลยนะส่วนวิธีทำก็อย่างที่บอกว่าทำตามขั้นตอนที่เราอธิบายให้ฟังนะครับพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเรามีตัวเอ็นเจ็ดสูตรนะเป็นสารชำระล้างที่20 กรัมนะฮะตัวที่สองนะตัวคาร์มิโดโพพิลบิวเทนนะเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนนะที่5 กรัมนะฮะรายการที่สามเนี่ยเป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะสารปรับความหนืดที่2 กรัมนะฮะตัวที่3ตัวที่4เนี่ยเป็นตัว KD นะเป็นสารชำระล้าง3 กรัมเนี่ยนี่คือพาร์ทที่1เป็นพาร์ทสารชำระล้างและตัวสร้างเนื้อนะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกแอคทีฟต่างๆนะก็จะมีก็เป็นตัวทำละลายก็คือมีน้ำนะฮะที่58 กรัมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีโพลีเอทิลคอนเทเนียม7นะฮะสารให้ความนุ่มมือกับผิวนะฮะที่.5 กรัมกีซาลีนให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับที่3 กรัมนะฮะ
1: แล้ว
0: ต
1: ั
0: ว
1: สาม
0: กรัมนะฮะแล้วตัวไกด์แดนเนี่ยเป็นสารกันเสียนะฮะอยู่ที่.3 กรัมนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทเกี่ยวกับช่วยทำให้ผิวนุ่มต่างๆนะเป็นแอคทีฟชนิดนึงส่วนพาร์ทที่4เนี่ยตัวโพรพิลีนไกลคอนเนี่ยช่วยทำให้ผิวลื่นเนี่ย5 กรัมกับตัวโคโรเลซินอลนะฮะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะเป็นที่อนุญาตให้ใช้ทางเครื่องสำอางนะฮะที่1%เราใส่แค่1%นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะส่วนพาร์ทที่4เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นกับตัวอิมเมนชั่นก็คือตัวอิมาโซเจนนะฮะ1 กรัมกับน้ำหอมที่.8 กรัมนะฮะอันนี้ท่านก็จะได้สูตรสบู่เหลวนะฮะสบู่เหลวทำความสะอาดที่ลดเชื้อแบคทีเรียนะฮะไปใช้ประดับบ้าน
1: ใช้เลยแหละ
0: เอาไปใช้ได้เลย
1: ใช้จริงจังเลย
0: บ้านใคร
1: ใช้จริงจัง
0: เป็นผู้หญิงทำเนี่ยสามีกินตัวแรงมีนู่นนี่นั่นมีเชื้อลงเชื้อราเป็นกากเกลื่อนอะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะ
1: แต่ตอนที่จะเอาไปขายอย่าลืมมาดูย้อนหลังของเรานะ
0: ใช่ครับพยายามดูย้อนหลังเราไปเรื่อยๆถ้าใครติดตามเราเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ความรู
1: ้ใช่
0: นะฮะครับผม
1: โอเคก็
0: ครับผมในตอนที่3วันนี้นะหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนก็ขอลาก่อนนะครับผมพบกับเราตอนที่4ของเทอมนะเดี๋ยวว่ากันว่าจะทำอะไรต่อนะครับผม2คนก็ต้องขอลาเทอมตอนนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์

0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็ไปพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลามาพบกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาบรรยายในหัวข้อองค์ประกอบและทัศนธาตุกุญแจไขความลับสู่ความเข้าใจศิลปะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบและก็ทัศนธาตุอันเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจในผลงานศิลปะนั้นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในชั่วโมงนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับลองจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากสีสันเส้นสายหรือรูปร่าง

ทุกสิ่งจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่มิอาจจะสื่อสารความรู้สึกหรือความหมายใดๆได้ศิลปะก็เช่นกันนะครับหากปราศจากทัศนธาตุงานศิลปะก็ไม่แตกต่างไปกับสมุดเปล่าๆที่ไม่มีตัวหนังสือหรือทำนองเพลงที่ไร้ซึ่งโน้ตดนตรีนะครับวันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกถึงเรียกว่าเราจะมาเจาะลึกแล้วก็ขยายความนะครับรากฐานของการสร้างสรรค์ศิลปะที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ในทุกประเภทเลยนะครับทัศนธาตุในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า visual elements นะครับเป็นคำที่ใช้กันอย่างทั่วไปนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นรากฐานแห่งการสื่อสารด้วยภาพมาดูความสำคัญของทัศนธาตุนะครับว่าสำคัญอย่างไรก่อนจะเข้าไปที่ทัศนธาตุเนี่ยผมขออธิบายคำว่าศิลปะก่อนนะครับศิลปะนี่คือผลงานผลผลิตนะครับอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็จิตวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความคิดอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์รวมถึงอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับภาพจิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์ลวดลายอันประณีตบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณหรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนผ้าทอของชนเผ่าต่างๆนะครับล้วนแสดงให้เห็นถึงความพยายามอันเป็นสากลของมนุษย์ในการใช้ภาพเป็นเครื่องมือนะครับในการสื่อสารที่ทรงพลังก่อนที่จะมีระบบตัวอักษรหรือภาษาพูดจะถูกพัฒนาขึ้นเสียอีกนะครับไม่ว่าศิลปินจะอยู่ในยุคสมัยใดหรือสร้างสรรค์ผลงานในวัฒนธรรมใดนะครับพวกเขาล้วนต้องอาศัยองค์ประกอบของทัศนธาตุในการถอดรหัสความคิดนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้องค์ประกอบเหล่านี้คือสิ่งที่เรารวมเรียกกันว่าทัศนธาตุนั่นเองนะครับซึ่งเปรียบเสมือนตัวอักษรเปรียบเสมือนคำศัพท์และก็ไวยากรณ์ของภาษาศิลปะหากปราศจากความเข้าใจและการจัดองค์ประกอบทางทัศนธาตุอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยงานศิลป์ก็ไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาหรือหากเกิดขึ้นมาก็ไม่อาจที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทรงพลังทัศนธาตุนี่เป็นเครื่องมือของนักสร้างสรรค์ทุกระดับเลยนะครับเราเรียกว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงศิลปินมืออาชีพนี่ก็ต้องใช้นะครับการศึกษาทัศนธาตุจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาซึ่งนักศึกษานี่ไม่ได้เพียงเรียนรู้เพื่อวาดภาพหรือสร้างงานตามทักษะพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพัฒนาความเข้าใจให้ก้าวไปถึงการวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือหลักการและทฤษฎีทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่าทัศนธาตุแต่ละตัวทำงานอย่างไรเมื่อรวมกันจะสร้างเอกภาพความสมดุลจังหวะและจุดเด่นได้อย่างไรสิ่งนี้สำคัญมากนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานผลงานต้องมีความเป็นเอกภาพต้องมีความสมดุลต้องมีจังหวะการจัดวางอย่างสวยงามนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีจุดเด่นอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ชื่อว่าโลกของคริสติน่านะครับเป็นของศิลปินแอนดรูว์ไวเอ็ดจุดเด่นก็คือคริสติน่าอยู่ในชุดสีชมพูที่ตัดกับพื้นหลังนะครับแล้วก็สร้างโฟกัสที่มีความโดดเดี่ยวและมุ่งมั่นในความเป็นเอกภาพก็คือใช้สีน้ำตาลหม่นเชื่อมโยงกับหญ้าเดินเขาและก็บ้านเข้าเป็นโทนสีเดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็ความสมดุลก็รูปนี้ก็เป็นการแสดงความสมดุลที่เรารู้สึกว่าไม่หนักไปทางด้านใดแน่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แบบไม่สมมาตรก็คือสองข้างไม่เหมือนกันนะครับลำดับต่อมาก็คือคุณค่าทางสุนทรียภาพเจาะลึกถึงอิทธิพลทางจิตวิทยาและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการใช้สีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักพื้นที่ว่างและก็พื้นผิวเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าทางความงามในผลงานนั่นเองนะครับสำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นผลงานของแอนดรูว์ไวเอ็ดคนเดิมนะครับเป็นภาพคนเหมือนนะครับใช้สีที่หมุนบนและก็สร้างความรู้สึกสกมดิ้งจริงจังนะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้รูปร่างรูปทรงก็มีความชัดเจนสะท้อนถึงความมั่นคงและก็แน่วแน่ของบุคคลนะครับค่าน้ำหนักสีเงาก็เน้นความอ่อนโยนบนใบหน้าและก็น้ำหนักแน่นของเสื้อผ้าพื้นที่ว่างก็แสดงความเรียบง่ายนะครับทำให้จุดผู้หญิงก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พื้นผิวเนี่ยคาดว่าชิ้นนี้ในงานจริงก็จะ
ป็นเรื่องของพื้นผิวที่ละเอียดนะครับมีชีวิตชีวาและก็สมจริงเป็นอย่างมากลำดับสุดท้ายก็คือต้องสามารถวิพากษ์แล้วก็ตีความได้นั่นเองสำคัญนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านความงามของงานศิลปะในประวัติศาสตร์และก็ผลงานร่วมสมัยพูดง่ายๆว่าดูงานศิลปะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันสามารถตีความวิเคราะห์ได้นะครับเพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ชมทัศนธาตุที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ประกอบด้วยเส้นรูปร่างและก็รูปทรงสีบริเวณว่างพื้นผิวและก็ค่าน้ำหนักนะครับการเรียนรู้ที่จะควบคุมและก็จัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญจึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบหรือนักวิจารณ์ที่มีวิสัยทัศน์และก็มีพลังในการสื่อสารอย่างแท้จริงขอสรุปสั้นๆนะครับว่าทัศนธาตุนี่คือรากฐานที่มองเห็นได้ของการสื่อสารทางภาพซึ่งทำให้งานศิลปะมีชีวิตและก็มีความหมายหากทุกคนเข้าใจตัวอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถอ่านเขียนและก็ตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและก็มีเหตุมีผลนะครับทีนี้มาสู่บทแรกในเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องของความหมายและรากฐานของทัศนธาตุภาษาสากลแห่งการสร้างสรรค์ผมจะนำทุกท่านไปเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจถึงรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนด้านศิลปะนะครับนั่นคือการทำความเข้าใจทัศนธาตุเพราะหากปราศจากความเข้าใจในองค์ประกอบเหล่านี้การสร้างสรรค์หรือการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างมีหลักการนะครับเข้าสู่เรื่องของทัศนธาตุกันนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาทางเทคนิคเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำนี้กันก่อนทัศนธาตุเกิดจากการประกอบกันนะครับของคำศัพท์2คำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงดังต่อครับคำแรกก็คือทัศนะคำนี้มีสื่อถึงการมองเห็นมุมมองหรือวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าองค์ประกอบที่เรากำลังจะศึกษานี้จะต้องสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาเป็นหลักนะครับส่วนที่2ก็คือคำว่าธาตุหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อ นำมารวมกันคำว่าทัศนธาตุจึงถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถรับรู้และมองเห็นได้ด้วยตาโดยในทางศิลปะคำนี้จึงใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆที่ศิลปินนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่อรูปงานทัศนศิลป์ทั้งหมดนะครับมาดูนิยามทางเทคนิคแล้วก็วัตถุดิบหลักกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยก็คือชุดของเครื่องมือหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกประเภทขอย้ำว่าทุกประเภทนะครับพวกมันทำหน้าที่เป็นหน่วยการสร้างที่พื้นฐานที่สุดของภาพหรือรูปทรงโดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ7อย่างนะครับก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือนักศึกษาต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าทัศนธาตุเหล่านี้นี่ไม่ใช่งานศิลปะนะครับมันไม่ใช่ตัวมันเองไม่ใช่ศิลปะหากเรามีสีหนึ่งกระป๋องแล้วก็ราดลงไปบนพื้นขาวๆหรือว่าเส้นที่ขีดออกไปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยยังไม่เป็นศิลปะนะครับแต่ทัศนธาตุคือวัตถุดิบซึ่งเมื่อศิลปินนำมาจัดวางอย่างมีเจตนาประกอบเข้าด้วยการตามหลักการที่เหมาะสมจึงจะแปลเปลี่ยนเป็นงานศิลปะที่มีความหมายสามารถสื่อสารแนวคิดและอารมณ์ได้อย่างทรงพลังนั่นเองนะครับมาดูความสำคัญระดับรากฐานของทัศนธาตุกันนะครับการเรียนรู้ทัศนธาตุมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาศิลปะในทุกระดับของการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงทัศนธาตุเป็นโครงสร้างที่รองรับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงาน2มิติหรือ3มิติศิลปินทุกสาขาจะต้องพึ่งพาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานนะครับและก็เป็นหัวใจสำคัญด้วยอาทิเช่นสถาปนิกพื้นฐานที่ศิลปินทุกคนต้องใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะครับงานศิลปะคือรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาพูดนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่

ป็นรหัสสากลทางสายตาที่ช่วยให้ผู้ชมจากต่างวัฒนธรรมและก็ต่างภูมิหลังสามารถเข้าใจอารมณ์และก็ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในงานศิลปะได้อย่างรวดเร็วขอยกตัวอย่างการใช้สีแดงนะครับมันจะถูกตีความว่าเป็นความร้อนแรงเป็นความรักหรืออันตรายในขณะที่เส้นโค้งมักสื่อถึงความอ่อนโยนความลื่นไหลหรือการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาตินะครับการรับรู้ร่วมกันนี่เองทำให้งานศิลปะเนี่ยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริงการฝึกใช้ทัศนธาตุเนี่ยเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสังเกตและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมันช่วยนักศึกษาฝึกการมองเห็นรายละเอียดเช่นความแตกต่างของค่าน้ำหนักและก็พื้นผิวฝึกการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับปฏิบัตินะครับสำคัญที่สุดก็คือฝึกการตีความและการตัดสินใจเช่นวิเคราะห์ว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้เส้นโค้งที่พลิ้วไหวแทนเส้นตรงที่แข็งทื่อในสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจเหล่านี้เป็นกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับเหตุผลในเชิงทัศนศิลป์นั่นเองนะครับการวิจารณ์งานศิลปะที่มีคุณภาพจะต้องมีหลักฐานและก็มีเหตุผลรองรับไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงถึงความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับการใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุช่วยให้นักวิจารณ์สามารถระบุประเด็นและให้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถวิจารณ์ได้ว่างานชิ้นหนึ่งมีการจัดพื้นที่ว่างได้อย่างไรการใช้สีสันช่วยเน้นให้ประเด็นหรือสร้างจุดเด่นได้สำเร็จหรือไม่หรือพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างไรการวิเคราะห์เชิงทัศนธาตุนี่เองทำให้การวิจารณ์มีหลักการแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุและก็องค์ประกอบศิลป์แม้ว่าทัศนธาตุเนี่ยจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนี่งานวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้ไม่ว่าทัศนธาตุเนี่ยจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้การจัดวางทัศนธาตุเหล่านี้ให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบการจัดการการผสมผสานและก็การจัดวางวัตถุดิบเหล่านั้นตามหลักขององค์ประกอบศิลป์เพื่อให้งานที่สร้างสรรค์สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนสร้างความงามตรงตามที่เป้าหมายที่ได้วางไว้และก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงสุดนะครับขอสรุปนะครับทัศนธาตุคือรากฐานของภาษาทางภาพหากทุกคนเข้าใจอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถที่จะอ่านเขียนและตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและมีเหตุผลที่ดีนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้มาดูประเภทของทัศนธาตุกันบ้างนะครับทัศนธาตุเนี่ยเปรียบได้กับหน่วยคำหรือตัวอักษรของภาษาศิลปะศิลปินใช้ทัศนธาตุเหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานและก็สื่อสารความหมายแก่ผู้ชมนะครับทัศนธาตุหลักๆที่สำคัญมีอยู่7อย่างนะครับก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับซึ่งผมก็พูดมาแล้วนะครับตรงนี้ผมขออธิบายแบบสรุปนะครับสั้นๆเอาเริ่มจากเรื่องเส้นก่อนเขาแล้วกันนะครับเส้นนี่มีความหลากหลายมากเลยนะครับก็มาดูความหมายก่อนว่าเส้นมีความหมายอย่างไรความหมายสั้นๆนะครับเส้นก็เป็นเส้นในทางศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเส้นมีความหมายและการทำงานหลายด้านด้านแรกก็คือหน้าที่พื้นฐานและการสร้างสรรค์นะครับร่องรอยของการเคลื่อนที่เส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือการนำจุดหลายๆจุดมารวมมาจุดแล้วก็เรียงต่อกันนะครับกำหนดขอบเขตของรูปร่างเส้นทำหน้าที่เป็นขอบเขตภายนอกของสิ่งต่างๆทำให้เกิดเป็นรูปร่างและรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นนี้สามารถที่จะเป็นโครงสร้างเส้นเป็นแกนหรือโครงสร้างสำคัญหลักของรูปทรงทุกอย่างนะครับเป็นโครงสร้างภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นสามารถสร้างน้ำหนักแสงเงาได้ศิลปะใช้เส้นในการแรงเงาหรือการใช้เส้นตัดกันเพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาเส้นสามารถสื่อความรู้สึกและก็อารมณ์นะครับลักษณะของเส้น

แต่ละแบบเนี่ยจะสามารถสื่อสารถึงความหมายและก็ความรู้สึกที่แตกต่างออกจากกันได้นะครับอย่างเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกถึงสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นซื่อตรงนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวนอนเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลายพักผ่อนนะครับส่วนเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยน่าตื่นเต้นนะครับเส้นโค้งก็ให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสบายเย้ายวนต่อเนื่องเลื่อนไหลนะครับเส้นหยักหรือเส้นควันปลาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกความรุนแรงความขัดแย้งตื่นเต้นสับสนวุ่นวายและเรื่องของพลังงานนะครับเส้นประไม่ต่อเนื่องขาดหายลึกลับไม่สมบูรณ์ไม่แน่นอนเส้นโค้งแบบก้นหอยนี่เคลื่อนไหวแบบหมุนวนให้ความรู้สึกความคลี่คลายการเติบโตหรือความมึนงงนะครับแล้วก็เส้นสามารถนำสายตาและแสดงทิศทางได้นะครับนำสายตาอย่างไรเส้นสามารถใช้ในการนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ศิลปินต้องการในภาพแสดงการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเส้นเฉียงหรือเส้นโค้งบางชนิดช่วยให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีพลังแต่การเส้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รอยขีดเขียนแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารแนวคิดอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงการสร้างมิติองค์ประกอบและความงามทางด้านทัศนศิลป์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องสีกันบ้างในงานศิลปะเนี่ยสีมีความหมายและบทบาทที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและก็สร้างมิติและก็สัญลักษณ์ให้กับผลงานได้สีไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นภาษาที่ไร้คำพูดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ทางจิตวิทยาและก็วัฒนธรรมของผู้ชมด้วยนะครับหน้าที่หลักของสีในงานศิลปะมีอย่างไรบ้างสีมีหน้าที่หลากหลายนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นสื่ออารมณ์และความรู้สึกนี่คือบทบาทที่สำคัญที่สุดสีแต่ละชนิดสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่แตกต่างกันในผู้ชมนะครับโดยแบ่งตามวรรณะของสีเป็นหลักสีวรรณะร้อนเนี่ยก็ได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีชีวิตชีวาพลังงานหรืออาจจะสื่อถึงอันตรายและก็ความรุนแรงสีวรรณะเย็นเนี่ยได้แก่สีเขียวน้ำเงินม่วงให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสบายสุขุมลึกลับนะครับสีวรรณะร้อนวรรณะเย็นเนี่ยเราดูในวงจรสีจะแบ่งครึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้อนฝั่งหนึ่งก็เป็นเย็นสีแล้วก็สีตอนนี้มันสามารถผสมกันหลายเฉดสีมากนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกสีก็จะอยู่สองฝั่งนี้นะครับก็คือร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็สีนี้สามารถสร้างมิติความตื้นความลึกได้ให้ความสดใสให้ความสว่างเด่นชัดและดูเหมือนเคลื่อนที่มาข้างหน้าให้ความเข้มให้รู้สึกถอยไปข้างหลังหรือดูหนักแน่นศิลปินเนี่ยใช้การไล่น้ำหนักของสีเนี่ยเพื่อสร้างแสงเงาและทำให้เกิดรูปทรงแบบ3มิติอย่างเช่นภาพเขียนก็จะมีแบนๆใช่ไหมครับไอแสงเงาหรือเรื่องของสีเลยทำให้เกิดมิติมีบรรยากาศแล้วก็สีสร้างจุดเด่นแล้วก็ความกลมกลืนได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้สีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีนะครับเช่นสีแดงกับสีเขียวสีเหลืองกับสีม่วงจะสร้างรู้สึกตัดกันที่รุนแรงแล้วก็ดึงดูดสายตาของคนได้เป็นอย่างดีนะครับการใช้สีที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ปิดกันจะสร้างความกลมกลืนมีความสบายตานะครับแล้วก็สีสามารถสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์สีมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและความเชื่อเช่นสีขาวเราจะรู้สึกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความดีงามเป็นความสงบและก็ความว่างเปล่าส่วนสีดำนี่ให้ความรู้สึกลึกลับถึงความตายความชั่วร้ายชั่วช้าความเคร่งขรึมและบางทีก็ให้ความรู้สึกถึงความสง่างามจริงจังเป็นอมตะนะครับส่วนสีทองนี่แสดงถึงความมั่งคั่งอำนาจหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นในทางทฤษฎีศิลปะและการออกแบบคุณสมบัติพื้นฐานของสีที่ช่วยให้เราสามารถจำแนกกำหนดและอธิบายสีแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมีอยู่3ประการหลักซึ่งมักเรียกกันว่าองค์ประกอบของสีนะครับคุณสมบัติเหล่านี้นี่เป็นตัวกำหนดว่าสีหนึ่งมีหน้าตาอย่างไร

สีส้มหรือสีม่วงนี่เป็นเฉดสีนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า hue ก็คือ hue เนี่ยคือคุณสมบัติที่บอกตำแหน่งของสีบนวงล้อสีนะครับหรือ color wheel มันคือเนื้อสีแท้ๆที่ยังไม่ถูกผสมด้วยสีขาวสีดำหรือสีเทานะครับเมื่อคุณพูดว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินเขียวนั่นคือคุณกำลังระบุความเป็นสีแท้หรือ hue นั่นเองนะครับสองก็คือค่าน้ำหนักคือระดับความอ่อนหรือความเข้มของสีนั่นเองนะครับวอลลูนี่ก็คือปริมาณของแสงที่สะท้อนจากสีนั้นๆสีที่มีค่าวอลลูสูงคือสีที่สว่างมีการผสมสีขาวมากนะครับส่วนสีที่มีค่าวอลลูต่ำนี่คือสีที่มีความมืดมีการผสมสีดำมากนะครับค่าน้ำหนักเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการสร้างมิติความตื้นลึกและก็แสงเงาในงานศิลปะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือความสดความอิ่มตัวนะครับคือระดับความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของเม็ดสีนั่นเองนะครับเป็นตัวบอกว่าสีนั้นสดใสหรือหม่นหมองเพียงใดความสดใสสีนั้นบริสุทธิ์และสดใสมากเช่นสีแดงจากหลอดสีเรียตรงความสดต่ำสีดูหม่นหรือตุ่นตนมักจะเกิดจากการผสมสีเทาหรือการผสมสีตรงข้ามเข้าไปนะครับการปรับค่าความสดความอิ่มตัวใช้เพื่อสร้างจุดเด่นหรือสร้างบรรยากาศที่สงบเศร้าหมองวรรณะของสีนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือสีที่ถูกจัดกลุ่มสีตามความรู้สึกสีเหล่านี้นี่สื่อออกมาโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงล้อสีนะครับวรรณะสีร้อนประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มสีแดงและก็สีม่วงแดงนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีพลังก็ดูเหมือนเคลื่อนมาข้างหน้าในภาพวรรณะสีเย็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงและก็สีเหลืองเขียวให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสุขุมและก็ดูเหมือนถอยห่างออกไปในภาพจุดแบ่งวรรณะของสีโดยมักจะแบ่งโดยสีเหลืองเป็นแกนกลางกึ่งร้อนและก็สีม่วงเป็นแกนกลางกึ่งเย็นนะครับการใช้สีจากทั้งสองวรรณะในภาพเดียวกันจะช่วยสร้างความสมดุลและก็ความตัดกันได้เป็นอย่างดีนะครับในวงจรสีตอนนี้นี่มันสามารถผสมกันได้หลายเฉดสีมากเมื่อก่อนมีสีขั้นที่1มีสีขั้นที่2มีสีขั้นที่3แต่ตอนนี้เนี่ยสีในตลาดหรือสีในนี่ก็สามารถผสมได้เยอะมากเพราะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของทัศนธาตุเป็นสีธาตุวัตถุธาตุนะครับสีเป็นหลอดทีนี้มาดูรูปร่างกันบ้างนะครับรูปร่างในงานศิลปะเป็นอย่างไรนะครับรูปร่างภาษาอังกฤษใช้คำว่าเชฟก็คือพื้นที่2มิตินะครับที่ถูกกำหนดขอบเขตด้วยเส้นหรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากบริเวณรอบข้างในด้านของสีน้ำหนักและก็ลักษณะผิวรูปร่างนี่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงความกว้างและความยาวเท่านั้นนะครับไม่มีความลึกสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักก็คือรูปร่างทางเรขาคณิตนะครับรูปร่างทางเรขาคณิตนี่เป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เลยนะครับเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและก็รูปทรงหลายเหลี่ยมต่างๆนะครับมักสื่อถึงความมั่นคงความมีเหตุผลและความเป็นระเบียบนะครับข้อ2รูปร่างธรรมชาติมีลักษณะที่ไม่ตายตัวนะครับมีความอิสระและก็เรียนแบบลักษณะที่พบได้ในธรรมชาติทั่วไปนะครับขอยกตัวอย่างนะครับรูปร่างของใบไม้ก้อนเมฆร่างกายมนุษย์หรือสัตว์และก็หยดน้ำนะครับให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความอ่อนโยนความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่3ก็คือรูปร่างอิสระนั่นเองนะครับรูปร่างอิสระเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปร่างที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยไม่ได้อ้างอิงหรือเลียนแบบสิ่งใดในโลกความเป็นจริงโดยตรงนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นรูปร่างที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบของเส้นและสีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดโดยไม่ต้องเหมือนวัตถุใดๆนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมนะครับทีนี้มาดูเรื่องรูปทรงกันนะครับรูปทรงในงานศิลปะนี่เป็นอย่างไรรูปทรงก็คือองค์ประกอบที่มีปริมาณมีปริมาตรนะครับ

ไม่ใช่ปริมาณเรียกว่ามีความเป็น3มิติซึ่งแสดงถึงความกว้างความยาวและก็ความลึกรูปทรงนี้มีการต่อยอดจากรูปร่างโดยการเพิ่มมิติที่3เข้ามานะครับทำให้วัตถุในงานศิลปะนี้ดูเหมือนมีน้ำหนักและก็ปริมาตรนั่นเองนะครับงานศิลปะประเภท3มิติเช่นประติมากรรมจะมีรูปทรงของจริงส่วนงาน2มิติเช่นภาพวาดเนี่ยจะสร้างภาพลวงตาของรูปทรงโดยใช้แสงและเงาความอ่อนแก่ของสีนั่นเองนะครับรูปทรงสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักเหมือนกันนะครับแบบเดียวกับรูปร่างเลยนะครับก็คือรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวเป็นระเบียบสามารถวัดขนาดและคำนวณได้ตามหลักคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างรูปทรงกลมอย่างเนี้ยรูปบาศก์หรือรูปทรงกระบอกพีระมิดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็เป็นรูปทรงทางเรขาคณิตให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงความแข็งแรงความเป็นระเบียบความเป็นวินัยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือรูปทรงอินทรีย์รูปเนี่ยก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่เรียนแบบธรรมชาติมีความโค้งมนอ่อนช้อยและมีขอบเขตที่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นต้นไม้ก้อนหินร่างกายมนุษย์และสัตว์ผลไม้ด้วยให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวามีความอ่อนโยนและก็ความเป็นธรรมชาติในธรรมชาติมันก็มีรูปทรงแบบนี้นะครับนี่ผมพูดถึงรูปทรงในศิลปะนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระรูปทรงอิสระเนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นมาจากจินตนาการหรือเพื่อสื่อความหมายเฉพาะเจาะจงและไม่จำเป็นจะต้องอ้างเองหรือคล้ายคลึงกับรูปทรงใดๆในโลกความจริงอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับที่พูดถึงมานี่ก็คือรูปทรงในงานศิลปะนะครับขอยกตัวอย่างงานประติมากรรมนามธรรมเนี่ยที่เน้นเส้นมวลสารเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์หรือแนวคิดนะครับให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่มาดูน้ำหนักหรือแสงเงากันบ้างนะครับน้ำหนักหรือระดับความอ่อนแก่หรือความเข้มความจางของสีใดสีหนึ่งหรือการไล่ระดับความมืดสว่างจากสีขาวไปจนถึงสีดำนั่นเองนะครับคำว่าวอลลูเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพลวงตาของแสงและเงาทำให้งานทัศนศิลป์เนี่ยมี2มิติดูมีมิติความลึกและก็ปริมาตรเหมือนงาน3มิติขึ้นมานะครับการใช้น้ำหนักเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ย1สามารถสร้างมิติสร้างปริมาตรขึ้นมาได้ศิลปินใช้การแลกน้ำหนักจากสว่างไปหามืดเพื่อจำลองการตกกระทบของแสงบนวัตถุทำให้วัตถุดูมีรูปร่างรูปทรงมีรูปทรงนะครับหรือความนูนออกมาจากพื้นผิวได้ส่วนที่ถูกแสงโดยตรงจะมีค่าน้ำหนักสว่างนะครับส่วนที่เป็นเงาจะมีค่าน้ำหนักที่เข้ม2เน้นอารมณ์และก็บรรยากาศน้ำหนักอ่อนสว่างบรรยากาศจะสว่างเปิดเผยอ่อนโยนให้ความรู้สึกสดใสร่าเริงบริสุทธิ์น้ำหนักเข้มมืดบรรยากาศจะรู้สึกมืดลึกลับให้ความรู้สึกเศร้าเคร่งครึมหรือน่ากลัวแล้วข้อที่3ก็คือสร้างจุดเด่นนะครับการวางการตัดกันของน้ำหนักที่สูงเช่นการวางสีขาวและสีดำหรือสีที่เข้มอ่อนต่างกันมากๆให้ติดกันเนี่ยจะช่วยดึงดูดสายตาและก็สร้างจุดสนใจให้ขึ้นมาในภาพได้ในส่วนของพื้นผิว texture เนี่ยก็คือคุณลักษณะของผิววัตถุที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสนะครับหรือการมองเห็นก็ได้นะครับบางทีพื้นผิวที่เรามองเห็นนี่มันรู้สึกเหมือนขรุขระแต่เมื่อเราไปจับปรากฏว่ามันเรียบเหมือนในภาพเขียนมันเขียนก้อนหินหรือเขียนอะไรต่างๆเป็นการสร้างภาพดวงตาได้แล้วก็บางทีเมื่อสัมผัสก็จะขรุขระนั่นก็เรียกว่าเป็นสัมผัสได้ด้วยการสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตานะครับแน่นอนว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสแล้วก็ด้วยการมองเห็นพื้นผิวนี่สามารถมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความสมจริงความน่าสนใจแล้วก็ความรู้สึกที่หลากหลายในผลงานศิลปะพื้นผิวแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นผิวจริงนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้จริงในงานศิลปะ3มิติเช่นประติมากรรมเหล่านี้หรือในงานจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคเรียกว่าใช้สีที่หนาๆ นะครับพื้นผิวถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางกายภาพแล้วก็ความจริงให้กับผลงานนั่นเองนะครับ2พื้นผิวลวงตามีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเป็นพื้นผิวที่มองเห็นแต่ไม่สามารถสัมผัสได้จริงถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินในงาน2มิติเช่นในภาพวาดในภาพพิม
โดยการใช้เทคนิคการวาดเส้นแสงเงาสีหรือลวดลายเพื่อให้ดวงตาให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ

สร้างความสมจริงความน่าสนใจทางสายตาและสื่อถึงวัสดุต่างๆที่ปรากฏในภาพที่มาดูพื้นที่ว่างกันนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือบริเวณรอบๆ ระหว่างเหนือใต้หรือภายในองค์ประกอบหลักในงานศิลปะนั่นเองนะครับช่องว่างช่วยกำหนดขอบเขตมิติและทำให้องค์ประกอบอื่นๆในภาพนี้มีความโดดเด่นและความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมีบทบาทในการสร้างความลึกในงาน2มิตินะครับและก็สร้างความสมดุลให้กับองค์ประกอบโดยรวมช่องว่างในแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกนะครับจะมีลักษณะก็คือส่วนที่เป็นวัตถุหลักหรือองค์ประกอบหลักของภาพที่ศิลปินต้องการจะเน้นให้ผู้ชมสนใจก็คือรูปทรงในภาพนั่นเองนะครับหมายถึงบริเวณที่ถูกเติมเต็มด้วยรูปทรงสีหรือพื้นผิวนั่นแหละครับแล้วก็2พื้นที่ว่างลบลักษณะเป็นอย่างไรก็คือช่องว่างหรือบริเวณพื้นหลังที่อยู่รอบๆพื้นที่ว่างบวกหรือบริเวณระหว่างวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่ในภาพเป็นพื้นที่ที่มักจะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าหรือมีรายละเอียดน้อยกว่าแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการช่วยกำหนดรูปร่างและขอบเขตของวัตถุหลักนะครับการให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างเนี่ยช่วยศิลปินสามารถจัดวางองค์ประกอบแล้วก็สร้างความสมดุลแล้วก็สร้างภาพลวงตาที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้ในงานของเขานะครับเมื่อเราเข้าใจธาตุและก็ชนิดของมันเราจะเห็นว่าศิลปินมีเครื่องมือหลากหลายในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเส้นที่กำหนดทิศทางสีที่สร้างอารมณ์รูปร่างและรูปทรงที่กำหนดโครงสร้างน้ำหนักแล้วก็พื้นผิวที่เพิ่มความลึกตลอดจนพื้นที่ว่างที่สร้างความสมดุล นะครับทัศนาเหล่านี้นี่จึงเปรียบได้กับตัวอักษรที่นำมาเรียงร้อยกันแล้วก็กลายเป็นภาษาของศิลปะที่มีพลังนั่นเองทีนี้ก็มาถึงองค์ประกอบศิลป์และการประสานกันของทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุอย่างที่บอกก็คือเป็นวัตถุดิบของศิลปะถ้าปราศจากการจัดระเบียบหรือการควบคุมก็อาจจะกลายเป็นเพียงเส้นสีหรือรูปร่างที่ไร้ความหมายนะครับแต่เพื่อให้งานศิลปะนี้เกิดคุณค่าและก็สื่อสารได้อย่างมีพลังศิลปินจึงต้องใช้องค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นหลักการในการประสานกันของทัศนธาตุให้เกิดความงามมีความสมดุลและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ตรงประเด็นนะครับความหมายขององค์ประกอบศิลป์หรือ composition of art เนี่ยองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการจัดการทัศนธาตุให้สัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบเพื่อให้ผลงานมีเอกภาพและก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือความหมายได้ชัดเจนหลักการเหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับแต่เป็นแนวทางที่ศิลปินเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานนั่นเองนะครับหลักการสำคัญขององค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความสมดุล นะครับความสมดุลเนี่ยก็คือการจัดวางองค์ประกอบให้มีน้ำหนักกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งพื้นที่ของงานศิลปะเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งหมายความว่าเมื่อดูงานแล้วนี่เราไม่รู้สึกว่าเฟรมที่ตั้งอยู่มันเอียงมันรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับความสมดุลนี่หมายออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คืออันดับแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตร2ข้างเท่ากัน2ข้างเหมือนกันนะครับการจัดองค์ประกอบที่ให้ซ้ายและขวาเนี่ยหรือบนและล่างมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุดนะครับหากลากเส้นแบ่งตรงกลางภาพก็จะเห็นชัดเจนซ้ายขวาเท่ากันนะครับซึ่งการจัดวางองค์ประกอบแบบนี้นี่ให้ความรู้สึกสง่างามมั่นคงและก็เป็นทางการนะครับก็ดูตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ

ความสมดุลแบบที่2ก็คือแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคำว่าอสมมาตรก็คือการจัดองค์ประกอบแต่ละด้านนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็มีการกระจายน้ำหนักทางสายตาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับหมายความว่าให้ความรู้สึกที่เรียกว่าไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งแต่เมื่อขีดเส้นตรงกลางภาพแล้วนี่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับ

สองจังหวะการเคลื่อนไหวก็คือการจัดเรียงองค์ประกอบศิลป์เช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนไม่เป็นช่องว่างนั่นเองนะครับต่อจากความสมดุลแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของจังหวะและก็การเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็เป็นการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะนี่แหละเช่นเอาเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างอะไรต่างๆเหล่านี้มันครับมาทำให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนหรือเป็นช่วงๆนะครับการซ้ำนี้จะช่วยให้การเคลื่อนไหวหรือเกิดทิศทางนำสายตาให้ผู้ชมเคลื่อนไปตามงานศิลปะอย่างต่อเนื่องอย่างมีจังหวะสม่ำเสมอสร้างความรู้สึกเป็นระเบียบสงบหยุดนิ่งเคลื่อนไหวขยับไปนะครับจังหวะให้ที่จังหวะที่วางไม่สม่ำเสมอนี่ก็จะสร้างความตื่นเต้นมีชีวิตชีวาหรือไม่เป็นทางการนะครับ

นี้แน่นอนครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเป็นเอกภาพนั่นเองนะครับคือการที่องค์ประกอบศิลป์นี่ทั้งหมดทั้งสีเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมา7อย่างนะครับถูกจัดวางแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทำให้ภาพดูกลมกลืนนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้สำคัญนะครับเอกภาพทำให้ผลงานศิลปะหน้าดูสมบูรณ์ไม่แตกแยกก็มีพลังในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับการสร้างเอกภาพนี้มีหลายวิธีมากเลยนะครับอาจจะใช้สีให้มันเกิดความกลมกลืนกันใช้รูปร่างรูปทรงให้คล้ายๆกันนะครับใช้โทนสีวรรณะเดียวกันหรือใช้สีใกล้เคียงกันการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องที่รูปทรงที่เหมือนกันการต่อเนื่องโดยการจำวางอาจจะวางองค์ประกอบให้สายตาผู้ชมเคลื่อนจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างราบรื่นนี่ก็ถือเป็นความกลมกลืนนะครับแน่นอนครับส่วนสำคัญที่สุดคือความกลมกลืนก็คือการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความเข้ากันได้หรือความสอดคล้องกันของทัศนธาตุต่างๆในภาพนะครับความกลมกลืนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างเอกภาพและความรู้สึกสบายตาไม่ขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในผลงานนะครับ

การสร้างความกลมกลืนก็มีหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใช้สีใช้รูปร่างรูปทรงใช้เส้นใช้ส่วนต่างๆของทัศนธาตุทั้งรูปร่างที่ต่างรูปทรงที่ต่างพื้นผิวก็สามารถมาสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าใช้พื้นผิวที่มีความคล้ายคลึงกันหรือส่งเสริมกันนะครับทีนี้ความแตกต่างก็สำคัญนะครับความแตกต่างก็คือใช้ความต่างกันที่ชัดเจนขององค์ประกอบศิลป์เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดสายตาของผู้ชมนะครับสร้างจุดสนใจเพิ่มความน่าตื่นเต้นกับผลงานนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันเช่นสีดำตัดกับสีขาวอ่อนกับแก่รูปร่างที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่รูปร่างเรขาคณิตกับรูปร่างที่เรียกว่ารูปร่างอิสระวัตถุที่ใหญ่มากก็จะตัดกับวัตถุที่เล็กพื้นผิวที่เรียบเนียนก็จะตัดกับพื้นผิวที่ขรุขระสีตรงกันข้ามกันอย่างสีแดงก็ตัดกับสีเขียวนะครับสีม่วงกับสีเหลืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ

นี้มาถึงการสร้างจุดเด่นหรือเน้นจุดสำคัญนั่นเองนะครับการเน้นจุดที่สำคัญก็คือการทำให้องค์ประกอบบางส่วนในภาพมีความโดดเด่นเป็นจุดสนใจหลักนะครับที่ดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรกนะครับหมายความว่าถ้าเราดูงานชิ้นหนึ่งเราจะเห็นก่อนเลยแล้วมันจะเมื่อเราดูทั้งภาพมันก็ดึงตาเรากลับมาที่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือจุดเด่นนะครับสังเกตไม่ยากสร้างความแตกต่างหรือความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็สามารถเป็นจุดเด่นได้นะครับหรือใช้สีสด

สดสีแดงบนพื้นหลังแล้วก็มีสีเข้มบนตั้งอยู่ใช้แสงเงาสว่างตัดกับความมืดใช้ทิศทางเส้นทางสายตาไปยังวัตถุหลักในภาพก็สามารถสร้างจุดเด่นได้นะครับในเรื่องของสัดส่วนก็สำคัญนะครับก็คือความสัมพันธ์กันของขนาดองค์ประกอบย่อยครับองค์ประกอบย่อยอื่นๆหรือกับภาพรวมๆทั้งหมดนี่แหละครับมีความสำคัญมากนะครับใช้ในการสร้างความสมจริงความสมดุลหรือความงามทางอุดมคติได้นะครับขอยกตัวอย่างรูปปั้นกรีกโบราณที่คำนวณสัดส่วนร่างกายมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อให้เกิดความงามที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้เป็นต้นนะครับการวาดภาพทิวทัศน์ที่วัตถุใกล้มีสัดส่วนใหญ่กว่าวัตถุไกลเหล่านี้นะครับในเรื่องของความหลากหลายก็คือการใช้ทัศน์ท่าที่แตกต่างกันหลายชนิดเช่นเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้แหละครับมาจัดวางร่วมกันในงานศิลปะเรียกว่าวางอย่างมีระเบียบอย่างมีเหตุผลเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ภาพน่าสนใจนะครับช่วยป้องกันความจำเจความน่าเบื่อและก็เพิ่มความน่าสนใจกับผลงานแต่ต้องทำภายใต้ความเป็นเอกภาพที่เราควบคุมได้นะครับวันนี้เราได้เดินทางผ่านรากฐานอันสำคัญยิ่งของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับนั่นก็คือทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะนะครับซึ่งเป็นดุจภาษาและก็ไวยากรณ์ที่ทำให้นักสร้างสรรค์สามารถแปลงความคิดนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ทรงพลังและก็สื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับทัศนธาตุทั้ง7ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวและก็พื้นที่ว่างคือองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับที่ศิลปินทุกคนต้องทำความเข้าใจผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยขีดข่วนแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางโครงสร้างและสื่ออารมณ์ตั้งแต่ความมั่นคงไปจนถึงความอ่อนโยนนะครับสีก็คือขุมพลังทางอารมณ์และก็ความรู้สึกที่สร้างไปตีด้วยวันณร้อนและวันณเย็นรวมถึงสร้างจุดเด่นด้วยความสดนะครับรูปร่าง2มิติและก็รูปทรง3มิติเป็นสิ่งที่สร้างโครงสร้างทางกายภาพให้กับวัตถุในภาพค่าน้ำหนักก็คือเครื่องมือในการสร้างแสงและเงาทำให้วัตถุเนี่ยมี2มิติดูมีปริมาตรและก็สร้างบรรยากาศที่ลึกลับหรือเปิดเผยได้พื้นผิวเพิ่มความสมจริงและความน่าสนใจทางประสาทสัมผัสทั้งพื้นผิวที่สัมผัสได้จริงและพื้นผิวที่ลวงตานะครับพื้นที่ว่างกำหนดขอบเขตสร้างความสมดุลและก็ความเลือกแก่ผลงานหากทัศนธาตุคือวัตถุดิบองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการและกลยุทธ์นะครับในการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาจัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทางสุนทรียภาพนั่นเองนะครับหลักการสำคัญอย่างเช่นความสมดุลก็ช่วยให้ภาพไม่เอียงและก็มั่นคงไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือแบบอสมมาตรที่น่าสนใจกว่าจังหวะและก็การเคลื่อนไหวจะนำสายตาผู้ชมไปตามที่ศิลปินต้องการนะครับและที่สำคัญสูงสุดก็คือความเป็นเอกภาพซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของค่าน้ำหนักสีหรือก็คือกุญแจสู่การเน้นจุดสำคัญนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจที่ดึงดูดสายตาแล้วก็ช่วยงานศิลปะมีพลังในการสื่อสารนะครับการศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์จริงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะการวาดภาพเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนการมองเห็นและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบนะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาสำคัญเลยนะครับการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรากฐานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีหลักการจากเดิมที่วาดตามสัญชาตญาณก็สามารถเลือกใช้เส้นสีรูปสร้างรูปร่างรูปทรงหรือเพื่อสื่อสารแนวคิดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทรงพลังนะครับมีภาคและมีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งจะเปลี่ยนจากคำว่าชอบไม่ชอบไปสู่การวิเคราะห์อย่างมีรูปธรรมว่าศิลปินให้ใช้ท่าทางอย่างไรบ้างในการสร้างความรู้สึกอารมณ์และความหมายในงานนั้นๆ

ชาติและองค์ประกอบเสียงก็คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูให้คุณสามารถอ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะทุกชิ้นเขียนงานสร้างสรรค์ของคุณเองได้ด้วยภาษาที่ชัดเจนและตีความผลงานได้อย่างมีเหตุผลอย่างมีสุนทรียะนั่นเองนะครับเวลาก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ที่ผมมาพูดในวันนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบหรือเป็นนักวิจารณ์ศิลปะที่มีวิสัยทัศน์และก็มีพลังในการสื่อสารนะครับผมขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวลาทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือ

0: นือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นล่ะโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพิกัดเชิงขั้วกันนะคะซึ่งพิกัดเชิงขั้วเนี้ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับว่าถ้าเราเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วค่ะให้เป็นพิกัดฉากเราจะทำกันยังไงนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะอาจารย์จะเรียกว่าแกนเชิงขั้วเขียนกำกับไว้ก็ได้แล้วสำหรับแกนแนวตั้งนะคะอาจารย์จะแทนด้วยเส้นประค่ะเราก็จะเรียกว่าแกนแนวฉากเป็นแบบนี้แล้วนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าการเชิงขั้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับแกน x นะคะแล้วก็แกนแนวฉากเนี่ยจะเหมือนกับแกน y แล้วมันเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะถ้าสำหรับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะวัดที่มุมก่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้ววัดมุมวัดมามุมเท่านี้อันนี้อาจจะเป็นมุม60มุม75มุม50อะไรก็ได้นะคะซึ่งมุมเนี่ยเราวัดไปละเราก็เลยกำหนดให้เป็นเซต้าเป็นมุมใดๆอะค่ะเรายังไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะแต่เราจะเรียกมันว่ามีขนาดมุมนะคะสมมุติเรากำหนดว่าเป็นมุม45องศามันก็จะเป็นมุมพายส่วน4อย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ก็เลยเรียกว่ามุมเซต้าใดๆทีนี้ตอนเราได้มุมเซต้าปุ๊บมีขนาดเท่านี้ปุ๊บนะคะเราค่ะจากปลายลูกศรตรงเนี้ยมันระบุว่าเป็นมุมอะไรค่ะให้คูณลากเส้นตรงผ่านไปแล้วก็นับรัศมียังไงสมมุติอันนี้เป็น1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรอ่ะต่ออีกหน่อยก็ได้เป็น4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นคุณจะได้จุดค่ะจุดอันเนี้ยเราจะเรียกว่าจุดพิกัดเชิงขั้วโดยบอกว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่แล้วก็มุมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือการเชิงขั้ววัดมุมขึ้นไปข้างบนการเชิงขั้วมุมก็จะเป็นมุมที่มีค่าเป็นบวกอะไรยังไงเนาะอ่ะมาต่อนะคะซึ่งเขาพูดไปก็คือว่ารัศมีตรงเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตร4หน่วยเรามาต่อนะคะเอาใหม่เอาใหม่ขอขยับตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลอกมาเลยใช่ไหมแกนแนวนอนแบบเนี้ยวันนี้เป็นพิกัดเชิงขั้วเราจะเรียกอันนี้ว่าแกนเชิงขั้วและอันนี้ค่ะเป็นตั้งๆแบบนี้เหมือนแกน y เลยเราจะเรียกอันนี้ว่าแกนแนวฉากทีนี้เราได้แบบนี้ปุ๊บเรามาต่อกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้มุมเป็นบวกมันก็ขึ้นไปบนแกนเชิงขั้วแต่ตอนนี้ค่ะมุมเป็นลบละเรามา

เริ่มกันเลยนะคะมุมเป็นลบมุมเป็นลบทำยังไงมันจะลงมาข้างล่างค่ะแบบนี้มุมเป็นลบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมเป็นลบเนี่ยมันจะเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ก็ได้นะมันจะมาตรงนี้ก็ได้มุมเป็นลบอะค่ะมากกว่า90 องศาเนาะอ่ะแต่ทีนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราบอกว่าเราเอามุมเป็นลบแค่นี้ไม่เกิน90 องศานะคะเราก็มาเริ่มซึ่งมุมอันเนี้ยเราก็อาจจะติดลบ50 องศาหรือติดลบพายส่วน6นะคะก็จะเป็น30 องศาที่ติดลบลงมาข้างล่างนะคะมุมติดลบอ่ะทีนี้เราเห็นปลายหัวลูกศรละเราก็จากขั้วนะคะเราก็ลากเส้นผ่านปลายลูกศรเราก็นับรัศมี1 2 3เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะรัศมีเป็น3จะเขียนก็ได้มุมเรายังไม่ได้วัดเนาะเราบอกว่าเป็นมุมเซต้าซึ่งมุมอาจจะเป็นกี่องศาหรือจะเป็นพายส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามุมเป็นลบมุมเป็นลบก็คือน้อยกว่า0มันจะลงมาข้างล่างได้อยู่เนาะแต่ถ้ามุมเป็นบวกค่ะเนาะมุมเป็นบวกเป็นบวกก็คือมากกว่า0ตรงเนี้ยค่ะมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นเนาะตรงเนี้ยเนาะกรณีนี้มันจะขึ้นไปข้างบนมุมเป็นบวกขึ้นไปข้างบนนะมุมเป็นลบลงมาข้างล่างนะอ๋อประมาณนี้มีบางคนบอกอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยอาจจะเรียนมาบ้างแล้วเนาะมันเป็นทิศทางหรือไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเขาบอกว่าทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมีคนบอกเพราะฉะนั้นถ้ามุมที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็คือตามเข็มนาฬิกาเนาะคุ้นเคยเนาะถ้าเข็มนาฬิกาใช่ไหมหมุนมาอย่างนี้ไงนาฬิกาก็ต้องเดินเดินมาตรงนี้เดินมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆใช่ไหมตามเข็มนาฬิกานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่อยๆไปเนาะทีนี้อาจารย์ก็ต่อนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้อันนี้เป็นการเชิงขั้วเหมือนการ x เลยและอาจารย์ก็ให้แนวตั้งตรงนี้ค่ะเป็นแกนแนวฉากเหมือนแกน y เลยหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ทำอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็วัดมุมเราจะเริ่มต้นที่วัดมุมเนาะวัดมุมแล้วนะเริ่มเลยนะคะมุมค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดมุมค่ะมุมเป็นอะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนคุ้นไหมมุมเป็นบวกค่ะขึ้นไปข้างบนทีนี้ขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันมากกว่า90 องศาด้วยนะเพราะมันเลยเส้นแกนแนวฉากไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขยับความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนเนาะและอาจารย์ก็วัดรัศมีอาจารย์เห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วอาจารย์ก็วัดรัศมีแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าอาจารย์ก็ทำอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็ได้จุดนี้ว่าจุดเนี้ยค่ะมีรัศมีเป็น R แต่มุมเนี่ยก็ยังคงเป็นเซต้ามุมเป็นบวกแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจตอนนี้อาจารย์จะมาสนใจที่รัศมีละอาจารย์ก็บอกว่ากรณีเนี้ยรัศมีมันเป็น3เนาะขีดไป3ขีดรัศมีต้องมากกว่า0เขียนไว้ก็ได้นี่นะคือรัศมีนะค่อยๆอธิบายทีละนิดทีละนิดนะคะอ่ะต่อไปต่อนะอาจารย์ก็เอาใหม่ค่ะแต่อันนี้อาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะแกนแนวนอนแบบนี้ก็คือแกนเชิงขั้วแล้วก็แกนที่เป็นเส้นปะเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแกนแนวฉากเนาะและหลังจากนั้นปุ๊บ

อาจารย์ทบทวนก่อนนะมุมขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบคะได้แล้วเนาะเป็นบวกค่ะและใหญ่มากเลยนะใหญ่มากกว่า180 องศาอีกใหญ่มากกว่ามุมพายอีกลืมจำลืมไปไหมจำได้ไหมใช่ไหมตรงนี้ค่ะมุมพาย180 องศานะคะอ่ะก็เป็นว่ามุมมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้ตามที่เราเรียนไปหรือมันจะเล็กอะไรก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มุมนี้ใหญ่มากเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้สนใจตรงนี้แต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณเพิ่มลองตั้งใจฟังนะเราก็จะเห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วค่ะอาจารย์ก็จะนับรัศมีจากปลายหัวลูกศรสีแดงเนาะก็ลากเส้นตรงทึบเราก็จะนับรัศมีละแต่ไม่ค่ะตอนนี้บอกว่าให้คุณต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วคุณถึงจะวัดรัศมีได้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะชื่อว่ารัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมเซต้าการที่รัศมีติดลบเนี่ยมันก็หมายความว่ารัศมีเนี่ยจะน้อยกว่าศูนย์ค่ะติดลบจะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเนี้ยก็จะชื่อว่ารัศมีเป็นลบสามถ้าสังเกตง่ายๆก็คือว่าเราต้องนับรัศมีบนเส้นประค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมุมเรายังไม่ได้กำหนดมุมนะคะอ่ะทีนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ค่ะสำหรับครั้งนี้เนาะเราจะทำพิกัดเชิงขั้วค่ะให้เป็นพิกัดฉากนะเรามาทบทวนกันก่อนเนาะพิกัดเชิงขั้วเนี่ยที่เพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือมันมีรัศมีกับเซต้าซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากคือ xy อันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่ละค่ะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องท่องนิดนึงพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะท่องอย่างนี้ค่ะหมายความว่าโจทย์เนี่ยจะให้พิกัดเชิงขั้วมาแล้วให้คุณไปหา x กับ y นะวันนี้นะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าก็จะเปลี่ยนกลับไปหา r กับเซต้าโดยให้ x กับ y มาอ่ะอาจารย์ก็จะท่องสูตรคุณท่องไว้เลยนะ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ r cos เซต้าแล้วก็ y ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ r sin เซต้าถ้าให้อาจารย์แนะนำอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่า x เนี่ยมันท่องแล้วมันก็จะมาก่อนตัว y แล้วตัว c เนี่ยมันก็มาก่อนตัว s เหมือนครั้งที่แล้วเลยที่เราเรียนเรื่องวงกลม1 หน่วยก็ใช้หลักนั้นเลยนะคะ x เท่ากับ r cos เซต้า y เท่ากับ r sin เซต้าอ่ะสมมุติว่าคุณท่องได้ละอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เรียนเนี่ยในการออกอากาศเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะในช่องYouTube ของอาจารย์ซึ่งจะเขียนว่าธัญญารัตน์จิตพิระซึ่งก็จะมีเรื่องนี้อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยแล้วกันอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.2.1 ซึ่งถ้าตรงกับเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า3นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณจุดค่ะในพิกัดเชิงขั้วซึ่งพิกัดเชิงขั้วเนี่ย P นี่คือ point นะคะรัศมีคือลบ2มุมคือ7พายส่วน6เนี่ยค่ะเซต้าที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะ
จริงๆแล้วมุมอาจจะเป็นองศาก็ได้แต่ณตอนนี้คืออาจารย์ได้สอนคุณเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเรเดียนมันก็จะเปรียบเป็นสามารถทำเป็นองศาได้นะคะอ่ะให้เป็นพิกัดฉากค่ะ

ให้เราคือก้อนนี้ค่ะให้พิกัดเชิงขั้วนะคะให้อะไรมาคุณก็ต้องจำว่าตัวแรกที่ให้มาเนี่ยคืออะไรนะคือ r ค่ะเท่ากับลบ2ตัวหลังเนี่ยค่ะก็คือเซตาก็จะเท่ากับ7พายส่วน6แบบนี้เรามาเริ่มต้นกันเราก็อยากจะรู้ว่าพิกัดเชิงขั้วเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะทำแบบนี้เนาะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกน x เนาะแกนแนวฉากแกน y ที่เราคุ้นเคยเนาะพิกัด x y อ่ะเรามาเริ่มต้นเลยค่ะเราจะเริ่มที่มุมก่อน7พายส่วน6พอคุ้นเคยไหมส่วนด้วย6เนี่ยหมายความว่าครึ่งเค้กของคุณน่ะมันจะต้องมีทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วมันเป็นพายส่วน6เนี่ยมันคือตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะกี่องศาลืมไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ก็เคยแนะนำว่าให้คุณท่องไว้นะว่ามุมพายเนี่ยก็คือ180องศาเนาะซึ่งมันหาร6ค่ะถ้าอาจารย์พูดก็คือว่ามันมีเค้กเนาะแล้วมันแบ่งต้อง6คนนะคะคุณก็จะได้กินเค้กน้อยชิ้นเล็ก30องศาพายส่วน6ไม่ใช่60นะมันจะสลับกันพายส่วน6มันก็จะเป็น3อ่ะทีนี้เราก็ได้ละอันนี้คือชิ้นที่1เติมเลข1ตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่เขียนก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็จะนับไปอันนี้ก็ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6ซึ่งชิ้นที่7เนี่ยจะอยู่ในอาจารย์จะเขียนว่าพายส่วน6ก่อนแล้วก็ชิ้นที่7จะอยู่ในควอดรันที่3จำไม่ได้ละควอดรันอะไรนั่นไงใช่ไหมก็วาดไปค่ะนี่แกนเอาที่คุ้นเคยอ่ะแกน x แกน y นี่ควอดรันที่1ควอดรันที่2ควอดรันที่3พอไหวนะใช่ไหมค่อยๆคิดอ่ะเราก็เริ่มต้นเลยค่ะวัดมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนแล้วนะแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงไหนอ่ะประมาณอ่ะหยุดอยู่ในควอดแดนที่สามแล้วเราก็เขียนชื่อเรารู้แล้วนี่ว่ามันชื่อว่า7พายส่วน6ก็เขียนแบบนี้แล้วเราได้ปลายลูกศรเป็นสีแดงเรียบร้อยละจากขั้วเนาะก็วัดรัศมีไปนี่ใช่ไหมจะนับแล้วเนาะเอ้ยรัศมีติดลบนับไม่ได้จำได้ปะต้องนับรัศมีในทิศทางตรงกันข้ามต่อเป็นเส้นป่าออกไปอะค่ะตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองก็จะได้จุดนี้ชื่อว่ารัศมีเป็นลบสองมุมคือ7พายส่วน6เขียนวงเล็บให้ใหญ่หน่อยก็ได้มันจะได้คุมเดี๋ยวอาจารย์ลบแบบนี้นี่เพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันมาอยู่ในควอดรันที่1นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวาดรูปในพิกัดฉากให้ดูด้วยว่ามันก็จะได้ในควอดรันที่1เหมือนกันนี่คือ Q1 อ่ะพร้อมหรือยังค่อยๆศึกษาไปเนาะอ่ะทีนี้เราจะหาพิกัดฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะหาคู่อันดับ x y ค่ะเราก็ต้องท่องสูตรแล้วก็ y เนี่ยก็จะเท่ากับ r sin เซต้าแบบนี้จำเริ่มเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น r คือตัวเนี้ยค่ะอาจารย์ก็แทนที่ได้ลบ2ลบ2ไหวเนาะแล้วตรงนี้ก็ cos ค่ะมุมคืออันนี้ค่ะ7พายส่วน6แล้วตรงนี้ก็ไซน์เจ็ดพายส่วน6ซึ่งคุณน่าจะมีรูปวงกลมหนึ่งหน่วยเรียบร้อยละไปดูมันก็จะง่ายเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติตอนสอบเราจะคิดอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ไม่ได้ให้เอาเข้าไปในห้องสอบนะแต่ในอนาคตคุณจะใช้เป็นแน่นอนอ่ะคุณก็กลับมาตรงนี้

อาจารย์ไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วนะอาจารย์ก็วาดใหม่วิธีสังเกตก็คือมันชื่อว่าส่วนด้วยหกอะค่ะส่วนด้วยหกเนี่ยมันสำคัญนะอาจารย์ก็รู้ว่าครึ่งเค้กต้องมีหกชิ้นนะคะการที่ได้หกชิ้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าชิ้นที่เจ็ดของเราอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนชื่อว่าพายส่วนหกก่อนแล้วก็ชิ้นที่เจ็ดแต่เราค่ะเราต้องไปหาค่าของพายส่วนหกเมื่อกี้เราคุยกันละพายส่วนหกคือ30 องศาจำได้ไหมเอ่ยยิบมือซ้ายเนาะ0 30 45 60แล้วก็90เนาะทีนี้มุม30อาจารย์ก็จะกดนิ้วชี้ทีนี้ให้เราค่ะให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีรูทเหนือข้อมือแล้วก็ส่วนด้วยสองเราจะนับจำนวนนิ้วแล้วเอามาแทนจำได้ไหมเอ่ยอ่ะนั้นอาจารย์มาเขียนคู่อันดับให้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคู่อันดับตรงเนี้ยค่ะตรงที่มุมพายส่วนหกเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยคู่อันดับเราจะต้องเอาค่าคอสก่อนคอสก็คือซ้ายหรือขวาจำไม่ได้แต่เรารู้ว่าค่าทางซ้ายคล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมเราก็เลยจะเอารู้ว่าคอสเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งคอสก็คือทางขวาเราเหลืออยู่สามนิ้วเราก็นับเราก็จะได้สามนิ้วเนี่ยมาใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นรูทสามหารสองถูกเนาะและนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะก็คือซ้ายก็คือรูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วยสองนี่คือค่าของคอสตัว C ไงอันนี้คือค่าของไซน์ตัว S นะคะไปเช็คคำตอบที่วาดไว้ก็จะตรงกันเลยอ่ะแต่ทีนี้ค่ะในคอสแดนที่สามเมื่อกี้วาดแล้วไม่เปลี่ยนสีละไม่เปลี่ยนแล้วนะคอสแดนที่สามเนี่ยสมมติลืมจริงๆแล้วอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยรูทสามส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองแบบนี้แต่มันจะมีเครื่องหมายลบอะไรนั่นอะอาจารย์ก็บอกว่าลองมาดูนะนี่คือแกน x ใช่ไหม x เนี่ยมันมานี่คือจุดจุดขั้วหรือว่าจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเราก็เริ่มอันนี้มันก็จะเริ่ม x เป็นอะไร x เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามไงติดลบไงใช่ไหมทีนี้เราสนใจ y y ก็คือแกน y ตรงนี้มันจะขึ้นข้างบนหรือมันจะลงข้างล่างก็จุดของเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องลงมาข้างล่างมันก็ต้องติดลบอะค่ะเรียบร้อยเอาของที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้ตรงสัปดาห์นี้นะคะเรามีรูปนั้นไว้สำหรับตรวจสอบละกันแต่ถึงเวลาก็คิดตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบสองค่ะซึ่งคอสของ7พายส่วน6คอสก็คือตัวหน้าตัวนี้อาจารย์ก็จะนำลบรูท3ส่วน2ไปแทนค่าอาจารย์พยายามเขียนรูท3เนี่ยไว้ข้างบนแล้วก็2ไว้ข้างล่างเพราะอาจารย์อยากให้เห็นชัดเจนว่าบนกับล่างตัดกันได้ชัดเจนมาดูตรงนี้ต่อนะคะอันนี้ลบ2เหมือนเดิมไซน์ก็คือตัวหลังเนาะอาจารย์ก็ได้มันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลบๆกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็ได้รูท3ก้อนนี้ก็ลบๆกลายเป็นบวกได้1นะคะทีนี้อาจารย์จะวาดรูปให้ดูแปลว่าเราได้คำตอบแล้วนะจบแล้วนะเขียนเลยว่าจุดในพิกัดฉากเนี่ยมันจะชื่อว่ารูท3แล้วก็1จบละทีนี้คุณก็สงสัยมันคือที่เดียวกันหรือเปล่ามันคือตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปวาดให้ดูตรงนี้จำไว้เนาะเมื่อกี้คือรูท3กับ1เดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีเขียวแล้วกันพร้อมอาจารย์บอกว่าอันนี้มันก็เหมือนกัน x ไอ้เนี้ยมันก็เหมือนกัน y จำได้เนาะx เป็นรูท3รูท3ก็คือสมมติมันต้องมาทางด้านเนี้ยเนาะรูท3ก็คือ 1.7 อันนี้1อันนี้อาจจะ2เพราะฉะนั้น 1.7 แถวนี้เนาะ 1.7 แล้ว y

ค่ะ y ก็มาตรงนี้แกน y ตรงนี้เนาะ y ก็มีค่าเป็น1ค่ะคือรูปของอาจารย์เนี่ยมีคนบอกก็อาจารย์วาดให้มันเป็นแบบนั้นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณวัดมุมจริงๆเลยรัศมีเป็นเซนติเมตรจริงๆเลยมันจะเป็นที่เดียวกันเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า x เนี่ยคือรูท3ก็คือ1.7กว่ากว่าแต่ y เนี่ยเป็น1มันก็จะได้จุดตรงเนี้ยค่ะจุดมันก็จะชื่อว่า x เป็นรูท3 y เป็น1ถูกต้องเลยทีนี้ตอนทำการบ้านส่งหรือทำข้อสอบเนี่ยก็ใช้ไม้โปรแทรคเตอร์วัดมุมจริงๆเลยตัวอาจารย์แค่ประมาณค่าเฉยๆนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเอาแบบฝึกหัดค่ะมาช่วยดูให้สำหรับเด็กที่เรียนด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูค่ะมันจะมีทั้งหมด4ข้อตั้งก็ตั้งใจว่าจะทำหมดอ่ะนะคะตัวอย่างแรกก็ผ่านไปแล้วเราก็มาดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่1ซึ่งถ้าแบบฝึกหัดอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้า47นะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ไม่เขียนโจทย์ละรัศมีเป็นลบ4มุมคือ7พายส่วน3ให้เป็นพิกัดฉากคือโจทย์เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนรัศมีกับเปลี่ยนมุมที่เราจะทำอันนี้คือ R นะอันนี้คือมุมนะใช่ไหมอาจารย์ก็จะวาดรูปให้ดูแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากอย่าเพิ่งถอดใจนะคะก็พยายามทำไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง7พายส่วน3ค่ะมันส่วนได้3อาจารย์ก็จะแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นสำคัญเลยนะตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าข้างบนเรามี3ข้างล่างเราก็ต้องมี3ด้วยค่ะถูกเนาะมีคนบอกอาจารย์มันได้แค่6เองนะก็ไม่เป็นไรมีบางคนบอกแล้วนับยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยอันนี้คือมุมศูนย์อันนี้ก็มุมอันเรียกว่าพายส่วน3 2พายส่วน3 3พายส่วน3 4พายส่วน3 5พายส่วน3 6พายส่วน3ตรงนี้ค่ะมันชื่อว่า7พายส่วน3อาจารย์ชอบมาเติมเลข7ทีหลังอย่างนี้ค่ะโอเคเนาะแล้วพอดีมันอยู่ตรง7พายส่วน3อ่ะมันก็คือที่เดียวกับพายส่วน3เลยใช่ไหมบริเวณเดียวกันเลยแล้วทีนี้พายส่วน3เนี่ยมันกี่องศาคะ180หาร3ได้60มีคนมากินเค้กเราไม่ได้เยอะเลยเราก็จำนวนคนนะไม่ได้เยอะเราก็เลยได้กินเค้กชิ้นใหญ่ใช่ปะเออฮะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือพายส่วน3ไม่ได้30นะมีคนกินน้อยคนเราก็ได้กินเค้กชิ้นใหญ่มีคนกินแค่3เราเลยได้กินชิ้นใหญ่ต้อง60อะไรเงี้ยขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือจะเอา180หาร3มันก็จะได้60เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วทีนี้คุณก็จะต้องรู้ว่ารูทแล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมอะไรเนี่ยมุม60นิ้วโป้งไม่ใช่นะ30 45 60นิ้วนางใช่ไหมเราจะเอาค่าของคอสก่อนตัว C ไงคอสก็ต้องทางขวานับนิ้วไปใส่ตรงนี้ก็ได้1ส่วน2ซ้ายก็คือซ้ายเหลือ3นิ้วก็เอามานับแล้วมาใส่ตรงนี้ก็เลยได้รูท3ส่วน2ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วนะคะเราทำยังไงอ่ะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ยังไม่ได้วาดรูปให้ดูเลยนะใช่มุมเป็นบวกค่ะก็ไป1วงเพราะอาจารย์ได้6พายส่วน3แล้วมันก็จะมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่1เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้เขียนชื่อว่า7พายขอเขียนส่วนอย่างนี้นะ3มีหัวลูกศรสีแดงใช่ไหม
จากขั้วลากไปใช่ไหมมีบางคนรีบแล้วเตรียมนับรัศมีมากเพราะมันติดลบค่ะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็นับ1 2 3 4อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือพิกัดเชิงขั้วรัศมีเป็นลบ 4และมุมก็คือ7 π/3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในคอร์ดแดนที่3แล้วพิกัดฉากเดี๋ยวเราจะมาเช็คเนาะมันต้องลงอยู่ในคอร์ดแดนที่3ด้วยเราถึงจะทำถูกทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากมีบางคนรู้แล้วต้องท่องไงต้องไปหา x กับ y ใช่เลย x ก็ต้องท่องว่า r cos เซต้า y ก็ r sin เซต้าน่าจะจำได้เนาะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่าเลยนะ r เนี่ยอาจารย์ก็ได้ r ละคือตรงนี้เนาะลบ 4ค่ะอาจารย์ชอบแทนพร้อมกันไปเลยอะค่ะอันนี้ก็เขียนคอสก่อนมุมอะไรก็อีกอันหนึ่งอะค่ะที่โจทย์ให้มาก็คือ7 π/3อันนี้ก็ไซน์แล้วก็มุม7 π/3แบบนี้ฮะแล้วและอาจารย์ก็ไปคิดคำตอบมาละใครที่มองคำตอบในรูปที่เราทำไว้ก็ดีแต่ลองฝึกคิดในแบบอาจารย์ด้วยเนาะว่าเราได้คำตอบไหมนะคะอ่ะอาจารย์ก็คอสจะหาค่าคอสของมุม7 π/3ค่าคอสก็คือตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้คูณได้1/2เพราะมันอยู่ในคอร์ดแดนที่1อันนี้ก็ลบ 4ค่ะไซน์ก็คือก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้รูท3/2มีบางคนบอกตัดกันได้นี่ก็เลยได้ลบ 2ตัดกันได้นี่อันนี้ก็จะได้ลบ 2รูท 3รูท 3ก็จะได้1.7กว่าๆคูณ2ก็อาจจะได้2กว่าๆตามนั้นไม่ได้รูท 6นะคะรูทก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูทกับตัวเลขเฉยๆเลข2เอามาคูณกันไม่ได้แต่แค่เอามาแปะไว้ใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นการคูณกันเรียบร้อยละอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพิกัดฉากของเราเนี่ยมันก็คือจุดที่ชื่อว่า x เป็นลบ 2และ y ก็เป็นลบ 2 รูท 3มีคนบอกน่าจะถูกนะเพราะว่า x ก็ลบ y ก็ลบใช่เลยแล้วมีบางคนบอกมันยังไงเนี่ยมันใช่จริงหรอลองค่ะเนาะเราเริ่มเมื่อกี้จำได้ไหมเป็นอะไรนะคะจุดนั้นชื่อว่าลบอะไรนะอาจารย์ก็ลืมลบ 2กับลบ 2 รูท 3แบบนี้อาจารย์เริ่มเลยเนาะถ้าลืมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกัน x ใช่ไหมมันจะอยู่ในคอร์ดแดนเดียวกันไหม x เป็นลบก็ใช่นะเนี่ยอาจารย์วาดเยอะๆหน่อยเนาะจะได้เห็นชัดเจนลบ 2ก็ไปทางซ้ายใช่เลย y เป็นบวกขึ้นข้างบนแต่ y เป็นลบมันต้องเยอะกว่าด้วยเนาะลบ 2กว่าอาจารย์ทำให้มันสมจริงหน่อยแต่สัดส่วนของอาจารย์น่าจะไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนาะเพราะมุมอาจารย์ก็ประมาณค่าเนี่ยสองก็ลบ 2กว่าก็อยู่ตรงเนี้ยและอาจารย์ก็ต้องมาเชื่อมจุดอาจารย์ก็จะได้จุดที่ชื่อว่า x เป็นลบ 2แล้วก็ y เป็นลบ 2 รูท 3ก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะก็เรียบร้อยไปอีกข้อหนึ่งนะคะอ่ะอาจารย์ต่อเนาะข้อที่สองข้อที่สองเนี้ยอาจารย์ก็จะเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วที่ชื่อว่า6แล้วก็ลบ 5 π/4ค่ะให้เป็นพิกัดฉากเดิมพร้อมหรือยังพอจำได้ไหมอันนี้คือ r นะอันนี้คือมุมนะติดลบก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
มีบางคนว่าโอ้อาจารย์อธิบายตั้งแต่แรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะ

แต่อาจารย์ชอบลงไปที่ตัวอย่างเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะเริ่มวัดจากมุมค่ะเห็นไหมมุมติดลบค่ะมุมติดลบนะลงข้างล่างหนึ่งแล้วนะมันเป็นส่วนด้วยสี่อาจารย์ก็วาดก่อนเอาแบบเดิมก่อนเลยนะแปลว่ามันส่วนด้วยสี่เค้กก็มีสี่ชิ้นครึ่งข้างบนใช่ไหมครึ่งข้างบนก็ต้องมีสี่ครึ่งข้างล่างก็ต้องมีสี่มีคนบอกอาจารย์จะวาดครึ่งข้างล่างทำไมก็มันติดลบไงพร้อมยังมันก็จะเป็นอันนี้มุมศูนย์ใช่ไหมลบหนึ่งพายส่วนสี่ลบสองพายส่วนสี่ลบสามพายส่วนสี่ลบสี่พายส่วนสี่ลบห้าพายส่วนสี่ค่ะและอาจารย์ชอบเขียนอย่างนี้อาจารย์ชอบเขียนว่าพายส่วนสี่แล้วค่อยติดลบเพราะมันลงจากข้างล่างเหมือนมุมติดลบเหมือนคนเป็นหนี้เลยติดลบลงไปข้างล่างนะจัดได้แล้วนะอาจารย์ก็พยายามเราจะใช้อะไรเราค่อยหาอันนั้นเนาะมุมติดลบลงไปข้างล่างมันจะตกอยู่ในคอร์ดแดนที่สองอาจจะเรียกชื่อคอร์ดแดนไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะแต่รู้ว่าต้องตกตรงไหนเนาะอาจารย์เขียนส่วนด้วยสี่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกินสีแดงตรงนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เตรียมจากขั้วเนาะปลายลูกศรก็นับรัศมีที่อาจารย์ไม่ค่อยพออาจารย์ก็เลยนับเล็กๆเลย1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็เลยได้จุดขี้เกียจแล้วเนาะจุดเนี่ยมันชื่อว่ารัศมีเป็น6มุมเป็นลบ5พายส่วน4ซึ่งมันตกอยู่ในคอร์ดแดนที่2เนาะแล้วเราจะไปหาพิกัดฉากมีคนรู้ละพิกัดฉากต้องหา x กับ y แล้วเราก็ต้องท่องสูตร r cos เซตาตัว c มาก่อนตัว s อ่ะทีนี้มุมมันอยู่ตรงเนี้ยลบ5พายส่วน4แต่เราอะมุมที่เราจะรู้ก็คือต้องมุมพายส่วน4ค่ะพายส่วน4ก็คือเอา180หารด้วย4จะได้มุม45องศาเนาะ45องศากดนิ้วอะไรหนูนิ้วกลางเนาะอาจารย์ชอบคอสก่อนตัวแรกก่อนทางนี้เนาะคอสไซน์คือทางซ้ายไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้นับแล้วได้2นิ้วต้องนับนิ้วไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2ทางซ้ายก็คือไซน์อาจารย์ก็นับละแล้วก็ไปใส่นับนิ้วเนาะแล้วก็ไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2แบบนี้แต่ค่ะแต่ค่าในคอร์ดแดนที่2ตัวเนี้ยมันก็จะต้องได้อะไรเอ่ยมันก็ลอกมาแหละมันก็ได้รูท2ส่วน2แล้วก็รูท2ส่วน2แต่อะไรเอ่ยบางคนน่าจะรู้แล้วนะอันนี้ค่ะคือแกน x นี่คือแกน y ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้นะในคอร์ดแดนที่2นะเพราะฉะนั้นอันนี้ x เป็น0 x มาทางซ้าย x เป็นอะไรคะเป็นลบค่ะลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ y ค่ะ y ขึ้นไปข้างบน y ขึ้นไปข้างบน y ก็จะเป็น1 2 3เป็นบวกอาจารย์ก็ไม่เขียนละไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะแค่ใส่ลบให้ตัวที่ตัวหน้าว่ามันติดลบนะคะแล้วเราก็จะเอาค่าตรงเนี้ยแหละมาแทนค่อยๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เริ่มเลยเนาะ R ของอาจารย์ก็คือ6ค่ะอาจารย์ก็มาแทนค่า6ชอบแทนพร้อมกันใช่ไหมคอสมุมคือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้ลบ5พายส่วน4ไอ้ตรงนี้ก็ไซน์แล้วก็มุมลบ5พายส่วน4ก็ใส่ไว้แบบนี้แล้วค่าของมันเราต้องรู้ค่ะว่าคอสมุม

มุมลบ5พายส่วน C คือก้อนนี้ค่ะที่เราไปคิดมาคือดูเนี่ยก็ดีเอาไว้ตรวจสอบแต่ตัวเราอ่ะต้องคิดไปด้วยว่าถ้ามันไม่มีให้ดูอ่ะเราคิดได้ไหมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่าเนี้ยไปใส่ลบรูทสองส่วนสองตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็เอาค่าไซน์อยู่ข้างหลังเนาะไปใส่อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทสองส่วนสองมันไม่ติดลบอาจารย์ก็ไม่เอาวงเล็บไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดกันอาจารย์ก็จะได้ลบสามรูทสองก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้สามรูทสองแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คำตอบละพิกัดฉากของอาจารย์ก็คือลบสามรูทสองแล้วตรงเนี้ยก็คือสามรูทสองแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่ามันอยู่ในควอดรันท์ที่สองจริงไหมลบกับบวกมีบางคนบอกจริงอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะลองค่ะลองนะอาจารย์ก็วาดแกน x แกน y ทับไปเลยใช่ไหมยังไงอาจารย์ไม่คิดค่ามันจริงๆแล้วนะอาจารย์รู้ว่า x เป็นลบไปเนี้ยค่ะใช่ไหม y เป็นบวกก็ขึ้นตรงนี้ค่ะมันก็ต้องเป็นณตำแหน่งเดียวกันกับในพิกัดเชิงขั้วแปลว่าเราทำไม่ผิดนะคะแต่อาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเพราะว่ามุมของอาจารย์ก็ไม่ได้วัดจริงๆเนาะอาจารย์ประมาณด้วยมือของอาจารย์เองแต่ตอนคุณทำคุณก็ใช้ไม้โปรทำแล้วก็วัดมุมจริงๆเนาะแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นที่เดียวกันเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ก็เรียบร้อยละข้อที่สองยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเร่งนิดหนึ่งนะคะจะได้เฉลยให้ครบเลยทั้ง4ข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามของอาจารย์ก็คือจุดนี้ชื่อว่าลบแปดแล้วก็มูดพายส่วนสี่อ่ะนะพายส่วนสี่แปลว่าครึ่งเค้กเนี่ยก็จะมี4 ชิ้นเนาะมีคนบอกรู้แล้วอาจารย์ถ้ามันติดลบเนี่ยอาจารย์จะวาดข้างล่างด้วยใช่เนาะลบสามใช่ไหมลบหนึ่งลบสองลบสามคำตอบจะอยู่ในควอดรันท์ที่สามนะคะอ่ะแล้วยังไงอาจารย์เขียนชื่อไว้ก่อนลบสามพายส่วนสี่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะได้คำตอบค่าของมันเราจะต้องสนใจญาติของมันนะคะพายส่วนสี่เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วไงรอไว้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาวาดนิแกนเชิงขั้วนะนิแกนแนวฉากนะอาจารย์มาวาดตัวนี้ทำให้อาจารย์รู้ว่ามุมติดลบมันจะต้องลงข้างล่างและจะมาหยุดอยู่ในควอดรันท์ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่ามุมลบสามพายขอเขียนส่วนอย่างนี้เนาะเพื่อให้มันอยู่ในสีแดงนะคะและอาจารย์ก็นับรัศมีมาตรงนี้แต่นับไม่ได้ค่ะรัศมีติดลบอาจารย์ก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์กลัวชนอาจารย์ก็นับไปละ1 2 3 4 5 6 7 8อาจจะไม่ค่อยสมส่วนนะเพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงขั้วของอาจารย์ก็คือรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือลบสามพายส่วนสี่ซึ่งมันอยู่ในควอดรันท์ที่หนึ่งนะแต่เขาให้หาพิกัดฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาจำได้ไหม x เท่ากับ r cos เซตา x มาก่อน c ก็มาก่อน y มาทีหลังตัว s ก็มาทีหลังเพราะเราท่องแค่ sin cos tan ใช่ไหมอ่ะเริ่มเลย r ค่ะ r คือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็เอาลบ8อาจารย์ชอบแทนพร้อมกันไปเลยแล้วก็คอสค่ะมุมก็คือก้อนนี้ค่ะมันชื่อว่ามุมลบสามพายส่วนสี่อันนี้ไซน์มุมชื่อว่าลบสามพายส่วนสี่แล้วคุณบอกอาจารย์ลบแปดเหมือนเดิมแล้วคอสของมุมติดลบมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์แล้วไซน์ของมุมติดลบอันนี้มันเป็นเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องกลับมาคิดตรงนี้
พายส่วน4ก็คือ180หาร4ได้45กดนิ้วกลางเห็นไหมคอสเอานิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ2นิ้วเอามาใส่ในรูทแล้วก็ต้องส่วนได้เลข2ไซน์ใช่ไหมก็เหลือ2นิ้วเหมือนกันทางซ้ายมีบางคนบอกมันได้ค่าเท่ากันค่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในคอสแดนที่3อาจจะเรียกคอสแดนไม่ถูกไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะแค่ไปให้ถูกทิศทางแค่นั้นเองใช่ไหมอ่ะนี่การ x ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้ x มาทางซ้าย x ติดลบนั้นอาจารย์ก็เลยได้ลบรูทสองส่วนสองเห็นไหมนี่การ y ใช่ไหม y ลงข้างล่างเพราะเราสนใจจุดนี้ไง y ก็ไปลอกคำตอบตรงนี้มาแต่ต้องติดลบค่ะนี่แหละทำให้เรารู้ว่าเนี่ยอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆทำให้เรารู้ว่าคอสของมุมลบ3พายส่วน4เนี่ยมันมีค่าเป็นลบรูทสองส่วนสองและมันก็ได้ทำให้รู้ว่าไซน์ของมุมลบ3พายส่วน4เนี่ยมันก็มีค่าลบรูทสองส่วนสองเหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นลบๆกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้4รูทสองตรงนี้ก็ตัดกันก็จะได้4รูทสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้พิกัดฉากของอาจารย์ก็คือ x เป็น4รูทสอง y ของอาจารย์ก็4รูทสองเหมือนกันใช่ไหมเรียบร้อยละทีนี้เราอยากจะเช็คบางทีเราอาจจะเฮ้ยล่าเราทำผิดหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมก็นี่ไงแกน x ก็นี่ไงแกน y อาจารย์ประมาณค่าแล้วนะ x เป็นบวกมาทางขวาเห็นไหม y เป็นบวกขึ้นข้างบนจุดเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ค่าเขียนแบบเชิงคั่วก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ค่าเขียนเป็นแบบพิกัดฉากก็จะได้4รูท2กับ4รูท2แบบเนี้ยค่ะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะใครที่ไม่ได้ก็ลองใส่ใจข้อนี้นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงคั่วจุดนี้ก็คือลบสองแล้วก็ลบห้าพายส่วนหกค่ะแบบนี้อาจารย์ก็เริ่มต้นเลยเนาะพายส่วนหกแบบนี้ค่ะพายส่วนหกก็จะต้องมีครึ่งเค้กอยู่หกชิ้นมันติดลบใช่ไหมมีข้างบนหกข้างล่างก็ต้องมีหกด้วยแบบนี้และมุมมันติดลบมันจะต้องนับลงมาข้างล่างมาทางด้านนี้นะอาจารย์ก็จะนับชิ้นที่หนึ่งพายลบหนึ่งพายส่วนหก y แล้วก็ลบสองพายส่วนหกลบสามพายส่วนหกลบสี่พายส่วนหกแล้วตรงนี้ก็คือลบห้าพายส่วนหกเราไม่รู้หรอกว่าคอสกับไซน์ของลบห้าพายส่วนหกเป็นอะไรแต่มันมีญาติค่ะญาติก็คือส่วนด้วยหกเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาคิดนะคะอ่ะแล้วเราก็มาวาดอันเนี้ยก็จะเป็นแกนเชิงคั่วอันเนี้ยก็จะเป็นแกนแนวฉากนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มมุมเป็นลบก็แปลว่าต้องลงข้างล่างแล้วก็มาหยุดอยู่ในเนี่ยต้องมาถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทำให้เรารู้ทิศทางเป็นลบลงข้างล่างนะหยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้มันเลยชื่อว่าลบห้าพายส่วนหกอาจารย์มีปลายลูกศรแล้วอาจารย์ก็วัดแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ก็วัดรัศมีมาทางนี้เนาะอาจารย์เตรียมจะนับละแต่มันติดลบค่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนต่อจุดไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1 2อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดในพิกัดเชิงคั่วของอาจารย์เนี่ยมันมีรัศมีเป็นลบ2แต่มุมเป็นลบ5พายส่วน6ซึ่งมันอยู่ใน

คอร์ดันที่หนึ่งนะคะทีนี้เขาให้หาพิกัดฉากพิกัดฉากคุณต้องหา x กับ y จำได้ไหม x ก็คือ r cos เซตา y ก็คือ r sin เซตาเพราะว่าคุณท่อง x แล้วก็ y แล้วก็ z x มาก่อนเหมือนกับ c อะค่ะ cos มาก่อนตัว s คือ sin x มาก่อน cos มาก่อน y กับ sin มาทีหลังนะคะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่ารัศมีเป็นอะไรเป็นลบสองก็เอามาแทนชอบแทนพร้อมกันนะคะแล้วตรงนี้ก็ cos มุมอะไรก็ตัวถัดไปอะค่ะที่โจทย์ให้มามันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็ sin ก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบสองเหมือนเดิมอ้าว cos มุมนี้เป็นอะไร sin มุมนี้เป็นอะไรเราก็ค่อยย้อนมาคิดอะค่ะพายส่วนหกทวนเนาะบางคนรู้เลยพายส่วนหกไม่ใช่60นะมันจะสลับพายส่วนหกเป็น30อาจารย์แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะก็ท่องไงท่องอันเดียวเองพายก็คือ180หาร6ก็ได้30องศาแต่บางทีตอนสอบมันจำอะไรไม่ได้จริงๆนะก็คิดอย่างนี้ถ้าเรามีของกินเรามีพายเรามีเค้กเนาะมีคนกินต้องเยอะต้อง6แน่เราก็จะได้กินชิ้นที่มันขนาดเล็กลงอะค่ะยอมรับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าพายส่วน6คือ30นี่มุมศูนย์นะ30 45 60แล้วก็90ค่อยๆไล่ไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุม30ก็คือนิ้วชี้เนาะคู่อันดับลืมไปยังคู่อันดับต้องเป็นคอสก่อนแล้วค่อยสายเพราะคอสเนี่ยเป็นตัว C ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายทางนี้ทางนี้คอสก็คือทางขวาเนาะอาจารย์ก็เหลือนิ้ว3นิ้วก็เอาไปใส่ในรูทค่ะแล้วก็หารด้วยเลข2ด้วยทางซ้ายซ้ายก็คือสายละเหลือนิ้วเดียวก็เอาไปใส่ในรูทซึ่งรูท1มันก็คือ1นั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วย2ใช่ไหมพอจำได้ไหมยังไงต่อจำได้นะลอกคำตอบมาเลยใช่เลยค่อยๆไล่ไปลอกคำตอบมาเลยแต่คุ้นๆนะคุ้นๆนะมันจะใส่เครื่องหมายอะไรอ่ะใช่ไหมแกน x สนใจตรงนี้นะสนใจตรงนี้นะ x มาทางซ้ายก็คือ cos มาทางซ้ายก็คือลบ1ลบ2ลบ3ก็ติดลบค่ะตรงนี้ติดลบ y ขึ้นข้างบนก็เป็นแต่มันตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ y ก็ลงมาข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3ตรงนี้ก็ติดลบค่ะเนาะค่อยๆไล่อาจารย์ว่าทำได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่าของมันมาใส่ค่ะอาจารย์ก็จะได้ค่าก้อนเนี้ยค่ะ cos ของมุมตรงนี้นะลบ5พายส่วน6 cos คือตัวหน้านะใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ลบรูท3ส่วน2บนกับล่างชัดเจนเลยตัดกันได้ลบๆกลายเป็นบวกต่อไปไซน์ไซน์ก็คือตัวหลังเนาะอาจารย์ก็จะได้ใส่วงเล็บไว้ด้วยจะได้ไม่งงไม่ผิดนะคะบนกับล่างตัดกันอาจารย์ก็เลยได้หนึ่งเฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคำตอบของอาจารย์อาจารย์เขียนพิกัดฉากเนี่ยขยับไปนิดนึงพิกัดฉากค่ะ x ก็คือรูท3 y ก็เป็น1แบบนี้อ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะมันจะอยู่ในคอร์ดดันที่1จริงไหมมันจะตรงตรงนี้จริงๆไหมเนาะอาจารย์ก็วาดกัน x อาจารย์ก็วาดกัน y x เป็นบวกบวกต้องรูท3รูท3คือ1.7กว่ากว่าอาจารย์อาจจะทำไม่สมสัดส่วนนั้นอาจารย์นี่ออกเลยนี่ใช่ไหมประมาณเนี้ยของอาจารย์ y ก็คือนี่กัน x นี่กัน y ขึ้นไปข้างบนครับ1ตรงนี้เลยนี่ไงกัน x ก็ได้รูท3 1กว่ากว่ากัน y ก็ได้1ก็คือ1อยู่ตรงเนี้ยอยู่ในคอร์ดแดนที่

หนึ่งเลยค่ะถูกต้องเลยอันนี้ก็จะเป็นพิกัดฉากนะคะยังไงก็ลองไปทบทวนดูอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนว่าแล้วถ้าเรามีพิกัดฉากล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคั่วได้ยังไงแล้วเราก็จะเอาสูตรอะไรเนี่ยไปใช้นะคะก็ลองไปดูอีกทีนะคะอ่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่3ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะขอทบทวนเกี่ยวกับพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับพิกัดฉากเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะเพาะจุดในพิกัดฉากนะคะนั่นคือเราต้องการที่จะเพาะจุด P x y นั่นเองนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นแกน x นะคะตรงนี้เป็นแกน y นะคะตรงนี้เป็นจุดตัดระหว่างแกน x กับแกน y นั่นก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะคะดังนั้นจุด P x y สมมติว่าเป็นจุดอยู่ตรงนี้นะคะ px y นี่นะคะนั่นหมายความว่าจุดนี้นะคะถ้าเราวัดลงมานะคะมันก็จะตัดแกน x นะคะที่ x หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดแกน y ที่ y หน่วยนะคะอันนี้ก็คือ x อันนี้ก็คือ y นะคะนั่นก็คือตรงนี้จะมีระยะ x หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ระยะความสูงตรงนี้ก็คือ y นะคะเช่นสมมติ x เป็น2 y เป็น3อย่างนี้นะคะวัดมา x เป็น2 y เป็น3อย่างนี้เป็นต้นนะคะจุดที่เราจะพอดก็คือตรงนี้จุด p 2ไซน์เองนะคะต่อมานะคะในเรื่องของพิกัดเชิงขั้วนะคะใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วมาพอสมควรโดยเฉพาะกับอาการพอดจุดนะคะสมมติว่าเรามีจุด P เช่นเดียวกันนะสมมุติเราแทนด้วยพิกัดเชิงขั้วก็คือ r ทีตานะคะนั่นหมายความว่าสมมติจุดเป็นจุดที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับจุด P x y เลยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นจุด P r ทีตานั่นหมายความว่าเวลาเราพลอตจุดนี้นะคะเราต้องกางมุมออกมาจากแกนเชิงขั้วนะคะเป็นมุมทีตานั่นเองนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดนี่เป็นแกนเชิงขั้วนะคะมีอยู่ที่ศูนย์องศาเป็นจุด O ก็คือจุดขั้วนะคะอันนี้จุดขั้วตรงนี้นะคะแล้วก็มีแกนเชิงขั้วที่มุมศูนย์องศาแล้วก็มีด้านสิ้นสุดที่วัดระยะจากจุด O ไปยังจุด P นะคะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้าน OPนะคะซึ่งด้าน OP เนี่ยก็จะกางทำมุมธีตากับแกนเชิงขั้วนั่นเองนะคะก็คือมุมศูนย์องศานี่ก็จะกางเป็นมุมธีตาออกมา

นะคะและจากนั้นเราวัดระยะ OP ตรงนี้ก็จะเป็นระยะตรงนี้ก็จะเป็น R หน่วยเพราะฉะนั้นจุด P ที่เราได้ก็คือจุด R ทีตานั่นเองนะคะสมมติว่าเรากางออกมาสมมติเราเฉพาะจุด P 3มุม60 องศาอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะคะเราก็กางมุมตรงนี้มา60 องศา60 องศากางขึ้นมาแล้วก็วัดระยะตรงนี้ออกไป3 หน่วยนะคะจุดไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุด P จุด P ของเราก็จะเป็น3แล้วก็มุม60นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าจุด2 จุดนี้คือจุดที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะเราต้องการที่สิ่งที่เราจะดูต่อมาก็คือเราต้องการเปลี่ยนพิกัดไปมาได้นะคะระหว่างพิกัดฉากกับพิกัดเชิงคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูรูปนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากและพิกัดเชิงคู่จากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรายกจุด PXY กับ PR ทีต้ามาไว้อยู่ที่จุดเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นพิกัดฉากก็จะเป็นระยะตรงนี้ก็จะเป็น X ความสูงนี้ก็จะเป็น Y นะคะเดี๋ยวเขียนกำกับไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจุด PR ทีต้าก็คือมุมทีต้าแล้วก็วัดตรงนี้อันนะคะตรงนี้เป็น X ตรงนี้เป็น Y นะคะระยะตรงนี้นะ Y เดี๋ยวเราเขียนไว้กำกับไว้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ Y นะคะพอเราได้รูปนี้ออกมาจะเห็นว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็มุมตรงนี้เป็นมุมทีตานะคะเมื่อสัปดาห์แรกเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่าไซน์คอสแทนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่ทีตาเป็นมุมที่เราพิจารณานะคะเราสามารถที่จะหาได้เพราะฉะนั้นอาศัยความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะมาช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากกับพิกัดเชิงคู่ด้วยอันแรกให้เราดูว่าเราดูคอสทีตาก่อนก็ได้ค่ะคอสทีตาคือด้านฉากใช่ไหมชิดหารฉากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ x ส่วน r นะคะจากนั้นนะคะให้เราย้าย R ขึ้นไปคูณ cos นะคะก็จะได้ x เท่ากับ R cos ทีตาเป็นความสัมพันธ์แรกนะคะตอนนี้เราจะได้ x เดี๋ยวสลับด้านกันนิดนึงนะคะเท่ากับ R cos ทีตานะคะทำนองเดียวกันถ้าเราหา sin ทีตานะคะก็คือด้านข้ามชิดนะคะก็คือขอโทษค่ะข้ามฉากนะก็คือ y ส่วน r เพราะฉะนั้นเราจะได้ y เท่ากับก็ย้าย r ขึ้นไปคูณกับ sin นะก็ y เท่ากับ r sin ทีตานะคะสองส่วนนี้จะทำให้เราได้ความสัมพันธ์อันแรกเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็คือเปลี่ยนจากพิกัดเชิงคู่เป็นพิกัดฉากโดยใช้สูตร x เท่ากับ r คูณกับ cos ทีตานะคะ y ก็เท่ากับ r คูณกับ sin ทีตานะคะนี้นะได้ความสัมพันธ์แรกมาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เปลี่ยนพิกัดเชิงคู่เป็นฉากนะคะเพราะนั้นเราต้องสร้าง r กับมุมทีตา r กับมุมทีตาแทนลงไปในสูตรนี้จะทำให้เราหา x และ y ได้นะคะเปลี่ยนเชิงคู่เป็นพิกัดฉากทีนี้เรามาดูต่อถ้าเราต้องการเปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงคู่ล่ะนะคะเรามาดูต่อนะคะจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีด้านชิดคือ x ใช่ไหมคะด้านตรงข้ามก็คือ y แล้วก็ด้านฉากก็คือ r นะคะตรงข้ามมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะมาช่วยเพื่อหา r ได้นะคะ

ทฤษฎีพีทาโกรัสบอกว่า r กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะอันนั้นถ้าเราอยากจะหา r ก็ถอดรูทเข้าไปใส่รูทเข้าไปนะคะเราเอาเฉพาะค่าที่เป็นบวกนะคะก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมธีตานะคะได้มาจากเวลาเราคำนวณค่าแทนค่ะเมื่อกี้เราได้ไซน์ได้คอสแล้วใช่ไหมคะจากสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อสักครู่นี้เราได้แทนธีตานะก็คือข้ามชีตนะก็คือ y ส่วน x นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหามุมธีตานะคะเราก็จะได้ธีตาคืออาร์คแทน y ส่วน x นั่นเองนะคะอาร์คแทนหรือแทนอินเวอร์สเนี่ยนะคะ y ส่วน x อาจจะเขียนเป็นอาร์คแทนแบบนี้ก็ได้ค่ะ arc นะคะอาร์คแทนหรือแทนยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยนะคะอันเดียวกันนะคะแทนอินเวอร์สเนี่ยนะคะอาร์คแทนก็ได้นะคะ y ส่วน x นั่นเองก็คือเราจะได้มุมธีตาออกมาตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้เปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ชุดที่สองเลยนะก็คือถ้าเราทราบ x y ใช่ไหมคะเรานำ x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทออกมานะคะเราจะได้ r นะคะแล้วก็มุมก็คือถ้าเราหา y หาร x แล้วก็หา arc tan ออกมาก็จะได้มุมธีตานะคะในการเปลี่ยนตัวนี้เราก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อบางคนอาจจะนึกไม่ภาพไม่ออกนะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้กันนะคะตัวอย่างแรกนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้เป็นพิกัดฉากจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้นะคะเป็นพิกัดฉากก็คือเป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากนะคะอันที่หนึ่งก็คือพีหนึ่งสี่พันสี่เดี๋ยวเราดูหลายๆแบบนะคะข้อที่สองพีสองลบสองห้าพายส่วนหกนะคะข้อที่สาม P สามหกแล้วก็300 องศานะคะจุดทั้งสามจุดเนี่ยเป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะเรามาเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่จะหาก็คือ x กับ y นั่นเองนะคะเขากำหนดมาเป็นสิ่งเขาให้มาก็คือ r กับธีตาตอนนี้ r ของเราเท่ากับ4มุมก็คือไพส่วน4เพราะฉะนั้น x เท่ากับเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ r cos ธีตาใช่ไหมคะ y เท่ากับอะไรเท่ากับ r sin ธีตาเราจะหา2อันนี้นะคะดังนั้นแทนค่าลงไปค่ะ r ของเราก็คือ4นะคะมุมของเราคือไพส่วน4นะคะ cosพันสี่นะคะพันสี่ก็คือ45 องศาเพราะฉะนั้น4คูณคอส45ก็คือสแควร์รูท2/2อันนี้เราก็มันเป็นมุมที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะคะหาได้ไม่ยากแล้วก็เอามือขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วกลางลงใช่ไหมคะแล้วก็หาไซน์ด้านซ้ายคอสด้านขวาใส่สแควร์รูทที่มือนะคะนิ้วมือที่เหลืออยู่หารด้วย2นะคะทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็มี2นิ้วก็สแควร์รูท2/2นะคะอันนี้ก็ตัด2ตัดกันได้นะคะ2กับ4นะก็จะได้เท่ากับ2สแควร์รูท2เป็นเองนะคะต่อมาเรามาดู y เท่ากับ r sin ธีตาอันนั้นr ของเราก็4แล้วก็ไซน์ไพ4เหมือนกันนะคะซึ่ง

มุม45เนี่ยจะมีคอสกับไซน์เท่ากันเพราะฉะนั้นได้ข้างมาก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะคะ4คูณสแควร์รูท2ส่วน2ซึ่งตัดกันออกมาก็จะเป็น2รูท2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุด P1 4,004ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากได้นะคะแล้วก็สรุปอีกทีว่าจุดที่เราได้คือจุด P1 เนี่ยก็จะกลายเป็นจุด2สแควร์รูท2จะไม่พอนะคะขออนุญาตมาเขียนเรียบมานิดนึงกันสองสแควร์รูทสองแล้วก็สองสแควร์รูทสี่นะคะคือจุดนี้จุดที่ x เป็นสองสแควร์รูทสองแล้ว y เป็นสองรูทสองนะคะต่อมาข้อที่สองไม่ยากข้อแรกนี่ผ่านไปนะคะข้อที่สองเราก็หา x หา y อีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราแทนเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้ข้อที่สองของเรา r เป็นลบสองนะคะแล้วก็มุมคือ5π/6นะคะอยากรู้ว่าเป็นองศาเป็นเท่าไหร่ก็แทนพายด้วย180เข้าไปใช่ไหมคะ180หารหกนะคะ638ก็คูณห้าเข้าไปก็เป็น150ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนละเราจะใช้วิธีดูจากพายนะตัวส่วนออกมาก็คือพายส่วนหกแบ่งพายออกเป็นหกส่วนนะข้างบนหกข้างล่างหกแต่เรานับไปห้าส่วนก็จะอยู่ควอดแดนที่สองนะคะควอดแดนที่สองนะอย่าลืมนะถ้าเรานึกภาพออกตอนที่เราแบ่งเป็นส่วนส่วนนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ควอดแดนที่สองเพราะฉะนั้นเราทราบว่าควอดแดนที่สองเนี่ยค่าไซน์และก็ค่าคอสเนี่ยเราทราบแล้วคอสจะติดลบไซน์จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าของมุมในควอดแดรนท์ที่สองเนี่ยนะเราจะใช้เช่นเดียวกันกับพายส่วนหกเพราะส่วนมันเป็นหกนะคะก็คือเราสามารถใช้พายส่วนหกมาตอบได้ก็คือที่มุม30 องศานะคะคิดเร็วๆก็คือพายส่วนหก30เนี่ยเราเอามาตอบตรงนี้ได้เลยนะคะไซน์30คอส30แต่ว่าเครื่องหมายจะต้องเป็นควอดแดรนท์ที่สองนะคะคอสติดลบแล้วก็ไซน์เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราแทนค่าเราไปก่อนค่ะคำนวณก่อนนะคะเป็นสเต็ปไปนะคะลบสองคอสใช่ไหมคะคอส5π/6ไซน์ก็เป็นลบสองไซน์5π/6นะคะแทนค่านะคะเราใช้ค่าของมุมพายส่วนหกได้เลยก็คือมุม30ใช่ไหมคะอันนี้ชี้ลงนะคะแล้วก็คอสก็จะมีเท่ากับรูท3/2แล้วก็คอสติดลบนะคะประเด็นที่สองคอสติดลบเพราะฉะนั้นนี้ตัดกันได้เลยค่ะลบคูณลบไปเป็นบวกนะคะแล้วก็ลบสองกับสองไปนะคะลบสองคูณกับลบรูท3/2นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้คำตอบคือสแควร์รูท3มันคูณกันนะคะต่อมานะคะลบสองคูณไซน์5π/6นะลบสองไซน์ของมุม30 องศานะคะก็คือเท่ากับ1/2นะคะแล้วก็ที่มุม5π/6เนี่ยก็เป็นบวกด้วยประเด็นที่สองนะคะเป็นบวกก็จะได้บวก1/2เช่นเดียวกันค่ะสองกับสองไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับลบ 1นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ของเรานะคะ P2 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูท3แล้วก็ลบ 1นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราดูข้อที่สามเลยข้อที่สามเนี่ยมุมจะเป็นองศาบ้างนะคะข้อที่สามเราหา x แล้วก็ y เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ r ของเราคือหกนะคะเราก็มุมคือ300 องศานะคะ300 องศาก็อย่าลืมว่าอยู่ในข้อแดน

ที่สี่นะคะคะแนนที่สี่ก็จะมีคอสเป็นบวกไซน์ติดลบเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอมุมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาคอสไซน์ไว้ก่อนเลยว่าอยู่ในคอแดนไหนนะคะแล้วก็

คือหกนะคะคอส300y ก็คือหกไซน์300องศานะคะอันนี้เราก็คิดแบบมุมองศาได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเรเดียนแล้วนะคะแล้วก็เราทราบว่านะคะมุม300อยู่ในคอนแทนที่สี่เพราะนั้นเราก็เข้าสูตรค่ะ360ลบอะไรได้300นะคะก็คือลบ60นั่นเองนะคะ360ลบ60นะคะเท่ากับ300เพราะนั้นมุมที่เราจะมาคำนวณก็คือมุม60นะคะมุม60เอามา60ก็นิ้วนางลงมาก็เอามาตอบได้เลยนะก็6นะคะแต่คอสเนี่ยก็เป็นบวกเหมือนเดิมนะคอสมุม60ก็คือ1/2นะคะอันนั้นตัดกันไปได้สามนะคะต่อมาไซหกเท่าค่ะหกไซ300เนี่ยก็เท่ากับ6คูณไซจัดรูปนิดนึง360ลบ60เช่นเดียวกันนะคะไซของมุม60นั่นเองนะคะเราเอาไซมุม60มาพิจารณาแต่ที่มุม300มันจะเป็นติดลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ6คูณลบสแควร์รูท3/2นะคะก็จะเป็น2 ตัด 6ได้3 3คูณกับลบสแควร์รูท3นะคะแล้วลบ3สแควร์รูท3นะไม่ต้องเอาคูณเข้าไปนะคะเขียนอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถตอบได้นะคะ P3 นะคะ P3 ของเราก็คือจุด x เป็น3แล้วก็ y เป็นลบ3สแควร์รูท3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทำให้เป็นตัวเลขที่เรียบร้อยเป็นทศนิยมก็ได้นะก็คือถอดสแควร์รูท3ออกมาแล้วก็คูณ3นี้นะคะก็จะได้เป็นทศนิยมนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดชากและหลายๆรูปแบบนะคะเราก็จะได้เห็นหลายๆโจทย์แล้วเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาดูเวลาเราจะเปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วบ้างนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้เป็นพิกัดเชิงขั้วจุดที่หนึ่งเป็นจุด Q อะไร Q หนึ่งลบสองสองสแควร์รูทสามจุดที่สอง Q สองสามสแควร์รูทสามลบสามแล้วก็จุดที่สามนะคะ Q สามลบสิบลบสิบก็จะเป็นโจทย์ที่มีค่า x ค่า y แตกต่างกันไปนะคะเครื่องหมายด้วยนะคะ x เป็นบวกบ้าง x เป็นลบบ้างนะคะหรือว่า x y เป็นลบทั้งคู่นะคะเราเริ่มต้นเลยตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้สิ่งที่เราทราบก่อนแล้วกันนะอันนี้คือ x และ y นะคะอย่าลืมนะอันนี้คือ x อันนี้คือ y ทั้งสามข้อเลยนะคะแล้วก็ที่เราต้องมองอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเนี้ยอยู่ในควอดแดนไหนนะคะอยู่ในควอดแดนไหนตอนนี้ x ติดลบแล้วก็ y เป็นบวกเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้อยู่ในควอดแดนที่สองนะคะควอดแดนที่สองเราพิจารณาทุกข้อเลยก็ได้นะคะจุดแรกเนี่ยอยู่ในควอดแดนที่สองถ้าจุดที่สองเนี่ย x เป็นบวกแล้วก็ y ติดลบนะคะ x เป็นบวก y ติดลบอยู่ในควอดแรนท์ที่4นะแล้วจุดที่3เนี่ย x ติดลบ y ติดลบ

เพื่ออันนี้อยู่ในโคแดนที่สามแน่นอนนะคะเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับแต่ละโคแดนเลยอันแรกก็คือเราจะหา R นะคะ R ก็คือเดี๋ยวเราเขียนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะ Q1 ของเรานะคะมี x ก็คือลบสองแล้วก็มี y เท่ากับสองรูทสามนะคะแล้วก็แทนค่าลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็นลบสองยกกำลังสองนะคะบวกสองรูทสามแล้วยกกำลังสองลบสองยกกำลังสองก็คือได้สี่นะคะค่าลบเวลายกกำลังสองแล้วยกกำลังคู่ก็จะเป็นบวกนะคะบวกสี่นะคะต่อมาตัวหลังก็จะเป็นสองรูทสามกำลังสองก็ยกทั้งสองตัวเลยนะคะก็จะได้สี่บูณสามเป็น12นะคะเพราะนั้นก็คือรูท16นะคะซึ่งก็คือสี่นั่นเองนะคะได้ละ R นะคะต่อมาเรามาดูมุมนะคะธีตาของเราก็คือ arc แทน y ส่วน x นะคะแทนค่าลงไปตอนนี้ y ของเราก็คือมีค่าเท่ากับ2สแควร์รูท3แทนลงไปนะคะแล้วก็หาร x ก็คือลบ2นะคะ2ตัด2ไปนะคะรูท3หารลบนะคะก็จะได้ลบรูท3นั่นเองนะคะก็จะได้ arc แทนลบรูท3นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแทนของมุมอะไรตอนนี้เราจะหามุมนะคะแทนของมุมอะไรมีค่าเท่ากับลบรูทสามเนี่ยค่ะแน่นอนตอนนี้เราทราบว่าอยู่โคแดนที่สองนะคะโคแดนที่สองเวลาหาแทนก็คือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคะก็จะติดลบอยู่แล้วนะคะนี่เราจะคิดที่มุมเท่าไหร่นะคะเราเอามือขึ้นมาดูนะคะแทนของมุมอะไรที่มันได้รูทสามนะคะเราเอานิ้วมือฝั่งซ้ายหารด้วยฝั่งคอสนะคะมันก็คือจะอยู่ที่มุม60 องศานะคะเอานิ้วนางลงนะคะก็จะเป็นรูทสามส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นรูทสามนั่นเองนะคะถ้าเป็นโคแดนที่หนึ่งเราจะตอบว่าเป็นมุม60นะคะ60 องศาเดี๋ยวเขียนโน้ตไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเราทราบว่าจุดนี้อยู่โคแดนที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา180ลบกับ60นะคะซึ่งคำตอบก็คือจะเท่ากับมุม120นั่นเองนะคะ120 องศาถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นเรเดียนนะคะ60ก็คือไพส่วน3ใช่ไหมคะเพราะนั้น120ก็เป็น2เท่าของไพส่วน3แล้วก็ตอบ2เท่าของ60นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ไพส่วน3เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถตอบตรงนี้ได้เลยค่ะมุมจุดนะคะ Q1 ที่เปลี่ยนเป็นในพิกัดเชิงขั้วนะ r ทีต้าของเราก็คือ c แล้วก็มุม2ไพส่วน3นั่นเองนะคะต่อมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็เริ่มจากการหา R ก่อนนะคะตอนนี้ Q2 ของเรามี R มี x คือ3สแควร์รูท3มี y เป็นลบ3นะคะก็แทนค่าลงไปค่ะ3สแควร์รูท3ทั้งหมดกำลังสองนะบวกลบ3กำลังสองนะคะคล้ายๆกับข้อที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขไปนะคะเราจะได้3สแควร์รูท3ก็จะเป็น9คูณ3นะคะ27นะคะบวก3กำลังสองได้9นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับสแควร์รูท36พอรูทออกมาก็คือได้6นะคะ
ต่อมามุมทีตานะคะทีตาก็คืออาร์คแทน y ส่วน x นะคะ y ของเราคือลบสาม x คือสามรูทสามนะคะ y ส่วน x นะคะอย่าลืมว่าถ้ามีเครื่องหมายลบก็เอามาด้วยนะคะก็ตัดกันได้ค่ะตัวนี้สามกับสามนะคะเพราะฉะนั้นจะได้อาร์คแทนลบหนึ่งส่วนสแควร์รูทสามพิจารณาเช่นเดียวกันกับข้อแรกเมื่อกี้นะคะเราเริ่มเราดูก่อนนะคะว่าอันนี้อยู่ควอดรันท์ไหนนะคะซึ่งเราทราบว่าอยู่ควอดรันท์ที่สี่นะคะถ้าเป็นมุมที่ได้แทนเป็นหนึ่งส่วนรูทสามมันก็คือมุม30ใช่ไหมคะมุม30จะได้แทนคือหนึ่งส่วนรูทสามนะคะอันนี้ถ้าเป็นควอดรันท์ที่หนึ่งนะจะเป็นมุม30หรือว่าไพส่วน6นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นควอดรันท์ที่สี่ของเราเป็นควอดรันท์ที่สี่เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็คือตอบ360ลบกับมุมที่เราคิดไว้ก็คือ30นะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือมุม330นั่นเองนะคะทำเป็นเรเดียนก็คืออันนี้เป็น11นะคะเท่าของมุม30ของมุมไพส่วน6ก็11ไพส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ Q2 ก็คือมี r เป็น6มีทีต้าเป็น11ไพส่วน6นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ Q3 ของเราคือลบ10ลบ10นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปอีกด้านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อ3ตรงนี้กันนะคะข้อ3ของเรานะคะมี x เป็นลบ10มี y เป็นลบ10นะคะเพราะฉะนั้น r ของเราก็คือสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะก็คือลบ10กำลัง2บวกลบ10ยกกำลัง2นะคะลบสิบกำลังสองก็คือ100นะคะเป็นกลายเป็นค่าบวกไปยกกำลังสองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะบวกกันก็ได้สแควร์รูท200แล้วก็ถอดรูทออกมาตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้อาจจะถอดรูทไม่ได้ทั้งหมดค่ะอาจจะถอดได้บางส่วนได้เท่าไหร่คะ เราอาจจะพิจารณาแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวที่200นี่อาจจะเกิดมาจาก2คูณ100แล้ว100มันถอดรูทได้นะคะ100ถอดรูทได้เท่ากับ10เพราะนั้นซึ่งมันก็คือ2คูณ10คูณ10แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ถอด10ออกมาได้บางส่วนนะเขาเรียกว่าถอดได้บางส่วนนะคะก็จะเป็น10แล้วก็รูท2ตัวที่ถอดไม่ได้ก็อยู่ในรูทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ถอดออกมาบางส่วนนะคะต่อมามุมทีตาของเราก็คืออาร์คแทน y ส่วน x ก็คือของเรามี y กับ x เท่ากันนะคะลบ10หารลบ10ก็ตัดกันไปค่ะลบตัดลบ10ตัด10กลายเป็น1นั่นเองนะคะอาร์คแทน1 ถ้าเป็นมุมในควอดรันท์ที่หนึ่งตอนนี้ก็เป็นมุม45ใช่ไหมแทนได้หนึ่งองศาโทษค่ะแทนมีค่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือมุม45องศานะคะเนี่ยค่ะหรือว่าไพส่วน4นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราทราบว่าจุด Q3 ของเราอยู่ควอดรันท์ที่สามนะคะอยู่ควอดรันท์ที่สามเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสูตรตัวนี้ก็คือนำ180นะคะบวกกับมุม45นะคะ

บวกมุมที่เราคิดไว้นะคะซึ่งมันก็คือมุม225นะคะทำเป็นเรเดียนก็มุมนี้ก็จะเป็นกี่เท่าคะ1 2 35เท่านะคะก็จะเป็น5 π/4นะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าจุด Q3 ที่เราจะได้ก็คือ R เป็น10√2นะคะแล้วก็มุมก็คือ5 π/4หรือ225นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยหลากหลายแบบนะคะเดี๋ยวพอจะมีเวลานิดนึงนะคะเราจะยกตัวอย่างไอ้ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจุดนะคะเปลี่ยนพิกัดของจุดนะคะจากพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วแล้วก็เชิงขั้วเป็นฉากนะคะได้หลากหลายรูปแบบละทีนี้จะมีอีกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของถ้าบางครั้งก็จะสามารถนำความรู้ตัวนี้ไปเปลี่ยนสมการพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากกับพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วได้นะคะซึ่งสมการเหล่านี้เราอาจจะเรียนในเรื่องถัดไปคือกราฟนะคะการเขียนกราฟนะคะแต่ว่าถ้าเราจะนำมาใช้เกี่ยวกับเปลี่ยนพิกัดเนี่ยเปลี่ยนสมการนี่ก็ใช้ได้นะคะในเรื่องนี้ก่อนได้นะคะอย่างตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนสมการนะคะจงเปลี่ยนสมการที่เป็นพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วเป็นสมการเชิงขั้วนะคะตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่ามีสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ4x เท่ากับ0นะคะเราต้องการเปลี่ยนสมการเนี่ยสมการเนี่ยนะคะให้มันเป็นสมการในรูปของพิกัดเชิงขั้วก็คือจะต้องไม่มีตัวแปร x กับ y แล้วค่ะมันต้องกลายเป็นตัวแปร r กับทีตานะคะแล้วเราอาจจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะในเรื่องถัดไปนะคะอันนี้เราทราบว่า x ก็คือเท่ากับ r cos ทีตา y เท่ากับ r sin ทีตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราทราบว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสองนะคะคือเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะจากรูปนี้เลยนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้มาใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้เราจะได้นะคะแล้วก็เปลี่ยน x กำลังสองบวก y กำลังสองมันมีค่าเท่ากับ r กำลังสองนะคะแล้วก็ x จะเท่ากับ r cos ทีตาใช่ไหมคะก็4x ก็จะเป็น4คูณกับ r cos ทีตาเท่ากับ0นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนสมการในพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วแล้วเราอาจจะจัดรูปอีกนิดหน่อยนะคะดึง r ออกมานะคะก็จะกลายเป็น r ลบ4 cosทีตาเท่ากับ0ย้าย r ไปหารก็จะเหลือ r ลบ4 cos ทีตาเท่ากับ0อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ย้าย4 cos ทีตาไปอีกฝั่งนึง r ก็จะได้จากลบก็เป็นบวก4 cos ทีตานั่นเองนะคะซึ่งสมการเดี๋ยวถ้าเราได้เรียนต่อไปเนี่ยเราจะทราบว่ามันคือสมการของวงกลมนั่นเองนะคะกราฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นวงกลมค่ะซึ่งเราอาจจะเขียนกราฟได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อมาเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเนี้ยเป็นกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนพิกัด
เชิงขั้วนะคะสมการในพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากบ้างนะคะอันนี้ข้อที่สองนะคะอีกโจทย์หนึ่งก็แล้วกันนะคะตัวอย่างนี้เปลี่ยนสมการที่เป็นพิกัดเชิงขั้วนะให้เป็นพิกัดฉากเมื่อกี้เป็นพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามีพิกัดเชิงขั้วบ้างก็คือสมการของเราคือ r cos ทีตานะคะบวกสองไซน์ทีตาเท่ากับลบหกเนี่ยนะคะสมการนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าในพิกัดฉากเป็นสมการอะไรนะคะเราก็เปลี่ยนโดยอาศัยความสัมพันธ์จากที่เราทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มต้นเลยตอนนี้เราทราบว่าตอนนี้เราจัดรูปก่อนดีกว่านะคะ r คูณเข้าไปข้างในก็จะเป็น r คูณกับ cos ธีตานะคะคูณ r เข้าไปตัวหลังด้วยในเวลาเราคูณเข้าไปเนี่ย r ก็คูณตัวหน้าคูณทั้งสองตัวเข้าไปในวงเล็บนะคะหลายคนมักจะคิดว่าคูณแค่ตัวแรกนะต้องคูณทั้งสองตัวนะคะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ r cos ธีตาบวก r คูณสองก็สอง r จัดรูปได้หนึ่งสอง r ไซน์ธีตาเท่ากับลบหกนะคะทีนี้เราจะเห็นละ r cos ธีตาก็คือ x แล้วก็ r ไซน์ธีตาก็คือ y นะคะตอนนี้เราก็ได้ x บวก 2y เท่ากับลบ6นะคะเดี๋ยวอาจจะย้ายมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้ค่ะ x บวก 2y บวก6ทางขวาก็เป็นเท่ากับ0นะซึ่งสมการเนี้ยก็เป็นสมการที่มีตัวแปร x แล้ว y ยกกำลัง1นะอันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวอย่างทั้งหมดที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์นะคะในการที่เราจะเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วกับพิกัดฉากได้ทั้งที่เป็นในส่วนแรกก็คือเปลี่ยนจุดนะคะพิกัดเชิงขั้วกับพิกัดฉากได้แล้วก็ในส่วนหลังก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนสมการได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพวกเราไปดูนะคะเราจะได้นำไปใช้ในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประดับยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

20ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้น

0: ยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจัดลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานบรมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.

พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 น.ณ วัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี 2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถ รุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่นิธิโครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนาม

ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในส่วนพัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนา
วลา 17 นาฬิกากลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตพื้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต1ชนูปถัมภ์จังหวัดตรังนางมาสนามาศรีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านนี้สำนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! ค คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน

แก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุภพงศ์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของ

0: สหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจันทร์โดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4.กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: ช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่าง
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

0: สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบกันนะคะและอาจารย์ก็จะทบทวนทฤษฎีบทของอนุพันธ์เบื้องต้นให้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์จะอยู่ที่หน้า75นะคะอาจารย์จะเริ่มตัวอย่างที่2ขอโทษนะตัวอย่างที่ 2.3.1 ก่อนอาจารย์อยู่ที่หน้า76นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอาจารย์แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบมันเป็นยังไงล่ะใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์มีชื่อฟังก์ชันมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัว f เสมอไปนะมันก็เหมือนเป็นชื่อคนน่ะมีต้องหลายชื่ออันนี้เป็น g x ค่ะเท่ากับ 2x ยกกำลัง3บวก 3x ยกกำลัง5และทั้งหมดยกกำลัง2และโจทย์ก็บอกว่าให้หา g x พาร์มก็คือการหาอนุพันธ์แหละมันหายังไงอ่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนของเก่าให้ด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยจะหา g พาร์ม x ขีด1ขีดคืออนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือ dx อาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ d by dx ทำไมต้อง by dx เพราะสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่โจทย์ให้เรามามันคือตัวแปร x ค่ะขีด1ขีดคือดิฟค่ะอาจารย์ก็เขียนว่าดิฟแบบนี้และอาจารย์ก็เขียน d by dx เรามีโจทย์แค่บรรทัดเดียวเนี่ย gx คืออะไรคะช่วยหน่อย gx คืออะไรคะ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5และทั้งหมดยกกำลังอะไรทีคะ2อาจารย์ผมจะไหวหรออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอะไรให้พร้อมหรือยังถ้าคุณไปดูเทปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะคะเวลาว่างแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจหลักสำคัญของการดิฟอาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะคะดิฟนี่คือสูตรนะดิฟ x ยกกำลัง nอาจารย์จะกระชาก n ลงมาแล้ว x กำลัง n เนี่ยจะลดลงไป1อาจารย์ไม่รู้เรื่องอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้คือสูตรจำนะจำและอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติค่ะถ้าเราไม่สมมุติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้อ่ะอาจารย์สมมุติสิ่งที่เราจะดิฟสิ่งที่เราจะหาอนุพันธ์คือ x กำลัง3นั้นอาจารย์ถามค่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอาจารย์ผมจะไหวเหรออาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า d by dx ตรงตามสูตรเป๊ะ d by dx คืออะไรคือการหาอนุพันธ์คือการดิฟทำให้ลดลงหลักสำคัญของเราเลยนะ x x ก็คือตัวแปรค่ะตัวแปร n n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของเราคือเลขอะไรคะ3คุณจะดิฟแล้วนะคุณจะดิฟแล้วนะเพราะฉะนั้นดิฟก็ต้องหายจะดิฟแล้วนะดิฟหายคุณกระชากเลขอะไรลงมาคะกระ3แล้ว f คุณเขียนเหมือนเดิมแต่การดิฟมันต้องลดไปเท่าไหร่คะ1ห้ามเกินจากนั้นคุณก็เลยได้ 3x กำลัง2อาจารย์ผมไม่เข้าใจการดิฟอาจารย์บอกคือการลดผมไม่รู้สึกว่ามันลดผมต้องรู้สึกครับเพราะตอนนี้ผมมี x กำลังกี่ตัว3แล้วตอนนี้ผมเหลือ x กำลังกี่ตัวถือว่าลดแล้วค่ะห้ามคิดนอกไปจากนี้นะห้ามบอกว่ามันมีต้อง3ตัวอะไรไม่ใช่เพราะอาจารย์กำลังจะให้เข้าใจเรื่องการดิฟก่อนตามไปก่อนโอเคนะอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่สิ่งที่อาจารย์เอามาให้ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วจะไหวหรอ อันนี้คือสูตรสีดำที่อาจารย์ให้ท่องและอาจารย์ก็จะบอกอีกถ้าอาจารย์จะ dit d by dx นะอาจารย์จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน x ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันอ้วนขึ้นอาจารย์เลยเรียก u ค่ะกำลัง n คุณเห็นใช่ไหมสูตรสองอันนี้ต่างเดี๋ยวแป๊บคุณเห็นใช่ไหมมันต่างกันแค่ x เปลี่ยนเป็นอะไรคะ u เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณก็จะกระชากอะไรลงมาคะเหมือนเดิม n ลงมา u กำลัง n เหมือนเดิมแต่ dip ต้องลดลงไปเท่าไหร่คะ1แล้วคุณก็อย่าลืม du by dx คุณก็เกิดคำถามที่สูตรข้างบนไม่เห็นอาจารย์ทำเลยทำแต่อาจารย์เอาสั้นๆมาให้คุณจริงๆมันมีค่ะ dx by dx ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ไม่เขียนน่ะเพราะอาจารย์จะบอกคุณว่า dx by dx เนี่ยมันเป็น1อาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์พูดไปเรื่อยอาจารย์ถามถ้า6หาร6คุณได้เท่าไหร่คะ1อัน dx หาร dx ก็ได้เท่าไหร่คะ1แต่อาจารย์ไม่เขียนแต่คุณบอกแล้วทำไมทีตรงนี้มีอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าในสูตรสีดำเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น x มันแค่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงให้มันเป็นตัวอะไรคะ u เชื่ออาจารย์เนาะยอมอาจารย์ละเออเชื่ออาจารย์เถอะนั้นอาจารย์ลบตรงนี้นะคุณจะได้อะไรสั้นๆตามนั้นถ้าเป็นตัว x จบอยู่แค่นั้นอาจารย์เอาตรงนี้ออกแล้วนะแต่ถ้าเป็นสีแดงเป็น u กำลัง n คุณเติมมาหน่อยหนึ่งแล้วต้องทำให้เข้าใจนะไม่งั้นจะลำบากมากเลยตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำก่อนยังไม่ไปไหนเอาให้ได้ก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วนะอาจารย์จะสอนให้แล้วนะค่อยๆทำเลยนะคะไม่ได้ก็ถามเลยนะคะมองพร้อมกันอาจารย์จะดูสูตรล่างแล้วนะ dip คือการหาอนุพันธ์นะ n คือเลขชี้กำลังค่ะสูงสุดนอกสุดผมคือเลข2ถูกไหมคะ n คือเลข2ถูกไหมคะสูงสุดนอกสุดมีคนขัดแย้ง3กับ5ทำไมไม่ใช่เพราะมันยังไม่นอกสุดค่ะโอเคนะต่อไป u คืออะไรคะ u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n เพราะฉะนั้น u คืออะไรคะ เยอะขนาดไหนเราก็ทำได้แค่เรารู้ว่า n คือ2 u คือไอ้อ้วนๆกลมๆข้างในเปลี่ยนไปตามโจทย์อาจารย์จะดิฟแล้วนะจานจะเย็นจะเย็นจะดิฟมาทางขวาดิฟหายหน้าที่คุณค่ะกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้วตัวนี้พูดตามตรงเลยอาจารย์ลอกมันมาค่ะแต่ตอนดิฟต้องลดลงไปเท่าไหร่คะถึงตรงนี้แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถาม u ของอาจารย์คืออะไรคะทำไมเพื่อนรู้คะว่า u ตัวนี้ u อยู่ใต้เลขอะไรคะเลข2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเป็น u ตรงนี้ค่ะไม่ได้ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ได้เลยสู้ๆก่อนนะมันต้องไปทวนของเก่าด้วยนะคะแต่อาจารย์คิดว่าเราจะช่วยกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้2เหมือนเดิม 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5เหมือนเดิม2ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เขียนไว้ก่อน แล้วอาจารย์มีดิฟตัวนี้ค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรไม่รู้ข้างหน้าผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะแต่อาจารย์สอนละอ่ะเรามาดูกันอย่างนี้ค่ะค่อยๆคิดนะดิฟมันอยู่ข้างหน้าก้อนสีม่วงคุณก็กระจายดิฟเข้าไปค่ะนั้นอาจารย์กระจายแล้วนะอาจารย์ก็เลยได้และอาจารย์ก็เก่งอาจารย์จะดึงค่ะดึงตัวเลขออกมาด้วยค่ะเชื่อหน่อยนะค่อยๆปรับไปนะคะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ซ้ำให้อีกรอบอย่าเพิ่งถอดใจนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x ยกกำลัง3กระจายดิฟเข้าไปกระจายเข้าไปเสร็จแล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะอาจารย์ก็บวกค่ะทีนี้ทุกคนต้องตอบแล้วค่ะอาจารย์ก็กระจายเข้าไปอีกและอาจารย์เก่งอาจารย์ต้องดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วอาจารย์ถึงจะดิฟอะไรคะ x กำลัง5แบบนี้ยอมไปก่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5แล้วก็ปิดวงเล็บยกกำลัง1ยกกำลัง1อาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เหมือนเรามี x ยกกำลัง1อย่างเงี้ยเราไม่ใช่เขียนหรอเพราะ x ยกกำลัง1ก็คืออะไรนั่นเองคะคือ x เฉยๆพร้อมหรือยังคะ2อยู่ที่เดิมนะตอนนี้ค่ะอาจารย์จะใช้สูตรข้างบนแล้วค่ะมองพร้อมกันนะ deep deep x x กำลัง n n คือเลขอะไรคะนะสมมุติเก่งไม่ดูสูตรค่ะไปดูสูตรนะอาจารย์จะสอนผมได้ยังไงผมไม่ได้ผมเรียนมายังไงผมก็ไม่ได้ก็อาจารย์จะสอนอยู่เนี่ยคุณคิดอย่างนี้ค่ะ dip x กำลัง3หน้าที่คุณกระชากอะไรลงมาคะ3แล้ว x เนี่ยจากเดิมมันมี3มัน dip แล้วมันลดลงไป1เหลือเท่าไหร่คะจบมันได้ได้จริงๆอ๋อมีคนอ๋อแต่มีคนบอกจานผมมันไม่ได้ฟังเลยอ่ะเพื่อนได้แต่ผมไม่ได้เอาใหม่อาจารย์ก็ดึงเลข3ลงมาเฉยๆเอาใหม่นะใครไม่เป็นมองบนกระดานก่อนเดี๋ยวมันไปไกลนะ d by dx d by dx x อยู่ในม่วง xn n คือเลขชี้กำลังอยู่ข้างบนสุดเลยนะ n ของคุณคือเลขอะไรคะเลข5เอาแล้วนะเราจะดิฟอาจารย์ดันบอกอีกว่าเก่งห้ามดูสูตรอีกผมจะได้หรอ
1: ได
0: ้ผมมีหน้าที่กระชากเลขอะไรลงมาคะ5แล้วเดิมจากมันมี5ลดลงไป1เหลือเท่าไหร่เอ่ยจบ

เรียบร้อยค่ะอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเราได้เราจะทำเข้าใจก่อเจ๊แม่มบอกว่าต้องเข้าใจละทีนี้อาจารย์ก็เลยสอนเพิ่มเติมตอนนี้มันก็จบการดิฟละแต่เราสอนให้เขียนให้สวยงามให้เป็นระบบระเบียบอาจารย์ก็คูณตัวนี้เข้ามาข้างในสองเจอกับสองกลายเป็นเลขเท่าไหร่คะแล้วก็ x กำลังสามเหมือนเดิมคั่นด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวกเอาสองไปคูณกับสามได้อะไรคะหกแล้ว x กำลังอะไรคะห้าเหมือนเดิมแค่นี้เองแล้วตรงนี้ล่ะคะต้องทำอะไรวงวงเล็บหลังเนี่ยค่ะคูณกันเลยได้เท่าไหร่คะ 6x กำลังสองตัวนี้ล่ะคะ 15x กำลังสี่คิดจะตอบว่า35อายหมดเลยหนุ่มเชียงรายสาวเชียงรายจริงๆคุณหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้จบพอแต่ตัวอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มอย่างถ้าไปเห็นในหนังสือเอ้ยทำไมหนังสือเขาคิดแบบนี้ทำไมของเราไม่ตรงของคนอื่นจริงๆไม่ใช่เราผิดแต่เราตอบไม่เหมือนเขาอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยอ่ะนะอาจารย์สอนต่อนะอาจารย์จะเอาก้อนนี้ค่ะก้อนข้างหน้าไปคูณกับตัวข้างหลังค่ะค่อยๆใจเย็นๆตัวเลขคูณตัวเลขก่อนค่ะ4คูณ6ได้เท่าไหร่คะเซาสี่ค่ะหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือจะบอกเซาสี่ค่ะแล้ว x กำลังสามคูณกับ x กำลังสองคุณมีฐานเหมือนกันมี x เหมือนกันคุณเขียนครั้งเดียวเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารการบวกเนี่ยคือการเพิ่มแล้วการคูณก็คือทวีคูณคือเพิ่มอาจารย์จะบอกว่า x กำลังสามคูณ x กำลังสองมันเป็นคุณสมบัติของเลขชี้กำลังนะให้คุณเอาสามมาบวกกับสองคุณเลยได้ขอโทษอาจารย์ผิดได้ห้าถูกแต่อาจารย์เขียนผิดถูกเอามาบวกกันค่ะมีคนอิจฉาค่ะตัวนี้ค่ะมันต้องไปคูณข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนอิจฉาเครื่องหมายมันเป็นบวกอาจารย์ก็ใส่บวกค่ะคุณต้องเอา4คูณกับอะไรคะได้เท่าไหร่60 x กำลัง3คูณกับ x กำลัง4เขียน x ตัวเดียวฐานเหมือนกันแต่เอา3บวก4เป็น7หนุ่มส่งเสียงเนี่ยก็คือหนุ่มที่ชอบเขียนแบบและอาจารย์ก็ไปดูแบบสวยด้วยสร้างแบบบ้านได้ด้วยทำรายได้ได้ด้วยเยี่ยมมากทีนี้อาจารย์หมดแล้วค่ะก้อนหน้าอาจารย์หมดต่อไปอาจารย์ก็ต้องทำก้อนอะไรคะก้อนหลังแล้วก็กระจายไปข้างหลังแต่อาจารย์จะไม่โยงเยอะละมันวุ่นวายนะก้อนหลังตัวหลังไปที่ข้างหลังเครื่องหมายมันเป็นบวกเนาะ6คูณ6ได้66เนาะ36ค่ะพี่น้องคุณเนยแบบอาจารย์เขาเรียกว่าการกระจายดิฟเข้าไปพูดไม่ถูกก็ไม่สำคัญเขียนอย่างเดียวคุณเห็นดิฟเปิดวงเล็บ 2x กำลัง5บวก 3x กำลัง5หน้าที่คุณดึงเลขอะไรออกมาคะเลข2อาจารย์ถ้าตอนดิฟอาจารย์อะไรคะ3มันเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกอ่ะเราดึงตัวเลขออกมาก่อนเลขอะไรเอ่ยเลข3แล้วเราก็ d by d x คือดิฟแล้วตอนนี้ x กำลังอะไรคะกำลัง5แล้วไอ้ตรงนี้อาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆ Ctrl C Ctrl V ลงมาข้างล่างเลยเนาะมาถึงก้อนนี้ปุ๊บเลข2ก็แค่เขียนซ้ำอาจารย์จะดิฟดันเนอร์และอาจารย์ก็ขี้เกียจดูสูตรด้วยอาจารย์ไม่ให้ดูสูตรแล้วอาจารย์ผมต้องจำอะไรเยอะแยะมากเลยผมไม่จำเหมือนอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก็ว่าดีนะ d by dx dip x กำลัง3เอาให้ได้นะกระชากเลขอะไรลงมาคะ3แล้วจาก

เอิมเนี่ย x มันมีอยู่3การดิฟต้องลดเลยลดลงไป1เหลือเลขอะไรคะเรียบร้อยแล้วก็บวก3เหมือนเดิมดิฟ x กำลัง5เก่งละกระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เลยเหลือกี่ตัวแล้วอาจารย์ทำอะไรกับบรรทัดนี้คะกระจายอะไรเข้าไปเอ่ยกระจายเลข2เข้ามาคูณกับ 2x กำลัง4 2คูณ2เป็น4คั่นด้วยเครื่องหมายบวก2คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ6แล้วก็ x กำลัง5มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ทำอะไรกับมันเอ่ยคูณกันได้6คูณกันได้เท่าไหร่คะ15เนาะแล้วอันนี้ค่ะอาจารย์เริ่มที่ 4x กำลัง3ไปคูณกับ 6x กำลัง2ซึ่ง4คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะ24 x กำลัง3คูณ x กำลัง2อาจารย์เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ก็คือ3บวก2ได้เท่าไหร่นะคะ5 x กำลัง5แล้วตัวนี้มาคูณกับก้อนหลัง4คูณ15อาจารย์ได้60x กำลัง3คูณ x กำลัง4อาจารย์ก็ได้ x กำลัง7เกิดจาก3คูณ3บวก4ตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็มาคูณกับอันนี้6 6 3 6 x กำลัง5บวก2เป็นเท่าไหร่คะ7 6คูณ15ได้90 x กำลัง5บวก4เป็นเท่าไหร่9อาจารย์เอา60มาบวก36เลยได้เท่าไหร่คะ96อาจารย์อธิบายตรงนี้จริงๆผมมาตั้งแต่ข้างบนละยังไม่ได้พอดีกำลังจดอยู่อาจารย์ก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนมาเริ่มใหม่ก่อนที่จะไปอันใหม่ได้น้อยได้มากไม่สำคัญเรามีวิธีทบทวนอันอื่นอีกเยอะแยะแต่เราเอาให้ได้สักอันหนึ่งก่อนนะคะแต่ตอนนี้หนูร้อนมากเลยเริ่มอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปอันใหม่พร้อมยังอาจารย์ใช้สีให้คุ้มเลยเริ่ม d by dx ใช่ไหมอาจารย์ชอบเริ่มที่ n ค่ะเลขชี้กำลังสูงสุดนอกสุดเพราะฉะนั้น n ของอาจารย์คือเลขอะไรคะเก่งมากเลข2 u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออะไรคะ x กำลัง3บวก3 x กำลัง5อ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นจะอ้วนขนาดไหนฉันก็คิดได้อะแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ไม่สนใจสูตรนี้ละอาจารย์จะใช้หลักเหมือนเมื่อกี้พร้อมยังลองฟังนะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ชอบท่องสูตรไม่อยากจะท่องเยอะมันต้องท่องอะไรเยอะมากเลยเนาะหน้าที่คุณจะดิฟคุณจะทำให้มันลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมานะคะ2ถึงตรงนี้ทำอะไร

อธิบายให้ละเอียดใครเก่งไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ตามไปเองนะคะเพราะฉะนั้นโอเคแล้วเนาะอาจารย์ยอมรับอ่ะอันนิดนึงนิดนึงแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ค่ะ d by dx ตรงนี้ต้องต่อ u ค่ะ u คืออะไรคะคือก้อนที่อ้วนที่ตุ้ยตรงนั้นใช่ไหมที่มันอยู่ในวงสีม่วงคุณต้องเอามันมาใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งและต้องคิดต่อเนาะอ่ะเราไปข้ออื่นดีกว่าเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้อาจารย์จะไปอาจารย์เอาข้อที่มันแบบแตกต่างกันไปเลยเนาะมันจะได้มีประโยชน์กับตอนไปทำข้อสอบยากนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นลงเป็นรูทอะไรนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วเวลามันจะได้ไม่เยอะค่ะอ่ะไม่ต้องอิจฉานะอาจารย์เลือกตามความรู้ที่ได้เต็มที่อะค่ะอะไรที่พอต่อได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวสมมติทำกันบ้านแล้วข้อของคุณไม่ได้ถามได้หมดคิดแล้วได้แค่นี้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนนะคะอ่ะทีนี้ข้อ9ค่ะมันจะเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะอาจารย์จะให้งานเนาะว่าคุณได้กันบ้านข้ออะไรอะไรยังไงเนาะมันเป็นแบบฝึกหัดค่ะข้อที่9อาจารย์จะมี fx เนี่ยเท่ากับ 2x บวกรูท3แล้วก็หารด้วยรูทที่2อาจารย์ยากหน่อยนะคะจริงๆตอนไปทำจริงใช้จริงประยุกต์ใช้อาจจะไม่ได้ยากเหมือนของอาจารย์นะอาจารย์ทำหนังสือเองอะค่ะก็ทำเต็มที่เลยไม่ใช่ว่าเต็มที่นี่แกล้งนะเต็มที่ให้ไปเจอสิ่งที่ยากและต้องได้อะค่ะนะคะใส่ไปให้เต็มเลยนะคะนี่คือโจทย์มันจะเรียกฟังก์ชันประกอบก็คือมันจะมีตัว u ที่ใหญ่ขึ้นอาจารย์เรียกว่าอย่างนั้นน่ะนะคะแต่เราก็ทำได้ตั้งใจเนาะโจทย์ถามบอกว่าให้หาอะไรคะเนี่ยบรรทัดเดียวขีด1ขีด f พาร์มคือการหาอะไรคะหาอนุพันธ์คือดิฟใช่ป่ะแล้ว fx คืออะไรคะฟังก์ชันโจทย์นี้คืออะไรคะ 2x บวกอะไรคะรูท3หารด้วยอะไรคะรูทที่2ฝึกเรียกนะรูทที่2ของ5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5จริงๆตอนติดรูทที่2อ่ะเขาไม่ชอบเขียนชื่อแต่อาจารย์จะเขียนเพราะมันจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมยังไปดูสูตรดิฟผลคูณในเอกสารก่อนหน้านี้นะคะเทปก่อนหน้านี้อีกทีนะคะทีนี้อันนี้เป็นดิฟผลหารค่ะหารอาจารย์จะสอนให้นะอาจารย์จะเรียกอันนี้ว่าข้างบนค่ะแล้วจะเรียกอันนี้ว่าข้างล่างค่ะอาจารย์จะสอนท่องสูตรค่ะพร้อมหรือยังดิฟผลหารเอาละนะอาจารย์จะท่องค่ะถ้าอาจารย์สอนก็คือว่าอาจารย์จะบอกว่าดิฟผลหารเนี่ยจะเอาตัวข้างหลังก่อนเอาตัวทีหลังตัวที่หลังคืออะไรเราจะเจอตัวบนก่อนแล้วค่อยเจอตัวล่างอาจารย์จะเริ่มที่ล่างก่อนอาจารย์ไม่พูดถึงดิฟผลคูณเนาะไปดูเองอีกทีนะเดี๋ยวมันจะสับสนเอาตอนนี้เท่าที่เรามีก่อนนะอาจารย์จะสนใจตัวล่างค่ะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะท่องสูตรว่าล่างอาจารย์ท่องว่าล่างนะอาจารย์ก็เขียนค่ะนี่คือล่างเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งล่างดิฟบนแต่อาจารย์จะดิฟบนอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บไว้ด้วยทำไมสูตรมันต้องเป็นแบบนี้อาจารย์จะบอกว่ามันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีทางเป็นล่างดิฟล่างมันต้องสลับกันคะโอ้ขอโทษมาเอาคะแนนเพิ่มเลยนะอาจารย์เขียนผิดอาจารย์เขียนชื่อไว้เลยนะอันนี้คือล่างอันนี้คือดิฟบนมันต้องต่างกันล่างดิฟบนการหารคือการแบ่งเหมือนกับการลบเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้แล้วนะล่างดิฟบนตรงนี้จะต้อง

เป็นลบค่ะลบมันซ้ำค่ะซ้ำอะไรลบบนค่ะลบบนแล้วมันก็ดิฟบนไม่มีทางดิฟบนค่ะบนต้องไปดิฟอะไรคะดิฟล่างค่ะอะไรเนี่ยมันเป็นสูตรครับแล้วอาจารย์กำลังจะสอนให้เราท่องสูตรไปพร้อมๆกันเนี่ยอาจารย์เขียนให้ล่างดิฟบนลบอะไรนะคะมันซ้ำมันเชื่อมกันด้วยบนดิฟมันห้ามซ้ำกับบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างเหมือนจะได้เว้ยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ไม่จบค่ะสูตรผลหารยากกว่าผลคูณนิดนึงมันจะต้องหารค่ะหารด้วยมันซ้ำตัวนี้อีกแล้วค่ะหารด้วยล่างล่างก็คือรูทที่2ของ 5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์ไม่เขียนอะไรผิดเนาะหารด้วยล่างแต่ล่างตัวนี้ค่ะต้องยกกำลัง2ท่องนิดนึงล่างกำลัง2อาจารย์ผมจะเริ่มอย่างไรผมต้องเริ่มว่ามันมีบนกับล่างผมไม่ใช่ไปแทงหวยนะผมเริ่มที่บนกับล่างนะแล้วผมก็เริ่มว่าล่างดิฟบนทำไมผมต้องคิดแบบนี้เพราะมันจะไม่มีล่างดิฟล่างโอเคนะยอมล่างดิฟบนมันเป็นผลหารมันโดนแบ่งมันเหมือนกับการลบมันจะหายความหมายมันลดลงลบมันมีตัวเชื่อมค่ะตัวเชื่อมก็คือบนมันก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งคือบนบนต้องดิฟอีกตัวหนึ่งมันไม่มีบนดิฟบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างแล้วก็หารเพราะมันเป็นดิฟผลหารคูณซ้ำที่ล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ล่างตัวนี้ต้องกำลังอะไรนะคะกำลังสองสมมุติท่องสูตรได้จะด้วยวิธีอะไรก็เถอะอาจารย์ผมท่องได้ผมก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ผมต้องทำทำไมผมต้องทำผมไม่ไหวเพราะตัวนี้ค่ะผมแค่คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ลงมาเลยครับผมแค่ลอกลงมาเลยครับแต่ตัวนี้ค่ะคุณต้องดิฟช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคุณจะดิฟยังไงคะเนี่ยมีคนพยักหน้าแล้วแต่อาจจะไม่พูดไม่ถูกอาจารย์จะกระจายดิฟเข้าไปค่ะใช่ไหมอาจารย์กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วคุณก็ดิฟดึงเลข2ออกมาแล้วคุณเหลืออะไรคะเหลือ x แล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกแล้วคุณก็ต้องดิฟอีกคืออะไรคะรูท3ไปกดเครื่องคิดเลขก็จะมีค่า 1.7 กว่าติดรูทก็ไม่กลัวมันก็คือตัวเลขเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลบการแค่นี้ผมก็จะแย่ละช่วยอาจารย์หน่อยสิแล้วก้อนนี้ล่ะอาจารย์ต้องคิดไหมคะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดไหมคะเก่งมีหนุ่มเขาบอกว่าเขาเป็นคนลุยๆนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดก้อนนี้ไม่ต้องคิดทำไมไม่คิดอ่ะก็มันไม่มีดิฟก็ไม่ต้องคิดคอนโทรล C คอนโทรล V เอามาวางเหตุลอกนั่นเองแล้วก้อนนี้ค่ะทำอะไรคะต้องดิฟทีนี้มันจะยากขึ้นหน่อยและอาจารย์นี่แหละเป็นคนเลือกเองง่ายๆก็ไม่เอาเนาะอะไรเงี้ยง่ายๆมันดูได้ยังพอไหวอันนี้สิจะไม่เจออาจารย์อาจารย์เลยช่วยอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนรูทค่ะให้เป็นเศษส่วนจานผมไม่รู้จักเดี๋ยวจะมารู้จักกันรูทมันคือเศษส่วนจริงเหรอจริงหอมยังอาจารย์จะเขียนก้อนนี้ก่อนอาจารย์จะเขียน 5x ลบรูท5ทั้งหมดกำลัง5อาจารย์บ้าเปล่าทำไมยกสูงจังไม่บ้าตั้งใจยกให้สูงทำไมอ่ะเพราะ
เก่งเพราะมันคือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่สองรูทที่สองบางทีไม่เขียนชื่อแต่อาจารย์ตั้งใจเขียนเพราะมันคือเศษส่วนคือรูทที่สองรูทเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยก5ให้สูงไปเลยนะเพื่อให้มันเป็นเลขชื่อรูทคือรูทที่2สมมุติได้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไม่ได้เนาะสมมุติได้ไปก่อนอ่ะแล้วไงอาจารย์ก็มาหารค่ะอาจารย์พูดเนี่ยมันง่ายอาจารย์ไม่นึกถึงหัวอกผมก็กำลังจะสอนอีกรอบหนึ่งอยู่ดีไม่ต้องกลัวมาดูตัวนี้ค่ะมันเป็นรูทแล้วมันยกกำลังสองอะไรเนี่ยอีรุงตุงนางผมไม่รู้เรื่องอาจารย์จะสอนมันเป็นรูทเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะแล้วเปลี่ยนยังไงเนี่ยลืมไปละคุณเขียนสิ่งที่อยู่ในรูทมันคือ 5x ลบรูท5ผมคุ้นอาจารย์ยกเลข5โคตรสูงเลยใช่ไหมแล้วเพื่อที่มันจะเป็นส่วนมันคือรูทที่เท่าไหร่คะ2จานและเลข2ตัวนี้ล่ะอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บละอาจารย์จะสอนคุณค่ะเลข2เขียนที่มีประโยชน์คุณต้องเขียนเลข2ให้อยู่ข้างบนเสมอ5ห้ามเขียนครึ่งๆกลางๆหรือเขียนไปข้างบนอีกเขียนแบบนี้ดีมีประโยชน์เพราะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละถ้าคุณเจอ5ส่วน2จุดคือคูณกับเลข2ไอ้กับบนมันตัดกันไหมคะนั่นไงมันคือสิ่งที่ง่ายเลยคุณได้คุณเห็นภาพเพราะเราไปเปรียบกับสิ่งที่คุณได้อยู่แล้วโอเคผมไม่โอเคอาจารย์ผมเหนื่อยก้อนนี้ทำอะไรคะยกมาค่ะคอนโทรล C คอนโทรล V ค่ะใครคิดจะไปชะเง้อดูของเพื่อนก็อย่าได้ไปชะเง้อตัวนี้เลยค่ะเสียเปล่าไปดูอย่างอื่นซะดีกว่าตั้งใจนะ dx by dx ได้อะไรตอบให้ชื่นใจนะหนุ่มรุยๆค่ะอ๋อมีคนตอบ2เพราะมันเป็น1ไปคูณกับ2มันก็เลยได้2ใช่ไหม dx by dx ได้1ค่ะใครไม่ได้มันก็คืออะไรนะคะ6หาร6ลูกพี่ต้องรู้ว่ามันคือ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณ1ทีนี้ทุกคนต้องฟังถ้าคุณดิฟไม่เจอตัวแปรเจอตัวเลขให้คุณรู้เลยว่ามันเป็น0ถ้าพูดตามทฤษฎีก็คือดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟ C เท่ากับ0 C คือตัวเลขอะไรก็ได้เงี้ยค่ะฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นตัวเลขได้0ไปเลยไม่มีตัวแปรทฤษฎีเยอะแยะวุ่นวายไม่เอาก้อนหลังค่ะก้อนหลังทำอะไรครับค่ะกระชากลงมาใช่ไหมจบใช่ไหมสีดำเนี่ยอย่าพูดว่ากระชากเลยดีกว่าคอนโทรล C คอนโทรล V ลงมาดีกว่าสีฟ้าค่ะช่วยอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์ต้องทำอะไรคะสีฟ้านี้ค่ะสำคัญใช้อะไรคะเอาตอนที่เราเริ่มอัดเทปเนี่ยใช้สูตรไหนคะมี2สูตรค่ะดิฟ u กำลัง n หรือดิฟ x กำลัง n ตัวที่อ้วนตัวที่ใหญ่ u กำลัง n ค่ะเพราะมันคุณอาจจะกังวล5ส่วน2ใช่ไหมไม่ได้สำคัญอะไรเลยแป๊บหนึ่งนะคุณใช้สูตรดิฟยูกำลัง n ไม่ย้อนกลับไปดูของเก่าละเราจะสอนท่องสูตรไปเรื่อยๆดิฟยูกำลัง n กระชากอะไรลงมาเอ่ย n แล้วการดิฟมันจะต้องทำไมคะเพิ่มขึ้นเนาะลดลงอาจารย์นี่พูดไปเรื่อยอย่าเชื่อนะอาจารย์พูดอย่าหลอกหมดเลยใช่ไหมแล้วข้างหลังห้ามลืมอะไรนะ du by dx อาจารย์ไม่ไหวเลยไม่ได้เลยใจเย็นพร้อมยัง d by dx เหมือนกันไหมคะเหมือน
N คือเลขชี้กำลังอาจารย์ชอบเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยม N คืออะไรคะ5ส่วน2มันแค่เป็นเศษส่วนไม่กลัวแค่เศษส่วนอาจารย์ตั้งใจด้วย U คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมันชื่อว่าลบรูท5โอเคแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วนะอาจารย์ก็จะเป็นสีส้มอะแล้วนะสมมุติเก่งและชอบคิดว่าตัวเองเก่งอาจารย์มาตรงนี้ได้นะอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากอะไรลงมานะ5ส่วน2แล้วตรงเนี้ยลอกลอกลอกลอกลอกใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเขียนแต่ขี้เกียจนะ5ส่วน2เหมือนเดิมใช่ไหมลบ1ได้อะไรคะ4ส่วน2ผิดต้อง3ส่วนทำไมเพื่อนเขารู้เพราะมันเป็นเศษส่วน1ตรงเนี้ยเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากับไอ้ตัวที่มันมี1มันก็คือ2ส่วน2ใช่ไหมเอา1คูณทั้งเศษทั้งส่วนได้2ส่วน2ลองไปถามเพื่อนอีกทีเนาะซึ่งอาจารย์ก็เลยรู้ว่า5ส่วน2ลบ2ส่วน2ได้เท่าไหร่คะอาจารย์ยกกำลังมันเป็นเศษส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูทอีกอะค่ะคุณไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะถือว่าคุณดิฟเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้หมดเนาะจะได้เข้าใจอะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จบแล้วนะเหลือตรงนี้ค่ะ d by dx u คืออะไรคะอีกนิดเดียว u คือ u คืออะไรคะยูคืออ้วนๆยูคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะเราก็เรียนตามปกตินะคะยูตัวนี้ค่ะก็คือ 5x ลบรูท5ค่ะแบบนี้มาดูตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็จะหารเนาะไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็จะเหลือ 5x ลบรูท5แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะ x 5ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์เอา2กับ2ตัดไปแล้วเนาะเหลือแต่ x 5นะทีนี้เรามารวมหน่อยนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเราก็จะลอกลงมาเนาะอันนี้รูทที่อาจารย์ขอไม่เขียนดีกว่าชื่อรูทที่2ก็ไม่เขียนละอันนี้ก็จะได้รูท5x แล้วก็ลบรูท5ค่ะทั้งหมดยกกำลัง5 2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ2ไปบวก0ได้เท่าไหร่เอ่ยนั้นอาจารย์เอา2ไว้ข้างหน้านี่เลยนะโอเคนะต่อไปอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 2x บวกรูท3นั้นอาจารย์เอาตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อจะตัดได้เนาะ5ส่วน2เหมือนเดิมเรามาดูก้อนนี้นะคะมองเห็นไม่เห็นลองค่อยๆดูเนาะไอ้ก้อนนี้ค่ะมันเป็นเศษส่วนอาจารย์จะเปลี่ยนมันเป็นรูทเปลี่ยนย้อนกลับเนาะลองดูไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์จะทำเป็นรูทได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะได้ 5x ลบรูท5ยกกำลัง3อาจารย์ทำไมอาจารย์เขียน3ต่ำจังเลยอ่ะเพราะส่วนตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นชื่อรูทค่ะมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่2ถ้าทำย้อนกลับก็คือไอ้รูทตัวเนี้ยมันก็คือ 5x ลบรูท5ยกกำลัง3อาจารย์ดันซะสูงเลยแล้วมันชื่อรูทที่2อาจารย์ก็เลยส่วนได้2อันนี้อาจารย์ทำย้อนกลับนะแต่สิ่งสำคัญของเราคือตรงนี้ค่ะมาต่อกันค่ะอาจารย์ต้องทำอะไรเอ่ยสู้ๆกระจายเข้าไปแล้วยังไงคะดึงเลขอะไรนะคะเลข5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรคะ dip x ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วอาจารย์ d by dx ดิฟอะไรนะคะรูท5ค่ะเพ
เพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้ซ้ำเนาะเดี๋ยวเอาสีดำเหมือนเดิมนะคะ

อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์เขียนซ้ำก่อนเนาะได้2ค่ะแล้วก็รูทของอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอะไรเพิ่มหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์เนี่ยมีแต่อาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียนถ้าอาจารย์มี3ยกกำลัง5หมายความว่าอาจารย์มี3คูณกันกี่ตัวคะ5ตัวและรูทที่2เนี่ยมันหมายความว่ามันซ้ำกัน2ตัวมันออกไปได้ตัวนึงมันซ้ำกัน2ตัวออกไปได้ตัวนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ตัวที่1แล้วก็3ตัวที่2คูณกันแล้วได้เท่าไหร่คะ9อาจารย์ก็จะติดอยู่ในรูทแค่เลข3ตัวเดียวรูทที่2ต้องซ้ำกัน2ตัวนะทีนี้เรามาดูของเราอาจารย์ขี้เกียจอะอาจารย์มี 5x ลบรูท5มันซ้ำกันกี่ตัวมันออกจากรูทได้กี่ตัว 5x ลบรูท5อาจารย์ต้องเขียนอย่างเงี้ยคูณกัน5ตัวใช่ไหมแต่มันจะซ้ำกันได้กี่ตัวนะคะได้กี่คู่2คู่แล้วมันจะเหลือในรูทกี่อันคะ 5x ลบรูท5แค่ตัวเดียวมันก็เหมือนกับว่าไอ้4ตัวที่มันซ้ำอ่ะแต่มันออกไปได้2คู่อ่ะนะอาจารย์ต่อตรงนี้เลยนะลบค่ะแล้วก็ 2x บวกรูท3อาจารย์ทำตัวนี้บ้างดีกว่าใครที่ไม่เข้าใจเอาใหม่ค่ะทีนี้มี3ตัวละมันจะออกจากรูทไปได้กี่ตัวคะออกไปได้กี่คู่นี้ดีกว่าอาจารย์อาจจะใช้คำไม่ค่อยออกไปได้2ตัวคือ1คู่แล้วมันเหลือในรูทเท่าไหร่เอ่ย 5x ลบรูท5แปลว่ามันมี 5x ลบรูท5เนี่ยซ้ำกันคู่หนึ่งแล้วทีนี้อาจารย์ก็ต่อเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ค่ะเอาให้ชื่นใจหน่อย dx by dx เป็น0เลยหรือเปล่าเก่งมากแล้ว1คูณ5ได้อะไรได้5ดิฟรูท5เป็นรูท5เลยใช่ไหมเป็น0มีคนพยักหน้านะผิดนะแล้วตรงนี้อาจารย์ได้เลข5ค่ะอาจารย์ได้เลข5ตรงนี้แล้วตรงข้างล่างนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะพอละอาจารย์ไม่สอนละแล้วตอนไปใช้จริงอ่ะมันไม่ได้อีลุงตุงนางขนาดนี้หรอกอาจารย์คิดเองอาจารย์ก็ใส่เต็มที่เลยเผื่อไปเจอที่ยากๆ ก็จะทำได้หมดนะคะงงก็ถามต่อนะทีนี้อาจารย์ขออาจารย์อย่างนี้ได้ไหมขี้เกียจขี้เกียจมองหน่อยค่ะตอนนี้สาวน้อยแก๊งเนี้ยค่ะสาวน้อยคู่เนี้ยคู่เนี้ยสาวกับหนุ่มคนเนี้ยค่ะไอเรื่องที่เราถามกันเมื่อเช้าอ่ะตรงนี้อาจารย์จะดึงเป็นตัวร่วมค่ะฝึกเนาะฝึกอีกนิดนึงผิดตัวไหมผิดตัวเนาะอาจารย์ดึงอันไหนเป็นตัวร่วมได้คะใช่สรุปมันดึงเป็นตัวร่วมได้กี่อันคะได้ตัวเดียวเพราะโอ้โหมันคิดเยอะเนาะมันคิดทั้งข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างล่างใช่ไหมใจเย็นๆค่ะตอนที่เราจะเริ่มเราดูข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คือเลขอะไรคะ 5x ลบรูท5กี่ตัวคะไอเนี่ย2ตัวแต่ไอนี่มีกี่ตัวคะตัวเดียวดึงได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ2อันนี้ดึงไปแล้วตัวหนึ่งก็เลยเหลือ 5x ลบรูท5ไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอตัวนี้มันเป็นรูทนะคะไม่เหมือนกันนะคะแล้วมาดูก้อนนี้ค่ะก้อนข้างหลัง
ก้อนข้างหลังอาจารย์ดึง 5x ลบรูท5ไปละอาจารย์ก็จะเหลือลบเขียนตรงนี้เนาะ 2x บวกรูท3และอาจารย์ก็เก่ง5คูณ5ได้เท่าไหร่นะคะ25เลยแล้วก็ส่วนด้วย2และอันนี้ก็เหลือรูทอ๋ออาจารย์เข้าใจละคุณกำลังจะบอกว่าอาจารย์ดึงรูทออกไปด้วยก็ได้นี่นาแต่อาจารย์ไม่ดึงเพราะข้างล่างค่ะมาข้างล่างละอาจารย์ก็จะดึง 5x ลบรูท5ออกมาตัวหนึ่งตรงนี้เหลือกี่ตัวคะนี่ไงคะมาจากตรงนี้อาจารย์มี 5x ลบรูท5อยู่ในรูทกี่ตัวคะ5ตัวอาจารย์ก็เลยให้มองค่ะมี3 5ตัวซ้ำกัน1คู่ดึงออกมาตัวหนึ่งซ้ำกัน1คู่ออกมาตัวหนึ่งซึ่ง3คูณ3ได้9คือได้2ตัวอาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้มา2ตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดเทปก่อนเนาะทีนี้อาจารย์มีอันนี้5ตัวออกมาแล้วตัวหนึ่งเหลือ4ตัวอาจารย์ทำแบบนี้เพราะอาจารย์ต้องการตัดค่ะสรุปอาจารย์เหลืออะไรจริงๆคุณจะตอบหยุดแค่ข้างบนอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะแต่เผื่อว่าไปอ่านหนังสือแล้วทำไมเราคิดไม่ตรงเขาไม่ใช่ว่าเราผิดเนาะอาจารย์ก็เลยเหลือตรงนี้เป็น2คูณกับ 5x ลบรูท5แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5x แล้วก็ลบรูท5แล้วก็ลบ25ส่วน2แล้วตรงนี้ก็เป็น 2x บวกรูท3แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5xลบรูท5ค่ะแล้วหารด้วยตัวนี้ 5x ลบรูท5ยกกำลัง4เนาะประมาณนี้นะคะก็ลองไปทบทวนอีกทีเนาะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์พุ่งพบกันวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะก็เรายังอยู่ในส่วนของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยแพลตฟอร์ม Canva อยู่ตอนที่สองใครยังไม่ดูตอนที่สองอาจารย์ปุ๊กพาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยแผนว่าแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแผนพาโบรชัวร์นะคะก็คือใช้แผนว่าเหมือนเดิมสามารถออกแบบดีไซน์ได้แบบสวยเก๋ไก๋สไลเดอร์เนาะก็เชื่อมต่อมาที่ตอนที่3เรายังสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยแคนวาแต่ว่าเวิร์กช็อปของตอนที่3จะเป็นการสร้างอะไรสร้างอะไรถ้าใครดูจากตอนที่2แล้วก็จะอาจารย์ปุ้มบอกไว้แล้วหรือว่าเวิร์กช็อป3จะพาทำอะไรก็คือสร้างโปสเตอร์นั่นเองประโยชน์ของโปสเตอร์โปสเตอร์คือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิทัลสำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะส่วนมากที่เห็นพบเห็นเยอะๆเลยก็คือโปสเตอร์ช่วงที่อาหารกำลังลดราคามีจัดโปรโมชั่นนะเนื่องจากโปสเตอร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสีสันสวยเด่นเป็นประจังหงาเนาะสวยเด่นเลยอย่างเงี้ยใครเห็นก็จะหยิบมาดูก่อนนะคะโดยทั่วไปแล้วโปสเตอร์จะมีลักษณะเด่นภาพหรือภาพกราฟิกที่นำมาใช้ประกอบในสื่อโปสเตอร์เนี่ยก็ควรเลือกภาพที่มีความดึงดูดน่าสนใจเพื่อให้ผู้ที่เห็นเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็อ่านข้อมูลเพิ่มถ้าเห็นเราไม่อ่านข้อมูลเพิ่มอันนี้แปลว่าไม่ประสบความสำเร็จในการออกแบบนะจ๊ะข้อความที่ใส่ในสื่อโปสเตอร์ควรจะเป็นข้อความสั้นๆชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นข้อมูลเป็นสำคัญไม่ซับซ้อนสื่อสารแบบไม่ซับซ้อนบอกแบบตรงไปตรงมาต้องการจะสื่ออะไรผู้บริโภครู้ก็ตามนั้นการจัดเรียงข้อมูลอ่านง่ายเข้าใจง่ายออกแบบสวยงามใช้สีสันและการออกแบบที่สวยงามเพื่อให้โปสเตอร์มีความน่าสนใจและโดดเด่นมีเป้าหมายชัดเจนว่าทำเพื่ออะไรสิ่งใดนะคะโปสเตอร์มีวัตถุประสงค์เช่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีโปรโมชั่นอยู่นะก็คือเป็นการแจ้งเพื่อทราบเพื่อจะได้ไปซื้อที่เห็นเยอะเลยก็ใช้โปรโมชั่นคู่กับการแจกโปสเตอร์อาจจะแบบว่าตัดส่วนนี้เอาไปเป็นส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยมีระยะเวลากำหนดแจ้งข่าวสารการโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือการให้ข้อมูลการศึกษาก็ได้คือได้ทุกอย่างนะคะอะไรก็ได้ที่ต้องการจะสื่อให้คนรับสารเห็นคนรับสารเห็นข้อมูลเนี่ยก็ใส่ไปในโปสเตอร์ได้ถามว่าโปสเตอร์กับแผ่นพับเอาอะไรเป็นทางการกว่าการแผ่นพับเป็นทางการกว่าอันนั้นก็คืออายุของแผ่นพับจะอยู่นานนะคะครึ่งปีปีหนึ่งหรือจะเกินก็ได้ไม่ได้ทำบ่อยๆนะเนื่องจากแผ่นพับแผ่นนึงเนี่ยมีมูลค่าหลายบาทแต่ถ้าเป็นโปสเตอร์ก็คืออายุของโปสเตอร์อาจจะอยู่แค่

่วงของระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นอาจจะโปรโมชั่นเดือนหนึ่งวันที่1ถึง30หรือ15 7วันพอหมดอายุของโปรโมชั่นก็สร้างใหม่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะการออกแบบโปสเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะจะทุกอย่างก็จะมีหัวเรื่องก่อนหัวเรื่องก็คือเป็นข้อความที่โดดเด่นชัดเจนแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปมีภาพหลักเป็นภาพกราฟิกสวยงามดึงดูดความสนใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีข้อความที่เป็นรายละเอียดนะคะเป็นข้อมูลอยู่ในสื่อโปสเตอร์ด้วยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์เฟซบุ๊กแฟนเพจไอจีติ๊กต๊อกมีอะไรใส่ไปให้หมดนะคะมีโลโก้แน่นอนทุกสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยก็จะต้องมีโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์เนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ารู้นะคะว่ามาสาธุรกิจของใครนะสี่แล้วการออกแบบเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบรนด์ของธุรกิจของท่านขนาดของโปสเตอร์มีหลายขนาดนะคะที่เห็นกันเยอะๆเลยก็คือเห็นกันที่ไหนเซนกุ๊กไปเห็นที่ไหนทำไมถึงเห็นเวลาเดินตามสถานที่คนพลุกพล่านเช่นอนุสาวรีย์หรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเจอพนักงานยืนแจกนะจ๊ะยืนแจกตามบันไดเลื่อนตามอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือโปสเตอร์นะก็ถ้าลักษณะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือครึ่งหนึ่งของ A4 นะจ๊ะก็ A4 แผ่นนึงก็จะแบ่งได้ครึ่งๆใช่ไหมคะแผ่นพับแนวนอนอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเห็นบ่อยเป็นไซส์ที่เป็นที่นิยมซึ่งไซส์มาตรฐานเนี่ยก็จะมีประมาณ3ไซส์หรือว่าจะกำหนดตามความต้องการของเราเองก็ได้นะคะฝั่งขวานี่คือตัวอย่างของโปสเตอร์ที่มีความเก๋ไก่สไลเดอร์นะไม่ต้องใส่อะไรเยอะโปสเตอร์ไม่ใส่อะไรเยอะใส่แบบเน้นเด่นเพราะว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาของการจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับซื้อ1แถม1ก็แปลว่าจะมีสินค้า2อย่างหรือว่าเป็นเซตเมนูอาหารหรือว่าส่วนลดอย่างเงี้ยแสดงว่าข้อมูลจะไม่เยอะมากจะไม่เท่าโบชัวร์แผ่นพับนะคะข้อมูลก็คือจะเป็นลักษณะสิ่งที่ต้องการจะจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้นๆเลยนะคะถ้าตัวอย่างตรงนี้ที่เห็นหน้าจอคือเช่นน้ำกระป๋องนี้อาจจะลดราคาเนี่ยช่วงนึงอาจจะ7วันก็ได้7วัน5วันครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าทางธุรกิจของท่านต้องการจะจัดแคมเปญทางการตลาดอย่างไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโปสเตอร์อีกจะเห็นบ่อยๆเลยคือโปสเตอร์อาหารนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างดีไซน์และการออกแบบถ้าของจริงดูยังไงทิเชอร์กุ้งมันเซอร์อันนี้ของจริง

จาะเลยแล้วกันเนาะยกตัวอย่างนะคะนี่อันนี้ของจริงนะให้ดูสื่อที่ในธุรกิจจริงสังเกตคุมโทนคุมโทนสุดๆนะถ้าแบรนด์นี้นะจ๊ะก็จะเขียวเขียวเขียวเขียวไม่หลุดตีมไม่หลุดโทนอันนี้คือเป็นการออกแบบที่ถูกต้องและที่ดีแล้วก็โปสเตอร์อย่างที่พูดไปว่าเน้นตัวกิจกรรมที่ต้องการจะจัดในมีระยะเวลาเริ่มต้นมีระยะเวลาสิ้นสุดมีเงื่อนไขเช่นถ้าอันนี้เช่นก็คือมีคำโปรยคำเด่นโปรคุ้มทะลุครอบเลยนี่เขาก็จะมีถ้าใครเห็นโปสเตอร์นี้รู้เรื่องเลยมีการจัดโปรโมชั่นเพราะว่าเขาบอกว่าโปรคุ้มทะลุครอบโปรโมชั่นเงื่อนไขคือลดเท่าไหร่ 50% เงื่อนไขแต่ละโปรโมชั่นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการต้องการจะจัดโปรโมชั่นอะไรนะคะแต่ตรงนี้คือตัวอย่างคือลด 50% มีบอกเงื่อนไขน้อยกว่าอีกเริ่มต้นเพียง239 บาทจากราคาปกติเท่าไหร่ก็คือบอกราคาเต็มด้วยเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นว่าเฮ้ยจาก400 กว่าบาทเนี่ยลดเหลือ200 กว่าบาทเลยนะมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะคือนี่มันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายในเดือน1-31ก็ได้อันนี้ก็คือ25 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคมเป็นช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นในการลด 50% สำหรับพิซซ่าของ Extreme เท่านั้นจะเจาะเฉพาะ3รายการขอบ Extreme อาจจะมี3หน้าตัวอย่างนะคะก็จะเห็นตัวอย่างอื่นเอาพิซซ่าเอาอันอื่นอีกไหมโอ้อันนี้พิซซ่าฮาร์ดกับคอนเวนมีอะไรลดราคาอีกสังเกตว่าในให้สังเกตในส่วนของงานโปสเตอร์นะคะก็จะมีแค่สิ่งที่จะเอามาจากโปรโมชั่นเนาะที่ต้องการจะสื่อสารถือว่าเป็นตัวผิดตัวนี้ยกตัวอย่างนี้นะอันนี้ของแบรนด์ลดแรงแบรนด์อะไรนี่มีเนสกาแฟนะจ๊ะเป็นแบรนด์ที่เราเห็นไปจะเห็นข้อความแบบนี้เรารู้เลยของค่ายใดลดเหลือเท่าไหร่15 บาทที่ไหนลดนี่7-Elevenก็จะมีโลโก้แปะอยู่หรือตัวอื่นอีกตัวอย่างอื่นนะอันนี้แม็กคาเฟ่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นแต่ลดราคาลงอันนี้คือข้อความที่ต้องการจะสื่อสารให้ทราบเริ่มต้นเพียงกี่บาทอันนี้แปลว่าปรับขนาดใหญ่ขึ้นแต่ราคาลดลงอันนี้ก็คือที่จัดโปรโมชั่นมีรายการที่1รายการที่2เลยอันนี้คืออาจจะเป็นเมนูเดียวกันแสดงว่ามี2รายการในโปสเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องใส่ยัดเยียดเข้าไปให้เยอะนะคะก็คือสิ่งใดจัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดจะเป็นรายการไปเนี่ยก็จะอยู่ในโปสเตอร์นั้นๆ นะคะอันนี้คือตัวอย่างอะไรอีกทุกคนบอกทิชเชอร์กุ้งมีแต่ของกินเห็นเยอะสุดก็สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นของกินนะเห็นเยอะมากอันนี้ก็คือขนมเค้กลดเงื่อนไขคือ 20% ทุกขนาดทุกแบบต้องมีวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะคะเป็นรายละเอียดพื้นฐานเนาะของการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้มีกี่รายการ1 2 3 3 รายการลดเท่าไหร่นี่ที่ไหนลดเดลิทวีนลดนี่มีเบอร์ติดต่อถ้าตรงนี้เป็น S&P เนาะขนมเค้กทีนี้เราดูภาพตัวอย่างของโปสเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เวิร์กช็อปนี้เวิร์กช็อป3เนาะเราก็จะฝึกสร้างโปสเตอร์กันถ้าฝึกทำมาตั้งแต่โลโก้แผ่นพับตามมาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2นะพอมาถึงตอน3เราก็สบายเพราะว่าใช้งานคล้ายๆกันอ่ะเราไปที่ Canva เลยไปที่ Canva นะคะSearchโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์ POSTER POSTER นะคะกด Enter
นี่ดึงมาค้นมาให้165,274เทมเพลตเลยเยอะมากมายมหาศาลแสนกว่าแบบรวมมาให้หมดเลยทีนี้เราทำธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของทีเชอร์กุ้งชอบพาทำสื่ออาหารคืออาหารหารูปง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนะคะอันนี้เบอร์เกอร์ตัวนี้เลยตัวนี้ Special Burger แสดงว่าโปสเตอร์นี้สื่อถึงสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคหรือคนเห็นรับรู้ก็คืออันนี้เขาใส่เป็นเทมเพลตให้นะคะเป็นตุ๊กตาใส่ไปให้เลยลด 25% นะมีดูข้อมูลเพิ่มที่เว็บนี้อันนี้ข้อมูลยังไม่ครบนะคะแต่ว่าเขาใส่องค์ประกอบหลักให้เราก็ดูตัวอย่างเทมเพลตสวยๆนะคะตรงนี้ฟาสต์ฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์หรือเราจะเซิร์ชคำนี้

โปรโมชั่นโปสเตอร์ก็จะเจอปนแต่เขาร่วมกันมานะอ๋อเราไม่ได้แยกเป็นอาหารฟู้ดมีฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์ด้วยนะถ้าเราจะเจาะเฉพาะเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตอาหารเนื่องจากเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตอาหารเนี่ยสีจะสวยจะสดนะคะเท่าที่เห็นผ่านหางตามาเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะคีย์เวิร์ดคือฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะก็จะเห็นสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบดึงดูดเลยแบบเซลฮอตด่วนเร่งด่วนลดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูสังเกตจะเป็นโทนแดงเนาะอะไรที่ลดราคาอะไรที่พิเศษเฉพาะจะจงช่วงใดช่วงนิดพิซซ่าเยอะมากโดนัทดูเทมเพลตนะคะเพื่อที่จะเลือกโครงของเทมเพลตหลักที่เราต้องการส่วนประเภทธุรกิจหรือรูปอาหารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าทำธุรกิจอะไรคือแต่ถ้าขายเสื้อผ้าลดราคาเสื้อผ้าก็เลือกสีที่เข้ากับธุรกิจของท่านนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนฮอตโปรโมชั่นก็จะออกโทนร้อนแรงร้อนแรงอันนี้ใส่ข้อมูลได้เยอะใส่รูปได้2รูปนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันสินค้า1รายการแต่ว่าใส่ข้อมูลได้หลายตำแหน่งเลือกเลย์เอาท์ก่อนนะเลือกตำแหน่งที่พออันนี้2รายการ2รายการมีรายละเอียดอันนี้3รายการ1 2 3สมมติเป็นน้ำ VRIN drink น้ำโปสเตอร์สวยมากเปลี่ยนจากฟู้ดเป็น drink นะ drink โปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเห็น1รายการอันนี้3อันนี้3 1111เชื่อกุ้งทำอะไรธุรกิจทิปนะชานมไข่มุกเหมือนเดิมสมมติว่าจะจัดโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนาเออมิถุนากรกฎาคมเนี่ยสมมติอ้อคิดล่วงหน้าโปรโมชั่นวันแม่โปรโมชั่นวันแม่ร้านชานมไข่มุกลดราคาทั้งเดือนเลยลด 10% เอากี่รายการที่ลดอาจจะมีชานมไข่มุกลดสตรอเบอรี่ชานมไข่มุกรสช็อกโกแลตยกตัวอย่างนะคะอันนี้3รายการผมซื้อ1แถม1อ้ออันนี้ก็รสอ่ะสมมุติว่าวันนี้ข้างล่างสวยกว่าร้านชานมไข่มุกใช่ไหมชานมไข่มุกสีสมมุติว่าวันนี้กลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะ

ซื้อ1 แถม 1สมมติว่าเป็น1สิงหาแล้ววันแม่31อันนี้ล่วงหน้าไปเลยนะสิงหาคมพิเศษเทศกาลวันเดือนเทศกาลวันแม่ซื้อ1 แถม 1ทั้งเดือนเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยนะคะแต่ว่าธุรกิจเป็นชานมไข่มุกก็ไปเปลี่ยนรูปให้ตรง

อันนี้รูปเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าถ้าท่านทำธุรกิจจริงนะคะธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็จะต้องไปรูปที่ถ่ายมาจากโปรดักต์ของท่านนะคะพอดีอันนี้กุ้งสอนใช้สอนใช้แคนวาสำหรับออกแบบเนาะคือเพราะฉะนั้นท่านก็ฝึกพอฝึกเป็นปุ๊บท่านก็ไปเอารูปสินค้าของท่านเองนะคะมาใช้เนาะแต่ภาพประกอบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้ในแคนวาได้แต่ถ้ารูปสินค้าเนี่ยต้องเป็นรูปของท่าน

เสร็จด้วยความรวดเร็วซื้อ1แถม1ก็เปลี่ยนข้อมูลถามว่าองค์ประกอบครบไหมสมมติว่าจะเอาไปแจกตามห้างในห้างองค์ประกอบยังไม่ครบขาดอะไรขาดโลโก้แล้วก็ข้อมูลการติดต่อใช่ไหมคะโลโก้แล้วก็ไปโลโก้เรามีอยู่แล้วที่เราสร้างกันตั้งแต่เวิร์กช็อปที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ไปก๊อปปี้โลโก้เก่าเรามากลับไปตอนนี้กุ้งเปิดหลายหน้าต่างนะคะก็คือหน้าต่างหนึ่งเป็นหน้าต่างของการทำโปสเตอร์อยู่นะแล้วเรากำลังจะกลับไปที่ที่เราสร้างโลโก้เอาไว้แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่สร้างก็สร้างคอนโทรล C มาอาทิตย์ตั้งโปสเตอร์คอนโทรล V เหมือนเดิม

ถ้าอยากรู้แบบอื่นก็เพิ่มหน้ามาแล้วก็กดดีไซน์อันนี้ก็คือเทมเพลตของแบบอื่นๆเผื่ออุ๊ยตรงนี้มีชานมไข่มุกเผื่อเราชอบบางอย่างเราก็สามารถ copy ไปได้แต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันกับเทมเพลตที่เราเลือกไว้นะถ้าจะเอาไปปริ้นเนาะไปปริ้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แจกก็ดูขนาดตัวอักษรด้วยนะคะว่าไม่ควรเล็กเกินไปหรือสามเช่นข้อมูลร้านนี่เราก็ก๊อปมาด้วยแต่เลือกฟอนต์ให้มันเหมือนกันนะอันนี้สีพื้นสีอ่อนไม่ควรใช้ตัวหนังสือสีอ่อนนะคะก็คือพยายามให้เป็นสีตรงกันข้ามคนดูจะได้เห็นอันนี้เนาะเป็นข้อมูลเวอร์ทูลถ้าเราขาดองค์ประกอบชื่อร้านชื่อธุรกิจนะคะหรือชื่อแบรนด์นะตรงนี้มีโลโก้แบรนด์แล้วเนาะแต่ว่าโลโก้อาจจะใส่เว็บใส่ช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วนนะคะเนี่ยอันนี้สมมติว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมฟอนต์ไม่ควรจะเกิน2เนาะถ้าเป็นข้อมูลธรรมดาเหมือนกันก็ใช้ฟอนต์เดียวกันนะคะเอาอะไรมาอีกอาจจะไปดูจากอันอื่นเปิดทุกวันไหมอันนี้ข้อมูลดีเออถึงก็ได้ถ้าร้านเปิดทุกวันนะคะเราก็ใส่ค่ะกี่โมงข้อมูลให้ตรงมาด้วยนะตรวจสอบสมมติว่ามีเว็บก็ใส่ชื่อจ้ะ

สื่อโปสเตอร์ถ้าต้องการจะไปปริ้นนะคะเพื่อนำไปแจกก็เซฟเป็น PDF ไปนะคะ PDF ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็น PDF สำหรับพิมพ์แต่ทีเนี้ยเราทำสื่อโปสเตอร์แล้ว1ชิ้นตัวสื่อที่เราทำเนี่ยค่ะเราสามารถนำไปใส่ใน Facebook IG TikTok Social Media ช่องทางอื่นๆนะคะซึ่งการดีไซน์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์แล้วก็เอาไปใส่ในเว็บไซต์ก็ได้คือครบทุกช่องทางที่เรามีเอาไว้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบหรือจะส่งไฟล์รูปภาพโปรโมชั่นไปทางอีเมลหรือทาง LINE LINE OA ก็ได้นะคะก็คือการสร้างครั้งเดียวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะ

เดี๋ยวเรามาสร้างอีกโอ้อันนี้สวยอีกสักอันหนึ่งทีนี้หน้านี้ชิ้นแรกคือชิ้นที่ใช้นะคะชิ้นที่หนึ่งแล้วเราก็จะทำอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งสมมติว่ามีเมนูมาใหม่เนาะมีตรงนี้เลยเราคลิกเทมเพลตนะคะถ้าเราจะทับหน้าเดิมทับหน้าเดิมนะเราก็เลือกแทนที่หน้าปัจจุบันอย่าไปทับหน้าที่เราใช้นะคะคือหน้าที่เราเอาไว้ดูเนี่ยถ้าเราจะทับหน้าที่เราเอาไว้ดูเราก็เลือกแทนที่เลยนะคะตรงนี้เมนูมาใหม่กับโปรโมชั่นสมมติว่าเป็นธุรกิจเดียวกันเราต้องคุมโทนคุมโทนคือเลือกสีนะคะสีเมื่อกี้เหมือนตัวอย่างที่เปิดของธุรกิจพิซซ่าเนาะก็คือคุมโทนจะเป็นโทนเขียวทุกสื่อเลยนะคะนั่นคือเป็นตัวอย่างการออกแบบที่ดีสมมติอันนี้ธุรกิจชานมไข่มุกของกุ้งเนาะสีจะมีสีชมพูพาสเทลก็พยายามคุมโทนให้อยู่ในหมวดหมู่กลุ่มชมพูพาสเทลไว้นะคะอันนี้ก็คืออันที่สองเนาะที่สร้างมาใหม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเราก็เปลี่ยนข้อมูลเข้าไปเบอร์โทรสายไป

แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้งานออกแบบสื่อโปสเตอร์หรือว่าสื่อใดๆก็ตามที่ท่านสร้างจากแคนวาเนี่ยก็จะใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะแต่ว่าท่านต้องเตรียมรูปภาพสินค้าของท่านให้เรียบร้อยก่อนคือถ่ายภาพนะด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ใช้ทักษะในการถ่ายเพื่อได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดหลังจากนั้นก็นำภาพไปรีทัชหรือว่าปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะแล้วก็นำภาพเข้ามาใช้นะคะก็คือใช้ในสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะในการทำธุรกิจของท่านเองทีนี้พอเรามีองค์ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมก็คือคุมโทนโดยยึดโลโก้เนี่ยเป็นหลักนะคะยึดโลโก้เป็นหลักสมมติว่านี้ยึดสีของโลโก้เป็นหลักสมมติว่านี้ออกเลือกเสร็จแล้ว

ใส่โลโก้ไปปกติโลโก้จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ข้างบนมุมใดมุมหนึ่งนะคะจะเป็นมุมนี้ก็ได้แต่พอดีโลโก้ที่ฝึกทำเนี่ยเป็นโลโก้ที่มีพื้นเป็นวงกลมเนาะก็ทำให้อยู่บนแก้วน่าจะเหมาะกว่าอยู่ที่การออกแบบนะไม่ได้ตายตัวนะคะอีกกดเพิ่มหน้านะคะเพิ่มหน้าไปที่ดีไซน์เลือกคุมโทนสีอะไรสีตัวอย่างพุ่มสีชมพูนี่นะแค่เปลี่ยนสีให้มันลิงก์กันเนี่ยมันก็จะคุมโทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโปรดักต์นี่เขามีตำแหน่งให้ตำแหน่ง

เซฟนำไปใช้กดแชร์เลือกดาวน์โหลดเลือกนามสกุล PNG เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะ

ทบทวนอีกครั้งสำหรับเวิร์กช็อป3การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Canva ก็คือการสร้างโปสเตอร์นะคะการสร้างโปสเตอร์เราก็ไปเซิร์ชจำได้ไหมเราเข้า Canva ใช่ไหมคะแล้วเราก็เซิร์ชโปสเตอร์พอเซิร์ชโปสเตอร์แล้วกด Enter พอกด Enter มาก็จะเจอโปสเตอร์ที่มีความหลากหลายทีนี้เราต้องการโปสเตอร์อะไรโปรโมชั่นฟู้ดโปรโมชั่นฟู้ดคืออาหารนะคะโปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะหรือจะเป็นตามที่เขาขึ้นมาให้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็จะเห็นโปสเตอร์ที่ดีไซน์ไว้สำหรับจัดโปรโมชั่นอาหารนะคะถ้าเราไม่ใช่ธุรกิจอาหารแต่เราชอบเลเยอร์การจัดเรียงสีดีไซน์เราก็สามารถเลือกได้แล้วเราก็เปลี่ยนองค์ประกอบให้ตรงกับธุรกิจของเราองค์ประกอบได้แก่โลโก้ภาพสินค้าข้อมูลเงื่อนไขระยะเวลาเว็บไซต์เบอร์ติดต่อนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือจะไม่ใช่ฟู้ดล่ะเป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนจากฟู้ดเป็นแบบอื่นอันนี้ดริงก์นะคะดริงก์ดีไซน์สวยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะตรงนี้ช่วยให้มือใหม่หรือถ้าไม่ใช่มือใหม่แต่ว่าอยากทำโปสเตอร์จาก Canva เนี่ยก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคะเนื่องจากมีองค์ประกอบไว้ให้ 95% อีก 5% เหลือแค่เราแค่เปลี่ยนนะคะนี่ตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างกับเวิร์กช็อปที่3นะคะโอ้ตรงนี้เก๋ไก่มากนะคะเก๋ไก่มากสวยมากสวยมากมากเลยตรงนี้เราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ใช่ไหมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนเงื่อนไขใส่ข้อมูลช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ใส่โลโก้นะคะถ้าเป็นการออกแบบของต่างประเทศเนาะก็จะเน้นข้อมูลน้อยเน้นตัวหนังสือน้อยก็จะเน้นรูปภาพเยอะแต่ถ้าเป็นสื่อบางการออกแบบก็จะเน้นตัวหนังสือเยอะข้อมูลเยอะนะคะเราก็ในมุมที่วันนี้เป็นผู้ประกอบการและจะเป็นนักออกแบบเองอะค่ะก็พยายามคุมโทนให้อยู่ในลักษณะเดียวกันก็คือจะฟอนต์ให้เป็นฟอนต์เดียวกันทุกงานนะคะคุมโทนนะคะสีก็ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะคะฟอนต์ให้เหมือนกันหมดเลยนะคะเช่นจะใช้ไทม์นิวโรมันยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นไทม์นิวโรมันหมดหรือจะใช้ฟอนต์ไม่มีหัวก็เป็นฟอนต์ไม่มีหัวอย่างเงี้ยก็คือมันจะคุมโทนให้งานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตออกไปทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะจะมีความเป็นมาตรฐานนะคือเป็นรูปลักษณ์ที่ไปในลักษณะทิศทางเดียวกันนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital Indian A by Sun Kung แล้วพบกันในตอนที่4

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่ง

มั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด

0: ทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับนํารายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2นะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับภาคการศึกษาที่1 นะครับปีการศึกษา2568นี้นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่หัวข้อวันนี้นะครับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขและการนับจำนวนนะครับมาดูภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวที่คำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าตัวเลขนะครับแล้วก็การนับจำนวนด้วยกันก่อนสักนิดนึงนะครับคำว่าตัวเลขนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าซูจิเขียนโรมันจินะครับตัวอักษรโรมันจิไว้ข้างล่างนะครับตัวอักษรคันจิครับคันจิ2ตัวแรกนะครับอ่านรวมกันนะครับอ่านว่าซูจินะครับคำนี้นะครับจะมีความหมายว่าตัวเลขนะครับก็คือเลข0นะครับไปจนถึงนะครับเลข9เลยแล้วก็เอาเลขต่างๆมาประกอบกันนะครับทั้งหมดก็รวมกันเป็นซูจินะครับกับอีกคำหนึ่งนะครับคาโซเอคาตะเป็นการรวมกันของคำสองคำนะครับก็คือคำว่าคาโซเอครับคาโซเอที่แปลว่าการนับนะครับแล้วก็คาตะครับที่แปลว่าวิธีนะครับคาโซเอคาตะถ้าแปลตรงตัวนะครับคำนี้ก็จะมีความหมายว่าวิธีการนับนะครับก็คือการนับจำนวนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับซูจิโตะคาโซเอคาตะครับก็เลยมีความหมายว่าตัวเลขและการนับจำนวนครับคำว่าโตะที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าซูจิกับคาโซเอคาตะนะครับก็จะมีความหมายว่ากับหรือและนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับตัวเลขนะครับในหลัก1ตั้งแต่เลข1นะครับไปจนถึงเลขหลักพันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขในจำนวนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทยอยนำมาให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราเรียนด้วยกันไป50นาทีนะครับก็หวังว่านะครับนักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมจะรู้จักนะครับเสียงอ่านนะครับของตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าวันนี้เราจะนำเสนอนะครับเลข1นะครับถึงเลขหลักพันก่อนนะครับทำความเข้าใจนะครับการอ่านตัวเลขกับในบริบทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำตัวเลขนะครับไปใช้นะครับในการซื้อสินค้านะครับบอกจำนวนบอกราคาต่างๆนะครับบอกเวลานะครับหรือบอกปริมาณนะครับของสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับเรียนรู้คำบอกจำนวนนะครับซึ่งในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโจซูชิครับโจซูชิคล้ายๆก็คือลักษณะนามในภาษาไทยเรานะครับเวลาเราใช้ตัวเลขนั้นเราก็มักจะ ใช้ร่วมกับลักษณะนามต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นเราบอกจำนวนของคนครับเราก็จะใช้ตัวเลขครับแล้วก็บวกกับลักษณะนามบอกจำนวนคนใช่ไหมครับ1คน2คน3คนถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ลักษณะนามคนในภาษาไทยเราก็จะใช้ลักษณะนามเครื่องนะครับ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็1คัน2คัน3คันคำเหล่านี้นะครับเป็นคำบอกจำนวนนะครับหรือลักษณะนามภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโจซูชิครับโจซูชิอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหลังจากเรียนรู้ด้วยกันแล้วนะครับหวังว่านักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมจะสามารถใช้ตัวเลขนะครับในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างเช่นการซื้อของนะครับการนับคนการบอกเวลาอย่างง่ายๆนะครับรวมไปถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครติดตามชมรายการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําตัวเองไปใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการบอกอายุนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ดูกันไปว่าถ้าเราจะบอกอายุนะครับเราก็จะใช้รูปประโยคไซเดสครับผมอายุจุดๆๆๆๆนะครับวันนี้เราเรียนตัวเลขนะครับพอเรียนตัวเลขเสร็จก็สามารถที่จะเอาตัวเลขเนี่ยไปวางไว้นะครับในรูปประโยคที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อที่จะบอกอายุของแต่ละคนได้นะครับต่อไปนะครับมาลองดูก่อนที่จะไปถึงบทเรียนในส่วนของภาษาญี่ปุ่นนะครับ
เรามาดูบทนำของวันนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของภาษานะครับ อย่างที่หลายๆคนคงทราบดีนะครับว่าภาษานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับในการสื่อสารกับในภาษาต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเข้าใจแล้วก็ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างดีนะครับอย่างเช่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นครับเราสามารถพูดสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากเราสามารถที่จะเข้าใจนะครับในบริบทนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของเจ้าของภาษานั้นๆอย่างเช่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นครับแล้วเราก็เข้าใจในวัฒนธรรมของชนชาติญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นครับสังเกตดูนะครับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับที่เมื่อไปทำงานคนญี่ปุ่นแล้วก็ตามนะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นครับบางครั้งบางคนนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับก็คือสามารถพูดกับเขาได้นะครับสื่อสารความต้องการของตัวเองบอกข้อมูลต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นเข้าใจรับทราบได้เนี่ยนะครับแต่ว่าพอขาดองค์ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับกำแพงกั้นที่ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่ยังขวางกลางอยู่นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับสำหรับใครบางคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพียงแค่ในระดับพื้นฐานนะครับแต่มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะภาษาใช้ภาษาพูดแล้วเนี่ยเขายังใช้ body language ก็คือภาษาทางกายต่างๆเนี่ยประกอบรวมไปถึงเขายังมีการแบ่งระดับภาษาครับเป็นภาษาระดับสุภาพภาษาระดับธรรมดานะครับใครที่เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็มักจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะเกริ่นนำนะครับในวันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับนักเรียนนักศึกษาท่านใดเนี่ยที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับจึงขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะนำวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในสังคมญี่ปุ่นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับเริ่มจากการวัฒนธรรมง่ายๆอันนึงนะครับที่อยากจะขอนำเสนอในช่วงต้นนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สีหน้านะครับรวมไปถึงการใช้กริยาท่าทางนะครับในการสื่อนะครับความหมายในภาษาญี่ปุ่นครับเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะใช้ body language นะครับใช้สีหน้านะครับในการประกอบการสนทนากับการสื่อสารเนี่ยมากกว่าคนไทยเรานะครับแล้วก็มีภาษากายหลายๆอันเลยที่นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับสื่อความรู้สึกนะครับไปถึงคู่สนทนาหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับรูปภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับของจอนะครับเป็นรูปผู้ชายนะครับที่พยักหน้านะครับเป็นรูปผู้ชายที่พยักหน้านะครับในขณะที่ฟังการสนทนาเนี่ยนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราฟังใครสักคนนึงเนี่ยนะครับพูดสนทนาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพยักหน้านะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่คนที่พูดเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมครับเห็นด้วยในเนื้อหานะครับที่คู่สนทนาของเรากำลังพูดอยู่ครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความหมายที่แตกต่างกันไปการฟังใครสักคนหนึ่งพูดแล้วก็พยักหน้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยนะครับแต่หมายถึงการว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังฟังครับในสิ่งที่อีกคนหนึ่งกำลังพูดถึงอยู่เท่านั้นครับอย่างเช่น A กับ B คุยกันครับ A พูดอยู่ครับ B ฟังไปแล้วก็พยักหน้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า B เห็นด้วยนะครับแต่ B ต้องการจะสื่อว่าเนี่ยผมกำลังฟังคุณอยู่นะครับที่คุณพูดมาเนี่ยผมฟังอยู่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยคนละประเด็นนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมไทยเราเนี่ยครับเวลาที่เราพูดแล้วก็มีใครสักคนนึงมาพยักหน้าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาเห็นด้วยกับเราด้วยนะครับเขาเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ภาษากายนะครับแล้วก็การใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งแต่ละสังคมแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็สามแล้วเราก็เข้าใจวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ภาษากายของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับ
มันก็จะส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นครับมีเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะนำเสนอต่อไปในสไลด์แผ่นต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือการใช้สีหน้าต่างๆแสดงความรู้สึกในระหว่างการสนทนานะครับลองไปดูเนื้อหานะครับของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเป็นเรื่องของการแนะนำตัวแล้วก็การทักทายนะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการแนะนำตัวแล้วก็การทักทายกันไปนะครับวันนี้มีตัวอย่างประโยคนะครับที่เป็นประโยคนะครับที่ใช้สำหรับทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองรวมกันครับประโยคแรกนะครับมีท่านผู้ชมมีนักเรียนนักศึกษาคนไหนจำได้มั้งไหมครับประโยคที่เราเรียนไปประโยคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำนวนแรกนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวนะครับทักทายเวลาที่เราเจอใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับสำนวนฮาจิเมมาชเตะครับฮาจิเมมาชเตะที่แปลว่ายินดีที่รู้จักนะครับประโยคที่สองนะครับเป็นประโยคแนะนำตัวเองบอกชื่อตัวเองครับวาตาชิวะแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปนะครับตามด้วยคำว่าเดสอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับใส่ชื่อธนพลมานะครับวาตาชิวะธนพลเดสผมชื่อธนพลครับประโยคที่3นะครับบอกที่มานะครับบอกว่าเรามาจากไหนนะครับไทคาราคิมาชิตะครับมาจากประเทศไทยครับประโยคที่4นะครับบอกงานอดิเรกครับชื่อมีว่าองกาคุเดสงานอดิเรกคือดนตรีครับคำว่าองกาคุแปลว่าดนตรีครับอาจจะเล่นดนตรีก็ได้ฟังดนตรีก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าองกาคุนะครับแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เรียนไปโยโรชิคุโอเนกาอิชิมัสครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นสำนวนนะครับที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอามาลองให้กับท่านผู้ชมได้ลองทบทวนดูนะครับว่ายังจำได้ไหมนะครับสำนวนต่างๆที่ใช้ในการแนะนำตัวแล้วก็ทักทายที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลองออกเสียงพร้อมกันด้วยกันสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะไปสไลด์แผ่นต่อไปนะครับはじめまして私はタナポンですタイから来ました趣味は音楽ですよろしくお願いしますยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อธนพลครับมาจากประเทศไทยครับงานอดิเรกคือดนตรีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตรงบริเวณที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นคำที่เป็นข้อมูลของตัวเองนะครับอย่างเช่นตรงธนพลนะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองไปนะครับตรงคำว่าไทยนะครับถ้าเราจะไม่บอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราจะบอกหน่วยงานหรือสังกัดก็ได้อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะบอกว่าเรามาจาก IMUTR นะครับเราก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นคำว่า IMUTR แทนครับ IMUTR kara kimashita มาจาก IMUTR ครับถ้าเกิดว่าตรงงานอดิเรกของเราไม่ใช่ดนตรีนะครับเป็นมังงะเป็นการ์ตูนนะครับชื่อมีว่ามังกาเดสครับหรือถ้าเกิดงานอดิเรกของเราเป็นภาพยนตร์เราก็ใส่เป็น movie ก็ได้นะครับชื่อมีว่า movie des นะครับได้นะครับไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับคำที่1ครับคำว่าชื่อนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่านามาเอะนามาเอะออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับนามาเอะครับถ้าได้ยินคำนี้นะครับถ้าได้ยินคนญี่ปุ่นพูดคำว่านามาเอะนะครับหมายถึงชื่อนะครับแปลว่าเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชื่อนะครับอาจจะเป็นการบอกชื่อของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการถามชื่อของเราก็ได้นะครับได้ยินคำว่านามาเอะนะครับหมายถึงชื่อนะครับกำลังพูดถึงชื่ออยู่ต่อไปคำว่าประเทศนะครับคุนิคุนิคุนิแปลว่าประเทศนะครับถ้าได้ยินคำนี้นะครับหมายถึงคู่สนทนากำลังพูดถึงประเทศอยู่นะครับอาจจะบอกประเทศของเขาหรือว่าอาจจะถามถึงประเทศของเรานะครับโทชิครับโทชิแปลว่าอายุนะครับอายุชูมิครับชูมิอันนี้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคำนี้งานอดิเรกครับอีกคำหนึ่งนะครับจูโยอินจูโยอินครับคำนี้ก็เจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็หลายคนนะครับก็ต้องการที่จะเรียนไปเพื่อที่จะใช้สื่อสารครับอาจจะเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารในการทำงานนะครับทีนี้
สิ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าในการพูดภาษาต่างประเทศ

โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดอยู่ในหลายๆระดับนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดเป็นประโยคยาวๆนะครับหรือบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้เรียนชั้นต้นที่ยังไม่ได้เรียนอะไรมากมายเนี่ยนะครับการพูดเป็นคำๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราสื่อสารครับกับคนญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับในการทำงานของแรงงานต่างด้าวก็ตามหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคนไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยคยาวๆเสมอไปนะครับบางครั้งเราใช้เป็นคำๆนะครับในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้เป็นคำๆนะครับแล้วก็สื่อสารก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าชื่อของเราชื่ออะไรเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คำว่านามาเอะพูดนะครับแล้วก็บอกชื่อของเราไปครับนามาเอะสิกซันเดสครับนามาเอะสิกซันเดสครับดังนั้นบันไดก้าวแรกนะครับของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็คือการสะสมคำศัพท์ครับหากเรารู้คำศัพท์เยอะเท่าไหร่นะครับก็หมายความว่าเราก็จะสามารถสื่อสารครับในภาษานั้นๆเนี่ยได้มากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับหากมองภาพนะครับว่าโอ้ประหยัดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันยากนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาได้ยินในทีวีในซีรีส์หรือว่าในการ์ตูนเนี่ยโอ้เขาพูดประโยคยาวมากเลยนะครับต้องพูดไม่ได้แน่ๆเลยจำไม่ได้หรอกนะครับประโยคยาวมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับยังไม่เรียนดีกว่าเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องพูดประโยคยาวๆเสมอไปก็ได้นะครับเราพูดเป็นคำๆครับก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะจำประโยคยาวๆนะครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสำนวนไปเนี่ยก็อาจจะยาวนิดหน่อยครับจำประโยคยาวๆแบบนั้นเนี่ยนะครับได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับจะจำเป็นคำๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นคำๆในการสื่อสารสนทนากับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะครับไม่ผิดอะไรลองเลือกครับวิธีการเรียนรู้แล้วก็วิธีการสื่อสารนะครับที่มันสอดคล้องกับลักษณะของเรานะครับสอดคล้องกับความเป็นไปได้นะครับที่เราสามารถทำได้นะครับอาจจะจำเป็นคำๆก็ได้นะครับอย่างเช่นสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับนำเสนอคำครับชื่อครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่านามาเอะครับประเทศคูนิครับคำว่าอายุใช้คำว่าโทชิงานอดิเรกใช้คำว่าชูมิแล้วก็คำว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าจูโยอินครับจำเป็นคำๆแบบนี้ไปนะครับแล้วเอาไปเวลาพูดก็พูดเป็นคำๆแบบนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเพิ่มเติมให้อีก5คำนะครับคำว่าครูอาจารย์นะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเซนเซ่เซนเซ่ครับถ้าเราออกเสียงช้าๆชัดๆคำนี้นะครับเซอึจะออกเสียงว่าเซนครับเซอีครับออกเสียงว่าเซครับเซนเซครับก็จะมีความหมายว่าครูหรืออาจารย์ก็ได้นะครับคำนี้นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากจะมีความหมายว่าครูหรืออาจารย์แล้วเนี่ยบางครั้งคนญี่ปุ่นนะครับใช้คำนี้นะครับเป็นคำเรียกบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์นะครับหรือว่าประกอบอาชีพเป็นนักเขียนนะครับที่มีความสามารถสูงๆนะครับคือนอกจากจะแปลว่าครูแล้วนะครับครูหรืออาจารย์ที่เป็นคนทำหน้าที่สอนหนังสือแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับคนญี่ปุ่นใช้คำนี้นะครับในการเรียกครับใครคนใดคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพหมอนะครับหรือนักเขียนก็ได้ด้วยนะครับเช่นเวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับสมมติว่าเซนเซนเซครับเราเรียกคุณหมอนะครับขอประทานโทษนะครับคุณหมอครับก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเราเจอนักเขียนนะครับที่มีความสามารถนักประพันธ์ต่างๆนะครับเราก็เรียกเขาว่าเซนเซก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับไคชาอินไคชาอินครับคำนี้นะครับออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะออกเสียงว่าคาอีครับเราดูที่ตัวอักษรโรมันจิที่เขียนไว้ข้างหลังนะครับประกอบด้วยนะครับคาอีซึ่งคนญี่ปุ่นจะออกเสียงตรงคาอีเนี่ยนะครับรวบพร้อมกันนะครับยาวไปเลยออกเสียงว่าไคครับต่อไปนะครับตรง SHA นั้นเนี่ยออกเสียงว่าชะไคชะแล้วก็ข้างหลังนะครับอิกับอึนะครับออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าอินไคชะอินนะครับแปลว่าพนักงานบริษัทครับตะกี้เราเจอคำว่าเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับจูโยอิน

ครับถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทนะครับก็จะใช้คำนี้เลยใครชายอินครับต่อไปเลียวโคชะเลียวโคชะพิจารณาเสียงด้วยกันช้าๆนะครับตัวมันจิตตัว RYO นะครับออกเสียงว่าเลียวเลียวครับตัวต่อไปนะครับโลมาจิตัว KO นะครับออกเสียงว่าโคครับแล้วก็อุโคอุแต่ว่าโคอุเนี่ยครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบพร้อมกันยาวไปเลยออกเสียงว่าโคครับเลียวโคตัว SHA ข้างหลังนะครับออกเสียงว่าชะเลียวโคชะครับเลียวโคชะแปลว่านักเดินทางก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวก็ได้ครับคำต่อไปไทจินไทจินครับออกเสียงช้าๆนะครับทาอีครับออกเสียงรวมกันนะครับไทยแปลว่าประเทศไทยนะครับชาติไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนประโยคไทคาราคิมาชิตะครับมาจากประเทศไทยครับครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงเราก็เรียนไปนะครับคำว่าไทยแปลว่าประเทศไทยนะครับจินครับออกเสียงช้าๆว่าจิครับออกเสียงรวบยาวออกเสียงว่าจินแปลว่าชาวนะครับหรือแปลว่าคนก็ได้ครับไทจินชาวไทยคนไทยครับคำว่าจินแปลว่าคนหรือชาวครับเป็นคนชาติไหนหรือชาวประเทศอะไรครับก็เอาชื่อเอาคำบอกประเทศเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าจินซะนะครับถ้าไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าคนไทยพูดว่าไทจินถ้าไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นก็เอาคำนะครับที่มีความหมายว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าจินครับคนญี่ปุ่นพูดว่านิฮอนจินครับนิฮอนจินประเทศญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่านิฮอนนิฮอนครับบางครั้งนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงชื่อประเทศตัวเองนะครับบางคนพูดว่านิฮอนครับบางคนออกเสียงว่านิปปงครับนิปปงครับคนไทยเราหลายๆคนก็เรียกญี่ปุ่นว่าเป็นนิปปอนนะครับนิปปอนก็มาจากคำนี้นะครับนิปปงครับที่แปลว่านี้ที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับนิปปงจินครับคนญี่ปุ่นครับก็มีเหมือนกันครับถ้าไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าเป็นคนไทยพูดไทจินถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนิฮอนจินครับเอาชื่อประเทศมาวางไว้ข้างหน้าจินถ้าเป็นคนอเมริกาครับก็เอาชื่อประเทศอเมริกามานะครับแล้วมาวางไว้ข้างหน้าจินอเมริกาจินครับชาวอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่าจินแปลว่าคนหรือแปลว่าชาวครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับ10คำนะครับที่นำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับนามาเอะชื่อครับคุนิประเทศโทชิอายุชูมิงานอดิเรกจูโยอินพนักงานเจ้าหน้าที่เซนเซครูไคชาอินพนักงานบริษัทเลียวโคชะนักท่องเที่ยวไทจินคนไทยครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับนิฮอนจินคนญี่ปุ่นลองไปดูมารยาทนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความเคารพการแสดงความเคารพนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าในการทักทายหรือว่าการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนไทยเรานะครับก็ในขณะที่เราพูดทักทายหรือว่าพูดแนะนำตัวเนี่ยเราก็จะแสดงครับกริยาท่าทางนะครับโดยการที่ยกมือไหว้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชนชาติไทยเราของคนไทยเราแต่ในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมารยาทนะครับในการทำความเคารพนะครับคู่สนทนานะครับหรือคู่คนที่เรากำลังสนทนาด้วยอยู่เนี่ยนะครับก็คือการคงคำนับนะครับซึ่งแตกต่างกับคนไทยเรานะครับคนไทยเรายกมือประนมมือแล้วก็ไหว้ครับก้มหัวก้มศีรษะลงไหว้แต่ในสำหรับคนญี่ปุ่นนั้นเขาจะใช้การคงคำนับนะครับอาจจะวางมือนะครับอาจจะทิ้งมือนะครับทิ้งแขนแล้วก็มือเนี่ยไปแนบกับลำตัวนะครับแล้วก็โค้งไป

หน้าครับหรืออาจจะเอามือเนี่ยนะครับมาประสานไว้ที่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็โค้งก้มหน้าลงไปก็ได้นะครับเป็นไปทั้ง2วิธีเลยนะครับเอามือทิ้งไว้ข้างลำตัวนะครับแนบไว้ข้างลำตัวนะครับแล้วโค้งไปข้างหน้าหรือว่าเอามือประสานไว้ข้างด้านหน้านะครับเหมือนใน

อาจจะโค้งคำนับนะครับในกรณีที่ทำความเคารพนะครับหรือว่าแสดงความเคารพต่อบุคคลนะครับใครคนใดคนหนึ่งหรืออย่างเช่นคนญี่ปุ่นไปศาลเจ้านะครับแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าเนี่ยครับทำความเคารพต่อเทพเจ้านะครับก็อาจจะเป็นการใช้วิธีการนี้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันการโค้งคำนับโอจิกินะครับคล้ายๆกับธรรมเนียมปฏิบัติการยกมือไหว้ของเรานะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทักทายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวของเรานะครับแล้วก็ความรู้สึกยกย่องคู่สนทนาด้วยซึ่งการโค้งนั้นก็จะมีหลากหลายระดับนะครับยิ่งโค้งมากเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงถึงความรู้สึกนะครับให้เกียรตินะครับยกย่องคู่สนทนาแล้วก็ถ่อมตัวเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะแบ่งเป็นการโค้งนะครับในระดับต่างๆดังรูปภาพที่ปรากฏอยู่นะครับแบบแรกนะครับเป็นการโค้งนะครับแบบกึ่งโค้งกึ่งพยักหน้านะครับก็จะเป็นการแสดงการทักทายนะครับต่อคู่สนทนาแล้วก็แสดงความเคารพในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งถามว่าโค้งประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ15องศานะครับโค้งประมาณ15องศานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงความเคารพครับหรือแสดงการความยกย่องการยกย่องหรือการถ่อมตัวเราเองในระดับที่มากขึ้นนะครับก็โค้งลำตัวไปมากเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ30องศานะครับก็จะเป็นการให้เกียรติกับคู่สนทนามากขึ้นครับถ้าอยากจะแสดงความให้เกียรตินะครับการเคารพการยกย่องแล้วก็ถ่อมตัวเราเองลงไปนะครับมากขึ้นครับก็โค้งไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะครับ45องศาก็จะเป็นการแสดงความเคารพที่มากครับที่สุดครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันครับอันนี้คือระดับของโอจิกินะครับระดับของการโค้งคำนับของคนญี่ปุ่นครับซึ่งไม่มีแบบไหนที่ผิดครับทุกแบบถูกต้องหมดนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพเท่านั้นเองครับระดับการให้เกียรติคู่สนทนาดังนั้นก็เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนครับในการทักทายหรือแนะนำตัวเองครับเวลาที่เราจะใช้สำนวนอย่างเช่นสวัสดีตอนเช้าเนี่ยนะครับซึ่งสามารถพูดได้สองแบบโอไฮโอไซมัสกับโอไฮโอเนี่ยนะครับทั้งสองอันแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพเราจะใช้โอไฮโอไซมัสตอนไหนครับเราจะใช้โอไฮโอไซมัสตอนที่เราพูดกับคนที่เราต้องการแสดงความเคารพนะครับมากๆนะครับอย่างเช่นหัวหน้างานรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับครูอาจารย์นะครับต่างๆครับโอไฮโอเราจะใช้กับบุคคลที่เราคุ้นชินนะครับเพื่อนสนิทบุคคลในครอบครัวต่างๆเนี่ยครับการที่เราจะเลือกใช้คำไหนเราก็ต้องพิจารณาจากคู่สนทนาของเราว่าคือใครนะครับแล้วเราต้องการแสดงความเคารพการให้เกียรติเขาในระดับไหนนะครับเช่นเดียวกันการโค้งก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะโค้งนะครับเราก็พิจารณาก่อนนะครับว่าเรากำลังจะโค้งให้ใครนะครับถ้าเป็นลูกค้าของเรานะครับต้อง45แน่นอนนะครับต้อง45องศาแน่นอนนะครับลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะนะครับลูกค้าคือบุคคลที่เราต้องให้ความสำคัญให้เกียรติยกย่องมากๆนะครับเพราะฉะนั้น45องศาแน่นอนนะครับ30องศาก็อาจจะเป็นระดับรุ่นพี่นะครับระดับหัวหน้างานนะครับ15องศาก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่เราอาจจะไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยนะครับก็แบ่งขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราสนทนาบุคคลที่เรากำลังสื่อสารด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับพิจารณาจากการความรู้สึกที่เราต้องการจะให้เกียรติครับยกย่องเขาครับทีนี้มาดูจังหวะจากโคนนะครับในการโค้งสักหน่อยหนึ่งครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเอามือประสานไว้ด้านหน้านะครับหรือจะเอามือทิ้งแนบไว้ข้างลำตัวก็ได้นะครับแล้วก็ระดับของการโค้งก็มี15 30นะครับ45องศานะครับในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยนะครับมีไปถึง90องศาเลยนะครับกรณี90องศาเนี่ย ไม่ค่อยพบเห็นมากนักครับแต่ก็มีการโค้งนะครับในระดับ90องศาบ้างครับพอสมควรนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับส่วนมากแล้วการโค้ง90องศาเนี่ยจะโค้งตอนไหนโค้งตอนที่นะครับทำความผิดพลาดนะครับที่ต้องการได้รับการยกโทษให้หรือว่าได้รับการให้อภัยจากผู้สนทนานะครับความผิดพลาดจะเป็นเล็กจะเป็นน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นความผิดพลาดที่เรารู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งทำให้ผู้สนทนาเดือดร้อนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นถ้าเป็นความผิดของเรา

ชัดเจนแน่นอนเนี่ยก็จะโค้งนะครับ45ถึง90องศาเลยนะครับคือขอโทษจากใจจริงเลยจริงๆครับรวมไปถึงการได้รับความกรุณาหรือความเมตตามากๆนะครับในกรณีที่เราเดือดร้อนมากๆแล้วก็มีคู่สนทนาเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือให้ความกรุณากับเรามากๆถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือความกรุณานั้นเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้ลักษณะแบบนี้คนญี่ปุ่นก็โค้งสุดตัวไปเลยนะครับ90องศาไปเลยนะครับโค้งครึ่งตัวนะครับไม่ใช่สุดตัวขอโทษทีนะครับโค้งครึ่งตัวไปเลยนี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นโค้งระดับ15องศานะครับโค้งระดับ30องศาแล้วก็โค้งระดับ45องศาครับ90องศาใช้สำหรับกรณีที่ต้องการขอโทษจริงๆนะครับต้องการขอบคุณในความเมตตากรุณาของคู่สนทนามากๆจริงๆครับทีนี้จังหวะจากโค้งในการโค้งนะครับถ้าดูรูปภาพที่อยู่ด้านบนนะครับแบ่งออกเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือสเต็ปตอนที่เราตั้งตัวตรงแล้วเรากำลังโค้งลงไปนะครับตอนที่เรากำลังก้มหัวโค้งลงไปเนี่ยในรูปภาพนี้นับเป็นสเต็ปที่1นะครับก็จะเป็นการก้มลงไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ก้มโค้งตัวลงไปอย่างรวดเร็วและหยุดครับแล้วหยุดเลยนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับก็คือสเต็ปหลังจากที่โค้งแล้วหยุดลงไปแล้วนะครับก็ค่อยๆนะครับ2แล้วก็มา3 3ก็คือในระดับที่ตั้งตัวตรงตามปกตินะครับจาก2มา3เนี่ยให้ยุคุริโมโดสุก็คือให้ค่อยๆนะครับค่อยๆคืนตัวช้าๆขึ้นมานะครับตอนแรกตอนที่ก้มลงไปเนี่ยให้ก้มไปอย่างเร็วเลยนะครับลงไปแล้วก็หยุดครับกึกเลยนะครับแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยนะครับให้ค่อยๆขึ้นช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการโค้งที่ถูกต้องนะครับแบบโอจิกิของญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้ด้วยการอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะลองลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็ลองทำท่าโค้งนะครับเอาระดับกลาง30องศาก็ได้นะครับ30องศาก็ได้นะครับ15องศาอาจจะน้อยไปสักหน่อย45ก็อาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับสำหรับคนเริ่มต้นฝึกทำใหม่ๆนะครับลองดูสัก30องศานะครับทิ้งมือไว้ข้างลำตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาประสานไว้ข้างหน้าก็ได้ตั้งตัวตรงก่อนนะครับแล้วลองก้มโค้งลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หยุดกึกเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่หยุดกึกเนี่ยแสดงความเคารพครับในใจเรานะครับก็รู้สึกยกย่องหรือให้เกียรติหรือแสดงความเคารพกับเขานะครับแล้วก็ค่อยๆคืนตัวขึ้นมานะครับช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโอจิกิครับโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษากายนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับในการแนะนำตัวหรือการทักทายนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับท่าทางลักษณะแบบนี้นะครับในการสื่อถึงการให้ความเคารพนะครับรวมถึงให้เกียรติคู่สนทนาแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการแสดงความรู้สึกถ่อมตัวเราเองครับตัวเราเป็นผู้น้อยนะครับต้องการความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่นะครับbody language หรือภาษากายลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแสดงสื่อสารความรู้สึกแบบนั้นไปถึงคู่สนทนาคู่สนทนาที่เป็นผู้ใหญ่นะครับพอเราเห็นพอเขาเห็นเราโค้งในลักษณะที่ให้เกียรติเขาแล้วก็ถ่อมตัวเราแบบนี้ก็จะรู้สึกเอ็นดูนะครับรู้สึกเมตตานะครับอยากให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆครับต่อไปนะครับเราไปดูเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักของวันนี้ด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่เราทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทักทายแล้วก็การแนะนำตนเองไปนะครับมาดูเรื่องของตัวเลขในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวเลขครับ1ถึง10ด้วยกันก่อนนะครับเลข1นะครับภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าอิจิครับอิจิเลข2นะครับนินิเลข3ซันซันครับเลข4นะครับจะพูดได้2แบบครับชิแล้วก็สแลชแปลว่าเหลือนะครับยนเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับชิก็ได้หรือว่าย่นก็ได้ครับเลือกตัวเดียวครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลือกตามความรู้สึกว่าเราอยากจะพูดคำไหนนะครับมันจะเป็นไปตามสถานการณ์ครับเราจะต้องเลือกตามสถานการณ์อย่างเช่นถ้าเราจะพูดเลข4ในกรณีบอกเดือนนะครับอย่างเช่นเดือนมกราเดือน1เดือนกุมภาเดือน2เดือนเมษเดือนมีนาคมเดือน3เดือนเมษายนเดือน4นะครับกรณีที่จะบอกพูดว่าเดือน4เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่า4ตอนที่ใช้บอกเดือนเนี่ยจะใช้คำว่าชิชิกาสึครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอก4นะครับในกรณีสถานการณ์ที่ใช้บอกเบอร์โทรศัพท์อย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ของผมเบอร์0634444

444อะไรเงี้ยนะครับตอนที่บอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็จะใช้เสียงอ่านเสียงย่นอ่านครับเพราะฉะนั้นเลข4พูดได้2แบบนะครับชิก็ได้หรือย่นก็ได้จะพูดแบบไหนให้พิจารณาจากสถานการณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเรียนกันต่อไปว่าสถานการณ์ไหนใช้เสียงอ่านเลขเสียงอ่านคำว่าอะไรนะครับต่อไปเลข5นะครับออกเสียงว่าโกโรมันจิเขียน GO นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ออกเสียงว่าโกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโกนะครับโกเลข1 2 3 4 5ออกเสียงด้วยกันใหม่อีกรอบนะครับอิจินิซันยอนชิโกอิจินิซันยอนชิโกครับต่อไปเลข6นะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโลคุโลคุเลข7ก็พูดได้2แบบเหมือนกันครับจะพูดแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายไปตอนเลข4เลยนะครับเลข7เสียงอ่านแรกนะครับอ่านว่าชิชิชิชิหรือนานะนานะครับถ้าเราบอกเดือนนะครับเดือน7เราจะใช้เสียงอ่านชิชิครับชิชิกาสึเดือน7ครับถ้าบอกเบอร์โทรศัพท์ครับใช้เสียงนานะครับใช้เสียงอ่านนานะครับเลข8นะครับออกเสียงว่าฮัจจิฮัจจิเลข9เหมือนกันนะครับพูดได้2แบบเหมือนกันคิวหรือคุครับเสียงแรกนะครับออกเสียงว่าคิวเสียงที่2คุถ้าเราบอกเดือนนะครับอย่างเช่นเดือน9ใช้เสียงคุครับคุกาสึครับเดือน9ครับถ้าบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับใช้เสียงอ่านคิวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0639999999นะครับเซโรโลคุซานโนคิวคิวคิวโนคิวคิวคิวนี่เป็นต้นครับกรณีตัวเลขที่มี2เสียงอ่านครับเราต้องท่องจำทั้ง2เสียงอ่านเลยนะครับอย่างเช่น4นะครับอ่านได้2แบบพูดได้2แบบชิหรือย่นครับเลข7อ่านได้2แบบพูดได้2แบบชิชิหรือนานะเลข9ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านได้2แบบพูดได้2แบบคิวหรือคุครับจะอ่านจะพูดแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะพูดนะครับว่าจะพูดตอนไหนครับต้องท่องจำครับต้องท่องจำครับเราออกเสียงเลข6ถึงเลข10ด้วยกันสักอีกสักครั้งนะครับเลข6โลคุ7ชิชินานะ8ฮาจิ9คิวคุ10จูลองออกเสียงตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะครับเลข1อิจิ2นิ3ซัน4ชิยน5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10ทีนี้เวลาเอาเลขมาผสมกันนะครับถ้าจะพูดในหลัก10นะครับเริ่มจาก20ก่อนครับยกตัวอย่าง20นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเลข10นะครับจะออกเสียงว่าจูนะครับคำว่า20นะครับก็คือ2กับ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาคำว่า2นะครับที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์แผ่นที่แล้วนะครับ2ก็คือนี้นะครับแล้วก็มาบวกกับ10ซึ่งออกเสียงว่าจูอ่านว่าจูนะครับ20 20ก็คือ20ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่านิจูครับนิจูครับถ้า30ก็เอา3มาคำว่า3ซันคำว่า10จู30ซันจูครับเอามาต่อกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องจำหลักหน่วยให้ได้ก่อนนะครับตั้งแต่1ถึง10เนี่ยครับจำให้ได้ก่อน1ออกเสียงว่าอิจิ2ออกเสียงว่านิ3ออกเสียงว่าซังอะไรเงี้ยครับไล่มาจนถึงเลข10ออกเสียงว่าจูนะครับจากนั้นพอหลัก10เลย10ขึ้นไปเนี่ยก็คือการเอาตัวเลขมาผสมกันถ้า11ครับถ้าเป็นเลข11 10ออกเสียงว่าจูนะครับเอ็ดเลข1นะครับเอ็ดก็คือเลข1เลข1ก็คืออิจิ11ก็คือจูอิจิครับเอาจูกับเอาอิจิมาชนกันมาประกอบกันนะครับ12เลข10คือจูออกเสียงว่าจูนะครับ2ออกเสียงว่านิครับ12ก็จูนิครับเอาจูกับเอานิครับจูที่แปลว่า10แล้วก็นิที่แปลว่า2

มาประกอบกันมาชนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น20 20ครับก็อย่าลืมเอา2ขึ้นต้นก่อนครับเอา2ขึ้นต้นก่อนก็นิแล้วก็ตามด้วย10จูนิจูครับลองฝึกผสมกันดูผสมคำดูนะครับในเบื้องต้นต้องจำสไลด์หน้านี้ก่อนนะครับเลข1ถึงเลข10เนี่ยครับจำให้ได้ก่อนครับหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปประกอบกันเอาไปผสมกันนะครับสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะครับต้องระมัดระวังถ้าเกิดพูดสลับเรียงคำผิดนี้ตัวเลขก็ผิดไปเลยอย่างเช่นเราจะพูดว่า20เอายี่ขึ้นก่อนครับยี่ก็คือ2ใช่ไหมครับนิจูครับแต่ถ้าเกิดเราดันพูดสลับกันเป็นจูนิเนี่ยครับเอา10ขึ้นก่อนมันจะกลายเป็น12ไปนะครับเพราะฉะนั้นเรียงคำนะครับต้องเรียงคำให้ถูกต้องด้วยนะครับกรณีที่เป็น22นะครับก็เอาเลขมาต่อกันไปเลยนะครับเลข2คือนิคำว่า10คือจูเลข2คือนินะครับ22ก็นิจูนิเป็นต้นครับ99 90เอา9ก่อน Q 10ก็จูครับแล้วก็ Q จู Q 99นะครับเป็นแบบนั้นขออนุญาตไปที่หลักร้อยนะครับวันนี้เราจะไปถึงหลักพันกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขรายละเอียดต่างๆนะครับอยากจะให้ทุกคนจดจำหน้านี้นะครับแล้วก็ลองค่อยๆพูดนะครับโดยหลักการที่อธิบายไปนะครับในตอนต้นหน้านี้หลัก10นะครับแล้วก็ค่อยๆพูดไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ไปเรื่อยๆครับจนถึง99เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับเสียงอ่านหลักหน่วยในภาษาญี่ปุ่นแล้วเราจะพูดเสียงอ่านหลัก10ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเพียงแค่การนำคำมาผสมกันเท่านั้นเองครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านอะไรด้วยเลยนะครับแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยพอหลักร้อยปุ๊บเนี่ยจะมีความยากขึ้นมานิดหน่อยนะครับเริ่มต้นจากเรียนรู้คำว่าร้อยก่อนนะครับคำว่าร้อยคือคำว่าเฮียคึครับเฮียคึครับลองดูในสไลด์ตรงกลางนะครับเลขร้อยนะครับเขียนฮิราคานะไว้ให้ใครอ่านฮิราคานะยังไม่คล่องนะครับดูอักษรโรมันจิที่อยู่ข้างหลัง HYA นะครับออกเสียงว่าเฮียครับโรมันจิ HYA นะครับออกเสียงว่าเฮียเฮียคือเฮียคือแปลว่าร้อยนะครับถ้า200เอาเลข2นะครับแล้วก็มารวมกับเฮียคือครับเลข2คือนิคำว่าร้อยพูดว่าเฮียคือนิเฮียคือแปลว่า200ครับในหลักร้อยเนี่ยเริ่มต้นจำเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าร้อยนะครับเฮียคือครับแล้วก็เอาไปผสมกันครับถ้าเป็นร้อยสองร้อยสองก็ให้เอาคำว่าร้อยขึ้นก่อนเฮียคือนี่เฮียคือนี่ครับร้อยแล้วก็สองแต่ถ้าสองร้อยเอาสองขึ้นก่อนนี่เฮียคือนี่เฮียคือครับ299ครับค่อยๆดูช้าๆนะครับ2009 10 9นะครับมี5อันมี5คำนะครับ200 9 10 9คำว่า2ก่อนครับนิ100เฮียคุ9 Q 10จู9 Q นิเฮียคุ Q จู Q 200 9 10 9ครับเป็นการผสมคำอย่างนี้นี่เองนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆครับแต่ต้องจำเลขหลักหน่วยให้ได้ก่อนเท่านั้นเองครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหลักร้อยเนี่ยนะครับมีความยากอยู่นิดหน่อยนะครับปกติเลขร้อยเนี่ยจะออกเสียงว่าเฮียคุนะครับแต่ถ้ามันเป็น300 600 800เนี่ยนะครับมันจะออกเสียงไม่เฮียคุนะครับมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงต้องอันนี้ต้องท่องจำเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น100 200 400 500 600100 200 400 500 700 900อะไรเงี้ยนะครับมันจะออกเสียงว่าเฮียคุหมดเลยอย่างเช่น100ก็เฮียคุ200ก็นิเฮียคุ400ก็ย่งเฮียคุ500โกเฮียคุ700นาน่าเฮียคุ900คิวเฮียคุแต่ถ้าเป็น300 600 900อย่างที่ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ให้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านเล็กน้อย300เนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าซังเฮียคุแต่จะออกเสียงว่าซัมเบียคุครับอันนี้ท่องจำนิดหน่อยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อย301 302 303 310 399ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีคำว่า300ให้นักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมออกเสียงว่าซัมเบียคุครับ600ก็เช่นเดียวกันนะครับเลข6ออกเสียงว่าโลคุ
คำว่าร้อยออกเสียงว่าเฮียคุแต่ว่า600

ไม่ได้ออกเสียงว่าหลบคู่เฮียคือเขาออกเสียงว่าหลบเปียคือนะหลบเปียคือ622หลบเปียคือนิจูนิ699หลบเปียคือคิวจูคิวเป็นต้นครับถ้า600ออกเสียงหลบเปียคือแบบนี้นะครับกับอีกอันนึงนะครับ800ครับมี3อัน300 600 800จะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านเลข8ปกติออกเสียงว่าฮัจจิครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับฮัจจิคำว่า100ออกเสียงว่าเฮียคือ800ไม่ได้ออกเสียงว่าฮัจจิเฮียคือเขามีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับออกเสียงว่าฮับเปียคือครับฮับเปียคืออีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายนะครับเซนหลักพันนะครับคำว่า10พูดว่าจูคำว่า100พูดว่าเฮียคือคำว่าพันพูดว่าเซนนะครับถ้า 2,000 ก็เอาเลข2ขึ้นต้นก่อนเลข2พูดว่านิเลขพันพูดว่าเซนครับนิเซนนิเซนครับ9,000ก็เอา9ขึ้นก่อนคำว่า9นะครับพูดว่าคิวหรือคุครับ9,000เขาใช้เสียงอ่านคิวนะครับคิวเซนคิวที่แปลว่า9เซนที่แปลว่าพันคิวเซนครับมาสักครู่นี้หลักร้อยเนี่ยนะครับมียกเว้นเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านซ้ำเปียกคือหลบเปียกคือหับเปียกคือกรณีหลักพันเนี่ยนะครับมีเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านอยู่2อันก็คือ 3,000 กับ 6,000 กับ 8,000 นะครับ 3,000 ไม่ได้ออกเสียงว่าซังเซนแต่ออกเสียงว่าซังเซนครับตรงเซนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับเป็นเสียงขุ่นนะครับแล้วก็เลข 8,000 นะครับเลข8ปกติจะออกเสียงว่าฮัจจิแล้วก็ตามด้วยเซนครับพันพูดว่าเซนแต่เขา 8,000 เขาไม่ได้พูดว่าฮัจจิเซนครับเขาจะออกเสียงว่าฮัตเซนครับ 8,000 ออกเสียงว่าฮัตเซน 8,022 ฮัตเซนนิจูนิ 8,099 ฮัตเซนคิวจูคิว 8,100 ฮัตเซนเฮียคุ 8,299 ฮัตเซนนิเฮียคุQ Q Q นี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหลักหน่วยนะครับจนถึงหลักพันนะครับที่นำมาฝากให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมรายการแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนเนื้อหาของตัวเลขกันต่อครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของในช่วงต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็การแนะนำตนเองที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็นำมาทบทวนนิดหน่อยนะครับสำหรับในต้นชั่วโมงของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่กลางชั่วโมงมาก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับหลักหน่วยหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะเอาเนื้อหาของที่เรียนในวันนี้นะครับไปทบทวนในตอนต้นชั่วโมงของสัปดาห์หน้าด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะฝึกออกเสียงนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วก็หลังจากเรียนรู้แล้วก็อาจจะไปลองทบทวนนะครับแล้วก็ต่อยอดครับความรู้ที่ได้เรียนไปนะครับด้วยตนเองครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจนะครับในการศึกษานะครับในเนื้อหาที่เรียนไปแล้วก็อาจจะจดเนื้อหาไม่ทันนะครับสามารถจะติดตามชมรายการจากเว็บไซต์ของทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับได้รวมไปถึงสามารถจะติดต่อขอเอกสารประกอบการสอนนะครับของรายการนะครับจากโดยเขียนอีเมลนะครับมาซึ่งอีเมลจะให้ไว้ในตอนท้ายรายการนะครับทางรายการจะจัดส่งไฟล์ PDF นะครับไปให้ตามอีเมลที่ขอเอกสารประกอบการสอนมานะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเท่าทัน

ยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทรพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับสำหรับภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567นี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตะชาคายโนะรีไคนะครับซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอความรู้นะครับจำนวน9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับจะนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ตอนที่2นี้เรา

ได้คัดสรรข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับมานำเสนอแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนั้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข่าวนะครับที่วิเคราะห์ในเชิงสภาพสังคมนะครับทัศนคติของคนญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์นั้นๆนะครับด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอะไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวส์ทูเดย์มานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาคายโนริไคนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับก็ข่าวนั้นนะครับก็มาจากเว็บไซต์เดิมนะครับเว็บไซต์ที่ได้นำเสนอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้ข่าวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากข่าวที่นำเสนอในรายวิชานี้นะครับก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของ NHK นะครับของ News Web Easy นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับได้นำเสนอไปในตอนที่1แล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะใช้งานในเว็บไซต์นี้นะครับก็อาจจะลองติดตามรายการย้อนหลังนะครับในตอนที่1นะครับในช่วงต้นของรายการก็จะมีการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้แล้วก็การเรียนรู้นะครับโดยใช้ผู้ชายนกมออนไลน์ต่างๆนะครับในการอ่านข่าวจากเว็บไซต์นี้นะครับวันนี้เป็นข่าวนี้นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่คนต่างชาตินะครับประเทศญี่ปุ่นรับคนต่างชาติเข้ามานะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีจำนวนที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือที่เราเรียกว่ามากเป็นอันดับเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับลิงก์ของเว็บไซต์ข่าวลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จดครับเรียนรู้ด้วยการจดไปด้วยนะครับก็ลองจดคำศัพท์นะครับรวมถึงลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูลิงก์ข่าวจริงๆนะครับจากเว็บไซต์ NHK ย้อนหลังได้สำหรับใครที่จะถ่ายรูปนะครับหรือว่า อยากที่จะได้รับเอกสารประกอบการสอนนะครับเป็นชีทสรุปรวมคำศัพท์รวมไปถึงชีท PowerPoint นะครับของการนำเสนอรายการนี้นะครับรายการวิชานี้ก็สามารถที่จะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับเราไปดูข่าวแรกนี้ด้วยกันก่อนนะครับข่าวแรกนี้นะครับมีคำโปรยข่าวครับอยู่ข้างล่างครับดูที่คำโปรยข่าวด้วยกันนะครับมีคำว่านิปปงครับนิปปงครับหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มานานแล้วนิปปงนิปปอนนะครับนิปปงครับเพราะว่าพอสำหรับใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำราเล่มใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็มักจะนำเสนอนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่านิฮงนะครับนิฮงแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับก็เรียกประเทศตัวเองว่านิปปงเนี่ยนะครับก็ยังมีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ NHK เนี่ยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นองค์กรสื่อองค์กรหนึ่งนะครับที่มักจะใช้คำว่านิปปงนะครับเรียกชื่อประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวของ NHK เนี่ยนะครับบางครั้งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะได้ยินคำว่านิปปงนิปปงอยู่เป็นประจำนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดตัวอ่านตัวเสียงอ่านของคันจิที่อยู่ในข่าวนะครับก็จะชัดเจนเลยนะครับว่า NHK เขานำเสนอเสียงอ่านของคำนี้นะครับของคันจิตัวนี้ที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่านิปปงนะครับนิปปงแปลว่าญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อไปนะครับนิปปงนิซุนเดอิรุครับซุนเดอิรุแปลว่าอาศัยอยู่ครับอาศัยพำนักพักอาศัยหรือว่าอยู่นะครับซุนเดอิรุไกโคคุจินนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ให้เพราะว่าคำศัพท์คำนี้เจอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนก็ทราบแล้วนะครับหลายคนอาจจะเพิ่งมาเปิดมาเจอวันนี้นะครับขออนุญาตบอกไปเลยนะครับไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติไกโคคุจินว่าซัมเบียคุนิจูนิมังนินนะครับซัมเบียคุนิจูนิมังนินนะครับแปลว่า 3,220,000 คนนะครับ 3,220,000 คนนะครับอิมามาเดะเดะครับอิมามาเดะเดะแปลว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ครับ

อิจิบังโอยครับคำสุดท้ายนะครับวลีสุดท้ายนะครับชุดคำชุดสุดท้ายอิจิบังโอยเยอะที่สุดครับมากที่สุดครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่สกัดออกมาจากคำโปรยข่าวของวันนี้นะครับนิปปงประเทศญี่ปุ่นครับซุนเดอิรุอาศัยอยู่พำนักอยู่ครับซัมเบียคุนิจูนิมังนินครับ3,220,000คนอิมามาเดเดถึงปัจจุบันครับอิจิบังโอยมากที่สุดครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับลองใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับลองพิจารณาความหมายของคำโปรยข่าวข่าวนี้ดูด้วยตัวเองก่อนดีไหมครับว่าจากคำศัพท์ครับที่เราสกัดออกมาแล้วดูด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับคำโปรยข่าวของข่าวนี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรครับคำช่วยเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏที่ผสมอยู่ในประโยคนั้นบางคำก็ไม่จำเป็นจะต้องทราบก็ได้นะครับเรารู้คำศัพท์คำสำคัญสำคัญนะครับแล้วเราก็ประมวลครับคือเวลาเราอ่านข่าวเราก็ไม่ได้เน้นที่จะไปต้องรู้มันซะทุกคำทุกตัวอักษรใช่ไหมครับเราอ่านเอาความอะนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราอ่านสอบใช่ไหมครับทำข้อสอบอันนี้ต้องรู้ทุกตัวไหนเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเราเขียนเรียงความหรือว่าเขียนบทความหรือว่าเขียนรายงานโอ้แน่นอนเราต้องรู้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไหนคำช่วยใดนะครับต้องแม่นต้องถูกต้องเป๊ะให้หมดแต่ว่าการอ่านข่าวเราไม่ได้อ่านเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ไวยากรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูคำสำคัญนะครับโดยเฉพาะคำศัพท์ครับคำช่วยดูด้วยบ้างนะครับแต่ว่าบางคำก็อาจจะข้ามได้นะครับโดยเฉพาะคำช่วยที่ไม่ได้แสดงความหมายใดๆนะครับแล้วเราก็ประมวลดูครับหลายคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคำโปรยข่าวนี้น่าจะมีความหมายประมาณนี้นะครับว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากถึง 3,220,000 คนครับก็อย่างที่ว่ากันไปนะครับว่ามาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับอาจจะตามภรรยาตามสามีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่สมรสคกไซอโนเคคคนการแต่งงานข้ามชาติเนี่ยนะครับญี่ปุ่นแต่งงานกับไทยไทยแต่งงานกับอังกฤษอังกฤษแต่งงานกับอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเป็นคกไซเคคคนเนี่ยมีเยอะมากขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็พาคู่สมรสตัวเองย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรเด็กลดน้อยลงใช่ไหมครับพอเด็กน้อยเอาละมหาลัยโรงเรียนไม่มีคนเรียนเริ่มคนแค่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอมีน้อยนะครับต้องหานักศึกษาต่างชาติไปเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนต่างชาติก็เยอะมากขึ้นนะครับพอถึงเวลาปัจจุบันคนทำงานไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีเด็กตอนนี้ไม่มีคนทำงานต้องรีครูทคนต่างชาติไปทำงานอีกนะครับเนี่ยครับมันก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ทำไมคนต่างชาติในสังคมญี่ปุ่นถึงนี้มีเยอะนะครับจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเท่าที่เคยมีมาอันเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่งงานข้ามชาติมีเยอะขึ้นนะครับเด็กไม่มีนะครับไม่มีใครเรียนหนังสือแล้วนะครับโรงเรียนที่นั่งเหลือเยอะมหาลัยที่นั่งเหลือเยอะต้องเอาชาวต่างชาติมาเสริมมาใส่นะครับไม่มีคนทำงานนะครับมีแต่คนแก่นะครับคนชราเต็มไปหมดเลยนะครับคนทำงานโดยเฉพาะที่ใช้แรงงานที่ทำงานทักษะฝีมือต่างๆน้อยมากนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็ไม่ทำงานที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับต้องเอาคนเอาคนต่างชาติเข้าไปเพราะฉะนั้นบางจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่เคยไปอาศัยอยู่เพื่อที่จะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเดินออกบ้านมาออกอพาร์ตเมนต์มาเนี่ยครับผ่านคน10คนเนี่ยมีต่างชาติล่อเข้าไป6คน7คนแล้วนะครับอีก3คนนี้ก็คนญี่ปุ่นแล้วก็ชราเชียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีให้เห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันครับเราลองไปติดตามดูข่าวสักหน่อยนึงนะครับว่ามันมีอะไรขึ้นหรอนะครับแล้วก็มันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเริ่มจากข้อความแรกนะครับ2ประโยคแรกเขาบอกชุซึนิโอโคกุไซริวคาริโจนิโยรุโตนิฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโรคุงาสุโนโอวารินียาคุซัมเบียคุนิจูนิมังยองเซนนินอิมาชิตะ6ヶ月で10

4万9000人増えて、今までで一番多くなりましたครับมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์คำแรกนะครับสำคัญมากน่าสนใจมากชุซึนิวโคคุไซริวคันริโจครับตม.ครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราชาวต่างชาตินะครับเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวจะไปทำงานจะไปอยู่อะไรก็ตามจะไปเรียนก็ตามเลยนะครับอย่างไรอย่างไรก็ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้ใช่ไหมครับต้องผ่านเคาน์เตอร์นี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงเวลาต้องไปติดต่อประสานงานอะไรเยอะแยะมากมายต้องเรียนรู้รายละเอียดกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ้านเราก็มีนะครับใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยเราก็ต้องมาพึ่งผ่านที่หน่วยงานนี้นะครับตั้งแต่ที่สนามบินเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งมาอยู่นานยิ่งต้องต่อวีซ่าต้องเปลี่ยนวีซ่าทำวีซ่าใหม่ขอนู่นขอนี่ก็ต้องไปที่หน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตะครับนิฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโลคุกาสึโนโอวารินีนะครับคำว่าโคโทชินะครับแปลว่าปีนี้นะครับโลคุกาสึโนโอวารินะครับที่แปลว่าปลายเดือนมิถุนายนนะครับซัมเบียคุนิจูนิมังโยงเซนินครับ3,224,000คนครับลกคาเยสึเดะในระยะเวลา6เดือนครับ จากข้อความข้างบนนะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตะนิโฮงนิซึนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโลคุกาสึโนโอวารินิยาคุซัมเบียคุนิจูนิมังโยงเซนินอิมาชิตะ6ヶ月で14万9000人増えて今まで一番多くなりましたครับจากข้อมูลของสำนักตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีคำว่านิโยรุโตะที่แปลว่าจากข้อมูลครับจากแหล่งข่าวหรือว่าจากแหล่งข้อมูลก็ได้นะครับนิโยรุโตะจากแหล่งข่าวครับจากแหล่งข้อมูลซึ่งก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเนี่ยทำให้เราทราบว่านะครับณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ครับโคโทชิโนะโลคุงาสึโนะโอวาริปีนี้คือปี2566นะครับอันนี้เป็นข่าวของปีเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีชาวต่างชาติประมาณ 3,224,000 คนนะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยที่จำนวนเพิ่มขึ้นครับคือสำรวจเมื่อตอนเดือน6อ่ะเดือนมิถุนายนปลายเดือน6อ่ะนะครับยังไม่สิ้นปีเลยครับแค่ครึ่งปีเท่านั้นนะครับทำให้เราทราบว่ามีคนต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนเพิ่มขึ้น 149,000 คนครับคือปีที่แล้วมีเท่านี้คนใช่ไหมครับแต่ปีนี้ผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 149,000 คนอ่ะครับแล้วถ้ามันถึงสิ้นปีแล้วมันจะไปถึงขนาดไหนใช่ไหมครับก็คงขั้นจะเยอะอยู่พอสมควรครับน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเยอะไปเรื่อยๆนะครับตลอดครับฮัตตาราคินาการะกิจุสุโอนาราอุกิโนจิชูโนชิคาคุโนฮิโตวะยาคุซังจูโกมังฮัตเซนนินเดะโลคาเกสุไมยอริ 3,000 นินอิโจเฟเอมาชตาเซนมงโนกิจุสโอมอสุทคุเตกิโนโนชิคาคุโนฮิโตวะยาคุ 17,000 3,000 นินเดะ 40,000 นินอิโจเฟเอมาชตาวลีที่น่าสนใจในข้อความนี้นะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับแปลว่าทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทักษะครับการทำงานวิชาชีพต่างๆไปด้วยนะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับอย่างเช่นอย่างเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันไปใช่ไหมครับจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงที่เป็นคนต่างชาติครับที่ญี่ปุ่นเขารับไปนะครับโดยที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มาเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิค
การทำงานต่างๆนะครับอย่างเช่นมาฝึกการพ่นสีการกรึงในโรงงานนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยแหละได้เงินเดือนไปด้วยนะครับแล้วพอทำ3ปี5ปีเสร็จแล้วก็กลับประเทศเอาความรู้ทางเทคนิคเหล่านี้กลับไปทำงานที่ประเทศตัวเองต่อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางทีที่เขาเรียกเป็น OJT หรือใช่ป่ะครับเป็น on the job training นะครับก็คือทำงานไปด้วยฝึกฝนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวเนี้ยนะครับฮัตตาราคินาการะกิจุโซนาราอุคำต่อไปนะครับกิโนจิชุกิโนจิชุนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เฉพาะนะครับกิโนจิชุนะครับเป็นผู้ฝึกอบรมกิโนจิชุเซนะครับกิโนจิชุเซเป็นผู้ฝึกอบรมนะครับด้านเทคนิคครับโนชิคาคุโนฮิโตะนะครับชิคาคุโนฮิโตะคำว่าชิคาคุเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าคุณสมบัตินะครับชิคาคุโนฮิโตะก็คือคนที่มีคุณสมบัติครับถัดไปข้างล่างนะครับมีคำว่าโทคุเตกิโนครับโทคุเตกิโนก็จะแปลว่าผู้มีทักษะเฉพาะทางครับหรือจะแปลว่าทักษะเฉพาะทางก็ได้ครับเซนโมงโนกิจุสุโอโมสึครับเซนโมงโนกิจุสุโอโมสึมีทักษะเฉพาะทางครับมีทักษะเฉพาะทางประโยคนี้นะครับฮัตตาราคินาการะกิจุโซนาราอุกิโนจิชุโนชิคาคุโนฮิโตะวะยากุซันจูโกมังฮัตเซนินเดะโรคาเงสึมายโอริซัมมันนินอิโจฟูเอมาชิตะเซนโมงโนกิจุสุโอโมสึโทคุเตกิโนโนชกชิคาคุโนฮิโตะวะยักคือ17มัง3เซนินเดะ4มังอินอิโจฟูเอมาชิตะครับข้อความนี้นะครับความหมายโดยรวมก็คือผู้คนนะครับประมาณ 3,000 คือในจำนวนนี้นะครับในจำนวนของนักชาวต่างชาติขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับ 3,224,000 คนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 35,000 คน 35,800 คนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์นะครับที่จะอบรมฝึกงานด้านเทคนิคครับคือมาด้วยวีซ่าเข้ามาด้วยวีซ่าเป็นกิโนจิชูเซครับมาคือการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าพอไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทำได้ตามสิทธิ์ที่เรามีใช่ไหมครับถ้าเราถือวีซ่านักท่องเที่ยวเราก็มีสิทธิ์ท่องเที่ยวแต่ไม่มีสิทธิ์ทำงานใช่ไหมครับถ้าเราเป็นถือวีซ่ากิโนจิชูเซก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกงานทำงานด้านเทคนิคครับคือทำงานไปด้วยแล้วฝึกงานด้านเทคนิคไปด้วยนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่ไปฝึกงานทำงานที่มันนอกเหนือจากที่เขากำหนดไว้นะครับต้องฝึกงานแล้วก็ทำงานตามคุณสมบัติตามสิทธิ์ที่เรามีในตามวีซ่าที่เราถือไว้เท่านั้นครับในจำนวน 3,224,000 คนนั้นเนี่ยนะครับจำนวนของคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในจำนวนนี้3,358,000 คนเนี่ยนะครับถือวีซ่ากิโนจิชูเซมีสิทธิ์ที่จะทำงานไปด้วยและฝึกเทคนิคไปด้วยนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับจำนวนของคนที่เป็นกิโนจิชูเซเนี่ยก็มีพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 30,000 คนครับ30,000 คนครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกโทคุเตกิโนนะครับถ้าเราจะเรียกเป็นคนก็เป็นโทคุเตกิโนจิชูเซคนที่มาโดยวีซ่าฝึกงานและทำงานเฉพาะทางครับคือเมื่อสักครู่นี้กิโนจิชูเซเนี่ยก็อาจจะเป็นทำงานแรงงานทั่วไปครับไม่ได้เฉพาะทางมากนักแต่คนที่ถือวีซ่าโทคุเตกิโนจิชูเซเนี่ยมาทำงานแบบที่มันเป็นงานวิชาชีพชั้นสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นช่างครับที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนะครับหรืออาจจะเป็น
งานบริการ

และโรงแรมนะครับที่จะต้องมีทักษะโทคุเตกิโนทักษะเฉพาะทางที่ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยครับคนจำนวนนี้นะครับก็มีเยอะนะครับมีมากถึง 173,000 คนนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขของปี2566ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่าเพียงแค่6เดือนเองเพิ่มขึ้นมากว่า 40,000 คนแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์นะครับว่าญี่ปุ่นไม่มีคนทำงานเลยนะครับโดยเฉพาะงานฝีมืองานใช้แรงงานรวมไปถึงงานฝีมือในระดับที่มันเป็นเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับญี่ปุ่นคนก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับในจำนวนคนที่น้อยเหล่านี้ก็รู้สึกไม่อยากทำนะครับดูแลผู้สูงอายุเหนื่อยใช้แรงเยอะไม่เอาดีกว่าอยากนั่งออฟฟิศเก๋ๆสวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็ไม่มีคนทำแต่คนแก่เต็มประเทศเลยใช่ไหมครับผู้สูงอายุเต็มประเทศเลยไม่มีใครดูแลไม่ได้อ่ะนะครับรัฐบาลก็โอเคงั้นต้องรีครูทคนจากต่างประเทศมาซะละก็เป็นที่มาของจำนวนตัวเลขประมาณนี้นะครับที่เยอะขึ้นแล้วก็จะเยอะต่อไปแน่นอนนะครับประโยคต่อไปนะครับนิโฮงนิอิรุโคโตะกะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมโฮริซึนิอิฮันชิเตะนิโฮงนิอิรุฮิโตะวะโคโตชิชิงะสุซุอิตาจินิยาคุนานามันคิวเซนนินอิมาชิตะ6คาเกสุมาเอโยริ8600นินฟูเอมาชิตะครับวลีภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับนิโรนิอิรุโคโตกะเดคิรุครับนิโฮงนิอิรุโคโตกะเดคิรุสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนิฮงนิอิรุโคโตกะเดคิรุสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปนะครับคิคังแปลว่าช่วงเวลาครับคิคังกะสึกิเตโมะคำว่าสึกิเตโมะแปลว่าทั้งที่ผ่านเลยหรือว่าถึงแม้ว่าจะผ่านเลยอะไรคิคังกะสึกิเตโมะถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาครับช่วงเวลาอะไรถ้าบวกกับวลีที่อยู่ข้างหน้านิโฮงนิอิรุโคโตกะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมะก็ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาของการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับโฮริซึนิอิฮันชิเตะอันนี้เราเจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับผิดกฎหมายนะครับนิโฮงนิอิรุฮิโตะคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับรวมกับโฮริซึนิอิฮันชิเตะข้างหน้าก็แปลว่าคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายนะครับโคโตชิชิกะสึซุอิตาจินิแปลว่าวันที่1เดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับปีนี้คือปี2566นะครับนิยาคุนานามังคิวเซนนินอิมาชิตะนะครับมีประมาณ 79,000 คน6ข้างเยสึไมโยริกว่า6เดือนที่แล้วครับหัดเซนลบเปียคูนิงเฟมาชตาเพิ่มมากขึ้นถึง 8,600 คนครับนิโฮงนิรุโคโตกะเดคิรุคิคังกะสึกิเตโมะโฮริซึนิอิฮันชิเตะนิโฮงนิอิรุฮิโตะโคโตชิชิกะสึนิโคโตชิชิกะสึซุอิตาจินิยาคุนานามังคิวเซนนินอิมาชตา6ヶ月前より8600人増えましたความหมายโดยรวมของข้อความนี้ก็คือณวันที่1กรกฎาคมของปีนี้ปี2566นะครับมีผู้คนประมาณ 79,000 คนครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าจะผ่านพ้นระยะเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตามครับก็คือเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็จะได้รับวีซ่าให้เข้าไปอยู่นะครับวีซ่าก็จะมีระยะเวลาของการพำนักอาศัยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบกิโนจิชูเซเขาให้เราอยู่2ปีนะครับ2ปีแต่ปรากฏว่าพอ2ปีปุ๊บนะครับไม่ไปแจ้งไม่ไปทำอะไรและไม่กลับประเทศด้วยนะครับก็วีซ่าหมดไปแล้วครับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นหมดไปแล้วเลยระยะเวลาที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็ยังที่เราเรียกกันหนีวีนะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากการสำรวจเมื่อปี
2516วันที่1กรกฎาคมเนี่ยมีคนจำนวน

ปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นมาอีก 8,600 คนกลายเป็นตัวเลข 7,900 คนเอา 79,000 คนอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ายังไงนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามีคนมาอยู่เยอะครับในจำนวนนี้มีหลากหลายแบบทั้งมาแต่งงานมาเรียนมาทำงานทำงานก็ทำงานหลากหลายแบบนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มคนที่หนีวีซ่าอยู่นะครับมาอยู่โดยผิดกฎหมายเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ 79,000 คนนะครับคำถามว่าถามว่าใครผิดนะครับไม่ใช่แค่คนที่หนีวีผิดเท่านั้นนะครับคนญี่ปุ่นที่จ้างคนต่างชาติเหล่านี้นะครับให้อยู่ทำงานให้ตัวเองโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดด้วยนะครับซึ่งมีเหมือนกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมครับตอนนี้รัฐก็พยายามที่จะเข้มงวดกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับสถานประกอบการใดที่มีคนต่างชาติทำงานอยู่แล้วไม่มีเอกสารสำคัญในการทำงานถ้าตรวจพบเจ อชาวต่างชาตินั้นจะถูกผลักดันให้กับประเทศดำเนินตามดำเนินความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่จ้างก็จะมีความผิดไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็กลัวก็ไม่กล้าจ้างคนที่ไม่มีวีซ่านะครับหรือถ้าจ้างใครก็ตามแล้วก็รู้ว่าคนนั้นวีซ่าก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามรีบผลักดันรีบช่วยให้เขามีวีซ่าแต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เป็นไรหรอกลักไก่นะครับไม่มีวีซ่าก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีวีซ่าแล้วจะยังไงเงินเดือนเธอจะได้น้อยนะอะไรเงี้ยนะครับก็คือไปกดค่าแรงเขาอะครับเธอไม่มีวีซ่าทำงานทำไม่มี work permit ทำงานเพราะฉะนั้นเธอจะเอาเงินเดือนเหมือนกับคนอื่นไม่ได้นะเธอต้องได้น้อยผู้ประกอบการก็ลักไก่อยากจ่ายเงินน้อยๆครับก็เลยไปจ้างคนแบบนี้นะครับคนที่ไม่มีวีซ่าพวกนี้ให้ทำงานซึ่งก็เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะด้านมืดของเขาใช่ไหมครับก็คือพวกร้านรวงหรือว่าสถานประกอบการที่เป็นแบบไม่ค่อยจะสุจริตสักเท่าไหร่นะครับทำอะไรที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมามากนักเพราะฉันก็เลยไม่เอาคนปกติมาทำก็จะจ้างคนที่ผิดกฎหมายมาทำนะครับอย่างเช่นไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดกฎหมายพอเอามาทำปุ๊บต่างคนก็ต่างรู้กันน่ะเธอก็ผิดฉันก็ผิดเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่กล้าแจ้งความใช่ไหมฉันก็ไม่แจ้งนะถ้าเธอไม่แจ้งฉันก็ไม่แจ้งอะไรเงี้ยก็ร่วมกันกระทำความผิดไปนะครับ79,000คนไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะพบปัญหาที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอยู่ด้วยผิดกฎหมายมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับสถานประกอบการที่ทำแบบนี้ที่รับคนผิดกฎหมายเข้าไปอยู่เนี่ยก็เป็นสถานประกอบการที่ไม่สุจริตอะเพราะฉะนั้นมันจะเอาคุณธรรมจริยธรรมอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายก็ไม่พ้นฆ่ากันตายทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นปัญหาสังคมซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังดูแลให้ดีสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราไปแบบมีวีซ่านักเรียนนักศึกษาไปแบบมีวีซ่าคนทำงานกิโนจิชูเซปรากฏว่าเราไปเจอคนพวกนี้นะครับต้องดูให้ดีว่าเป็นใครถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเขาเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะประพฤติผิดตามเขาแล้วก็จะเจอเรื่องร้ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าใครเป็นใครนะครับเวลาไปอยู่ที่นู่นอันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึง เด็กๆนะครับน้องๆ นะครับที่ไปทำงานที่เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไปโดยวีซ่าของกิโนจิชูเซหรือว่าโทกุเตกิโนกิจูเซก็ตามเนี่ยนะครับน้องๆพวกนี้นะครับก็มีรสนิยมนะครับมีความชื่นชอบที่อยากจะบินไปไกลๆนะครับไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองอะไรเงี้ยนะครับคือหลายคนก็มีทั้งแบบที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้ว 4-5 ปีแล้วก็อยากจะไปหาประสบการณ์ต่างแดนนะครับก็เลือกที่จะไปที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ2ปี5ปีแล้วก็ไปทำงานด้วยได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยนะครับพอ5ปีผ่านไปก็กลับมาสมัครงานที่ประเทศไทยก็จะสามารถมีทักษะมีวิชาชีพที่บริษัทต่างๆเขาก็รีควายเขาก็ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาแล้วก็ได้เงินเดือนสูงๆในการทำงานที่ประเทศไทยนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่หน้านับถือเลยอ่ะนะครับเป็นคนที่แกร่งนะครับเพราะว่าการมาอยู่ต่างประเทศแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอ่ะนะครับเราไปแล้วเราก็ต้องอยู่ใน

บุคคลที่ไม่ใช่ชนชาติเดียวกับเราอะนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเธอฉันเป็นคนในเธอเป็นคนนอกอะไรต่างๆมันก็มีอยู่ทุกที่อะนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะฝ่าฟันทำงานแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นมิตรสมกับเป็นคนไทยให้กับคนญี่ปุ่นทำงานอย่างขยันขันแข็งจนคนญี่ปุ่นชื่นชมเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเรานะครับและพอเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับมาประเทศเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในตอนที่เขาไปฝึกงานทำงานเนี่ยเอากลับมาทำที่ประเทศไทยเป็นการพัฒนาประเทศชาติของเราไปอีกเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มสำคัญที่โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะผมคิดว่าผมเคารพเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเกียรติครับน่านับถือนะครับแล้วก็น่าเป็นตัวน่าเป็นแบบอย่างที่ดีอะนะครับสำหรับคนในสังคมยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซะหน่อยนะครับว่าหลังจากที่เราดูข่าวไป2ตอนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่1เป็นเรื่องของจำนวนชาวต่างชาตินะครับที่เป็นเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับเรื่องของอาชญากรรมการต้มตุ๋นครับคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับหลอกโทรมาหลอกเราให้โอนเงินเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของจำนวนชนต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่สูงขึ้นนะครับจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจดจำเนื้อหาครับได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามครับเป็นคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมลองดูแล้วก็ลองนึกดูซินะครับว่าเราได้อ่านข่าวไปแล้วเราจะจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ไหมนะครับสำหรับคนที่อ่านยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อย่าอ่านดูด้วยกันนะครับนิฮงนิซุนเดอิรุไกโกกุจินโนคาซึวะโคโทชิโรคุกาซุโนวารินียะคุนันนินเดชิตะกะครับจำนวนคนต่างชาติครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสำรวจเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับมีประมาณกี่คนครับมีประมาณกี่คนครับอันนี้เป็นข่าวอันนี้เป็นคำถามของข่าวที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสำรวจปี2516ตอนปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยมีกี่คนหลายคนบอกว่าโอ้ตะกี้ฟังก็เพลินไปเลยไม่ได้จดไม่ได้จำอะไรทั้งสิ้นหรอกฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปดูสักหน่อยก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากข่าวหน้านี้ครับจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้มีชาวต่างชาติประมาณครับไม่ต้องเป๊ะตามนี้ก็ได้นะครับ 3,224,000 คนอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการไปตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนี้นะครับในช้อยมีไม่เอ่ยนะครับนะจำนวนของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็คือ2516นะครับอันนี้เป็นข่าวจากปี2016นะครับมีประมาณกี่คนครับครับคำตอบก็จะต้องเป็นข้อ4ครับข้อ4ครับ3,224,000 คนครับซัมเบียคือนี่จูนี่มังโยเซนนินครับแบบนี้หลายคนอ่านข่าวเนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์แตกต่างกันไปครับบางคนอ่านข่าวก็โดยทั่วไปแล้วคนเราอ่านข่าวเราก็ต้องการทราบเนื้อหาเนาะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองเราโลกเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นจริตเป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเราอ่านทุกข่าวนะครับอย่างตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่อ่านเลยอ่านข่าวฆ่ากันตายข่าวฆาตกรรมอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีเยอะอยู่แล้วมันมีของมันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่อยากจะไปอ่านซะเท่าไหร่อ่านแล้วก็รู้สึกกลัวนะครับก็เลือกอ่านข่าวที่มันเป็นข่าวสังคมเนี่ยนะครับข่าวเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบอ่านข่าวกีฬาใช่ไหมครับข่าวดาราอะไรเงี้ยนะครับโดยมากแล้วการอ่านข่าวเราก็อ่านเพื่อจะรู้เนื้อหาซึ่งการรู้เนื้อหาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงนะครับที่ครูอยากจะให้นักศึกษานักเรียนนะครับให้ความสำคัญครับนักศึกษาจะรู้เฉพาะเกมที่นักศึกษาเล่นนะไม่ได้เนาะครับเกมนี้เป็นอย่างนั้นเกมนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นความรู้

นะจะว่าไปครูก็ไม่เถียงว่ามันก็เป็นความรู้แต่เวลานักศึกษาไปทำงานนักศึกษาต้องไปเจอกับหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกค้าเนี่ยนะครับถ้านักศึกษารู้แต่เกมของนักศึกษาแล้วนักศึกษาจะไปคุยอะไรกับเขาบ้างนะครับมันคุยไม่ได้ใช่ไหมครับการที่เราบางทีเราต้องไปนั่งกินข้าวกับลูกค้าต้องไปนั่งกินข้าวกับนายต้องไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะนายกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกับเขาเลยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่หาข่าวอ่านไม่รู้เหตุบ้านการเมืองอะไรเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเรารู้เหตุบ้านการเมืองต่างๆครับบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราสนใจก็ได้เนี่ยนะครับแล้วเราเวลาเรากินข้าวเรามีเวลาที่จะต้องโคลิวสังสรรค์กับใครเนี่ยนะครับเราหยิบยกข่าวนั้นประเด็นนั้นขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเราสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ทันสมัยเนาะรู้เรื่องนะครับติดตามเหตุข่าวที่มันสำคัญครับมีเรื่องพูดเรื่องคุยแล้วก็สามารถสนทนากับคนอื่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อ่านอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของรายวิชานี้นะครับที่อยากจะให้เห็นความสำคัญของการอ่านครับแน่นอนข่าวมันก็เปลี่ยนทุกวันนะมันเยอะจนเรารับมันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องอ่านทุกข่าวก็ได้นะครับเอาข่าวที่มันเป็นข่าวที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มันสามารถเอาไปพูดเอาไปคุยเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์ครับแนะนำว่าควรอ่านข่าวอย่างน้อยวันละข่าวครับวันละอย่างน้อย1ข่าวก็ยังดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในวิชานี้นะครับนอกวิชานี้หรือว่าหลังเรียนจบไปแล้วก็อยากจะให้keep continue อยากจะให้อ่านไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวิชานี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเราไม่ได้อ่านข่าวภาษาไทยใช่ไหมครับเราไม่ได้แค่เอาแค่คอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่ว่าเราจะเอาภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับด้วยกันในวันนี้ในเทอมนี้นะครับอย่าลืมเนาะก็คือเอาเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็เอาคำศัพท์ไปด้วยนะครับลองดูซินะครับใครจำได้บ้างเอ่ยนะครับพอที่จะตอบคำถามได้ไหมนะครับอาจจะไม่ย้อนกลับไปดูแล้วเนาะลองเดาเลยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็เดานะครับเดานี่ก็เป็นทักษะที่นะที่สำคัญอีกอันนึงนะครับนิโฮงนิซุนเดรุไกโคคุชิโนโคสุวะไมโนะโลคาเกสึโลคาเกสึคังเดโดเรโดอะโนโดเรดาเคโซคาชิมาสตากะครับเนาะจำนวนของชาวต่างชาติที่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา6เดือนเนาะมันเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เพิ่มขึ้น 149,000 คนครับเมื่อเทียบกับเมื่อ6เดือนที่แล้วคือปีที่แล้วอ่ะครับมันเพิ่มขึ้นมาจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าใครจำได้นี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งตัวเลขมากครับโลกังเอซึไมคารากิโนจิชูเซนุชิคาคุโอโมซึฮิโตะโดเรดาเกะฟูเอมาชิตากะครับคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกิโนจิชูหรือว่ากิโนจิชูเซนั้นเนี่ยครับเนาะมีเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับก็คือก่อนหน้านี้ครับจำนวนของกิโนจิชูเซในประเทศญี่ปุ่นมีเท่านี้ครับปรากฏว่าพอปีนี้ครับจำนวนมีเท่านี้มันเพิ่มขึ้นกว่า6เดือนที่แล้วเนี่ยครับมากกว่า 30,000 คนครับ 30,000 คนครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของข่าวคือบางทีมันก็ลืมใช่ไหมครับเวลาเราอ่านข่าวไปแล้วเนาะมันก็จะลืมโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันก็จะลืมครับทีนี้เราอ่านเพื่อจะรู้นะครับและประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่รู้นะครับรู้มันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าผมบอกว่าเราจะเอาไปพูดต่อไปเอาไปเป็นหัวข้อบทสนทนาพูดคุยกับคนอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นตัวเลขหรือว่าดีเทลของมันก็จะต้องแม่นยำนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านข่าวแล้วก็การสรุปข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเขียนสรุปไว้หรือว่าการที่เราจะมานั่งเนี่ยอันนี้พอดีถ้าเป็นชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะสรุปข่าวด้วยกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นวิชาที่สอนออกอากาศก็เลยปรับให้มันเป็นคำถามลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้อันอีกครั้งหนึ่งครับเนาะอีโฮนี่นิโฮนิไทไซสเตโรฮิโตวาโดโนคุไรโซคาชิมาสตากะนะครับประโยคนี้คำถามนะครับแปลว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่
ครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้ได้ขอโทษอันนี้เฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับลืมประมาณ 80,000 ประมาณ 8,600 คนครับประมาณ 8,600 คนขออนุญาตไปทบทวนข่าวที่ดูไปเมื่อข่าวที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของไกโคกุจินเมกิเดะครับการหลอกลวงคนนะครับให้โอนเงินมาให้นะครับโดยที่บัญชีม้าที่เจอส่วนใหญ่เป็นบัญชีของชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวที่อ่านด้วยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 38 ล้านเยนครับคำถามนะครับคำถามถามว่าไอ้ข้อความที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี้ยข้อความนี้แหละครับครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาสเตกิงโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรูซากินาโดกะฟูเอเตอิมาสึฮิไกวะโคโดชิ300โอคุเอ็นอิโจนินัตเตมัสการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 30,000 ล้านเยนครับไอ้ข้อความนี้ถ้าเราจะหาคำศัพท์1คำครับที่มันแสดงเป็นสาระสำคัญที่สุดเนาะที่เกี่ยวข้องกับประโยคที่เราอ่านไปเมื่อสักครับคิดว่าน่าจะเป็นคำไหนระหว่าง A ซากิจำได้ไหมครับซากิแปลว่าอะไรนะครับการต้มตุ๋นหลอกลวง B โอคาเนะเงินครับ C กิงโคธนาคาร D เดนวะโทรศัพท์ครับประโยคเมื่อสักครู่นี้จากข่าวนะครับประโยคจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งประโยคถ้าให้เราบอกคำสำคัญของประโยคนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันจะเกี่ยวกับอะไรดีครับเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเปล่าเกี่ยวกับธนาคารหรอเกี่ยวกับเงินไหมหรือเกี่ยวกับอาชญากรรมครับเนาะเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับเป็นเรื่องจริงๆมันก็เกี่ยวหมดเลยเนาะทั้งเงินก็เกี่ยวธนาคารก็เกี่ยวโทรศัพท์ก็เกี่ยวนะครับแต่ประเด็นหลักสำคัญนะครับที่เป็นคำสำคัญที่มันเชื่อมโยงกับประโยคเนี้ยครับถ้าเราต้องดึงมา1คำที่สำคัญแล้วก็มันมีความหมายที่กว้างมากที่สุดก็คงต้องเป็นคำว่าอาชญากรรมครับซากิครับดูต่อยสักหน่อยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้เนาะที่เราดูกันไปใช่ไหมครับโอซากะฟุโนเคซาซึนิโอรุโตซากินิสคาวาเรตาโคซาโนยากุนิจูปาเซนโตวะไกโคกุจิโนนามาเอโนโคซาเดชิตะซานเนมาเอโนยากุซัมไบเดสครับลืมอ่านคำแปลตามรายงานของตำรวจประจำจังหวัดโอซาก้าประมาณ 20% ของบัญชีที่ใช้ในการช่อโกงหรือบัญชีม้านั่นน่ะมันเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของชาวต่างชาติซึ่งมากกว่า3ปีที่แล้วประมาณ3เท่าเลยทีเดียวครับคันจิเนาะตัวที่ไฮไลท์ไว้นั้นน่ะครับเนาะจำเสียงอ่านได้หรือยังครับจำเสียงอ่านได้หรือยังครับอ่านว่าอะไรครับก็มีตัวเลือกให้เนาะจะอ่านว่าโอโยโซหรือใบไหมอ่านว่าซูดุเบไหมอ่านว่ายักคุใบไหมหรืออ่านว่าคูโบมิเอะไหมนะครับก็อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะได้ยินแล้วเนาะยักคุซัมไบครับเนาะคันจิตัวที่ไฮไลท์ตรงนั้นนะครับอ่านว่ายักคุตัวหนึ่งอ่านว่าใบอีกตัวหนึ่งครับไปดูอีกสักข้อเดียวครับหนึ่งข้อนะครับจากข่าวที่อ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แล้วนะครับเทซาซึวาริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดคุนินิคายรุโตคินิโคซาโอดาเรคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซุนิอิฮันชิมัสตำรวจเชื่อว่านักศึกษาต่างชาติผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและคนอื่นๆจำนวนมากขายบัญชีของตนให้กับบุคคลอื่นเมื่อจะเดินทางกลับประเทศหรือบ้านเกิดของเขาครับการขายบัญชีธนาคารให้กับคนอื่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เช็คเสียงอ่านนะครับของคำศัพท์เหมือนกันอ๋อไฮไลท์อาจจะตกไปตัวนึงนะครับเอาตัวคันจิที่อยู่ข้างหน้ามันด้วยนี่นะครับตรงนี้อ่านว่าอะไรนะครับเนาะจำได้แล้วหรือยังอ่านว่าโฮริสึชินไกซุรุโฮริสึอีฮันซุรุ
อันนี้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ Holy

สุนิอีหันสรุปข้ออ่ะต้องเป็นข้อ B นะครับต้องเป็นข้อ B เนาะต้องเป็นข้อ D ขอโทษทีนะครับโฮริซุนิอีหันสรุปครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ใช้สำหรับทบทวนนะครับใครที่จดไม่ทันนะครับดูไม่ทันแล้วอยากจะได้เป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวมีปรับแก้นิดหน่อยด้วยไฮไลท์อาจจะตกหล่นไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวปรับแก้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะได้ไฟล์ของแบบฝึกหัดลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมเฉลยด้วยรวมถึง PowerPoint ในการที่จะใช้สำหรับเรียนรู้ซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็พูดคุยไม่เอาไฟล์หรือไม่อะไรแต่พูดคุยโทรมาส่งอีเมลมาพูดคุยกันนะครับสนทนาข่าวต่างๆของญี่ปุ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยินดีมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีเมลแอดเดรสที่จะให้ไว้ตอนท้ายรายการนะครับแล้วก็ลองส่งอีเมลมาขอไฟล์ประกอบการสอนรวมไปถึงเรื่องของไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรวมไปถึงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นด้วยกันก็ได้นะครับทางอีเมลนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่นำมาเสนอให้นักเรียนท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาของวันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับมีคำศัพท์ที่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขใหญ่ๆเลยนะครับหลายๆตัวแล้วก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาตินะครับหน่วยงานที่ดูแลคนต่างชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่น่าจะเรียนรู้นะครับแต่ว่าเป็นชื่อหน่วยงานค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวใช่ไหมครับกองตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆนี่นะครับอยากจะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่จดไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะขอเอกสารประกอบการสอนได้อย่างที่บอกไปตามอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการนะครับแล้วก็เรียนรู้จดจำไปด้วยกันนะครับจะต้องใช้เวลาในการนั่งคัดนั่งท่องนะครับเพราะว่าคำศัพท์แต่ละคำค่อนข้างยาวแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าจำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งการทำงานหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเองก็ตามนะครับถ้าเรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้ก็น่าจะดีเนื่องจากว่าเราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องผ่านหน่วยงานตม.แบบนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าอะไรนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่11นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อโมบายแอปพลิเคชันสำหรับงานธุรกิจอยู่นะคะซึ่งตอนก่อนหน้าตอนที่10อาจารย์กุ้งพาสร้างหน้าโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มไปก็คือหน้ารีจิสเตอร์ใช่ไหมคะสำหรับเอาไว้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกนะคะของธุรกิจของร้านของท่านนะคะพร้อมกับ

เชื่อมต่อหน้า Register กับData ใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าธุรกิจเรามีหลายสาขานะคะเวลาที่ลูกค้าหรือสมาชิกทำการลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้กรอกข้อมูลนะคะอย่างสะดวกก็คือสามารถเลือกสาขาถ้าสาขาของท่านมีหลายจังหวัดนะคะก็สามารถใช้แบบฝึกที่อาจารย์กุ้งเตรียมไว้ให้นะคะไว้ฝึกทำได้เลยในวันนี้ตอนที่11นะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาสร้างหน้าเพิ่มนะคะก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อสินค้าแล้วก็หน้าประเมินนะคะประเมินก็คือประเมินพนักงานประเมินไรเดอร์นะคะเหมือนที่เวลาเราสั่งอาหารเนาะสั่งข้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแอปฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่ทุกท่านเคยใช้งานกันอยู่แล้วแน่นอนนะคะเวลาที่ไรเดอร์นะคะเอาอาหารมาส่งท่านเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้ประเมินมีประเมินไรเดอร์ประเมินร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับฝึกทําแบบประเมินโดยใช้แอปชีทนะคะก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมนะเราก็ไปเปิดนะคะ Google Sheet เปิด Google Sheet เปิดแอป Sheet นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเปิดเอาไว้แล้วนะคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนี่ยก็จะจำวิธีการเข้าแอป Sheet ได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้ก็เข้า Google ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์แอป Sheet นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail ที่ใช้สร้างตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอย่าสลับอีเมลไปอีเมลมาเพราะว่างานเราอ่ะจะถูกเก็บภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินนะคะตรงนี้พอเข้ามานะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมาตั้งหลักกันในส่วนของ Data พอเราทำหลังบ้านในส่วนของ Data เสร็จนะคะเราก็จะไปทำในส่วนของ UX นะคะตรงนี้จะเป็นการทำแบบคู่ขนานเนาะจะทำ UX ก่อน Data ได้ไหมถ้ามีคนสงสัยไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเราต้องทำ Data ก่อนนะก็คือสร้างในส่วนของ Table หรือว่าโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาสร้าง UX ก็คือส่วนประสานนะคะหรือว่าส่วนกลางที่user ใช้ user อาจจะเป็นพนักงานในร้านนะคะผู้ประกอบการเองหรือว่า rider หรือว่าลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราทำเพิ่มคือหน้า register หน้าลงทะเบียนนะก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะคะถ้าเกิดใครดูกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะหรืออาจจะไปชมย้อนหลังก็ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์กุ้งพาลงทะเบียนแล้วสร้างหน้าลงทะเบียนนะคะก็คือต้องกดเพิ่มนะคะกด add แล้วก็จะมาเลือกข้อมูลเนาะซึ่งก็จะเด็กชายอันนี้ทวนเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเวิร์กช็อปของวันนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่10เนาะก็คือการสร้างเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเด็กชายสมมตินะคะใส่เป็นตัวอย่างไปสมมติเลือกระยองเนาะครั้งที่แล้วที่อาจารย์กุ้งพาใช้นะคะตรงนี้เกี่ยวข้องกับหน้าData ที่ฝึกทำในเวิร์กช็อปที่10นะคะว่าหน้า Data เนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามีกี่สาขานะคะสมมติมีหลายจังหวัดเลยจังหวัดหนึ่งมีกี่สาขาเราก็ใส่ข้อมูลพร้อมกับหมายเลข ID ให้เรียบร้อยนะคะใส่ใน Google Sheet ให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วหน้า Register เนี่ยเราก็ทำเป็นฟอร์มนะคะก็คือออกแบบว่าเราจะจัดเก็บอะไรบ้างซึ่งในหน้า Register หรือลงทะเบียนเนี่ยอาจารย์กุ้งจะเตรียมไว้ให้สมาชิกนะคะก็คือตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยค่ะจังหวัดสถานที่สาขาเนี่ยก็
ก็คือจะลิงก์ถึงตรงนี้นะคะก็คือเป็นการดึงข้อมูลนะคะจากหน้า Register ต้องใช้ข้อมูลร่วมกับหน้า Data ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น Data อย่างที่พูดไปเนาะว่าต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะคะสามารถ Workshop นี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะได้หลากหลายเลยนะคะเช่นสมมุติว่าทำระบบแจ้งซ่อมเนาะคือตอนนักศึกษาเรียนนะคะก็จะมี Workshopทำระบบแจ้งซ่อมด้วยแจ้งซ่อมก็จะที่สาขาก็จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น่ะหลายห้องนะคะตรงนี้ก็ใช้เป็นวิทยาเขตสถานที่ก็เป็นตึกก็ได้นะคะตึก1ตึก2ตึก3ตึก4แล้วก็ห้องปฏิบัติการ C1 C2 C3 C4 C5 แบบนี้นะคะสามารถใช้ในลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์กุ้งพาฝึกทำในเวิร์กช็อปนะคะอันนี้ก็คือเป็นของครั้งที่แล้วเลือกให้เรียบร้อยนะคะกดเซฟนะคะก็จะได้ข้อมูลเข้ามาจะแก้กดรูปดินสอนะคะ Edit จะลบก็คือรูปถังขยะนะรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะคะสามารถโทรออกได้จริงนะคะแล้วก็ Text Box นะคะเป็นแชทนะคะไว้สื่อสารร่วมกันนะคะตรงนี้คือตัวอย่างหน้า UX นะ UX ในหน้าอะไรเราทำ UX ของหน้าลงทะเบียนอยู่หรือภาษาอังกฤษคือหน้า Register นะคะถ้าเซฟเป็นสีฟ้าแปลว่าเรายังไม่ได้เซฟเนาะเราก็ต้องกดเซฟนะคะทีนี้หน้า UX นะคะเวิร์กช็อปทำไปแล้ว3หน้าแต่ว่า Data เรามี4จะไม่เท่ากันเพราะว่า Data คือส่วนที่เอาไว้ใช้ร่วมกับ Register หรือลงทะเบียนนะคะตรงนี้ไม่งงนะคะจันกุ้งถวยนิดนึงแล้ววันนี้มาทำอะไรเพิ่มเราทำไปแล้ว4หน้าเนาะใส่4ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะวันนี้ทำเพิ่มหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะสั่งซื้อแล้วก็หน้าจริงๆหน้า evaluation นะหน้าประเมินเนาะแต่เพื่อให้เข้ากับลูกค้าอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือ Gen Z คนยุคใหม่เราก็ใช้ปรับคำให้เข้ากับยุคสมัยเนาะแบบเอาเรตติ้งก็ได้ใครฮอตที่สุดแบบพนักงานคนไหนฮอตแบบว่าได้คะแนนประเมินแบบท็อป5อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้านหรือผู้ประกอบการอาจจะมีการให้คะแนน3ระดับแรกก็ได้ยกตัวอย่างนะคะทีนี้วันนี้ทำเพิ่มก็จะเป็นหน้าออเดอร์นะคะออเดอร์อาจารย์กุ้งขอก๊อปหัวมานะหัวนะคะหัวตารางหรือว่าฟิลนะคะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์แล้วก็หน้า rating นะจริงๆเป็น evaluation ใช่ไหมอาจารย์กุ้งขอไปก๊อปนะคะตรงนี้ใช้แต่หัวนะคะหัวฟิลอย่างเดียวหรือว่าหัวตารางนะคะมีอันที่ต้องกรอกข้อมูลสมบูรณ์ก็คือมีหน้า Data หน้าเดียวนะคะเพราะว่าต้องใช้ร่วมกับหน้าอื่นๆเนาะทำเพิ่ม2หน้านะคะมี Order กับ Rating นะ Order ก็คือเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สั่งออเดอร์คือหน้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออาหารสั่งซื้อสินค้าของทางร้านนะคะเป็นอะไรก็ได้ก็คือการสั่งซื้อนั่นเองออกแบบยังไงไว้บ้างออกแบบก็คือปกติแล้วเวลาจะสั่งซื้อหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยมันก็จะอ้างอิงด้วย ID ใช่ไหมคะหมายเลขเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจนรหัสคำสั่งซื้อค่ะเป็นหมายเลขขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนที่ทุกครั้งหลายๆครั้งเราลองเนี่ยยกตัวอย่างนะคะตรงนี้รหัสสมาชิกก็จะเจนอัตโนมัติใช่ไหมคะคือไม่ต้องให้ยูเซอร์กรอกเองนะคะให้ระบบโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะคะเราก็จะได้ทวนในส่วนของการใส่เทคก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตามด้วยอะไร number อันนี้ทวนเนาะแล้วก็อะไรอีกวันที่เราก็จะใส่คำสั่งให้โชว์วันที่เขาสั่งโดยอัตโนมัติเลยนะคะเขาจะได้ไม่ต้องกดคลิกเลือกวันที่ในปฏิทินเองนะคะป้องกัน user error เนาะบางเดี๋ยวก็กดผิดกดถูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งวันที่ให้เขาเลยเวลาด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้รู้คำสั่งของการให้โชว์เวลาที่สั่งโดยอัตโนมัติครั้งที่แล้วนะคะที่
ที่เป็นเคสสตัดดี้เนาะที่อาจารย์กุ้งแนะนำไปนะคะก็คือชื่อกับนามสกุลเนี่ยถ้าแยกกันนะคะในส่วนของตรงนี้นะเขาก็จะแยกเป็นคนละฟิลนะคะเขาก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นคู่หาครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งก็เสนอแนะไปว่าให้รวมเป็นฟิลเดียวกันเลยนะคะอันนี้เวิร์กช็อป

2ตอนที่แล้วเนาะส่วนตอนนี้รวมหรือยังรวมแล้วนะคะชื่อกับนามสกุลอยู่ด้วยกันนะสถานะนะคะสถานะเนี่ยอาจจะเป็นรับที่ร้านหรือให้ไปส่งที่บ้านนะคะคือเราลองดีไซน์ดูสถานที่สาขาคุณไหมสถานที่สาขาอันนี้แสดงว่าเกี่ยวข้องกับ Data อีกแล้วนะคะใส่สีไว้จะได้ป้องกันการลืมนะคะเบอร์โทรรายการที่สั่งนะคะลายเซ็นอันนี้หน้าออเดอร์นะโอเคเสร็จแล้วหน้าเรตติ้งนะคะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างของเทเบิลก่อนนะคะที่จะเพิ่มไปในตัว Data ของแอปชีทนะคะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาที่ Google Sheet นะคะอันนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยรหัสเหมือนเดิมนะคะสังเกตว่าทุกอันนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสนะคะเพราะว่าเป็นการอ้างอิงนะคะว่ารหัสนี้หมายถึงอะไรนะคะของแถวนี้สาขาเรตติ้งคือประเมินนะคะสาขาคือสาขาที่ลูกค้าใช้บริการนะแล้วก็ประเมินกี่ด้าน1 2 3 3อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็คือเป็นแบบฝึกเพื่อที่จะได้ประเมินอะไรบ้างนะคะลูกค้าประเมินนะลูกค้าประเมินการให้บริการได้สมมติว่าประเมินในร้านเนาะการให้บริการความสะอาดของร้านราคาอย่างเงี้ยหรือท่านผู้ประกอบการสนใจจะให้ประเมินรสชาติอาหารบริการของไรเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มได้ก็คือปรับตามที่ท่านต้องการนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกให้ฝึกทำนะคะแล้วก็เอาไปปรับตามที่ต้องการจะใช้คอมเมนต์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะวันที่ประเมินกับเวลาเนี่ยก็คือควรจะตั้งให้เขาเป็นออโต้เลยนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องมากดเลือกนะคะป้องกันความผิดพลาดนะคะแล้วก็ลายเซ็นอันนี้ก็คือจะได้ฝึกใช้ในส่วนของลายเซ็นที่อยู่ในแอปชีทนะคะคือเป็นแบบฝึกแล้วท่านก็ไปประยุกต์นะคะให้เหมาะกับรูปแบบของธุรกิจของท่านเองนะคะเราเตรียมเทเบิลเพิ่ม2อันเนาะมีออเดอร์กับเรตติ้งนะคะตรงนี้คือถ้าในมุมของแอปชีทเขาจะมองเป็นเทเบิลนะคะก็คือ1 เวิร์กชีทนะคะเวิร์กชีทออเดอร์ก็จะมองเป็นเทเบิลออเดอร์นะคะเวิร์กชีทเรตติ้งนะคะก็จะมองเป็นเทเบิลเรตติ้งนะคะตรงนี้เตรียมหัวตารางหรือว่าฟิลภาษาดาต้าเบสก็คือฟิลไว้เรียบร้อยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทำสเต็ปต่อไปที่แอปชีทแล้วก็ทำการคอนเน็กต์นะคะเชื่อมต่อนะตะกี้อาจารย์กุ้งสร้างเพิ่มมา2เทเบิลหรือ2หน้านะเราไปที่ไหนเราไปตั้งหลัก1ตั้งหลักที่ data นะ2กด new นะคะเพราะว่าจะเอาเข้าเพิ่มมานะคะเพิ่มเข้ามาอีก2 table หรือ2 worksheet ใช่ไหมคะเราใช้อะไรออกแบบ table เราใช้ Google Sheet ถ้าวันข้างหน้าใช้อันอื่นนะคะท่านก็เลือกที่ตรงกับมีอะไรอีกนอกจาก Google Sheet แล้วขอไปส่องนี้หมดนี้ได้หมดเลยนะธุรกิจของท่านหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ดูทีเชอร์กุ้งอยู่นะคะใช้อะไรเป็นดัตต้าเบสนะคะก็ดูนะคะเขาสามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า Google Sheet นะคะแต่ว่าเวิร์กช็อปที่อาจารย์กุ้งพาทำก็คือเป็น Google Sheet เพราะเราสร้างเตรียมไว้ในไหนใน Google Sheet ใช่ไหมเราก็ต้องเลือก Google Sheet นะจ๊ะเด็กๆโฟลเดอร์ที่รวบรวมงานนะจะเป็นโฟลเดอร์แรกโฟลเดอร์เดียวนะจ๊ะเด็กๆเข้าไปโมบายแอปตั้งชื่ออย่าให้งงนะจ๊ะถ้าใครดูกันมาตั้งแต่ตอนก่อนหน้าแล้วก็คือโฟลเดอร์เดิมนะจ๊ะเด็กๆแล้วก็กดแชร์ด้วยถ้าไม่แชร์ก็จะไม่เห็นข้อมูลข้างในโฟลเดอร์นะจ๊ะแชร์แบบดูได้อย่างเดียวนะไม่ต้องให้คนอื่นมาลบหรือว่าแก้ไขงานเรานะจ๊ะอันนั้นคือสิทธ์นะก็เลือกสิทธ์ดูได้อย่างเดียวพอนะจ๊ะเสร็จแล้ว Google Sheet ที่เก็บเนี่ยขออาจารย์กุ้งชื่อ Amazing ชื่อร้านนะชื่อร้านขนมปังเบเกอรี่เราก็เลือกให้ถูกนะจ๊ะได้พูดไปแล้วว่าอันไหนสีจางๆคือใช้งานไปแล้วเชื่อมไปแล้วก็คือ Connect ใช่ไหมคะแต่ถ้าอันไหนสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มนี่ไงเขารอติ๊กรอเลยนะคะคือชาญฉลาดมากนะจ๊ะเวอร์ชันวันนี้นะ2025ถ้าปีก่อนนั้นยังไม่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะที่อาจารย์กุ้งใช้มาทุกปีนะ
แสดงว่ามีหน้าเพิ่มกี่หน้าถ้ามองแบบนี้มีหน้า order กับ rating ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ย order กับ rating ชื่อเดียวกันเลยนะคะว่าเขาเชื่อมปุ๊บเขาก็จะดึงจากชื่อที่เราตั้งไว้ให้นะคะมาโชว์ตรงนี้เราก็กด add to table นะพอ add sheet จะมองเป็น1 worksheet เป็น1 table นะคะเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังเราอยู่ data ใช่ไหมคะเข้ามาแล้วมั้งนี่ไงมีออเดอร์กับเรตติ้งนะคะตอนนี้คือเขาทำการคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับ Google Sheet ให้แล้วสเต็ปต่อไปทำยังไงทวนซิทำยังไงคะเราต้องเข้าไปในเทเบิลที่เขาดึงข้อมูลมาเชื่อมต่อกันใช่ไหมคะไปทีละเทเบิลคลิกปุ๊บเลือกอะไรต่อจำได้ไหมเช็คก่อนนะว่าอยู่ถูกtable นะคะ order ถูกต้องอันนี้สถานะจริงๆเปลี่ยนได้ถ้าจะใช้งานในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็คือเราจะให้แก้ไหมถ้าไม่ให้แก้ก็ติ๊กออกตรงนี้เกี่ยวข้องกับตรงไหนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งมาวนไว้เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเครื่องหมายถูกออกแปลว่าเขาอัปเดตไม่ได้เขาทำอะไรได้มั่งสิทธิ์ที่คนที่ใช้งานนะคะเขาจะเพิ่มได้กับลบได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการหมดเลยล่ะให้แบบดูได้อย่างเดียวเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็จะดูได้อย่างเดียวนะคะตะกี้อะไรนะโอเคตรงนี้เรามาติ๊กได้นะคะต้องการให้เขาทำอะไรกับตารางในฐานข้อมูลได้นะคะเพิ่ม user นะ user คนที่ใช้แอปอะเพิ่มได้ไหมเพิ่ม data เข้าไปได้ไหมลบได้ไหมนะคะอัปเดตได้ไหมหรือจะให้เขาดูได้อย่างเดียวเช่นบางหน้าของแอปใช่ไหมคะ user ไม่ควรจะไปแก้หรือเพิ่มได้นะคะเช่นรายละเอียดเมนูอาหารอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของแอดมินใช่ไหมแอดมินก็ควรจะทำได้แอดมินของทางร้านใช่ไหมคะแต่พนักแต่ลูกค้าไม่ใช่พนักงานแต่ลูกค้าดูได้อย่างเดียวในบางหน้านะแล้วยังไงต่ออ่ะกดวิวคอลัมน์เข้าไปเพื่อตั้งค่าเข้ามาเพื่อตั้งค่าชนิดของข้อมูลนะคะให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะจัดเก็บนะมาแถวแรกเว้นไว้เสมอนะจ๊ะตรงนี้เป็นส่วนที่แอปชีต้องใช้งานนะจ๊ะทุกเทเบิลเราก็สร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติท่านอย่าไปลบไปแก้ไขใดๆนะท่านก็เว้นไว้นะคะเพราะว่าตัวโปรแกรมต้องใช้แถวแรกนะจ๊ะเรามาแถวที่2ซึ่งเป็นของเรานั่นเองเพราะเราเริ่มมาจากแถวนี้นะจ๊ะอันนี้หน้าอะไรออเดอร์นี่ไงรหัสคำสั่งซื้อเราก็มารหัสคำสั่งซื้อทีเชอร์กุ้งพูดว่าจะผสมภาษากับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมถ้าเทคถูกยังเทคถูกแล้วหรือนัมเบอร์ใส่ตัวหนังสือไปด้วยได้ไหม NUMBER N อยู่ไหนถ้าเลือกนัมเบอร์ก็คือ Number แปลว่าเลขตัวเลขใช่ไหมฮะก็จะได้แต่ตัวเลขได้แต่ตัวเลขนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ถ้าเกิดต้องการจะมีภาษาอังกฤษอยู่ในคำสั่งซื้อด้วยรหัส number อย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษปนไปด้วยได้ไหมไม่ได้ถ้าจะได้คือเราต้องเลือกเป็นอะไรเลือกเป็น text คือได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขนะคะโอเคแล้วเราไปตั้งค่าตรงไหนจำได้ไหมเราต้องไปตั้งค่าที่initial value ใช่ไหมเราก็เลื่อนค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนไปไหนล่ะมองข้างบนนะจ๊ะมองนี่ initial value อยู่ตรงนี้เลื่อนมาเลื่อนมากดเข้าไปจำคำสั่งได้ไหมคะอันนี้เราใช้กันรอบที่3แล้วล่ะถ้าเกิดใครดูกันตั้งแต่ตอนก่อนหน้านะ initial value เราจะใส่แสดงรหัสนะคะพร้อมกับภาษาอังกฤษสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษชื่อร้านของร้านไทยร้านมันเนาะแสดงว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับเทคเราก็ต้องไปหัวข้อเทคนะตรงนี้หมวดหมู่ที่เขาเตรียมคำสั่งเอาไว้ให้เรานะคะสังเกตหมวดหมู่ก่อนเทคก็คลิกที่เทคใครอยากพิมพ์เองก็พิมพ์แต่ถ้าพิมพ์ผิดก็
แก้ให้ถูกนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งจะพามาแบบเลือกเอาแล้วกันเนาะแล้วแก้นะคะ take มาที่อะไรมาที่ concatenate นะคะแล้วก็ต้องการเอาคำสั่งนี้เข้าไปอยู่ในช่องที่พิมพ์

ความเราก็กด insert เข้าไปเลยตรงนี้ลบคุณยังคุณไหมอะไรที่อยู่ข้างในดับเบิ้ลโควตหรือฟันหนูแปลว่าเขาโชว์มาไม่คำนวณให้เราอันนี้อาจารย์กุ้งก็จะโชว์อันนี้หน้าอะไรนะคำสั่งซื้อใช่ไหมคะสมมติว่าอยากจะได้คำว่า order id ก็จะเป็นรหัสสั่งซื้อเนาะยกตัวอย่างไม่ใช่ order ไม่ใช่ id ลูกค้านะเป็นคำสั่งซื้อรหัสคำสั่งซื้อสมมติอาจารย์กุ้งดีไซน์อย่างนี้เนาะแล้วก็ยังไงต่อถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่มีอาจารย์กุ้งขอวรรคเดี๋ยวจะเทสดูว่าถ้าเราขอวรรคข้างในเครื่องหมายดับเบิลโค้ดแล้วข้างนอกจะขอวรรคให้เราไหมนะคะถ้าไม่เคาะทำไงถ้าไม่เคาะก็ใส่สัญลักษณ์ขั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วข้างนอกเครื่องหมายดับเบิลโค้ดเราต้องใส่ลูกน้ำใช่ไหมเพื่อเชื่อมใช่ไหมคะเชื่อมกับอะไรหลังลูกน้ำหรือคอมม่านะคะอาจารย์กุ้งก็จะพูดภาษาธรรมดาควบคู่กับภาษาคำศัพท์ไปนะคะเพื่อที่บางคนอาจจะคอมม่าคืออะไรรู้จักแต่ลูกน้ำนะคะจะได้โอเคเข้าใจตรงกันหลังคอมม่าหรือลูกน้ำเนี่ยอาจารย์กุ้งก็ดีไซน์ไว้นะคะอยากให้ขึ้นต้นด้วยหลักร้อยก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างตามด้วยบวกก้ามปูข้างในก้ามปูเป็นอะไรเป็น row number นะสมมติว่าบางคนบอกว่าที่เชื่อกุ้งเอาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องมี1นะต้องมี1นำนะสมมติเป็น1แปลว่าอันนี้จะได้อะไรเลข2เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันแล้วกลับมาแก้ได้ทำเสร็จแล้วทำยังไงต่อเช็คมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าถูกต้องนะจ๊ะไม่เออเรอร์ถ้ามีเออเรอร์ยังไงยกตัวอย่างอันเนี้ยสีแดงแปลว่าเออเรอร์จ้ะเธอต้องแก้แล้วก็อยู่ข้างในเครื่องหมายวงเล็บด้วยนะจ๊ะสังเกต concatenate ก็คือคำสั่งที่เชื่อมข้อความนะคะวงเล็บเปิด double quote หรือฟันหนูสิ่งที่อยู่ในสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายฟันหนูหรือว่าสีน้ำเงินนะคะตั้งแต่ตัวไหนตัว Oตัว O จนถึงขีดกลางเนี่ยค่ะคือเราพิมพ์ไปแบบไหนเขาก็จะโชว์แบบนั้นเลยอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเขาจะโชว์ภาษาไทยไหมเราเทสซิเราเทสนะโอ้ขึ้นข้างหมายถูกแปลว่าไม่เออร์เลอร์เดี๋ยวเราเทสกันกดเซฟพับไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาปรับอันนี้คือโอเคต่อไปเราอยู่ Data นะเรายังไม่ได้ไป UX เลยนะจ๊ะวันที่สั่งเป็นวันที่ภาษาอังกฤษชนิดข้อมูลก็จะเป็น date date นี่ใส่คำสั่งที่กำหนดให้ว่าเป็นวันนี้เลยวันนี้ก็คือ today ไปใส่ตรงไหนใส่ตรง initial value นะจ๊ะมองเล็งให้ตรงนะมองขวามาปุ๊บคลิกนะจ๊ะ today อยู่ไหน today อยู่นี่กดเลยเสร็จแล้วกด save นะคะแล้วก็กด save อีกทีหนึ่งต่อไปเวลา time ใช้คำสั่ง time now นี่ time now อยู่ตรงนี้นะ time now อยู่ตรงนี้คำสั่งเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะคะผลลัพธ์ก็คืออันนี้คือผลลัพธ์ดูตรงหัวตารางตรงนี้นะ exam คือตัวอย่างการใช้งานนะถ้าจะใช้คำสั่งนี้กด insertกดเซฟนะคะคำนำหน้ามีจริงๆต้องใช้ไหมถ้าท่านไม่ต้องใช้ข้อมูลคำนำหน้า

สมมุติว่าไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยหาท่านก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะอันนี้คือเป็นแบบฝึกนะคะเอามาให้เห็นความหลากหลายของชนิดข้อมูลเนาะแต่จริงๆคำนำหน้าเนี่ยเราใช้หลายเวิร์กช็อปแล้วถ้ามีตัวเลือกมากกว่า1ตัวเลือกเราต้องเลือกอะไรเลือกอะไรจ๊ะเลือกอันไหนอีเมลใช่ไหม

มีอะไรมั่งจริงๆเหมือนเดิมนะนี่นายนางข้อมูลถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเก็บนะคะคือเราเก็บเฉพาะอันที่เราจะเอาไปใช้ในธุรกิจของเรานะครั้งที่แล้วตัวเต็มหรือตัวย่ออาจารย์กุ้งจำไม่ได้อ่ะอ่ะสมมติว่าเราตัวอย่างนะแล้วถ้าท่านมีลูกค้าเกี่ยวกับเพศทางเลือกนะคะท่านก็ใส่ LGBTQ อะไรเพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้คือมันก็ไม่ต้องเก็บนะหมายความว่าข้อมูลที่ธุรกิจจะใช้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจจะเป็นพนักงานในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาข้อมูลนี้มาใช้งานต่อเช่นเอามาวิเคราะห์ดูว่าลูกค้าร้านเราเนี่ยส่วนมากอายุเท่าไรหรือเป็นวัยไหนอ่ะถ้าแบบส่วนมากลูกค้าสมัครสมาชิกเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อลูกค้า90%เป็นเด็กแล้วรู้แล้วยังไงต่อเราก็เอาข้อมูลที่ได้นะคะจากการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเอามาจัดแคมเปญมาส่งเสริมการขายให้ตรงกับกลุ่มของลูกค้านั่นเองนะคะเลือกครั้งที่แล้วพาเลือกไปแล้วเนาะเลือกครบเลยนะก็จะมีออโต้กับดับดาวคล้ายกันนะคะบอททอนกับสแต็กคล้ายกันแต่สแต็กก็คือเป็นปุ่มที่อยู่ที่เต็มหน้าเต็มหน้าโมบายก็จะยาวแต่ถ้าเป็นบอททอนปุ่มก็จะเล็กกว่านะคะเสร็จแล้วกดดันกดเซฟชื่อนามสกุลเป็นเทคสถานะคือรับที่ร้านกับส่งที่บ้านใช่ไหมคะสถานะถ้ามีตัวเลือกมีทางเลือกอะเราเลือกเป็นอะไรคะเลือกเป็นอันที่เราเลือกไปตะกี้อีนัมเนาะอีนัมก็คือเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้นะตรงนี้แล้วถ้าอีนัมลิสต์ล่ะเป็นยังไงนั่นสิทีเชอร์ลองเลือกอีนัมลิสต์นะอันนี้เป็นเดี๋ยวยังไงกลับมาแก้ได้รับที่ร้านกับอะไรส่งที่บ้านเป็นแบบไหนขอเป็นแบบปุ่มเนาะกดดันนะคะเซฟถึงไหนแล้วสถานที่อันไหนตั้งน้อยกว่าเดี๋ยวข้ามขอข้ามก่อนนะมาเบอร์โทรเป็นอะไรนัมเบอร์โอ้ขออภัยมีโฟนอันนี้รายการที่สั่งอ่ะลองอีนัมลิสต์ลายเซ็นซิกเนเจอร์ตรงไหนเราต้องใส่สถานที่อีนัมลิสต์นะคะสถานที่มีสี่พื้นที่บางแสนศรีราชาพนานิคมเมืองระยองเป็นดอกดาวครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งลืมเติมใช่ไหมมันเลยไม่เปลี่ยนตามที่เราเลือกครั้งนี้ไม่ลืมมาที่ Data Validity นะจ๊ะ Valid If เลือกอะไรเลือก Data ใช่ไหมข้างในก้ามปูตรงนี้คืออะไรอ่ะสถานที่ใช่ไหมก็เลือกสถานที่กด Save กดดันสาขาอุ้ยอาจารย์กุ้งเลือกถูกไหมต้องเป็นอีนามสิโอเคสาขาก็จะเป็นอีนามเพิ่มยาวเลยบางแสนมี5นะเหมือนตอนที่แล้วนะจ๊ะเพิ่มก๊อปวางแล้วแก้เลขเอาตรงนี้คืออะไรสาขาของธุรกิจของท่านนะคะ3 4 5ต้องใส่หมดไหมอุ้ยผิดเลย5จะมี5เพิ่มอีก

แสนสาขา5ศรีราชามี3 1ศรีราชา2ศรีราชา3ต่อพนัส3ระยอง3พนัส1พนัส2พนัส3ระยองระยอง1ระยอง2และระยอง3นะคะอันนี้เป็นดับดาวเนาะนี่ไม่ลืม data validity value values if อันนี้ data นะคะอันนี้หน้าอะไรสาขาโอเคเซฟดันเซฟอะไรที่อ๋อยังไม่เต็มโอ้เขาเก่งมากเลยแอปชีตไฮไลท์สีส้มให้อัตโนมัติว่ารายการนี้อีนัมริสทิเชอร์ยังไม่ได้เติมนะจ๊ะเออทิเชอร์ก็ต้องกดตะกี้ลืมแล้วเออลืมรายการทิเชอร์ไปดูสิเมนูเดี๋ยวเราก๊อปตรงนี้มายกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นตัวอย่างว่าถ้าเป็น enum list เนี่ยจะได้หน้าผลลัพธ์แบบไหนคัพเค้กโอเคใส่ตรงนี้เป็นตัวอย่างของเวิร์กช็อปก่อนหน้านะคะที่พนักงานร้านเพิ่มข้อมูลของขนมเค้กเข้ามานะคะรายการให้เลือกทิเชอร์ลองเลือกเป็นออโต้เนาะกดดันกดเซฟพอครบเรากรอกครบก็จะไม่มีกรอบสีส้มขึ้นมาเตือนเห็นไหมคะตรงนี้คือความชาญฉลาดของแอปชีตนะวันนี้นะป้องกัน User Error ตรงนี้เราเสร็จยังเราทำเสร็จแล้วเรากดพับซ่อนขึ้นมายังไม่เสร็จไปทำโปรไฟล์ก่อนขออภัยออเดอร์แล้วก็เรตติ้งเนาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะออเดอร์เรียบร้อยแล้วเหลือเรตติ้งยังไม่ได้ตั้งค่านะคะพอออเดอร์เสร็จเรตติ้งเสร็จก็จะไปทำหน้าตา UX ต่อนะคะเป็นคู่ขนานไปมาเรตติ้งตรงนี้เป็นออโต้นะเป็นออโต้ต้องการให้มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เหมือนเดิมเทคถูกแล้วนะคะไปไหนต่อไปไหนต่อมีภาษาอังกฤษด้วยจำได้ยัง initial value นะคะตอนนี้ปุ๊บไปไหนต่อ concatenate นี่อันนี้แล้วแต่ดีไซน์นะพอดีจันกุ้งดีไซน์ไว้ในใจนะคะตอนนี้เป็น evaluation ใช่ไหมแต่ต้องการให้อ๋อภาษาไทยเนาะเราจะเทสภาษาไทยภาษาไทยกันอันนี้ก็จะเป็นอะไรประเมินประเมินความพึงพอใจตามด้วยข้างนอกดับเบิลโคดเนาะจะคำนวณแล้วตรงนี้เอารหัสอะไรดี1บวกโอเคลองดูนะถ้าไม่สวยให้กลับมาเปลี่ยนสาขาไหนสาขามีหลายรายการใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะก็จะเป็นอีนามแอดไปคืออาจจะเยอะช่วงแรกนะพอเราแค่วางโครงเนาะพอวางโครงเสร็จแล้วก็จะใช้กันยาวๆเลยนะคะ4 5มี5สาขาศรีราชา3 1

2 3พนัส3นะวง3แล้วกดอะไรเอาแบบไหนดับดาวเนาะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่กดเซฟนะคะด้านการให้บริการอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะเรตติ้งสเกล5ระดับใช่ไหมคะถ้ามีตัวเลือกใช่ไหมเราจะทำเป็นคะแนนให้ยูเซอร์เนี่ยกดคะแนนที่เขาอยากจะให้ใช่ไหมคะตรงนี้แปลว่าก็ยังเป็นอีนัมอยู่นะกดอินสอมีเท่าไหร่มั่ง5 4ห้าคืออะไรห้าคือดีสุด1ห้าสี่สามสองหนึ่งนะอันนี้ควรจะเป็นดรอปดาวน์ไหมทีเชอร์ลองเลือกเป็นบัตทอนดีกว่าเพราะว่าตัวเลขไม่ค่อยใหญ่นะคะปุ่มก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กดดันอันนี้เหมือนกันโอ้จริงๆถ้า Copy ได้แล้วเปลี่ยนแต่ชื่อนี่ก็จะเร็วขึ้นเนาะแต่อันนี้ลองทำไปเหมือนกันเป็นเท่าไหร่ช่วงคะแนนคือเท่ากันนะคะถ้าเริ่มที่ห้าสี่สามสองหนึ่งก็จะห้าสี่สามสองหนึ่งทุกหัวข้อเลยเนาะแล้วก็เลือกอะไรที่เชื่อเลือกบอททอนเลือกด้านราคาแปลว่าถ้าเกิดเขาให้คะแนนอีนำเนาะอีนำถ้าให้คะแนน5แปลว่าราคาไม่แพงใช่ไหมคะเพิ่มไปห้าคือดีมากนะคะ1คือปรับปรุงนะ1ดันตรงนี้เป็นเทคถูกต้องวันที่ใส่อะไรวันที่ day อยู่ที่ไหนอยู่ที่ time ใช่ไหมคะ date นะคะtoday ดูหัวข้อนะคะตรงนี้นี่ today เลื่อนลงไม่เยอะนะคะเขามีคำสั่งให้เลือกเยอะมาก today เวลาตะกี้เห็นแวบๆใช่ไหม time now license เป็นอะไร signature เช็คก่อนรหัสโอเคใส่คำสั่งแล้วอันนี้อีนาม54321โอเควันที่นะคะ today time now signature กด save ตอนนี้เราเตรียมหลังบ้านไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว2เทเบิลเลยนะคะมีเทเบิล order กับ rating นะคะเราไปหน้า UX ยังไม่มีเพิ่มมาเพราะเรายังไม่ได้กดบวกเพื่อเพิ่มหน้า UX ใช่ไหมคะเรามาเพิ่มทีละหน้านะคะกดบวกกดปุ่ม create a new view นะคะเอาหน้าไหนก่อนหน้าสั่งของอาจารย์กุ้งเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมสั่งเบอร์เกอรี่ของอาจารย์กุ้งนะจะใช้สั่งอาหารก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ตรงกับธุรกิจของนั้นเองแล้วหน้าสั่งเป็นสั่งอาหารดีกว่าเนาะจะได้ไม่สับสนตรงนี้หน้าสั่งอาหารจะเชื่อมโยงกับ Google Sheet ที่ใช้เก็บข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลน่ะหน้าไหนนะคะก็คือหน้า Order สังเกตว่าจะพยายามตั้งให้มีความสัมพันธ์กันนะคะจะได้ไม่งงหน้า Order ใช่ไหมตรงนี้ตัวอย่างหายกดนะคะเขาพับคืออาจารย์กุ้งกดพับไปเองนี่หน้าสั่งอาหารนะจะโชว์แบบไหนบอกทำไมทุกคนบอกทำไมไม่เห็นมีอะไรล่ะทีเชอร์กุ้งก็ยังไม่ได้มีเป็นหน้าฟอร์มสั่งอาหารแล้วจะให้เห็นหน้าฟอร์มที่เราออกแบบไว้ทำยังไงกดบวกปึ๊บรหัสคำสั่งซื้อเริ่มต้นอ๋อตรงนี้โชว์ภาษาไทยด้วยเห็นไหมคะภาษาไทยแต่ว่าไม่มีปัญหานะถ้าคนที่ดูคลิปอยู่นะคะต้องการจะให้โชว์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะตัวอย่างนะหน้าไหนที่เรากรอกแล้วบ้างตรงนี้อันนี้เห็นไหมโชว์เป็นภาษาอังกฤษเราก็ใส่

เทคข้างในเครื่องหมายดับเบิลโคดอ่ะเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งเทสเทสก็คือโชว์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะก็คือรหัสคำสั่งซื้ออันนี้ก็คือนัมเบอร์สามนะคะวันที่สั่งต้องขึ้นออโต้นะจ๊ะโอเวลาต้องมีการตั้งค่านะคะต้องมีการตั้งค่าเดี๋ยวจะไปเช็คเวลาเนาะน่าจะต้องเป็นตอนหน้านะอันนี้เอาข้อมูลให้โชว์ขึ้นมาก่อนคำนำหน้าลองกรอกก่อนอันนี้คือเราทดสอบต้องมีไปตั้งค่าใน Google Sheet นะคะสถานะรับที่ร้านสถานที่เห็นไหมถูกต้องถ้าจันกุ้งเลือกสถานที่เป็นยกตัวอย่างถ้าเลือกบางแสนก็ต้องข้างล่างนี้ต้องโชว์เป็นบางแสน1-5ถูกต้องเพราะว่าเราเชื่อมคำสั่งเข้าไปข้างในตอนเราเลือก enum ใช่ไหมเบอร์โทรอันนี้เบอร์สมมตินะทุกคนเอากดเลยด้วยรายการที่สั่งนี่อันนี้เป็นอะไร enum list แปลว่าติ๊กเลือกได้มากกว่า1ติ๊กเลือกได้มากกว่า1ยกตัวอย่างนะลายเซ็นกดรูปกุญแจเซ็นโหลดอันนี้คือกดเมาส์ค้างนะคะยกตัวอย่างนะกดเซฟทำงานอยู่เซฟอยู่นะคะไปดูซิหน้าออเดอร์นี่ไงหน้าออเดอร์อ๋อยังไม่ได้กดนี่ออเดอร์รายการที่สั่งนะเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วเห็นไหมคะอยากให้เพิ่มราคาหรืออะไรเงี้ยลองไปประยุกต์นะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งเทสไปหนึ่งหน้าหน้าหน้าสั่งอาหารนะหน้าออเดอร์ออเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน Data อันนี้โอเคโอเคตกใจว่าหน้าสั่งอาหารหายไปไหนนะคะเราไม่ต้องตกใจนะเรามาเช็คตรงนี้ได้โอเคแบบนี้อันนี้คือรายการที่สั่งนะคะรายการที่สั่งเอาอะไรเพิ่มมาก่อนวันนี้สั่งหรือจะเอารหัสขึ้นตัวนี้คือรหัสนะคะหรือจะเอาวันที่สั่งตัวนี้คือวันที่สั่งเอารายการที่สั่งไหมก็จะยาวนะเอาสาขาขึ้นตัวนี้ถ้าเห็นหน้านี้แปลว่ารหัสสั่งซื้อหมายเลข3สั่งวันที่1ใช่ไหมคะสั่งจากสาขาบางแสนคือโชว์ได้3รายการนะตัวนี้ถ้าอยากจะให้โชว์รายการที่สั่งเนี่ยค่อนข้างยาวนี่เขาสั่งตะกี้จันกุ้งติ๊กไปหลายรายการก็คือตรงนี้ลองกดเลือกดูนะคะสถานะอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างนะอันนี้คือหน้าสั่งอาหารนะคะจะเพิ่มก็คือกด add แล้วก็เลือกแบบที่เลือกสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราตอนหน้าเราจะไปดูแก้ไขเรื่องของเวลานะคะก็คือตอนนี้ยังไม่ตรงคือต้องไปตั้งค่าที่ Google Sheet ก่อนนะรู้สึกจันกุ้งลืมพาตั้งค่านะคะก็คือไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วหน้าไหนอีกอันนี้หน้า Order ใช่ไหมส่วนหน้า Ratingมีหรือยังประเมินยังไม่มี UX นะ UX เพราะว่าเราทำตอนแรกเราทำหลังบ้านไปแล้วเราทำยังไงก่อนมา UX มากดบวกมากดที่ Create a New View นะคะอันนี้หน้ารายประเมินหลังบ้านเราทำไปแล้วเนาะประเมินนี้ต้องเชื่อมกับตรงไหน Rating แล้วยังไงต่อโชว์แบบไหน View Type คือแสดงผลลัพธ์เนาะก็จะมีที่นิยมก็จะมีเด็กดีเทลนะปรับเปลี่ยนได้นะอันนี้อ่ะกดให้หน้าประเมินนะประเมินโอ้ถ้าดีเทลจะไม่มีเพิ่มให้เห็นไหมไม่มีบวกต้องเลือกเด็กก่อนนะเทเบิลมีไหมเทเบิลมีสมมติว่าจันกงเลือกเด็กกดบวกประเมินความพึงพอใจ

สาขาไหนโอ้ขึ้นมาหมดเลยอ่าโอเคเอาเพราะว่าเราใส่แค่สาขาเนาะบริการดีไหมดีเลิศเลิศคำแนะนำอ๋อเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องไปเช็ควันที่ประเมินเวลาวันที่จะไม่ขึ้นแบบนี้นะจะขึ้นเป็นวันที่เลยแล้วก็เวลานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คเดี๋ยวเราไปเช็คตอนหน้าจะพาเช็คนะคะพาแก้ไขปึ๊บลายเซ็นกดเซฟปึ๊บประเมินแล้ว1 คนข้อมูลที่โชว์อยากให้โชว์อะไรก็เลื่อนลงมาเราเลือกเด็กนะตำแหน่งโอเคจะให้โชว์อะไรโชว์รหัสโชว์ได้3 ตำแหน่งนะคะตรงนี้เอออันนี้เป็นนัมเบอร์เนาะจริงๆเดี๋ยวข้างหน้าไปตั้งไปแก้ให้เรียบร้อยนะนี้จันกุ้งเทสดูว่าภาษาไทยได้ไหมนะคะเขาประเมินที่สาขา1ใช่ไหมคะวันที่ประเมินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าไปเช็ควันที่นะคะเช็คเวลาแล้วก็ไปปรับตรงรหัสเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษคือเราเทสว่าภาษาไทยติดอะไรไหมซึ่งก็ไม่ติดนะคะวันนี้ในตอนที่เท่าไหร่11อาจารย์กุ้งทวนนิดนึง Data เราเพิ่มไปหลายเทเบิลแล้วนะคะตอนนี้ของอาจารย์กุ้งมีทั้งหมด6นะคะ6นะจะได้อัปเดตให้เท่าๆกันนะคะส่วน UX นะคะมี5เพราะว่ามีในส่วนของ Data ที่ใช้งานร่วมกันกับหน้าอื่นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างมัน UX นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งพบกันในตอนถัดไปสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลย์จักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ประการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่วันนี้มาในรายการวันศุกร์เสวนาพอพูดถึงวันศุกร์เนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยต้องยิ้มต้องมีความสุขต้องได้แบบว่าหัวเราะแล้วพอพูดถึงเรื่องของการเสวนาก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราจะมาจอยกันแบบว่าแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกันอยากจะรู้จักทุกคนค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนครับเชิญเลย
1: ครับผมนายพีรพัฒน์สอนน้อยครับชื่อเล่นชื่อพีครับ
0: พีค่ะ
2: ผมธนภัทรบุญสินชื่อเล่นชื่อปูครับ
0: ค่ะปูค่ะ
3: ผมจินวัฒน์ประชิมครับชื่อเล่นชื่อริวครับ
0: ริวค่ะ
4: ผมนายนันทวุฒิกองโพ่ครับชื่อเล่นชื่อโดมครับผม
0: โดมค่ะ
5: ผมนายนันทวุฒิสำนักนิตครับชื่อเล่นชื่อต้นครับ
0: ต้นค่ะ5คนนี้อยู่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ชั้นปีอะไรลูก
5: ปี3ครับ
0: ปี3 3แล้วเรียนอีกปีนึงก็จะจบเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะคะพอพูดถึงเรื่องวันศุกร์เสวนาก็เหมือนกันคอนเทนต์ของเราที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะตายในอีกจุดๆวันหรือจุดๆเดือนเนี่ยพวกเราจะมีแนวคิดยังไงอะเนาะก่อนอื่นอยากฟังแนวคิดของต้นก่อนละกันเนาะต้นมองเรื่องความตายเป็นยังไง
5: มองว่าความตายก็เหมือนการจบปัญหาทุกอย่างที่มีในชีวิตครับก็เหมือนการปลดปล่อยครับการที่เราหมดทุกข์ในโลกนี้ครับ
0: หมดทุกข์ในโลกนี
5: ้ครับ
0: โดมละโลกความตายสำหรับโดมน่ากลัวไหม
4: ไม่น่ากลัวครับเพราะว่ายังไงทุกคนเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่ามันจะเร็วจะช้าครับ
0: เขาคิดดีเนาะริวละลูกความตายของริวเป็นไง
3: ครับสำหรับผมนะครับในเรื่องของความตายนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลารอบตัวเราอยู่แล้วครับแต่ความตายมันก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่หลากหลายเช่นกัน
0: ก็พูดถึงแพทเทิร์นของความตาย
3: ใช่ครับผมประมาณนั้น
0: สมมตินะสมมติว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหนูว่ามันจะส่งผลต่อเรายังไง
3: ก็
0: ว่าถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสีย
3: ถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสียคนสำคัญจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกเศร้าเพราะว่ามันค่อนข้างกระทันหันเรายังไม่ได้ทำอะไรดีๆหรือมากกว่านั้นให้กับเขาหรืออะไรพวกประมาณนี้ครับ
0: เรียวถึงบอกว่ามันมีผล
3: ใช่ครับ
0: มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบการตายกับความรู้สึกของคนที่เหลือ
3: ครับ
0: ภูละโลกความตายของภูเป็นยังไง
6: ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
0: ไม่อยากเนาะเพราะอะไรลูก
6: ก็ผมว่าก็ไม่น่ามีใครอยากตายหรอก
0: ทำไมคนเราถึงไม่อยากตายในความรู้สึกของภู
6: ก็
0: ทั้งที่เรารู้นะว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนรู้ไหมแต่ทำไมเราไม่อยากตาย
6: ก็น่าจะมีสิ่งที่อยากทำครับ
0: ใช่ลูกเรายังมีสิ่งที่อยากทำทั้งที่เรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความอยากทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันพีครับสมมุตินะสมมุติว่าพีอ่ะจะมีชีวิตอยู่ได้อีก2เดือนเรารู้แล้วพีว่าพีอยากจะพูดกับใครเป็นคนแรก
1: พูดกับแม่ครับผม
0: คุณแม
1: ่ครับเพราะแม่ผมไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้แม่ดูแลสุขภาพครับแล้วก็อย่าทำอะไรหนักครับผ
0: มคำพูดที่พีจะใช้กับคุณแม่เกี่ยวกับว่าเนี่ยเรากำลังจะบอกเขาว่าเรามีชีวิตอยู่ได้อีก2เดือนพีจะพูดยังไงอะลูก
1: จะบอกว่าแม่ครับดูแลตัวเองดีๆนะครับบอกว่าอย่าหักโหมแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆนะครับ
0: เป็นห่วงสุขภาพ
1: ครับ
0: เรามองดูออกไหมพอสถานการณ์ที่ครูวางให้ว่าพวกเราจะต้องตายภายในอีก2เดือนเราดูออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ออกใช่ไหมในมุมมองของภูลูกภูบอกว่าภูมองไม่ออกงั้นภูจะกลัวสิ่งที่ภูมองไม่ออกหรือเปล่า
6: ก็น่าจะ
0: น่าจะกลัว
7: ครับ
0: น่าจะกลัวคือเหมือนกับเวลาที่แบบเรากำลังจะเดินไปตรงเนี้ยเข้าลิฟต์นะเหมือนเมื่อกี้ที่เราออกมาจากลิฟต์อะเข้าลิฟต์แต่เราไม่รู้ว่าในลิฟต์มีอะไรกลัวไหมกลัวเหมือนกันกับแบบเนี้ยพอเรามีความรู้สึกกลัวเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะวางแผนเรื่องนี้งั้นอยากฟังแผนของภูหน่อยเราจะวางแผนกับสิ่งที่เรากลัวยังไงสองเดือนสองเดือนมีเวลาสองเดือน
6: วางแผน
0: วางแผนว่าถ้าเรากำลังจะตายภายในสองเดือน
6: ทำอะไรบ้างใช
0: ่ไหมหนูจะวางแผนยังไงว่าจะทำอะไร
6: จริงๆผมก็จะไม่ได้วางแผนมากครับแต่ว่าก็จะอยากทำอะไรก็ทำเลยครับ
0: อยากทำอะไรทำเลยแปลว่าณตอนนี้ภูมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรแต่ยังไม่ทำเลยมีไหมมีเยอะไหม
6: ก็มีอยู่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
6: ก็ปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บ้าน
0: แต่พอเรารู้ว่าเราต้องตายภายในสองเดือนหนูจะออกจากบ้านเลย
6: ใช่ครับก็จะไปเที่ยว
0: เที่ยวเลยนะ
6: ครับ
0: เป็นสิ่งที่ผู้อยากทำไปไหนล่ะ
6: ก็จะไปเที่ยวที่ไม่เคยไปเช่นแบบไปเชียงรายไปภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ เขาอยากเที่ยวเคยรู้ไหมว่าเพื่อนอยากเที่ยวไม่เคยเพราะว่าเพื่อนแบบไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับก็เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนอยาก

0: คะอ่ะเดี๋ยวถามริวบ้างริวลูก
1: ครับ
0: ที่ผ่านมานะ
1: ครับผม
0: คือตอนนี้สถานการณ์ของริวอะริวกำลังคุยกับครูแล้วบทบาทของริวก็คือริวเป็นคนที่กำลังจะเล่าเรื่องราวก่อนจะตายภายใน2เดือนก่อนตายภายใน2เดือนนะ
1: ครับ
0: ริวเคยผิดหวังกับอะไรแรงๆที่สุดเลยไหมแล้วเรายังจำได้อยู่
1: ในส่วนของเรื่องที่ผิดหวังเหรอครับถ้าเป็นเรื่องของผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบ
0: เรื่องนี้เรื่องเดียวอาจจะมีหลายเรื่องอ่ะเรื่องเดียว
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวแล้วกัน
0: น้องสาวริวมีน้องสาวแท้ๆ
1: ครับผม
0: กี่คน
1: 1คนครับ
0: 1คนหน้าเหมือนริวเป๊ะเลยปะ
1: ก็คล้าย
0: ๆอ่ะทำไมผิดหวังกับน้องลูก
1: ก็ผมไม่ได้ผิดหวังในตัวนะครับแต่เป็นที่ผิดหวังในตัวเองที่แบบอาจจะสนับสนุนเขาน้องไม่ดีพอแบบประมาณว่าคือถ้าผมใส่ใจเขามากกว่านี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงกว่านี้ได้ก็ได้ครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวตามคนรอบข้างเพราะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
0: เขาก็เลยเงียบ
1: เขาก็กลายเป็นคนแบบคล้ายๆผมไปแต่พอเขาอยู่กับพี่ชายก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี
0: ้พี่ชายก็คือเราม
1: ีพี่คนครับ
0: ซึ่งแตกต่างจากตอนอยู่กับเรา
1: ใช่ครับ
0: เราเลยรู้สึก
1: ครับก็อยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่าครับ
0: อยากให้เขาล่าเริงแบบที่ล่าเริงกับพี่อีกคน
1: ใช่ครับอยากให้แบบไม่ต้องพยายามปรับตัวตามรอบข้างมากเท่าไหร่ครับอยากให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาคือเราสามารถรู้ได้ผ่านการแบบสีหน้าท่าทางอะไรพวกนี้เราสังเกตเห็นได้ครับ
0: มันเลยทำให้ริวรู้สึกติดแงกกับความผิดของตัวเองปะ
1: ใช่ครับประมาณ
0: แต่ถ้าในมุมมองของครูนะ
1: ครับผม
0: ครูว่าน้องเห็นริวเป็นไอคอนน่ะใช่ป่ะเออก็เห็นแบบเฮ้ยพี่นิ่งพี่เงียบพี่เท่เลยทำบ้างแต่มันอาจจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเส้นบางๆกั้นระหว่างเรากับน้องอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะแก้ไขตรงนี
1: ้ครับผม
0: โดมค่ะ
2: ครับ
0: โดมว่าความที่แบบเราเกิดมาเนาะตั้งแต่จำความได้อะนะจนถึงตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าอีก2เดือนเราจะตายเรานึกถึงความประทับใจที่สุดของเราอะของโดมแล้วกันเออเรื่องอะไรเรื่องมาหนึ่งเรื่อง
2: เรื่องที่ประทับใจเหรอครับก็อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวครับที่แบบว่าเราอยากทำอะไรเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่มาตลอดครับผม
0: ทุกอย่าง
2: ครับผม
0: เช่น
2: แบบว่าอยากเรียนอะไรก็ตามใจไม่เคยบังคับครับว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี
0: ้
2: คร
0: ับ
2: ผมให้เราเลือกแผนอนาคตได้เองเลยครับ
0: หนูรู้สึกว่าหนูโชคดี
2: ครับผม
0: ที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี
2: ้ครับ
0: เสียดายไหมที่เราจะต้องแบบจากไปแล้วอ่ะ
2: ก็เสียดายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่างเลยเรียนมาตั้งนาน
0: โดมอยากทำอะไรบ้างไหนโดมบอกครูซิลู
2: ก็อยากทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงมากกว่านี้ครับ
0: ด้วยมือของโดมเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วโดมจะทำยังไง
2: ก็เรียนจบไปแล้วก็หางานที่มันแบบว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงครับผมเก็บออมเงินไว้ให้ดี
0: ๆ
2: เอาไปลงทุนอะไรเงี้ย
0: โอ้ความคิดวัยรุ่นสมัยนี้เนาะลงทุนนะคะต้นค่ะต้นว่าต้นเคยเสียใจอะไรหนักๆที่สุดในชีวิตบ้าง
3: น่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับเรื่องเวลาทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งครับทำให้เวลาสอบแล้วก็จะคะแนนออกมาไม่ค่อยดีครับ
0: อันนี้คือเรื่องที่ต้นเสียใจที่สุดนะ
3: ครับ
0: แต่พอต้นรู้ว่าต้นกำลังจะตายในอีก2เดือนเรื่องนี้เสียใจกว่าไหม
3: เสียใจกว่าครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ผมอยากทำเลยมากเลยครับ
0: อะไรบ้างลูก
3: เช่นอยากเรียนให้จบแล้วก็ทำงานอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขครับ
0: ตอนนี้เรามองว่าเขามีความสุขจากอะไรอยู่คนในครอบครัว
3: น่าจะจากการที่ยังมีกันอยู่ครับยังไม่มีใครใช่ครับ
0: แต่พวกเรารู้ใช่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมา

0: ต่อให้เราแบบอยู่ครัวที่สมบูรณ์แบบหรือเรามองว่าเออมันไม่สมบูรณ์หรืออะไรแค่ไหนอะแต่สุดท้ายอะทุกคนมันจะไม่ได้อยู่กันไปครบถ้วนตลอดไปอยู่แล้วงั้นยกตัวอย่างสมมตินะสมมติว่าพวกเราสามารถที่จะวิดีโอคอลวิดีโอคอลแล้วกันเนาะวิดีโอคอลเป็นแบบเหมือนเป็นวิดีโอคอลแบบว่าล่ำลาอะไรอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายแต่เลือกได้คนเดียวในชีวิตเราเนาะเราจะเลือกใครอ่ะต้นเลือกใคร
1: น่าจะเป็นแม่ครับ
0: คนเดียว
1: ใช่ครับ
0: ครอบครัวมีใครบ้าง
1: มีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องครับ
0: คนที่เหลือน้อยใจไหมลูก
1: ก็น่าจะมีบ้างครับ
0: แต่หนูเลือกแม่
1: ใช่ครับ
0: อยากจะพูดอะไรกับคุณแม
1: ่อยากจะบอกว่าให้แม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกรักแม่ครับ
0: เวลาที่เรารู้สึกว่ารักใครนะโดมนะกูถามโดมบ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารักใครเราอยากที่จะทำอะไรกับเขาบ้างอะในช่วงจังหวะที่เรากำลังจะไปแล้วอะ2เดือน
2: ก็อยากทำให้มั่นใจครับว่าหลังจากที่ไม่มีผมแล้วเขาจะอยู่ได
0: ้ทำไมเพราะเราถึงกลัวคนที่อยู่ต่ออยู่ไม่ได้ครับริว
3: ตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะจมปักอยู่กับความเศร้าเสียใจมากเกินไปจนไม่เป็นอันเป็นงานการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้ครับ
0: คีย์เวิร์ดของริวน่าสนใจจมปักมนุษย์จะจมปักกับอะไรก็ตามจากเหตุการณ์อะไรได้บ้างครับผู้จมปลักเคยผ่านเหตุการณ์จมปลักมาไหมเราเนี่ย
4: โอ้ไม่ค่อยเลยครับ
0: ไม่ค่อยใช่ไหมแต่เราเคยเห็นคนจมปลัก
4: ก็น่าจะเออครับ
0: เหตุการณ์อะไรอ่ะที่ทำให้คนมนุษย์จมปลักแล้วแบบว่าโหดึงตัวเองออกมาได้ยากหนึ่งเลยคือเนี่ยเรื่องของว่าลูกตายใช่ป่ะหลานตายหรือคนในสมาชิกครอบครัวเนี่ยตายนอกนั้นล่ะ
4: มันจะเป็นความคาดหวังครับแล้วผิดหวังอะไรอย่างเงี้ย
0: เยี่ยมมากเลยไม่น่าเชื่อมนุษย์อ่ะจะจมปลักกับความคาดหวังแล้วก็ผิดหวังหักงอซะเองอันนี้มันเกิดจากการสื่อสารในตัวเองเลยถูกไหมแล้วสุดท้ายก็แบบโอ้พังเพราะความคิดความคาดหวังของตัวเองที่มีต่อตัวเองพี่ลูกพี่ว่าถ้าเราอยู่กับความคาดหวังมากๆพี่จะเป็นยังไง
5: ก็อยู่กับความคาดหวังมากๆสมมติว่าถ้าเราแบบทำงานไม่ได้เป้าหมายไม่ได้ดังที่เราหวังเราก็แบบรู้สึกจมปักแบบทำอะไรไม่ถูกครับ
0: พอทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่มันเป็นความฝันของเรามันจะสำเร็จไหม
5: ไม่ครับผม
0: พี่ฝันถึงอะไร
5: ฝันว่าผมอยากจะทำงานให้แบบว่ามีเงินมีทองแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับ
0: อยากมีบ้าน
5: ครับ
0: บ้านหลังใหญ่เลยไหม
5: ครับ
0: ไว้ถ้าพี่มีบ้านเราจะไปเยี่ยมบ้านของพี่กันนะคะ บ้านใหญ่ทำไมเราถึงคิดว่าเนี่ยมันคือฝันของเรามีใครทำให้เราฝันอย่างนี้ไหมหรืออยู่ดีพี่ก็คิดขึ้นมาเอง
5: ผมคิดมาเองครับเพราะที่บ้านผมแบบว่ามีพ่อแม่แล้วก็แบบอยู่กันแบบมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวครับ อยากมีสร้างห้องแล้วก็ได้บ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ด้วยครับ
0: ทุกคนต้องมีเซฟโซน
5: ครับผม
0: แต่พอไม่มีห้องส่วนตัวกันเราก็รู้สึกอึดอัด
5: ครับผม
0: แต่มีเวลา2เดือนจะตายแล้ว จะตายแล้วค่ะอ่ะภูลูกกลับมาที่ภูภูครับ2เดือนนะที่ภูจะอยู่ได้เนี่ยภูว่าครูจะเริ่มต้นโฟกัสจากอะไรก่อนนอกจากเรื่องเที่ยวสมมตินะสมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
4: สมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
0: จะไปโฟกัสอะไรต่อดี
4: ก็น่าจะเป็น

0: ครอบครัวมั้ง
1: ครอบครัวเหลืออะไรที่จะต้องทำ
0: ก็กินข้าวด้วยกัน
1: ทำไมถึงยากกินข้าวด้วยกันครับ
0: เพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลย
1: จริงปะมีโต๊ะอาหารไหม
0: มีครับ
1: มีแต่ทำไมไม่ได้กินข้าวด้วยกันเกิดอะไรขึ้น
0: ก็เหมือนจะกินคนละเวลาเลย
1: เป็นบุฟเฟ่มีอาหารอยู่บนโต๊ะ
0: ใช่ก็คือใครอยากกินก็ก
1: ิน ใครหิวก็ไปกิน
0: ครับ
1: เรามองว่าการกินข้าวด้วยกันมันทำให้เราเป็นยังไง
0: ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยอะไรมากขึ้นครับ
1: อยากให้เกิดขึ้นริวลูก2เดือน
2: ริ
1: วอยากให้เกิดอะไรขึ้น
2: ก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวอาจจะเป็นทะเลหรือเที่ยววัดต่าง
1: ๆเที่ยววัดเที่ยวทะเล
2: ครับผม
1: หลังจากนั้นเราจะโฟกัสเรื่องอะไร
2: อาจจะมีเก็บเราอาจจะหาความรู้แบบเกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้แบบให้เป็นข้อมูลให้พ่อกับแม่หรือพี่สืบต่อได้เราแบบทิ้งเอาไว้ได้ครับ
1: เพราะเราไม่มีเวลาเลย
2: ใช่ครับเราหาข้อมูลเอาไว้ให้พวกเขาได้แล้วก็ศึกษาต่อได้ต่อยอดเอาครับ
1: ต่อยอด
2: ครับผม
1: เราก็ยังห่วงชีวิตประจำวันเขาอยู่ดี
2: ใช่ครับ
1: อยากให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: โดมคะณตอนนี้โดมเองโดมรู้แล้วว่าโดมจะต้องตายใน2เดือน
0: ครับ
1: แต่เหมือนกับมีพรวิเศษมาให้โดมเลือกได้ว่าโดมจะตายแบบไหนครับจะเลือกอะไรลูกแต่ยังไงตายแน่ครับ
3: เลือกแบบไหนนะจริงๆตายแบบไหนก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากแบบว่าหลับไปเลยครับ
1: หลับเลย
3: แบบเช้ามาไม่ต้องตื่นครับผมมันดูสงบดี
1: สงบความสงบในมุมของโดมตอนนี้นะณตอนนี้ที่ยังไม่ตายนะ
3: ครับผม
1: มีบ้างไหมครับ
3: ก็มีครับมี
1: ช่วงไหนลูก
3: เป็นช่วงเวลานอนครับ
1: นอนสงบ
3: ที่สุดแล้ว
1: ที่สุดนอกนั้นไม่เลย
3: ก็เพื่อนบ้านมาครับ
1: อ๋อแล้วในมหาวิทยาลัยล่ะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยมีไหมช่วงเวลาที่แบบสงบอ่ะ
3: มีครับมี
1: ช่วงไหน
3: ที่แบบพักกลางวันครับไม่ค่อยวุ่นวาย
1: ไม่ค่อยวุ่นวายตอนเรียนวุ่นวายมาก ค่ะต้นคะต้นยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยเนาะแต่มีบางสิ่งเหมือนกันที่ต้นทำไปแล้วต้นรู้สึกว่าสบายใจละทำละแล้วไม่เสียใจเลยที่ทำมันลงไปแล้วมันคืออะไร
4: น่าจะเป็นเรื่องการลองทำพาร์ทไทม์ครับ
1: แล้วก็ทำอะไรลูกทำอะไรลูกทำ
4: เคยทำเซเว่นแล้วก็มินิบิ๊กซีมาครับโดยการหาเงินใช้เองครับ
1: ยังทำอยู่ไหมคะ
4: ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ
1: แต่เรารู้สึกดีมาก
4: รู้สึกดีครับ
1: ที่แบบโอ้ครั้งหนึ่งเราได้ทำละ
4: ใช่ครับ
1: มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำการได้หาเงินใช้เองทำให้ต้นตอบตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงแล้ว
4: รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับ
1: ครูอยากรู้ว่าความคาดหวังของความเป็นวัยรุ่นของพวกเราอ่ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอย่างต้นเล่ามาใช่ปะมันเป็นเรื่องของว่าเราอยากแบบโตอยากเลี้ยงตัวเองใช่ไหม
4: ครับ
1: อันนี้คือหนึ่งของความคาดหวังตอนที่เป็นวัยรุ่นโดมล่ะเราอยากเป็นวัยรุ่นที่เป็นยังไง
3: มีฐานะมั่นคงครับ
1: วัยรุ่นฐานะมั่นคงเป็นยังไงครับ
3: ก็อันนี้หมายถึงตอนที่มีงานแล้วหรือเปล่าหรือตอนช่วงเรียน
1: นิยามของหนูเลยวัยรุ่นที่ฐานะมั่นคงที่หนูอยากเป็น
3: ก็มีเงินเก็บครับผมสำหรับ
1: ประมาณเท่าไหร่ครับว่าเลยฮะ
3: ก็เก็บไปเรื่อยๆครับให้มันพอค่ารักษาพยาบาล
1: เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันคง
3: หลายหลายแสนก็ได
1: ้หลายแสนหลายแสนนะครับแสนสาหัสไม่ใช่นะฮะหลายแสนบาทตอนนี้มีเท่าไหร่ลูกหลายศูนย์
3: ใช่ครับมีศูนย์หลายตัวมาก
1: เร็วลูก
2: ครับผมส่วนของผมนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเป็นการลองผิดลองถูกทำลองไปเรื่อยๆครับเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับก็แบบทำหลายๆอย่างไปเลยครับ
1: นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่า ถ้าวัยรุ่นเราต้องทำ
2: ครับผมไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้ว
1: ไม่มีโอกาสแล้วเรามองว่าโหเลยวัยรุ่นไปนี้หมดละ
2: ใช่ครับ
1: โอเคจ้ะภูล่ะวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นแบบไหน
0: ก็น่าจะได้ใช้ชีวิตมั้งครับ
1: ใช้ชีวิตงั้นตอนนี้ภูว่าภูเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวยังถ้าผูกโยงกับนิยามใช้ชีวิตเนี่ย
0: ไม่ค่อยเลยคร
1: ับ ไม่ค่อยงั้นหนูเป็นวัยอะไรนะตอนนี้ไม่ใช่สภาพร่างกายนะแต่ว่าเนี่ยความใช้ชีวิตของเราอะเราว่าเรากำลังอยู่ในวัยอะไร
0: เหมือนยังเด็กอยู่เลย
1: เด็กใช่ไหมทำไมอะ
0: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นของตัวเองเลยครับ
1: ที่บอกว่ายังไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่มีเวลาทำหรือไม่ถูกอนุญาตให้ทำ
0: ก็น่าจะทั้งสองอย่าง
1: สองอย่างเลยลูกโอเคพวกเราอยากเห็นภูเติบโตเป็นวัยรุ่นนะคะไปดูซิว่าภูจะได้ทำในสิ่งที่ภูอยากทำหรือเปล่าพี่ล่ะวัยรุ่นเต็มตัวลูก
5: อยากจะแบบลองค้นหาสิ่งใหม่ๆทำดูครับ
1: เช่น
5: แบบว่าลองหางานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บออมเงินครับผม
1: นี่คือวัยรุ่น
5: ครับ
1: ที่ผ่านมาพี่ทำงานบ้างแล้วหรือยังคะ
5: ทำเคยช่วงปิดเทอมเคยทำงานที่โรงงานครับผม
1: ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้ว
5: ตอนนั้นก็ยังรู้สึกครับเพราะแบบเราทำงานแล้วเรามีเงินเก็บให้พ่อแม่ครับ
1: อ๋อประสบการณ์ของพวกหนูหรือแนวคิดของพวกหนูน่าสนใจมากหรอกคือบางทีเวลาที่เรามองดูวัยรุ่นแล้วเราเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันตัดสินไม่ได้ถ้าครูไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเราทั้ง5คนแบบนี้ครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราคิดแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่สถานการณ์มันคือเรากำลังจะตายภายใน2เดือนเนาะแล้วเราก็อยากที่จะแบบเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวในลักษณะไหนบ้างเอาละค่ะสุดท้ายละให้ทุกคนฝากเดี๋ยวเริ่มต้นจากพีก่อนละกันเนาะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยวันศุกร์เสวนาเราคุยกันเรื่องความตาย
5: อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าจะมาช้าหรือเร็วครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะพูดละลูก
0: ก็อยากฝากว่าอยากให้ใช้ชีวิตตามที่คิดเลยครับ อยากทำอะไรก็ทำเลย
1: ตาม
0: ความรู้สึกเลยครับ
1: ทุกคนก็รอดูภูนะคะอยากทำอะไรทำลิวละลูก
2: ครับผมสำหรับผมก็ความตายนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้มันอาจจะสั้นหรือยาวแต่ว่าก็อยากให้ทำในสิ่งที่อยากทำอะทำไปเลยครับเราล้มเหลวได้ไม่เป็นไรแต่อย่ายอมแพ้ครับก็ลงมือไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะโดมละลูก
3: ก็ของผมก็จะคล้ายๆของเรียวนะครับว่าถ้าอยากทำอะไรให้เริ่มลงมือเลยครับผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงไม่สำคัญถ้าเราพลาดก็จะเป็นประสบการณ์ของเราครับ
1: ค่ะครับขอบคุณค่ะต้นสุดท้ายลูก
4: ครับอยากจะฝากให้ทุกคนที่กำลังกลัวที่จะไม่กล้าทำอะไรบางอย่างนะครับให้มาลงมือทำครับถึงมันจะไม่สำเร็จเราก็ได้ลองมันครับ
1: ไม่สำเร็จก็ถือว่าได้ลอง
4: ครับ
1: ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงครึ่งหลังให้แนะนำตัวไหมเชิญเลยค่ะ
6: ผมนายธนาวุฒิปัลลวันครับชื่อเล่นชื่อโฟกครับ
1: โฟกค่ะ
7: ผมนายสุภกรครับชื่อเล่นชื่อภูครับ
1: ภูค่ะ
8: สวัสดีครับผมนายกนพิชช่างยนต์ครับชื่อเล่นชื่อกันครับผม
1: ค่ะ
9: สวัสดีครับผมนายประจันตพงศ์ดีมงคลครับชื่อเล่นชื่อฟัดครับ
1: ฟัดค่ะลูก
10: ผมพิรวิทย์มีประดิษฐ์ครับชื่อเน็ตครับ
1: โอเคเน็ต5คนนี้นะคะสถานการณ์ที่ครูให้ไปก็คือเราตายในอีกกี่เดือนคะกัน 2สู้ๆ2เดือนนะคะพูดถึงความตายเนี่ยเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะต้องมานั่งแบบวางแผนกับตัวเองว่าเรากำลังจะตาย
2: สำหรับผมความตายผมไม่เคยคิดเลยครับผมแค่อยากให้อยู่ๆวันนึงมันก็เกิดโดยที่เราไม่รู้ตัว

0: ความเสียใจที่มันเหมือนเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะตายเราก็เลยเสียใจอ่ะพระเสียใจเรื่องอะไร
1: เสียใจเรื่องที่ว่าครอบครัวครับใช่ๆถ้าครอบครัวรู้แล้วว่าเอ้ยวันตายเราไปแจ้งเขาก่อนไงครับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะที่เราจะเสีย
0: หรือว่าเขาจะเป็นไง
1: ครอบครัวจะแบบ
0: เจ็บปวดเลยนะ
1: เจ็บปวดครับใช่ครับ
0: การลูก
2: ครับผม
0: มนุษย์หนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บปวดถูกไหม
2: ครับ
0: ความเจ็บปวดที่ผ่านมาของกันอะเอาเรื่องที่กันไม่ลืมเลยขอเรื่องนึงเรื่องอะไร
2: ผมยังไม่มีแบบว่าเหตุการณ์แบบว่าที่มันแบบว่าย
0: ังไม่เคยเจอ
2: ขั้นนั้นนะครับผม
0: เอางั้นแปลว่าสมมติเนี่ยที่ครูให้สถานการณ์2เดือนกำลังจะตายอ่ะหนูว่าอันนี้เจ็บปวดที่สุดเลยไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เจ็บปวดอยู่ครับผม
0: กันยังไม่อยากตาย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าการเลือกได้กันจะบอกใครเป็นคนแรก
2: บอกยายครับผมเพราะว่าอยู่กับยาย2คนครับ
0: กันนึกออกไหมว่ายายจะเป็นยังไง
2: ยายผมเขาก็น่าจะเสียใจมั้งครับที่แบบผมไม่ได้อยู่แล้วผมก็กลัวยายเขาจะอยู่ไม่ได้ครับผม
0: เราเคยทำให้ยายเสียใจไหม
2: ก็เคยครับ
0: แต่ครั้งนี้เรากำลังจะตายหนูว่ายายเสียใจกว่าครั้งนั้นไหม
2: น่าจะเสียใจแบบสุดๆเลยครับ
0: สุดๆเลยขอบคุณค่ะพัดลูกเอ้ยภูค่ะขออภัยภูค่ะภูว่าความเป็นเด็กของภูแล้วก็ขยับมาเป็นวัยรุ่นแต่ยังไม่ทันถึงวัยผู้ใหญ่เลยอะต้องตายแล้วอะผู้ห่วงอะไร
3: พ่อแม่ครับเรายังไม่ได้เรียนยังไม่จบยังไม่ได้แบบว่าทำงานมีเงินทดแทนบุญคุณของพ่อกับแม่ครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของการทดแทนบุญคุณนะโฟกลูกพอพูดถึงการทดแทนบุญคุณคนน่ะกำลังจะตายอ่ะลูกยังจะมาห่วงเรื่องแบบการทดแทนบุญคุณทำไมไอ้เรื่องของการทดแทนบุญคุณมันถึงแฝงฝังอยู่ในความคิดของเรา
4: เพราะว่าแม่เขาตั้งความหวังไว้คร
0: ับและครูเดาว่าก็คงเป็นแม่ของทุกๆบ้านถูกไหม
2: ใช่คร
0: ับ ตั้งความหวังงั้นครูถามลึกลงไปอีกได้ไหมว่าทุกๆความหวังของคนในบ้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นใครอ่ะเรารู้สึกยังไง
4: รู้สึกต้องทำให้ได้ครับ
0: ทำไมโฟกถึงรู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้
4: เพราะว่าแม่เขามันคือความสุขของแม่ครับ
0: แล้วทำไมเราต้องทำให้แม่มีความสุข
4: เพราะว่าเขาทำให้ผมมีความสุขก่อน
0: มนุษย์เป็นแบบนี้ใครก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำให้เขามีความสุขบ้างครูลูกคนที่ทำให้หนูมีความสุขหนูก็อยากให้เขามีความสุขบ้างถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: ก่อนที่ครูจะไป2เดือนเนี่ยครูว่าครูคิดถึงใครที่เขาเคยทำให้เรามีความสุขที่สุดเลือกได้หนึ่งคน
3: ยายครับยายครับ
0: ยายคุณยายทำไมคะคุณยายทำอะไรไว้
3: ผมโตมากับยายเลยครับโตมากับยายเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ได้ช่วงอนุบาลนี
0: ่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เราอยู่ร่วมกันมาตลอด
3: แล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปหาเขาได้กลับแค่ช่วงเทศกาลประมาณนี้ครับ
0: ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยลูก
3: ครับ
0: ต้องกลับไปที่จังหวัดอะไรลูก
3: สุโขทัยครับ
0: สุโขทัยจากนี่จากพระนครศรีอยุธยานะ
3: ครับ
0: ไปสุโขทัยกี่โล
3: ประมาณ300ครับ
0: 300
3: ครับ
0: ทำไมถึงไม่ค่อยได้กลับลูกติดอะไรติดตรงไหน
3: ช่วงนี้ติดไอ้นี่นะครับทำงานทำงานเลยหยุดน้อยเลยอาจจะไม่ค่อยได้กลับไป อย่างช่วงปิดเทอมอะไรอย่างนี้ครับอาจจะได้กลับแค่ช่วงเทศกาลไม่กี่วันเพราะปกติก็จะกลับยาวปิดเทอมก็กลับไปเป็นเดือนอยู
0: ่แต่นะเรากำลังจะตายในอีก2เดือน

0: หนูวางแผนยังไงกับชีวิตที่กำลังอยู่พระนครศรีอยุธยาแล้วคุณยายซึ่งเรารักที่สุดใช่ไหมอยู่สุโขทัยเราวางแผนยังไง
1: ว่าผมก็น่าจะออกเลยครับ
0: ออกเลยนะ
1: งานออกจากเรียนเลยครับ
0: ทุกอย่างเทหมด
1: ครับ
0: ไม่เสียดายเหรอ
1: ไม
0: ่เพราะ
1: เราอยากกลับไปอยู่กับยายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาอยู่แล้วครับเราอยากใช้เวลาอยู่กับเขาครับ
0: ฟังภูมาถึงตรงนี้ลูกเราลองคิดดูคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำอ่ะมันเยอะมากเลยถูกไหมแต่พอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายแล้วอะทุกอย่างไม่สำคัญเลยการลูกในส่วนของการว่าการทุ่มเทกับหลายๆอย่างนะครูว่านะนะในชีวิตเออแต่พอ2เดือนสุดท้ายเนี่ยการว่าการจะทุ่มเทกับอะไร
2: โอ้อันนี้ผมก็ตอบยากเลยครับก็คงจะทุ่มเทกับทุกอย่างเหมือนเดิมอะครับ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
2: ครับ
0: เรียนก็มุ่งมั่นเรียนต่อไปจนกว่าจะครบ2เดือนหรือเปล่า
2: ถ้าเรียนก็ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ได้อีก2เดือนก็คงจะเหมือนเพื่อนครับไม่เรียนแล้วครับ
0: ออกแล้วนะ
2: ออกมาแบบว่าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำอะครับผม
0: อยากรู้ว่ากันจะทำอะไรคะ
2: ผมก็น่าจะตอนนี้ผมชอบตกปลาครับก็จะอยากลองไปตกปลาทะเลสักครั้งนึงครับ
0: ทะเล
2: ครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันแบบว่ามันก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วมั้งครับในการทำอะไรแบบนี้
0: คือเราชอบ
2: ครับ
0: ค้นเจอแล้วสิ่งที่ชอบ
2: ครับผม
0: พัดลูก
3: ครับ
0: ตั้งแต่จำความได้เนาะจนถึงณตอนนี้พัดค้นตัวเองเจอแล้วหรือยังซึ่งตอนนี้กำลังจะตายนะอีก2เดือนคนตัวเองจะเลิกหรือยังว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร
3: ก็อาจจะเป็นความรู้สึกครับแล้วก็ความทรงจำที่ทำกับครอบครัวครับใช่
0: อันนั้นคือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบครับเก็บเรื่องราวดีๆกับครอบครัวไว้ใช่ในระยะเวลาแค่2เดือนเนี่ยก็ออกไปทำอย่างอื่นกับครอบครัวเย็นมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรใช่ครับ
0: ช่วงนี้ทำอย่างนั้นบ้างไหม
3: ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำครับพอดีว่าติดทำงานตอนเย็นนะใช่ครับก็เลยการกินข้าวก็จะแบบว่าจะเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลกลับไปบ้านดีใช่ใช่แล้วก็บางทีก็จะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านใหม่ใช
0: ่เอางั้นแปลว่าเดือนที่ไม่มีเทศกาลหยุดเลยอย่างเช่นเดือนกันยายนเนี่ยพัดไม่ได้กลับบ้านเลยสิ
3: ที่ผมบอกครับไปรับพ่อกับแม่มาด้วย
0: มาด้วย
3: ก็จะไปรับเข้ามาสักอาทิตย์นึงมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวพี่ชายก็จะเป็นคนจัดการพาไปแล้วก็เย็นมาก็ไปหากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความรักในครอบครัวครับผม
0: คุณถามหน่อยความสัมพันธ์มันสำคัญยังไงกับวัยรุ่นอย่างเราลูกเน็ต
4: ความสัมพันธ์แบบไหนครับ
0: ทุกอย่างอ่ะ
4: มันเติมเต็ม
0: เติมเต็ม
4: ความรู้สึกเรามั้งครับ
0: แปลว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาปุ๊บเราขาดอยู่ถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: เราต้องการสิ่งเติมเต็มซึ่งสิ่งเติมเต็มที่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รูปแบบไหนที่เนทชอบที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีมีความสุขกับมันอย่างเงี้ย
4: ผมชอบความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อย
4: ๆไม่มีอะไรบือบาน
0: านๆ
4: ใช่ครับ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ
0: เจอยังไม่กล้าบอก
4: ยังครับ
0: แต่เราอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้น
4: ครับ
0: แต่เนทกำลังจะตายในอีก2เดือนค่ะย้ำอีกแล้ว เนทกำลังจะตายภายในอีก2เดือนเนทว่าเรื่องความสัมพันธ์พวกนี้ยังสำคัญกับเนทอยู่ไหม
4: สำหรับผมว่ามันไม่สำคัญนะครับ
0: อ๋อแล้วอะไรสำคัญลูก
4: สำหรับถ้าจะตายใน2เดือนสำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของตัวเองครับผมอาจจะออกไปอยู่ตัวคนเดียวไปเที่ยวไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการติดต่อใครเลยครับ
0: นี่ต้องการที่จะสื่อสารกับตัวเองให้มากที่สุดกลับมาคุยกับตัวเอง
4: ใช่ครับ
0: และสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองงั้นครูขอโฟกัสที่คำถามนี้เลยนะคะพัดลูก
5: ครับผม
0: พัดว่าที่ผ่านมาพัดมีช่วงเวลาที่สร้างความสัมพันธ์กับตัวเองบ้างไหม
5: อ๋อมีครับ
0: อะไร
5: ก็คือบางอย่างอาจจะความสัมพันธ์ความทรงจำเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเสมอไปฮะ อาจจะไปข้างนอกตัวผมอ่ะเป็นคนชอบแบบว่ากลางคืนอย่างเงี้ยครับชอบออกไปขับรถเล่นหาความสุขให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับชอบเป็นคนที่ชอบขับรถรับบรรยากาศอะไรเงี้ยเข้ากับตัวเองหรือบางทีก็ไปหาความสุขบ้านเพื่อนครับอะไรอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะไรอย่างงี้กว่า
0: ตอนขับรถเราอยู่คนเดียว
5: ถูกต้องครับ
0: ใช่พอเวลาที่เราอยู่คนเดียวรู้สึกยังไง
5: ผมรู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือความรู้สึกเรามันโล่งครับความคิดมันโล่งอะไรเงี้ยครับขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับรับลมคลายเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ผมยังเป็นคนชอบแบบนี
0: ้ค่ะ
5: ครับผม
0: การลูก
5: ครับ
0: เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับตนเอง
4: ครับ
0: กันเคยเกิดปัญหาไหมปัญหาตอนนี้อยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วมีปัญหา
2: บางทีเวลาเจอปัญหาก็จะฟุ้งซ่านมั้งครับอาจารย์
0: ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียว
4: ครับ
0: แปลว่าถ้าเวลาเราเจอปัญหาเราต้องไม่อยู่กับตัวเองเหรอในความคิดของกันนะกันหลุดออกจากปัญหานั้นน่ะได้ด้วยตัวเองหรือผู้อื่น
2: ก็คงต้องอยู่กับคนเองอะครับผมมันแบบว่าอยู่กับตัวเองก็กลัวแบบนั่นแหละครับมันแบบ
0: คิดฟุ้งไป
2: ครับผมคิดไปเรื่อยครับ
0: บางคนเป็นแบบนี้ก็คือบางคนชอบที่จะอยู่กับตัวเองวัยรุ่นบางคนเนาะเป็นแบบนั้น
2: ครับ
0: แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่กับคนอื่นด้วยงั้นคุณนึกออกแล้วว่าช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของกันคงไม่ได้อยู่คนเดียวถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียวคุณพูดถูกไหมกลัวการอยู่คนเดียว
2: ใช่ครับ
0: ใช่งั้นอย่างนี้เราจะเลือกใครมาอยู่ด้วยดีล่ะ
2: ก็คงจะต้องเป็นยายมั้งครับผม
0: คนเดียวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หนูว่าช่วงสุดท้ายของหนูกับคุณยายหนูจะทำอะไรร่วมกันบ้างลูก
2: ก็คงจะทำกับข้าวมั้งครับ
0: คุณยายทำชอบทำอะไรให้กินคะแล้วหนูชอบมากเลย
2: ข้าวผัดครับ
0: ข้าวผัดรถไฟอย่างเงี้ยเหร
2: อข้าวผัดไข่ครับ
0: ข้าวผัดไข่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยเหรอลูก
2: ไม่ใส่ครับผม
0: อ๋อข้าวผัดไข่ทำไมถึงว่าอร่อยคะ
2: เหมือนว่ารสชาติน
0: ึกแล้วหิวเลยค่ะ
2: รสชาติมันแบบว่า
0: ไม่เหมือนใคร
2: ใช่ครับ
0: หลังมอเนี่ยมีแบบนี้ไหม
2: อ๋อไม่มี
0: มือยายไม่มีดูสิคะเวลาที่เรานึกถึงแบบคนที่เรารักใช่ไหมความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการสัมพันธ์กับตัวเองเราก็จะนึกถึงเวลาที่เขามอบช่วงเวลาให้เรากินดีอยู่ดีครูลูกครูบ้างพอครูมองครูแล้วครูนึกถึงว่าเอ๊ะในช่วงจังหวะที่ครูมีความสุขมากๆเลยอ่ะจะเป็นยังไงครูนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ไหม
2: เหตุการณ์ที่มีความสุข
0: ใช่มากที่สุดเลย
2: กลับไปไหว้ยาย
0: ไหว
2: ้ครับ
0: แค่ไหว้เองนะ
2: ครับก็กลับไปเราจะผมจะนอนกับยายครับทุกครั้งที่กลับครับก็กลับไปอยู่กับยาย
0: ตอนนั้นมีความสุข
2: ครับ
0: ทำไมเราถึงมีความสุขกับมันล่ะทั้งที่รูปแบบของมันแบบเรียบง่ายมากเลย
2: ว่ามันน้อยครับมันน้อยที่จะได้ทำแบบนั้นเพราะส่วนมากเราจะอยู่ที่นี่ทำหน้าที่อยู่ที่นี่ทำงานเรียนครับมีแค่ไม่กี่วันจะได้กลับไปครับ
0: ดูสิคะเราเริ่มโฟกัสเราเริ่มรู้ละว่าชีวิตนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะโฟกัสว่าเอ้ยอีก2เดือนเรากำลังจะตายเนี่ยมันกลายเป็นแบบเรื่องวุ่นวายไปเลยเนาะโฟกคะถามโฟกบ้างครูอยากฟังโฟกในมุมมองที่ตอนนี้ครูให้สถานการณ์โฟกไปว่าโฟกจะต้องตายในอีก2เดือน
2: ครับ
0: ไปอีกโฟกสามารถที่จะเอาบุคคลไปได้หนึ่งคนโฟกจะเอาใครไปด้วยคะ
6: เอาแม่ไปด้วยครับ
0: เอาคุณแม่ไปด้วย
6: ใช่ครับ
0: ทำไมลูก
6: เพราะว่าถ้าผมตายเขาก็เสียใจครับ
0: เป็นห่วง
6: ใช่ครับผมไม่อยากให้เขาเสียใจถ้าตายก็สบายครับ
0: ตายสบาย
6: ใช่ครับ
0: สมมตินะโฟกเนี่ยจะต้องขับรถชนครับแรงไหมแรงอยู่นะขับรถชนลูกถ้าหนูบอกว่าหนูจะให้คุณแม่ตายด้วยหนูต้องเอาแม่ไปด้วยชนยังไงก็ได้อะให้แม่ตายด้วยเอาไหม
6: ไม่เอาครับถ้าแบบนั้นไม่เอา
0: ทำไมลูก
6: ทำไม่ลงครับ
0: ทำไม่ลงนี่ไงมันมีหลายอย่างที่แบบโอ้เราอยากที่จะแบบให้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่เราจะไม่อยู่แล้วอะแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้หรอกมันมีหลายอย่างมากที่เราอยากทำแต่เราทำไม่ได้เอาผูบ้างผูคะหลายอย่างเลยในชีวิตที่ผูอยากทำแต่ผูทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันทำได้คืออะไรครับ
1: ไม่มามีนะ
0: ไม่มีจริงปะเนี่ยเป็นซูเปอร์แมน
1: ที่อยากทำแล้วทำไม่ได้
0: ใช่ทำไม่ได้
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มีแสดงว่าภูเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นแบบถูกปะแล้วแบบว่าตั้งใจทำอะไรก็คือทำได้หมดเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยค่ะฟังกันบ้างกันครับ
7: ครับ
0: อยากทำอะไรแล้วทำไม่ได้บ้างนี่ครูเคยฟังกันแบบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยแบบเขาก็เก่งเนาะแต่มีบางอย่างไหมที่แบบภูที่กันแบบว่าทำไม่ได้เหมือนอย่างภูอย่างเงี้ยแบบแต่ภูบอกว่าภูไม่มีกันมีบ้างไหม
2: ก็มีครับผม
0: อะไรลูก
2: ผมอยากให้แฟนยอมรับในตัวผมครับผม
0: แต่ทำไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แฟนยังอยู่กับเราไหม
2: อยู่ครับ
0: แต่เขาก็ยังยอมรับเราไม่ได้สักที
2: ก็แบบว่าเขาว่าสมมติผมชอบอันนี้เขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะให้ทำสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแบบไปขัดกับเขาอะไรประมาณนี้ครับ
0: เช่นอะไรคะที่พอเปิดเผยได้
2: อย่างเช่นผมชอบตกปลาเขาไม่ให้ผมตกปลาครับเพราะ
0: เหตุผล
2: บาปครับผม
0: ยายเขายอมรับ
2: ครับผม
0: ยอมรับว่านี่คือความสุขของเราใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือสิ่งหนึ่งมาพัดบ้างอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วไม่มีวันทำได้
5: ไม่มีครับ
0: จริงฮะ
5: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์จะมีวิธีการแก้ไขเสมอครับไม่ว่าปัญหาอะไรมันต้องมีการแก้ไขตลอดอะไรเงี้ย
0: หนูแก้ไขได้หมด
5: ใช่ครับพี่ชายผมปลูกฝังตลอดครับ
0: ปลูกฝังว่าอะไรลูก
5: ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังทำให้เต็มที่ฮะ
0: โอ้ใช่อยากเห็นพี่ชายจังเลยสุดยอดมากเลยเราโชคดีนะที่แบบมีพี่ชายคอยถ่ายทอดแนวคิดแบบนี้นะ
5: ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะมาเนตบ้างอยากทำอยากทำมากปัจจุบันก็อยากทำแต่ทำไม่ได
4: ้ผมอยากตายครับ
0: อยากอะไรนะ
4: ผมอยากตายครับ
0: อยากตายเดี๋ยวทำไมอ
4: ่
0: ะ
4: ผมเพิ่งไปประสบปัญหาทางอารมณ์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วมันยังติดค้างอยู่ในใจผมต้องกินยานอนหลับทุกวัน
0: จริงป่ะ
4: ผมยังรู้สึกอยู่ว่าย
0: ังจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมลูกอยากทำแต่ก็ทำไม่ได้อยากตายแต่ก็ตายไม่ได้
4: ใช่ครับ
0: ที่อยากตายแต่ตายไม่ได้เพราะอะไร
4: ผมยังมีแมวที่ต้องเลี้ยงอยู
0: ่ห่วงแมวนะลูก
4: ใช่ครับ
0: กลัวน้องอยู่ไม่ได้
4: ใช
0: ่สมมุติไม่มีน้องอ่ะไม่มีแมวไปไหม
4: ผมก็ยังมีอีก3ตัวครับ
0: อีก3ตัวก็เป็นแมวเหมือนกันอีก
4: ใช
0: ่มันคลอดออกมาใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับผมต้องอยู่มันไปเรื่อยๆก่อน
0: สมมุติไม่มีแมวเลยล่ะ
4: ผมก็คง
0: ยังมีอีกไหม
4: มีครอบครัวที่ยังเป็นห่วงอยู
0: ่ก็ยังตายไม่ได้
4: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเมื่อเราคิดแล้วว่าเอ้ยยังมีอะไรอยู่ สิ่งที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ที่ยังจัดการไม่ได้วิธีการก็คือเราแค่ปล่อยกับวางสุดท้ายเดี๋ยวอยากให้ทุกคนพูดถึงนิยามของความตายกับการปล่อยวางหน่อยเอาเน็ตกันความตายกับการปล่อยวางมันเกี่ยวข้องกันยังไง
4: สำหรับผมคิดว่าความตายคือความว่างเปล่าครับมัน
0: เป็นสีอะไรความว่างเปล่าของ
4: ว่างเปล่ามันเป็นสีขาวครับมัน
0: สีขาวเลย
4: มันไม่มีอะไรเลยมันแค่ดับลงไปเฉยแค่นั้นจบเลย
0: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะพัดบ้าง
7: ครับ
0: แบบไหนในความรู้สึกของเรา
7: ความตายใช่ไหม
0: ใช่
7: ก็คือมันเป็นเรื่อง
0: ความตายกับการปล่อยวาง
7: ก็คือการตายไอ้ความตายนะคือเรื่องของอนาคตครับเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนที่เราอยู่อ่ะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําดีๆที่อยู่กับคนรักครอบครัวแล้วก็พ้องเพื่อนไว้ให้หมดครับผมใช่ครับตอนตายจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลอะไรใช่ครับ
0: ไม่อยากกังวล
7: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างได้หมดแล้วนะพานะไม่มีเก็บตกแล้ว
7: ครับ
0: แบบเก็บได้หมดอ่ะเราก็จะรู้สึกปล่อยวาง
7: ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นความทรงจำดีๆที่เราเก็บมา
0: ค่ะ
7: ครับผม
0: กันบ้าง
4: ครับ
0: ความตายกับการปล่อยวาง
2: ผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตายแล้วก็เหมือนเราทิ้งร่างกายสังขารแล้วครับปล่อยวางก็คือเราแบบทิ้งอะไรบางอย่างไว้ครับก็เหมือนกันนะครับ
0: ชอบอ่ะการตอบดีคือมันเหมือนกันมันไม่ใช่คนละอย่างแต่มันเหมือนกันในมุมมองของกันนะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะภูบ้างความตายกับการปล่อยวาง
1: ครับของผมน่าจะยากนะครับกับการปล่อยวาง
0: ยากใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
1: ถ้าสำหรับตายภายใน2เดือนรู้สึกมันเร็วไปครับมันแบบเราเกิดมา20ปีเองครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังอยู่ในวัยรุ่นยังไม่ได้สร้างครอบครัวไม่ได้อะไรยังไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเลยมันจะปล่อยก็น่าจะยากครับ
0: วางไม่ได้เลยแต่ห้วงสุดท้ายของภูจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าภูยังอยู่กับความรู้สึกที่ยังปล่อยวางไม่ได้ภูจะเป็นยังไงลูกตอนนั้นลองคิดดูเล่นๆจะทุกข์หรือสุขก่อนอะ
1: ทุกข์
0: ทุกใช่ไหม
1: ทุกมาก
0: การปล่อยวางไม่ได้มันเหมือนแบบมันเหมือนเรายังจับคนคนนั้นอยู่คนคนนั้นก็คือคุณยาย
1: ครับ
0: มันจะเป็นไงสภาพครูเดาว่าเขาก็ยังจับเราอ่ะถูกปะ
1: คร
0: ับ เคยเห็นใช่ไหมว่าเหมือนในหนังเงี้ยอย่าไปอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความไม่ปล่อยวางแล้วครูจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงความรู้สึกที่ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได
1: ้ก็คิดว่าน่าจะต้องรีบทำทุกอย่างครับ
0: รีบทำทุกอย่างให้ทันเวลามีน้อยทุกวันนี้เรารีบทำทุกๆอย่างอยู่ไหม
1: ยังครับ
0: ยังเฉยๆเรื่อยๆอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตัวครูเองเป็นคนแบบชิลๆปะชิล
1: ครับ
0: เรื่อยๆแต่ถ้าอีก2เดือนจะตายนี่พูดรีบเลยสปีดเลย
1: คร
0: ับโอเคค่ะมาโฟกบ้างลูกความตายกับการปล่อยวาง
6: ก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนกันนะครับ
0: เหมือนกัน
6: ใช่ครับเพราะว่าตายกับปล่อยวางนี่มันก็แทบจะเป็นคล้ายๆกันแล้วความรู้สึกครับถ้าตายก็คือเราก็ต้องปล่อยวางถึงเราจะปล่อยไม่ได้ครับยังไงเราก็ต้องทำใจให้มันปล่อยวางให้ได
0: ้จริงๆแล้วที่ครูเชิญให้พวกเรามาคุยเรื่องนี้พวกเราว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมยังไงบ้างอะโฟกัส
6: ก็อาจจะเป็นข้อคิดหรือว่าแนวทางสำหรับคนที่อาจกำลังจะตายครับอาจจะได้ข้อคิดมากขึ้นในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู
0: ่ค่ะภูบ้างค่ะในห้องเรามีภูหลายภู นี่คือภูทูอีกคนหนึ่งคือภูวันอ่ะ
1: ก็น่าจะทำให้คนอื่นได้เพราะว่าเห็นเป็นแบบอย่างครับ
0: เป็นแบบอย่าง
1: ได้ฟังก็น่าจะได้เตรียมตัวเรื่องการทำอะไรเงี้ยอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำอะไรที่คิดจะทำอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ลงมือทำ
0: การเตรียมตัวสำคัญ
1: ครับ
0: การลุก
2: ครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับ
0: เราคิดว่าประโยชน์ของการที่แบบเนี่ยทุกคนมานั่งฟังกันอ่ะเขาได้อะไรบ้างลูก
2: ก็น่าจะรู้จักการแบบว่าเห็นค่าของเวลาครับผมเพราะว่าเวลามันแบบว่ามันไม่ย้อนกลับมาครับแล้วมันก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยครับก็อยากทำอะไรก็ต้องรีบทำอ่ะครับจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้ครับผมถ้ามีเวลาอยู่อีก2เดือนก็มันก็เป็นเวลาที่น้อยอ่ะครับก็คงจะไม่ทันมั้งครับถ้าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมประมาณนี้ครับ
0: พัดลูกประโยชน์ของคนที่ฟังพัดค่ะ
7: ประโยชน์นะครับ
0: เขาได้อะไร
7: ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่กลุ่มผู้ผมมาให้ข้อคิดครับว่าถ้าตายไปใน2เดือนเนี้ยเราจะทําอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบว่าคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยเวลาที่เหลืออยู่อ่ะคุณจะเลือกทําอะไรกับครอบครัวกับคนรักหรือคนรอบข้างให้มีความสุขตามคุณยังไงอะไรประมาณนี้
0: ค
7: ่
0: ะ
7: โอเคครับ
0: เนตลูก
4: ก็มนุษย์นะครับเหมือนกระดาษสีคุณเติมสีมาตั้ง20กว่าปีแล้วคุณอยากจะลบมันมั้ยผมว่ามันไม่คุ้มที่จะลบกระดาษนั้นหรอกครับใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆดีกว่าครับ
0: ขอบคุณทั้ง5คนมากเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ดีแน่นอนว่ามันจะสร้างให้เมล็ดพันธุ์ที่ดูอยู่ได้รับการส่งต่อความรู้สึกดีๆไปอย่างแน่นอนค่ะความที่พออยู่ในระดับอุดมศึกษามันทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยจะมีระยะของการเรียนการสอนเนี่ยอีกแบบหนึ่งอาจจะไกลกันมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมีความเกรงใจเราและถ้าเราจะกระตุ้นให้เขามีกระบวนการในการสื่อสารเขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารสักเท่าไหร่พอเวลาพูดคุยกับเพื่อนก็อาจจะพูดคุยแค่เรื่องที่เกี่ยวกับวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยพูดเกมพูดอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยปัญหาก็จะไม่ได้พูดลึกๆแต่ถ้าหากว่าเขามีกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองตัวเขาเองเนี่ยเขาจะลดการพึ่งพิงคนอื่นลงต่อให้คนอื่นๆในชีวิตเขาอ่ะจะห่างจากเขาหรือใกล้กับเขายังไงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาจะมีวัคซีนที่มีพลังงานสูงมากเพราะว่าพอได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเนี่ยตัวเขาเองเขาจะรู้สึกทบทวนตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีครับก็มาถึงชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับครั้งก่อนนี่ผมได้พูดถึงศิลปะในความหมายสากลไปแล้ววันนี้นี่ผมจะนำเสนอในหัวข้อองค์ประกอบของศิลปะนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบในงานศิลปะกันเลยนะครับศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญนะครับในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยศิลปินเนี่ยจะใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายประการมากเลยนะครับในการถ่ายทอดความรู้สึกแนวความคิดผ่านทางผลงานศิลปะของพวกเขานี่ให้พวกเราได้รับรู้โดยรับรู้ได้ทางตาและก็ทางหูนะครับท่านศาสตราจารย์ชลุเนียมเสมอท่านได้เปรียบเทียบการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีและก็ศิลปินนะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยโดยนักดนตรีเนี่ยท่านบอกว่าใช้เสียงนะครับเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางถ้าเป็นโน้ตก็คือโดเรมีฟาโซลาพวกนี้นะครับแล้วก็สัมผัสได้ด้วยใช้หูในการฟังก็คือใช้ส่วนที่เรียกว่าสูตรศิลป์นั่นเองนะครับในขณะที่นักประพันธ์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวอักษรในการเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็นวรรณกรรมต่างๆให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้คิดจินตนาการนะครับเป็นเรื่องเป็นราวและก็ในส่วนของทัศนศิลปินเขาก็จะใช้ทัศนธาตุต่างๆที่ผมจะพูดถึงนี่แหละครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ทางตาเดี๋ยวเข้ามาดูในรายละเอียดกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของผลงานศิลปะเลยนะครับองค์ประกอบของศิลปะเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบหรือแต่ปัจจัยต่างๆที่รวมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความหมายและก็ประสบการณ์ที่ผู้ชมเนี่ยจะได้รับจากผลงานศิลปะนั่นเองนะครับองค์ประกอบหลักๆของศิลปะได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่มีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่เป็นงานศิลปะซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าทัศนธาตุนะครับภาษาอังกฤษก็คือ visual elements ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้พวกเราได้ชื่นชมกันศิลปินจะใช้สิ่งนี้แหละครับมาเพื่อที่จะรังสรรค์ผลงานของเขานะครับทัศนธาตุเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรนะครับสามารถทำให้เกิดความสะเทือนใจหรือก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้นะครับเมื่อทัศนธาตุเหล่านี้มารวมกันอย่างลงตัวก็จะเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงามและก็สามารถสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์ให้กับผู้ดูได้นะครับงานศิลปะที่ได้จากการใช้ทัศนธาตุเหล่านี้เราเรียกว่าทัศนศิลป์นะครับหรือ Visual Art นั่นเองทีนี้มาทำความรู้จักความหมายแล้วก็ความสำคัญของทัศนศิลป์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรในพจนานุกรมนี่ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุไว้ว่าทัศนศิลป์หมายถึงศิลปกรรมประเภทหนึ่งนะครับที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงซึ่งรับรู้ด้วยการมองเห็นและก็การสัมผัสทัศนศิลป์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก2ส่วนก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่ารูปทรงนะครับหรือรูปองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับคือเมื่อเราเห็นรูปนี่เห็นภาพเห็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเราจะเห็นรูปทรงที่อยู่ในผลงานนั้นหรือเห็นผลงานนั้นถ้าเป็นงานประติมากรรมก็เห็นรูปทรงตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่ารูปทรงองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับซึ่งเห็นจับต้องได้และในส่วนของเนื้อหาก็คือองค์ประกอบทางนามธรรมเมื่อศิลปินเนี่ยเอารูปทรงมาให้เราเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องตีความนะครับหรือไม่ก็ศิลปินก็จะบอกว่าเขาจะสื่อสารถึงอะไรซึ่งรูปทรงที่เขานำมาให้เราดูนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรส่วนนั้นแหละครับก็คือเนื้อหาที่อยู่ภายในเขาเรียกว่าองค์ประกอบทางนามธรรมนะครับรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยจะทำให้ศิลปะนี่มีคุณค่าและมีความหมายนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความหมายหรือการใช้ทัศนธาตุต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสม
และการจัดระเบียบทัศนคติต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนั่นเองดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาสวยงามสื่อสารความคิดกับผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจึงต้องการความรู้แล้วก็ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะการใช้ทัศนคติเพื่อการสร้างสรรค์งานที่เป็นทั้ง2มิติได้แก่งานด้านจิตรกรรม2มิติในที่นี้หมายถึงว่างานที่สร้างสรรค์บนแผ่นราบนะครับแล้วก็งาน3มิติก็ได้แก่งานที่เป็นพวกปั้นพวกประติมากรรมนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับนักวิชาการศิลปะได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบทางศิลปะก็คือการจัดรวมกันของทัศนคติต่างๆเพื่อเกิดความงามที่เหมาะสมตามหลักการจัดองค์ประกอบนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีหลักการจัดด้วยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในโอกาสต่อไปนะครับงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาจะต้องประกอบสามารถตอบสนองนะครับแนวคิดและก็เป้าหมายที่ศิลปินเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาและการทำความเข้าใจองค์ประกอบของศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อสามารถจัดระเบียบทัศนคติแต่ละชนิดเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สามารถที่จะประสานกันจนเป็นเอกภาพแล้วก็สิ่งนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญของผลงานศิลปะถ้างานไม่ดูแล้วเป็นมีความกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพหนึ่งงานศิลปะก็จะด้อยค่าลงไปนะครับผู้ที่สนใจศิลปะควรหาโอกาสนะครับเข้าไปชมนิทรรศการศิลปกรรมต่างๆนะครับในหอศิลป์ในแกลเลอรี่หรือว่าในส่วนที่ศิลปินเขาจัดแสดงก็พยายามที่จะไปดูบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทัศนคตินะครับว่าเขาเอาทัศนคติอันไหนบ้างมาใช้แล้วก็ใช้อย่างไรอันไหนเป็นตัวเด่นเป็นตัวรองซึ่งมันมีรายละเอียดที่มากมายนะครับพูดในเวลาเพียง1ชั่วโมงนี่อาจจะไม่พอนะครับปัจจุบันนี้นี่โลกเรามีพัฒนาก้าวไกลนะครับเทคโนโลยีทำให้เราสามารถสร้างเขาเรียกว่าเข้าถึงผลงานศิลปะได้อย่างได้ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนะครับเราจะไปดูงานศิลปะที่ไหนเราจะดูของใครเราแค่พิมพ์เข้าไปใน Google เขาก็จะมีขึ้นมาให้เราได้คลิกเข้าไปดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมั่นใจว่านะครับว่าการออกไปดูผลงานจริงๆนี่พวกเราจะได้รับสุนทรียรสนะครับหรือคุณค่าทางสุนทรียภาพได้อย่างเต็มที่มากกว่าชมผ่านจอนะครับหมายถึงว่าถ้าเราดูทางจอมันก็ได้อรรถรสที่แบบหลอกตาไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจอกับของจริงมันคนละเรื่องกันเมื่อเราได้ไปเจองานจริงเราก็จะได้สัมผัสจริงๆได้เห็นจริงๆแล้วก็การวิเคราะห์ถึงการใช้งานของทัศนคติในแต่ละชิ้นงานที่ศิลปินนำมาใช้นั้นเป็นอย่างไรสามารถทำได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับนอกจากนี้นี่การตั้งข้อสังเกตต่างๆนะครับและก็การตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานการประสานกันของทัศนคติเนี่ยถ้าเราได้คุยกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเนี่ยจะช่วยเราเข้าใจศิลปะมากขึ้นนะครับสำหรับนักศึกษาด้านศิลปะหรือว่าผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปะอยากจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นขาแหน่งไหนก็ตามนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้รู้จักความเป็นเอกภาพและเพื่อให้ความสอดคล้องกันในตัวงานเนี่ยมันสมดุลกลมกลืนที่ปรากฏในงานศิลปะของเราเนี่ยซึ่งจำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องทำการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งนี้ขอย้ำนะครับว่าการเข้าชมนิทรรศการศิลปะและสัมผัสผลงานจริงๆด้วยตาตนเองเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้ที่สนใจศิลปะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าการได้เห็นผลงานจริงช่วยเราเนี่ยรับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของอารมณ์ของผลงานนะครับรวมไปถึงวัสดุที่ศิลปินนำมาใช้การสัมผัสและการรับรู้สีสันค่าน้ำหนักอ่อนแก่มิติต่างๆได้ด้วยตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้จากสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในนิตยสารในหนังสือหรือดูจากจอมือถือดูจากจอคอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถจะเทียบกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ในการชมผลงานจริงเนี่ยสามารถจะกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ได้มากกว่าการดูจากสื่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในนิทรรศการการจัดแสงการจัดวางในหอศิลป์เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อมโยงกับผลงานศิลปะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าใจบริบทของผลงานในนิทรรศการเนี่ยช่วยให้เราเห็นแนวคิดและก็แรงบันดาลใจของศิลปินได้อย่างชัดเจนการเข้าชมงานศิลปะยังเปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกับคนอื่นๆที่เขาเข้าไปดูด้วยแล้วก็
นำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ในการได้เห็นผลงานจริงๆยังสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเราด้วยและทำให้ผู้ชมหรือตัวเราเนี่ยแหละได้มีส่วนร่วมในศิลปะได้อย่างสมบูรณ์นะครับการเห็นและการเข้าใจผลงานของศิลปินคนอื่นๆช่วยส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศิลปะและถ้าเข้าชมผลงานศิลปะแบบจริงๆก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดูงานศิลปะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับการออกไปชมผลงานจริงเนี่ยอาจจะต้องเจอกับข้อจำกัดที่หลากหลายนะครับเช่นว่าหอศิลป์ที่อยู่ไกลบางคนเนี่ยหอศิลป์อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆในเมืองหลวงถ้าจะเดินทางไปชมบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องใช้เวลานะครับมีความยุ่งยากในการเดินทางอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมีเวลาแล้วบางครั้งเนี่ยพอเข้าไปในตัวเมืองก็จะเจอจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทำให้หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปชมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าไปดูงานจริงไม่ได้ในบางครั้งก็ติดตามดูงานศิลปะจากสื่อดิจิตอลก็ช่วยได้นะครับทำให้เราได้เห็นงานศิลปะดีกว่าไม่ได้เห็นนะครับก็ในจอมือถือในเว็บไซต์ต่างๆผ่านทางโทรคอมหรือหนังสือต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเสียหายอะไรมากนักนะครับการชมศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งศิลปะจริงๆได้ง่ายนะครับในยุคเทคโนโลยีเข้าถึงได้ทุกที่การดูงานศิลปะออนไลน์ช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะสำรวจและเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้จากที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ซึ่งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงผลงานศิลปะให้กับทุกคนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดูงานศิลปะยังสามารถทำให้ผู้ชมนี่ได้มุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการซูมดูระยะใกล้เข้าไปหรือการชมในรูปแบบของ360องศาซึ่งไม่สามารถทำได้ในพิพิธภัณฑ์ดั้งเดิมนะครับการดูงานศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยยังสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและก็มีส่วนร่วมกับศิลปะในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดมานะครับการดูงานศิลปะในรูปแบบนี้นี่อาจจะไม่สามารถทดแทนการไปชมผลงานจริงในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนเนี่ยจำนวนมากได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ไปเรื่องนี้เรื่องเดียวก็หลายนาทีเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าในเรื่องของทัศนธาตุกันต่อนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการถ่ายทอดความหมายและก็อารมณ์นะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะการศึกษาและก็ทำความเข้าใจในทัศนธาตุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อความหมายสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสบการณ์ที่ดีในด้านความงามและก็ความรู้สึกทางศิลปะนะครับต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะจริงๆเลยนะครับซึ่งที่เคลื่อนไปทั้งหมดก็เพื่อปูทางนะครับทีนี้องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะเนี่ยสิ่งนี้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่มีความสำคัญกับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะนะครับในทุกสาขาเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปะอย่างเดียวนะครับงานที่ด้านสถาปัตย์งานออกแบบต่างๆคือสถาปัตย์ที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุมันก็จะได้เปรียบนะครับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบเหล่านี้นี่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ศิลปะและช่วยให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติการทางศิลปะที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะครับก็ตามเวลาที่มีนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องของเส้นกันก่อนเส้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการสร้างรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเส้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยไม่มีเส้นก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรต่างๆตามมาได้นะครับเส้นนี่ทำให้ความคิดจินตนาการของเราที่มองเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานยังเป็นนามธรรมนะครับจับต้องไม่ได้เราก็ใช้เส้นเนี่ยแหละครับเป็นตัวแปรทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้โดยการวิธีที่เรียกว่าวาดออกมานะครับนึกถึงอะไรอยู่ในหัวเราจะอธิบายอย่างไรเนี่ยคนฟังก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็วาดออกมาเลยนะครับแน่นอนว่าการที่สิ่งที่เราจินตนาการกับวาดมาเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่เป๊ะทีเดียว
แต่มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ออกมาจากประมาณที่เราเห็นนั่นแหละครับเส้นเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการทางศิลปะเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือก่อนที่ผลงานศิลปะจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากเส้นทำหน้าที่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรจินตนาการให้กลายเป็นรูปธรรมและก็ในงานสร้างสรรค์ทุกประเภทเนี่ยก็ต้องผ่านการแปลออกมาก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์เป็นเรื่องของจินตนาการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมเส้นเนี่ยเกิดจากการกระทําที่หลากหลายมากนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการขีดใช้ดินสอใช้ปากกาใช้พวกกันก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าการใช้ด้วยการเขียนก็ได้การวาดการสร้างร่องรอยต่างๆแต่ที่แน่ๆก็คือต้องเป็นร่องรอยที่เป็นเรียกว่าในทางยาวนะครับเพราะว่าถ้าสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นเส้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเส้นมีผลต่อการรับรู้และกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกทางจิตใจของผู้ชมศิลปินเนี่ยมักใช้เส้นในการร่างภาพก่อนเพื่อถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดภาพที่อยู่ในจินตนาการมองเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยรับรู้คนเดียวออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นได้สัมผัสได้ด้วยนะครับเส้นเนี่ยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในทัศนศิลป์ทุกแขนงมันเป็นแกนกลางของงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถแสดงออกทั้งในแง่โครงสร้างและก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับเส้นสามารถสื่อความหมายและกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเส้นแสดงถึงโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งต่างๆในจักรวาล นะครับและก็สามารถสร้างรูปร่างที่ชัดเจนในทางกายภาพได้เส้นมีมิติเดียวก็คือเป็นเรื่องของความยาวและก็เป็นสามารถเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆนี่อย่างเช่นผมกำหนดจุดขึ้นมา1จุดฝั่งขวามือแล้วกำหนดขึ้นมาอีกจุดนึงฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นว่าจะมีเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามีเส้นเชื่อมอยู่นะครับก็ดูตามภาพประกอบนะครับการเคลื่อนที่ของเส้นในทิศทางต่างๆจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกเส้นมีความหมายและสามารถสื่ออารมณ์หรือจิตใจของผู้ดูได้นะครับเส้นจึงทำที่เป็นตัวกลางในการแปลงมโนคติหรือความคิดของศิลปินให้กลายเป็นรูปร่างที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนและก็เราก็สามารถที่จะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นได้ในเชิงรูปธรรมนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพในงานศิลปะยังเป็นตัวแทนของความคิดความรู้สึกและการแสดงออกที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นจิตใจของผู้ชมได้นะครับนับว่าเส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในทัศนศิลป์อย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งสามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความหมายได้อย่างลึกซึ้งเส้นทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แสดงถึงทิศทางและก็รูปร่างโดยมีความยาวมากกว่าความกว้างนะครับเส้นแต่ละเส้นยังมีทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมอย่างที่บอกมาแล้วนะครับเส้นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะและการแสดงออกของศิลปินในทุกสาขาซึ่งเป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นได้จากเส้นและต่อมาก็พัฒนาสู่งานศิลปะที่สามารถจับต้องได้มองด้วยตาซึ่งก็คือผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ในอนาคตนั่นเองนะครับมาดูประเภทของเส้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเส้นเนี่ยจริงๆมี2ประเภทนะครับก็คือเส้นแท้จริงซึ่งสามารถเห็นได้มีความชัดเจนมองเห็นได้ทั่วไปเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่ใช่สำคัญนะเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนและก็รับรู้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปชั้นไปทางไหนแล้วก็จะเจอเส้นนะครับเจอเส้นในทุกๆ ที่นะครับเส้นของวัตถุต่างๆ2เส้นโดยในเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงของรูปร่างต่างๆในองค์ประกอบศิลปะนะครับโดยช่างนำสายตาผู้ชมไปในทิศทางที่จัดวางเส้นรูปแบบนี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงนะครับแต่สามารถรับรู้ในจินตนาการของเราคำว่าในที่นี้หมายถึงการตีความและความหลากหลายที่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางอารมณ์นะครับแม้ว่าในภาพหนึ่งจะไม่มีเส้นที่ชัดเจนแต่สามารถรู้สึกถึงเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงรูปร่างรูปทรงซึ่งสร้างให้เกิดเส้นในความรู้สึกได้นะครับผมก็พยายามที่จะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเพื่อจะได้ประกอบความเข้าใจนี่พูดแบบเรียบรัดรูปรัดนะครับอาจจะฟังแล้วงงๆก็ลองเรียบเรียงตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าการพูดเรื่องเส้นเนี่ยมันหลายมิติแล้วก็ซับซ้อนมากถ้าเรียนในชั่วโมงจะต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยก็3ชั่วโมงเนี่ยพูดเรื่องเส้นอย่างเดียวก็ไม่จบนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจทีนี้ก็พยายามท่านผู้ชมก็ต้องดูภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้มาพูดในเรื่องสีกันบ้างนะครับ
สีนี่หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแสงที่ส่องกระทบวัตถุและก็สะท้อนขึ้นบางส่วนเข้าสู่ตานะครับเมื่อกระทบกับประสาทตาเราจึงรับรู้ถึงขนาดรูปร่างลักษณะผิวและสีของวัตถุนั้นๆนะครับสีนี่มีอิทธิพลต่อจิตใจและก็สามารถบันดาลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้นะครับปรากฏให้เห็นผ่านการมองของตาเช่นขาวดำแดงเขียวและสีอื่นๆซึ่งเป็นการสะท้อนแสงจากวัตถุเหล่านั้นแหละครับเข้ามาสู่ดวงตาของเราในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ในตรงนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสือพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นมันก็จะเราก็สามารถจะเห็นสีได้จากการเห็นนี่แหละจากแสงนี่แหละไม่มีแสงก็จะไม่เห็นภาพนะครับมันจะมืดนะครับถ้าไม่มีแสงแสงจะทำให้เห็นภาพเห็นสีนะครับการที่ตาสามารถเห็นสีต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของระบบประสาทในร่างกายนะครับเมื่อแสงกระทบวัตถุและกระสอนและสะท้อนกลับมามันจะสร้างความแตกต่างของสีที่เรามองเห็นนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถแยกแยะลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างชัดเจนสีมีบทบาทสำคัญในงานศิลปกรรมอย่างแน่นอนนะครับเพราะทำงานทำให้งานสมบูรณ์มากขึ้นเพราะมันไม่เพียงแต่จะบอกเล่าเรื่องราวและสื่อความหมายแต่ยังสร้างความน่าสนใจและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ดีอีกด้วยนะครับการประสานกันของสีทำให้ภาพมีความกลมกลืนในขณะเดียวกันหากมีการใช้สีที่มีความขัดแย้งกันก็จะช่วยให้ภาพนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับสีทำให้จุดเด่นของภาพชัดเจนขึ้นและยังสามารถสร้างมิติในเชิงลึกให้กับผลงานได้ด้วยนะครับสีถือเป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเหมือนกับทัศนธาตุตัวอื่นๆนะครับแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้แก่ความเป็นสีนะครับและก็ความจัดของสีสีมีความสำคัญเช่นเดียวกับทัศนธาตุตัวอื่นทุกอย่างไม่มีสีก็อาจจะทำให้งานขาดอะไรบางอย่างไปนะครับสีสามารถร้าวอารมณ์เชิงสุนทรียภาพและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์นะครับนอกจากนี้สียังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่สีที่เกิดจากแสงซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงและสีที่เป็นวัตถุที่ได้จากสีในธรรมชาติทำให้สีเป็นส่วนประกอบที่โดดเด่นในศิลปะโดยที่เป็นตัวที่ปรากฏเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนทำให้ภาพเนี่ยมีมิตินะครับซึ่งมีทฤษฎีหลายอย่างที่จะพยายามที่จะค้นหาความหมายของสีนะครับบางทฤษฎีนี่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการรับรู้ในขณะที่บางทฤษฎีก็สนใจในเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพนะครับ

แต่สำหรับฟิลิปปินส์นี่สีนี่ถือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครอบความหมายหรือบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับการรวมโดยรวมแล้วเนี่ยสีไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ศิลปินใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและก็มีความหมายต่อผู้ชมนะครับสีสามารถถือได้ว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งของมนุษย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและก็สื่อความหมายต่างๆได้การรับรู้เรื่องสีนี่และการตีความหมายต่างๆมีและความแตกต่างกันตามคติความเชื่อด้วยและก็ค่านิยมในสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับสีสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างปฏิกิริยาตอบสนองสื่อความหมายของรูปทรงและก็สัญลักษณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นสีสัญญาณจราจรเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่3สีนะครับสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงการข้ามห้ามหรือบอกว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยอันตรายเป็นการห้ามฝ่าฝืนนะครับแต่ในขณะที่สีเขียวเนี่ยต้องไปจอดอยู่ไม่ได้นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยก็ต้องออกรถออกไปเพราะเป็นเรียกว่าปลอดภัยแล้วผ่านไปได้อะไรประมาณนี้นะครับและถ้าเป็นสีเหลืองก็คือต้องเตรียมตัวหยุดนะครับขับรถมาเห็นสีเหลืองขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารีบพุ่งไปข้างหน้านะครับหมายถึงต้องเตรียมตัวเพราะหลังจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับก็คือการหยุดนั่นเองในความหมายในของการจราจรนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสมือนทำหน้าที่ใส่ความคิดความหมายแล้วก็ความรู้สึกเข้าไปในผลงานผ่านทางทัศนธาตุต่างๆนี่แหละครับโดยมีสีนี่เป็นตัวอธิบายในยะที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นสีสามารถสื่อความคิดหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะแสดงออกมาได้และช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาพนะครับสีสามารถทำให้ภาพมีความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นสีแต่ละสีนี่สามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองและสร้างความสนทริยะทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นทั้งศิลปินและก็ผู้ชมเลยนะครับสีมีอิทธิพลต่อจิตใจสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆเช่นสามารถทำให้จิตใจร้อนรุ่มและสามารถทำให้อารมณ์สงบเยือกเย็นได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันสีในบริบทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเช่นสีดำอาจจะให้ความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองแต่หากนำมาใช้ในบริบทที่แสดงถึงอำนาจก็จะมีความรู้สึกน่าเกรงขามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยสีสามารถบอกถึงบุคลิกภาพและรสนิยมของผู้คนได้นะครับในคนเนี่ยเช่นคนที่ชอบสีแดงเนี่ยมักจะมีอุปนิสัยหรือบุคลิกเนี่ยแตกต่างกับคนที่ชอบสีฟ้าเราที่เป็นต้นนะครับผลงานของศิลปะที่ดีจะมีการใช้สีใดสีหนึ่งที่มีอิทธิพลแผ่กระจายไปทั่วทั้งภาพซึ่งเราเรียกว่าสีส่วนรวมนั่นเองนะครับซึ่งช่วยให้เกิดทัศนาท่าในประสานกันได้มีความกลมกลืนและในสุดก็นำไปสู่ความเป็นเอกภาพนะครับสีมี2ประเภทก็คือสีร้อนและก็สีเย็นนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าวรรณะของสีก็ได้นะครับเป็นสีวรรณะร้อนเป็นสีวรรณะเย็นซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโทนก็ได้เองนะครับโทนสีร้อนโทนสีเย็นเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนมากผมจะใช้คำว่าโทนนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับโทนสีสองโทนเนี่ยก็คือคนละฝั่งกันในวงจรสีฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งเย็นนะครับการรู้จักใช้วรรณะของสีหรือรู้จักการใช้โทนของสีเนี่ยจะช่วยเราสื่อความหมายทางศิลปะได้ยิ่งขึ้นนะครับมันต้องไปศึกษาด้วยนะครับโทนสีมีสองแบบนะครับสีนี่แบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือสีที่เป็นธรรมชาติเป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นสีของดอกไม้ใบไม้หรือสีที่เป็นเกิดจากการเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้ายามเช้าสีของทะเลยามสีของท้องฟ้ายามเย็นสีของรุ้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็2สีที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นมามีอยู่2อย่างก็คือสีของแสงแล้วก็สีที่เป็นวัตถุธาตุนะครับสีของแสงนี่เป็นอย่างไรสีของแสงก็คือผลิตขึ้นมาโดยการใช้กระแสไฟฟ้านี่แหละครับผ่านหลอดที่เป็นสีต่างๆเพื่อจะให้เป็นแสงสีนั้นสีนี้นะครับแล้วใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่เวทีละครการแสดงโฆษณาต่างๆเหล่านี้นะครับกับ2สีวัตถุธาตุนะครับเป็นสีที่ใช้ในการด้านพาณิชย์นะครับหรือว่างานวิจิตรศิลป์หรือว่างานประยุกต์ศิลป์พวกนี้แหละครับเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีช็อคสีทาบ้านสีพ่นรถยนต์เหล่านี้เขาเรียกว่าสีวัตถุธาตุนะครับก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้มาดูการระบายสีหรือการผสมสีในงานจิตกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผสมสีและการระบายสีเราจะระบายสีได้ดีเราต้องรู้คุณลักษณะของสีด้วยเช่นสีนี้ระบายทับกันได้สีนี้ระบายทับกันไม่ได้บางสีต้องใช้น้ำเป็นตัวละลายบางสีต้องใช้น้ำมันเป็นตัวละลายนะครับซึ่งแน่นอนว่า

เรานอกจากเราจะเรียนรู้คุณลักษณะของสีแล้วเราต้องควบคุมสีให้ได้ด้วยวัสดุที่ใช้ในการรองรับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการระบายสีนี่มีอะไรบ้างก็ต้องเป็นการต้องเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่สําคัญมากในงานกิจกรรมสมัยใหม่หลักการนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ศิลปินสามารถเลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสมแต่ยังมีส่วนสําคัญในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กับผลงานด้วยนะครับในการระบายสีนี่ศิลปินจะต้องพิจารณาถึง

ผลงานแล้วก็สื่อสารไปถึงคนดูโดยให้ตรงกับความเป้าหมายของศิลปินต้องการด้วยนะครับก็คือความคิดของศิลปินต้องการเสนออะไรก็ต้องใช้สีที่มันตอบสนองความคิดแล้วก็สื่อออกไปได้การระบายสีศิลปินจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสีเช่นความเข้มความสดอุณหภูมิสีสีร้อนสีเย็นนะครับเพื่อให้สามารถสร้างมิติแล้วก็ความลึกและก็อารมณ์ให้กับผลงานไปสู่ผู้ชมได้การเข้าใจทฤษฎีสีวงจรสีเนี่ยช่วยให้ในการเลือกสีทำให้เราสามารถที่จะใช้สีให้มันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็สื่อสารออกมาได้รวมถึงการสร้างสีใหม่ๆจากสีพื้นฐานก็มีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับสีพื้นฐานในสมัยก่อนมันมี3สีแล้วก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองอยากได้สีเขียวก็ต้องใช้สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินอย่างเนี้ยอยากได้สีส้มก็ใช้สีเหลืองผสมสีแดงนะครับจะได้สีต่างๆขึ้นมาไม่ว่าสีขั้นที่1สีขั้นที่2สีขั้นที่3นะครับแต่สมัยนี้นี่ไม่ต้องผสมแล้วนะครับสีนี้เขาผลิตขายกันโอ้มีเยอะมากนะครับสีมีหลากหลายเลยทีเดียวมี24สี50สี100สีก็แล้วแต่นะครับยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมีเป็นล้านสีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันก็สามารถจัดได้เฉดนี้เป็นเฉดสีอะไรโทนสีอะไรสามารถดูได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเข้าหน้าสีไม่ได้มีอยู่แค่ไม่กี่สีเมื่อก่อนเราสมัยก่อนจะมีอยู่3สีผสมเป็น6สีจาก6สีก็ผสมขึ้นมาเป็น12สีก็เยอะแล้วนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับถ้าไปด้านเครื่องเขียนเนี่ยโอ้สีมีเลือกเยอะมากทั้งสีซ้อนแสงสีมีหลายชนิดสีทาสีเพ้นบนผ้าสีเพ้นบนกระดาษสีเพ้นบนพลาสติกอะไรต่างๆนะครับการรู้จักการผสมสีเหล่านี้จะช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและก็น่าสนใจนะครับการผสมสีไม่ใช่เพียงแค่การเลือกใช้สีที่ดูดีนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ศิลปินสามารถแสดงความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านสีออกมาให้ได้ด้วยดังนั้นนี่ความรู้เกี่ยวกับหลักการผสมสีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างงานกิจกรรมที่มีความหมายและมีคุณค่าทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงนี่ในศิลปะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในให้ปรากฏนะครับรูปทรงนี่จะมี3มิตินะครับก็คือมีความกว้างความยาวความหนาหรือลึกความสูงซึ่งทำให้เกิดเป็นปริมาตรหรือมวลรูปทรงเป็นองค์ประกอบส่วนรวมของภาพนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นพื้นที่ว่างก็จะลดลงไปทันทีแล้วก็ทัศนธาตุต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับโดยมีความสำคัญในฐานะตัวกลางที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูโดยตรงนะครับศาสตราจารย์ชลุดิ้นเสมอได้เขียนไว้ในตำราของท่านนะครับว่ารูปทรงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูแต่ด้วยรูปทรงเพียงอย่างเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆรูปทรงจึงมีความสำคัญที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่ารูปทรงคืองานศิลปะนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้บอกพวกเราไว้เมื่อรูปทรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาพทัศนธาตุตัวอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามมาเช่นกันนะครับได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นเรื่องหรือเนื้อหาก็จะตามมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับศิลปินต้องควบคุมการแสดงออกให้สื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่วางไว้นะครับรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะซึ่งอาจจะมีรูปทรงหลากหลายหรือเพียงรูปทรงเดียวหรือหลายรูปทรงรวมกันก็ได้นะครับรูปทรงมี3มิติเสมอรวมถึงความหนาความกว้างและก็ความยาวโดยมีโครงสร้างและความหมายในตัวของตัวเองรูปทรงและที่ว่างจะอยู่ร่วมกันเสมอ2สิ่งนี้มาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับรูปทรงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ3ชนิดก็คือรูปทรงที่เรียกว่ารูปทรงตามธรรมชาตินะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถจะเจริญเติบโตและก็เคลื่อนไหวได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เช่นรูปทรงของมนุษย์รูปทรงของสัตว์และก็รูปทรงของพืชรูปทรงประเภทนี้มักถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติและสามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งสองรูปทรงเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งให้โครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานให้กับรูปทรงอื่นๆนะครับรูปทรงประเภทนี้มีความเรียบง่ายเป็นระเบียบทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องการความเป็นระเบียบและก็ความชัดเจนนะครับ3รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับอาจจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้แล้วก็มักให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและชีวิตมีชีวิตชีวารูปทรงประเภทนี้สามารถบอกถึงอารมณ์

คมที่หลากหลายและมีความเป็นอิสระของศิลปินด้วยนะครับและการเข้าใจและการใช้รูปทรงเหล่านี้ในงานศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามและก็น่าสนใจนะครับแต่ยังสามารถสื่อสารแนวคิดและอารมณ์ต่างๆผ่านการเลือกใช้รูปทรงที่เหมาะสมนอกจากนี้นี่รูปทรงยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถดึงดูดความสนใจและก็สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับผู้ชมอีกด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตนี่รูปทรงอิสระอาจจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่ามีลักษณะอ่อนหรือตรงข้ามกับแข็งรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเป็นเรื่องของความสงบนิ่งหรือความเคลื่อนไหวนะครับแต่หากรูปทรงอิสระกับรูปทรงธรรมชาติอยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะกลมกลืนกันไปนะครับลื่นไหลกลมกลืนได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปทรงทั้ง3ชนิดนี้จะถูกนำมาใช้งานทันทีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเริ่มต้นจากรูปทรงเรขาคณิตก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากรูปทรงอิสระก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโดยเมื่อศิลปินมีแรงบันดาลใจและเกิดในความคิดในการสร้างงานก็จะถ่ายทอดผลงานจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นร่างรูปทรงที่ได้มาจากภาพในจินตนาการนั่นแหละครับเส้นก็ทำหน้าที่แปลความคิดเป็นรูปภาพหรือรูปทรงกระบวนการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับรูปทรงทั้ง3ชนิดจะปรากฏออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลตามแนวคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับลักษณะโครงสร้างของรูปทรงมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโครงหรือสเกลเลตันฟอร์มนะครับหมายถึงรูปทรงที่เน้นไปที่โครงสร้างในรูปแบบที่เป็นฐานของวัตถุโดยมักจะเป็นเส้นสายและก็โครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสร้างความรู้สึกของความโปร่งใสโครงสร้างเหล่านี้มักจะมีความโปร่งใสและเปิดเผยนะครับนอกจากนี้ลักษณะโครงยังสามารถแสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือพลังงานต่างๆเพราะเหมาะสำหรับให้เห็นทิศทางและการลักษณะการเคลื่อนที่ได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นงานศิลปะบางชิ้นใช้รูปทรงที่เป็นโครงนะครับเช่นรูปปั้นที่เน้นโครงสร้างโครงกระดูกหรือการใช้เส้นในการวาดภาพเพื่อสื่อสารความรู้สึกและก็ความคิดที่ต้องการจะแสดงออกมาชัดเจน2รูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลหรือแมสนะครับจะเน้นไปที่ความหนักแน่นและก็ความเต็มของวัตถุมักให้ความรู้สึกถึงความหนักรูปทรงของมวลจะมีลักษณะที่แน่นหนาและก็มีมวลมากซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกถึงน้ำหนักและก็ความมั่นคงได้นะครับนอกจากนี้รูปทรงมวลยังสามารถสร้างพื้นที่และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมักจะใช้ในงานศิลปะเพื่อสร้างความรู้สึกถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังหรือความรู้สึกที่หนักแน่นจริงจังตัวอย่างในงานศิลปะอาจจะเป็นรูปปั้นที่มีลักษณะเต็มตัวหรือภาพวาดที่ใช้สีและแสงเพื่อแสดงถึงมวลเช่นการวาดภาพของภูเขาหรืออาคารที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหนักแน่นแข็งแรงนะครับโดยรวมแล้วนี่การเข้าใจถึงรูปทรงทั้ง2ประเภทนี้ช่วยให้เราเห็นถึงวิธีการที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านทางผลงานศิลปะนะครับรูปทรงแบบโครงเน้นที่โครงสร้างและการเคลื่อนไหวในขณะที่รูปทรงแบบมวลเนี่ยเน้นในความหนักแน่นและความมั่นคงนั่นเองนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เมื่อเราสร้างรูปทรงใดๆลงบนพื้นที่ว่างแล้วเนื้อหาก็จะตามมาในทันทีนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเมื่อรวมตัวประสานกันอย่างกลมกลืนแล้วเนี่ยสุนทรียภาพก็จะเกิดขึ้นหมายความว่าผลงานศิลปะเนี่ยจะสื่อสารสื่อความหมายออกมาได้ตามที่ต้องการมีคุณค่าและความหมายเมื่อมีรูปทรงเกิดขึ้นก็จะมีเนื้อหาตามมาทันทีนะครับรูปทรงและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองนะครับในส่วนของรูปทรงเนี่ยก็คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเนื้อหาสาระในผลงานที่ประสานกันอย่างเอกภาพนะครับของทัศนธาตุรูปทรงไม่เพียงแต่ให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสแต่ยังสร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเองนะครับและก็เป็นสัญลักษณ์ในแก่อารมณ์ความรู้สึกหรือมีปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตหากเทียบกับชีวิตแล้วเนี่ยรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายในขณะที่เนื้อหาคือส่วนที่เป็นจิตใจรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะครับในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้นี่จะเป็นสิ่งเดียวกันหากแยกกันเมื่อไหร่ก็ความเป็นเอกภาพก็จะถูกทำลายลงไปทันทีเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาก็เป็นงานในงานศิลปะนี่หมายถึงองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่าโครงสร้างทางจิตใจนั่นเองซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนรูปทรงแต่มันจะสื่อถึงแนวคิดและก็ความหมายหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกหรือเข้าใจในขณะที่รูปทรงคือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพหรือเป็นสิ่งที่เรามองเห็นไ

เนื้อหานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ชมจากการมองเห็นรูปทรงเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการแสดงออกของศิลปินนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างในผลงานวาดภาพที่มีรูปทรงของธรรมชาติเช่นภาพภูเขาหรือทะเลรูปทรงของภูเขาและทะเลอาจจะสื่อถึงความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างส่วนที่เป็นความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างนี้แหละครับก็คือเนื้อหาหรือความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาเนื้อหาจึงเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปทรงและเป็นส่วนที่ต้องการการตีความจากผู้ชมนะครับเนื่องจากไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยตรงเหมือนรูปทรงเป็นการสร้างผลกระทบทางอารมณ์หรือจิตใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้ดูนั่นเองโดยผ่านการรับรู้ทางสายตาและการตีความเป็นการตีความจากตัวเนื้อหานะครับที่ได้จากรูปทรงสร้างเรื่องราวและสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะซึ่งก่อเกิดความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์จากการประสานกันของทัศนธาตุที่เป็นระเบียบกลมกลืนและสมส่วนในรูปทรงนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกที่ดูแล้วอิ่มเอิบปีติสง่างามสื่อสารผ่านทางอารมณ์และก็ความรู้สึกรูปทรงและเนื้อหามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปนะครับและก็ทางวัสดุด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับความคงทนของวัตถุและความแนบเนียนของฝีมือนะครับในขณะที่เนื้อหานี่คือองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างทางจิตเป็นคุณลักษณะฝ่ายนำมาทำนะครับทั้งรูปทรงและเนื้อหาจะเกิดขึ้นพร้อมกันและประสานกันเป็นอย่างเดียวขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้รูปทรงเพื่อสื่อความหมายสาระสำคัญให้ตรงกับแนวความคิดที่เราต้องการนะครับเพื่อจะแสดงออกมาในส่วนของรูปร่างเนี่ยรูปร่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะนะครับรูปร่างมีลักษณะเป็น2มิติประกอบด้วยความกว้างและก็ความยาวเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จากขอบเขตภายนอกที่ถูกกำหนดโดยเส้นรอบนอกนะครับรูปร่างเกิดขึ้นจากการลากเส้นมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นนั่นเองทำให้เกิดพื้นที่รูปร่างที่มองเห็นและก็เข้าใจถึงลักษณะของวัตถุนั้นๆได้รูปร่างสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่สองอย่างก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็มนุษย์ก็สร้างขึ้นได้นะครับรูปร่างจะมีเพียงความกว้างและความยาวโดยไม่มีความหนานะครับเพื่อสื่อถึงลักษณะของพื้นที่ระนาบที่ไม่ได้มีปริมาตรหรือมวลนั่นเองนะครับรูปร่างแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายและบอกให้ผู้ชมรู้ว่ามันเป็นรูปร่างของสิ่งใดจุดเด่นของรูปร่างในงานศิลปะและการออกแบบก็คือสามารถในการสื่อสารแนวคิดความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รูปร่างมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับรูปร่างมี3ประเภทก็คือรูปร่างธรรมชาติมันก็ล้อจากรูปทรงนั่นแหละครับรูปร่างธรรมชาติเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติเช่นรูปร่างของต้นไม้ใบไม้หรือสัตว์ต่างๆรูปร่างเหล่านี้นี่ไม่ได้มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและก็สภาพแวดล้อมนะครับยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนทำให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและก็ไม่สำคัญ2รูปร่างเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตเนี่ยเป็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นรูปทรงที่เรียกว่าสมมาตรอาทิเช่นรูปทรงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งที่มีระเบียบซึ่งทำให้รู้สึกให้ความรู้สึกที่ชัดเจนและก็สมดุลรูปร่างเรขานี้เป็นที่นิยมในงานออกแบบนะครับเช่นกราฟิกสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอื่นๆที่ต้องการความชัดเจนและก็ความและก็การจัดระเบียบที่เป็นระบบระเบียบนะครับสามรูปร่างอิสระรูปร่างแบบนี้เป็นรูปร่างที่ไม่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติหรือเรขาคณิตอย่างแน่นอนเลยนะครับมันจะถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อาจสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกหรือแนวคิดที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับรูปร่างอิสระนี้มาพบในงานศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยที่เน้นการแสดงออกอย่างอิสระนั่นเองนะครับ4รูปร่างทางความคิดรูปร่างทางความคิดก็คือรูปร่างที่เกิดขึ้นจากการตีความทางจินตนาการของศิลปินหรือการสร้างสรรค์ตามมโนคติของแต่ละบุคคลนั่นเองรูปร่างนี้มักจะไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับรูปร่างใดๆในธรรมชาติหรืออาจจะมีลักษณะเนื้อจริงหรือแปลกประหลาดจึงช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถใช้จินตนาการหรือมุมมองเฉพาะของตนในการตีความนะครับรูปร่างประเภทนี้สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้ชมการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ยังช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและตีความผลงานศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรูปร่างเนี่ยจึงมีเป็นเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในงานศิลปะแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องน้ำหนักกันบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกิโลนะครับน้ำหนักในศิลปะหมายถึงระดับของความมืดความสว่างในสีแสงเงาที่ถูกใช้ในภาพหรือรูปทรงต่างๆเพื่อสร้างความรู้สึกของ

ติและความลึกหรือระยะห่างในงานศิลปะน้ำหนักช่วยวัตถุดูเหมือนมีปริมาตรนะครับก็ทำให้เกิดมิติขึ้นในรูปร่างจาก2มิตินี่กลายเป็น3มิติการใช้ความเข้มของน้ำหนักในสีเช่นจากอ่อนไปเข้มหรือจากสว่างไปมืดทำให้ภาพมีความรู้สึกถึงมิติที่ลึกเกิดภาพลวงตาในเรื่องของระยะใกล้ไกลได้นะครับช่วยผู้ชมนี่ได้สัมผัสได้ถึงความสมจริงความเคลื่อนไหวหรือการจัดวางที่ชัดเจนนะครับน้ำหนักนี่มีความสำคัญน้ำหนักของศิลปะนี่ไม่เพียงแต่แค่สร้างมิตินะครับแต่สามารถส่งเสริมความรู้สึกและอารมณ์ของผลงานได้อีกด้วยการเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักแตกต่างกันสามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสร้างบรรยากาศที่เหมาะที่เรียกว่าที่เฉพาะเจาะจงเช่นสีที่มีน้ำหนักเข้มนี่มักได้ความรู้สึกเข้มข้นและหนักแน่นซึ่งสามารถสื่อถึงอารมณ์ที่หนักหน่วงหรือความสงบตัวอย่างเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเนี่ยสามารถสร้างความลึกลับหรือความเป็นนิรันดร์ขึ้นได้เกิดขึ้นในภาพได้เป็นเรื่องความรู้สึกนะครับแต่ส่วนที่เป็นสีอ่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นสีขาวจะให้ความรู้สึกเบาแล้วก็โปร่งใสนะครับสีครีมเป็นสีของความสดใสความสุขหรือความอ่อนโยนเหล่านี้เป็นต้นนะครับการจัดเรียงน้ำหนักในงานศิลปะสามารถสร้างภาพลวงตาในมิติที่แตกต่างกันการใช้สีเข้มในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ชมสามารถทำให้วัตถุดูเหมือนใกล้เข้ามานะครับและยื่นออกมาในขณะที่สีอ่อนที่ใช้ในพื้นที่ห่างไกลจะช่วยให้รู้สึกถึงความลึกเช่นศิลปินใช้เทคนิคการไล่สีจากเข้มไปอ่อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักระหว่างสีที่เข้มและอ่อนจนเกิดเป็นมิติที่ลึกในงานมีบรรยากาศใกล้ๆนะครับการแสดงอารมณ์ผ่านน้ำหนักของสีเป็นเทคนิคที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกหลากหลายในผลงานศิลปะน้ำหนักของสีและความแตกต่างระหว่างน้ำหนักอ่อนแก่สามารถทำให้สามารถนำมาใช้เพื่อสื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นความกระชั้นน้ำหนักเข้มและน้ำหนักที่หนักในส่วนของศิลปะที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกตึงเครียดหรือความเครียดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อสีเหล่านี้ถูกวางไว้ในจุดดูสายตาหรือในสัดส่วนที่ไม่สมดุลนี่แต่ในทางกลับกันนะครับน้ำหนักที่อ่อนสีที่เบาเช่นสีอ่อนๆครีมๆสามารถสร้างความรู้สึกเบาหรือสงบความผ่อนคลายกับผู้ชมได้นะครับช่วยบรรยากาศไม่เป็นช่วยทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้นได้นะครับการใช้น้ำหนักอย่างมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์ที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและมีพลังในงานศิลปะของตนนะครับน้ำหนักงานศิลปะจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์และแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างน้ำหนักเนี่ยสร้างความแตกต่างระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังก็ช่วยให้ภาพมิติไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบ2มิติหรือ3มิติก็ตามนะครับการเข้าใจน้ำหนักของสีจะทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติและพลังในการสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูพื้นผิวกันบ้างนะครับพื้นผิวหมายถึงลักษณะของผิววัตถุทุกชนิดนะครับที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสร้างสรรค์โดยมนุษย์ก็เกิดขึ้นได้นะครับมีหลายลักษณะเช่นหยาบลื่นขรุขระหรือเรียบพื้นผิวเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะที่จะช่วยให้สร้างอารมณ์และบรรยากาศให้กับผลงานโดยมีการรับรู้พื้นผิวทางสัมผัสและก็ทางสายตานะครับความสำคัญของพื้นผิวเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในการสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความหมายในงานศิลปะนะครับตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวกับความรู้สึกได้แก่พื้นผิวหยาบให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังนะครับเช่นพื้นผิวของหินหรือไม้ที่ไม่ผ่านการขัดเกลามักจะถูกใช้เพื่อสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือความบิดการสร้างความรู้สึกที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจเช่นการใช้งานพื้นผิวขรุขระในงานศิลปะที่ต้องการสะท้อนความท้าทายหรือขันดิ้นรนพื้นผิวเรียบเนียนสื่อถึงความละมุนความนุ่มนวลและความน่าสัมผัสนะครับสามารถถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความสบายตาความสงบหรือความหรูหราเช่นพื้นผิวของผ้าไหมที่เนียนนุ่มหรือเซรามิกที่ผ่านการขัดจนเงาการใช้พื้นผิวเรียบเนียนยังช่วยให้ในการสร้างภาพลวงตาทางมิติโดยเฉพาะเมื่อประสานกับเทคนิคแสงและเงาสามารถทำให้วัตถุมีมิติแห่งความลึกหรือดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้นะครับการใช้พื้นผิวในศิลปะจึงเป็นธาตุสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียภาพและเพิ่มความรู้สึกลุ่มลึกให้แก่ผลงานช่วยดึงดูดให้ผู้ชมและกระตุ้นความสัมผัสหรือความสนใจในรายละเอียดได้นะครับพื้นผิวในแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1พื้นผิว2มิติคือพื้นผิวที่ปรากฏขึ้นบนพื้นที่แบนราบนะครับได้รับรู้ผ่านทางการมองเห็นเท่านั้นลักษณะพื้นผิวนี้สามารถเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติเช่นลวดลายของหินสามารถสร้างขึ้นด้วยเทคนิคศิลปะต่างๆสื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างนะครับนอกจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับโดยศิลปินอาจจะใช้เทคนิคการวาดเรียนแบบพื้นผิวตามที่พบเห็นในธรรมชาตินั้นหรือการสร้างสรรค์พื้นผิวขึ้นใหม่นะครับโดยการทดลองในวิธีการต่างๆเช่นการหยดสีการสาดสีเพื่อเกิดลวดลายที่มีความเฉพาะตัวและก็น่าสนใจนะครับในการสร้างพื้นผิวสองมิติศิลปินสามารถใช้สื่อหลากหลายเช่นสีน้ำมันสีคลีหรือสีฝุ่นซึ่งแต่ละชนิดมีการลักและก็คุณลักษณะที่แตกต่างกันในการสร้างเนื้อสัมผัสและก็ความรู้สึกลึกซึ้งช่วยให้พื้นผิวบนผลงานศิลปะดูมีมิติทางสายตาดูสมจริงถึงแม้ว่าจะยังเป็นการแดนราบนะครับทีนี้ในส่วนที่สองก็คือพื้นผิวแบบสามมิติคือพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผิวทำให้สามารถสัมผัสได้จริงและก็เพิ่มมิติให้กับงานศิลปะนะครับพื้นผิวธรรมชาตินี้อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นผิวของหินหรือไม้ที่มีลวดลายเฉพาะตัวซึ่งสามารถสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์เฉพาะของวัตถุนั้นๆเป็นต้องผ่านการปรับแต่งมากนักสำหรับการสร้างพื้นผิวสามมิติศิลปินอาจจะใช้วัสดุต่างๆหรือเช่นดินเหนียวโลหะหรือพลาสติกก็ได้นะครับมาปั้นเป็นหรือจัดวางเกิดรูปร่างที่สมจริงขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละวัสดุนี่มีคุณลักษณะในการสร้างพื้นผิวและมิติที่แตกต่างกันนะครับการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความลึกซึ้งแต่ยังท้าทายทักษะของศิลปินในการสร้างสรรค์รูปทรงและพื้นผิวที่น่าสนใจด้วยนะครับทั้งนี้พื้นผิวสามมิติสามารถดึงดูดความสนใจได้เชิญชวนให้ผู้ชมสัมผัสถึงความเป็นจริงในงานของศิลปะนะครับการรับรู้พื้นผิวเนี่ยสามารถทำได้ผ่าน2วิธีหลักก็คือ1รับรู้ทางสายตานั่นเองนะครับการรับรู้แบบนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลวงตาที่เกิดความรู้สึกเหมือนมีพื้นผิวจริงๆแม้ว่าจะไม่มีความนูนหรือความขรุขระเมื่อสัมผัสจริงก็ตามนะครับหรือเป็นชั้นที่หนึ่งต่างๆเช่นการไล่สีการสร้างแสงเงาหรือการวาดลวดลายที่ทำให้พื้นผิวดูสมจริงเช่นการวาดภาพก้อนหินให้ดูขรุขระผ่านแสงเงาและรายละเอียดเมื่อสัมผัสจริงแล้วกลับมีพื้นผิวที่เรียบนั่นเองนะครับใช้ฝีมือในการสร้างภาพลวงตาการใช้เทคนิคเหล่านี้นี่ช่วยให้ผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่ผ่านการมองเห็นที่ซับซ้อนและชวนให้คิดถึงสัมผัสของวัสดุจริงๆด้วยนะครับ2การรับรู้ด้วยการสัมผัสที่ผิวโดยตรงการรับรู้แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อศิลปินสร้างพื้นผิวสัมผัสได้จริงโดยใช้วัสดุและพื้นผิวที่มีลักษณะเฉพาะศิลปินอาจใช้วัสดุจริงๆเช่นผ้าหินทรายหรือวัสดุที่มีผิวขรุขระซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเมื่อสัมผัสนะครับประสบการณ์การสัมผัสพื้นผิวที่แท้จริงช่วยผู้ชมเชื่อมโยงกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรับรู้ทางสัมผัสนี้ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์และความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือสถานที่ที่คุณเคยช่วยสร้างประสบการณ์ในมิติที่ดีและก็น่าจดจำนะครับพื้นผิวในงานศิลปะไม่เพียงแต่สร้างอารมณ์และความรู้สึกแต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารแนวคิดและบรรยากาศกับผู้ชมลักษณะของพื้นผิวทั้งสองมิติและสามมิติช่วยเพิ่มมิติและความลึกกับผลงานศิลปะนะครับการเลือกใช้พื้นผิวที่เหมาะสมสามารถช่วยศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะพื้นผิวในงานศิลปะจึงช่วยศิลปินสามารถพัฒนาทักษะและการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อผลงานศิลปะที่ตนได้สัมผัสนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกตัวก็คือพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในงานศิลปะก็คือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับที่ช่วยให้องค์ประกอบอื่นๆปรากฏตัวอย่างโดดเด่นแล้วก็มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมช่วยสร้างความสมดุลและก็ความคลุมเครือในงานศิลปะทำให้รูปทรงต่างๆสามารถแสดงตัวได้อย่างอิสระและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยนอกจากนี้นี่พื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมเมื่อมองเห็นผลงานนั้นๆนะครับพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับงานศิลปะและยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างจุดพักสายตาเพื่อให้เกิดความสบายในการรับชมและก็เพิ่มอรรถรสในการติดตามนะครับการจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจและมีความหมายนะครับโดยการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้ผลงานศิลปะมีความสมดุลและไม่รู้สึกอึดอัดรวมถึงการส่งเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยนะครับในการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆพื้นที่ว่างบวกและก็พื้นที่ว่างลบ

ครับพื้นที่ว่างบอกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองในขณะที่พื้นที่ว่างลบคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอบๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับและในพื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้การใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้สร้างความลึกและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความหลักอย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของงานศิลปะช่วยให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างดีขึ้นและก็สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำความสำคัญของพื้นที่ว่างเนี่ยในพื้นที่ว่างในศิลปะมีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้นะครับพื้นที่ว่างไม่ใช่แค่ส่วนที่ว่างเปล่าแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้นะครับศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอใจหากพื้นที่ว่างมากเกินไปอาจจะทำให้ผลงานดูไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงาแต่ในทางกลับกันนะครับหากผลงานถูกวางจนมีรูปทรงอัดแน่นเกินไปในพื้นที่ว่างที่มีน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดและก็เครียดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความสำคัญของพื้นที่ว่างขึ้นกับเจตนาของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดด้วยบางครั้งศิลปินต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อสร้างอารมณ์หรือสภาวะที่เฉพาะเจาะจงนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างจึงเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ออกมาให้มีศักยภาพได้มีและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะนั่นก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับในทางทัศนศิลป์เนี่ยพื้นที่ว่างสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติที่ว่างประเภทนี้มีความกว้างยาวและก็ลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพเช่นพื้นที่ว่างในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมพื้นที่ว่างสามมิติช่วยสร้างความรู้สึกถึงมิติและความลึกในงานศิลปะนะครับกับ2พื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่เพียงมีความยาวและความกว้างเท่านั้นนะครับโดยไม่มีความลึกไม่มีมิติทางความลึกพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกซึ่งพื้นที่ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพนะครับแต่ยังมีความหมายที่กว้างในการสร้างจังหวะและลีลาของการจัดวางองค์ประกอบนั่นเองนะครับซึ่งช่วยเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนกับผลงานศิลปะในระดับ2มิติการใช้พื้นที่ว่างในศิลปะของ2มิตินี้ถูกนำมาใช้ในการเพื่อสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังการจัดการที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและเข้ามีชีวิตชีวานะครับช่วยเพิ่มความหมายกับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้รูปทรงและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียภาพให้กับผู้ชมด้วยนะครับซึ่งสามารถความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและลงตัวเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึงถึงอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งนะครับในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับกับผมหวังว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจคำว่าทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุมีความสำคัญอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นี่ผมเพียงนำเรื่องของทัศนธาตุต่างๆมาแนะนำให้รู้จักเท่านั้นแต่ยังไม่ได้พูดถึงการนำไปใช้อย่างไรตรงนั้นก็จะเรียกว่าหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่ามีความหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับก็ผมหวังว่าการบรรยายวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมได้รู้จักกับทัศนธาตุมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการนะคะการทำผิวพรรณทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
2: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะซึ่งเราจะมาทำยาหม่องกันนะคะเป็นยาหม่องไพรนะคะตอนที่แล้วนี่เราทำน้ำมันไพร
1: ใช่เป็นทำน้ำมันไพรค่ะ
2: ทีนี้เราพยายามที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะต่อเนื่องได้จากครั้งที่แล้วนะคะเราก็เลยใช้สมุนไพรชุดเดิมนะคะ ชุดเดิมซึ่งการสกัดน้ำมันก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเพื่อจะให้ท่านรู้สึกว่าท่านสกัดน้ำมันไพรครั้งหนึ่งเนี่ยน้ำมันสมุนไพรในครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้ทั้งน้ำมันเหลืองสามารถทำได้ทั้ง
1: ยาหม่องที่เราจะทำกันในตอนนี
2: ้แล้วถามว่าสรรพคุณเป็นยังไงประสิทธิผลเป็นยังไงก็คือว่าสูตรนี้เราสอนมานะคะอบรมมาเนี่ยเกือบ20ปีแล
1: ้
2: วเราเผยแพร่มาเกือบ20ปีแล้วซึ่งมีลูกศิษย์นะคะหรือผู้เข้าอบรมหลายท่านเนี่ยนำไปประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าบางกลุ่มเป็นแพทย์แผนไทยก็นำไปใช้ในคลินิกนะคะปรากฏว่าได้ผลดีมากนะนอกจากนั้นในสูตรเนี่ยสมุนไพรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายนะคะสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดนะคะแล้วก็บางพื้นปลูกนะมีปลูกเยอะแยะเลยนะคะในเมืองไทยนี่มีเยอะแยะแล้วก็ผิดพันธุ์น้ำมันไพรกับยาหม่องไพรเนี่ยนะคะต่างชาติก็นิยมด้วยนะคะนิยมของเราโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าหลังๆเนี่ยชุดการดูแลสุขภาพของไทยเนี่ยเช่นยาหม่องน้ำมันยาดมเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากนะคะแล้วของเราเนี่ยนะคะนะไม่ซับซ้อนเลยและสมุนไพรไม่เยอะนะคะแต่มีประสิทธิผลที่ดีนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปนะคะน
1: ะ
2: ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทำผิดพันธุ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายและสามารถทำยาหม่องไพรออกมาได้นะคะสามารถที่ทำแจกได้นะคะแต่ยาหม่องเนี่ยเนื่องจากว่ามีคำว่ายาหม่องเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองเนี่ยยังเข้าอะไรนะวิสาหกิจชุมชนได้นะคะแต่ยาหม่องต้องเป็นยาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเผยแพร่เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยทำไว้ดูแลตัวเองนะคะทำไว้ดูแลตัวเองหรือทำแจกในโอกาสต่างๆแต่แจกเนี่ยเขาห้ามแจกบ่อยนะ บางทีอาแจกเดี๋ยวแจกอีกแล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเราจำหน่ายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าในโอกาสงานต่างๆเนี่ยนะคะจะทำออกมาพิเศษเนี่ยท่านต้องระบุด้วยว่าทำเพื่อแจกหรือทำเพื่อบริจาคนะคะห้ามจำหน่ายนะต้องระบุไว้ด้วย

0: ยาหม่องเนี่ยจัดว่าเป็นยานะคะในกฎหมายนะคะของอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะผลิตนะคะปกติแล้วออกขายได้ตามปกตินะคะจะผิดกฎหมายเพราะนั้นน่ะต้องผลิตโดยโรงงานยาเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านสามารถทำใช้เองได้นะคะก่อนที่เราจะลงในเรื่องเนื้อหา
1: สูตรใช่ค่ะแล้วก็จะมาดู
0: อุปกรณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จิมแนะนำอุปกรณ์นิดนึงนะคะ
1: อุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะอาจารย์ส่วนที่1ก็คือเราจะอุปกรณ์ที่จะมันนำวิธีสกัดตัวสมุนไพรก็คือตัวไพรของเราเนี่ยค่ะที่จะทำมาเป็นต่อยอดเป็นน้ำมันที่เราจะเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปใช้ในเรื่องของการทำยาหม่องนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ตอนนี้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะก็คือเตาเพราะมันดีอย่างคือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได
0: ้
1: มันจะไม่เหมือนถ้าเกิดเราใช้พวกเตาถ่านหรือว่าเป็นพวกเตาแก๊สพวกนี้ค่ะเราจะไม่ควบคุมอุณหภูมิเขาไม่ได้
0: ลำบากนะ
1: ใช่บางทีเราเจียวไปมันอาจจะทำให้ไหม้สมุนไพรเราไหม้อย่างเง
0: ี้ยแต่ถ้ามีบางคนเขาบอกว่าเขาหายากจริงๆเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมจะใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สได้ไหมแต่ฐานนี้เราไม่ให้เลยห้ามเลยนะคะเพราะว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากแต่แก๊สเนี่ยยังดีกว่าน
1: ะ
0: ตรงที่ว่าท่านหลีไฟให้เบาที่สุดเพราะว่าไฟที่เราใช้ในการสกัดสมุนไพรนี่นะคะเราใช้ในระดับที่อ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าสมุนไพรจะไหม้ใช่ไหม
1: คะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้ท่านใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะควบค
1: ุ
0: มความร้อนได้
1: ความร้อนได้ตัวต่อมาก็คือเป็นกระทะนะคะหรือจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะถ้าเรามีนะคะก็คือใช้สมุนไพรพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการเจียวนะคะแล้วก็จะมีทัพพีนะคะก
0: ็
1: คือเป็นทัพพีเป็นพวกสเตลีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของการสกัดที่เราจะนำมาเจียวนะพอเราเจียวเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะมีผ้าขาวบางที่เราจะต้องนำมากรองนะคะก็มีผ้าขาวบางนะคะมีกระชอนนะคะใช่แต่แกงหรือได้หมดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก
0: แล้วก็อ่าง
1: ใช่
0: เป็นสเตเลต
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะรองรับน้ำมันจากการกรองนะคะ
1: พอเรากรองด้วยผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็จะมากรองด้วยกระดาษเพื่อที่จะอะไรบางทีเศษพวกชิ้นเล็กๆถ้าเกิดเรากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะเศษที่เป็นสมุนไพรที่เป็นชิ้นใหญ่ลงไปใช่ไหมคะแต่มันบางครั้งมันอาจจะมีฝุ่นมีเศษเล็กๆของสมุนไพรที่มันเล็ดลอด
0: มันทำให้ดูไม่สะอาด
1: ใช่มันทำให้ดูไม่สะอาด
0: มันเป็นปนในผิวพรรณใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือว่าไอ้ตัวเนี่ยผ้าขาวบางเนี่ยใช้กรองชิ้นใหญ่ๆ
1: ใช่
0: นะพอเรากรองชิ้นใหญ่ออกมาปุ๊บเนี่ยได้เป็นน้ำมันมาเนี่ย
1: เราก็จะมากรองด้วยกระดาษกรองชาก
0: ระดาษกร
1: องชาก็คือหาซื้อได้ตามทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีขาวสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วกรองตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะสำหรับการกรองถ้าเกิดเราไม่มีพวกที่เป็นขวดรูปชมพู่แบบเนี้ยเราก็อาจจะเป็นตะแกรงแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะใช้กรองหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้เป็นสำลีก็ได้ค่ะสำลีที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะมาแปะนะคะแปะตามรอบๆให้แล้วเราก็ใช้ตัวน้ำมันเนี่ยค่ะเทลงไปก็จะกรองได้นะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ฟังนะคะถ้าเราไม่มีกล้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าที่เอามาให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้เพื่อให้เห็นรูปให้เห็นภาพของการกรองน้ำมันเพราะว่าถ้าเราเอาเซรามิกมาเนี่ยมันจะทึบท
1: ่
0: านจะมองไม่เห็นนะเราต้องการให้ท่านเห็นก็เลยเอาแบบนี้มาแต่ว่าถ้าใช้จริงเนี่ยท่านสามารถกลวยเนี่ยคือเป็นกลวยพลาสติกที่ใช้ทำอาหารก็ได้ค่ะนะคะแล้วทนความร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยเซรามิก
1: ใช่
0: นะที่รองรับกลวยได้นะคะแต่ถ้าท่านไม่มีทั้งกลวยทั้งอันนี้หายากเนี่ยเอาตะแกรงอย่างที่อาจารย์กิ่งบอก
1: แต่
0: เอากระดาษกรองเนี่ยฉีกออกมานะคะ
1: หรือจะเป็นสำลีก็ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะตามเนี้ยค่ะนะแล้วก็เอาน้ำมันกรองลงไปแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะแค่นี
0: ้ก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
1: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะในเรื่องของสำหรับการที่จะเราจะทำน้ำมันนะค
0: ะ
1: ทีนี้อุปกรณ์ต่อมาก็คือเราจะไปทำในส่วนของยาหม่องแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเป็นหม้อนะคะอันเนี้ยเพราะว่าสูตรนี้ยาหม่องของเรามันจะต้องใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เราก็จะต้องมีหม้ออันนี้ก็จะเป็นหม้อสเตเลตนะ
0: คะ
1: ทนความร้อนนะคะ
0: อันนี้เอาไว้กลู
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตะกร้อนะคะ
0: อ
1: ันนี
0: ้นะคะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ช้อนเหมือนกันค่ะทั้งช้อนนะคะ
0: ช้อนนี่ใช้ตักตานเนา
1: ะ
0: เป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะ
1: เป็นไม้พายสำหรับ
0: เป็นซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: เกรดใช้ทำอาหารแต่ว่าตัวนี้จะทนความร้อนเอาไว้เกลี่ยข้างๆหม้อเวลาที่เราคนยาหม่องแล้วยาหม่องอาจจะไปติดข้างๆหม้ออันนี้ก็เอาไว้เกลี่ยเอาไว้โอยมันลงมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราทำยาหม่องไปแล้วเรามันเทไม่หมดมันแข็งตัวเราก็เอาตัวนี้ค่ะกวาดไปรอบๆแล้วก็เอามาตั้งไฟแล้วก็เทเข้าไปในพัดบรรจุภัณฑ์ของเราต่อได้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวที่เราจะทำเป็นส่วนหนึ่งนะคะมันจะต้องทำเป็นพวกพิมพ์เศษน้ำนะคะในสูตรเพื่อที่เกิดความเย็นความร้อนของตัวน้ำมันไผ่ตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการโกร่งนะคะเพื่อที่จะเอามาบดตัวพิมพ์เศษน้ำเพราะว่าพิมพ์เศษน้ำของเขาอ่ะเขาจะไม่ได้เป็นน้ำเลยเขาจะมีลักษณะเป็นของแข็ง3ตัวมาเจอกันนะคะแล้วก็ละลาย
0: เรา
1: ก
0: ็ต้องใช้ตัวโกง
1: ใช่ค่ะอันนี้คือโกงแล้วก็อีก
0: จะงงว่าทำยาหมองแล้วอาจารย์กิมพูดถึงพิมพ์เศษน้ำเดี๋ยวเราจะ
1: อันนี้ก็คือเป็นลูกโกงนะคะที่ใช้สำหรับในเรื่องของการคนนะคะ
0: เดี๋ยวถ้าจะอธิบายเสริมอาจารย์กิมนิดนึงคือว่าในสูตรทำยาหมองนี่นะคะเราจะมีอันนี้พาราฟินเนาะ
1: ใช่ค่ะวัสลีน
0: และอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นวัสลีนนะสองตัวเนี่ยเราจะละลายในหม้อเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยลาโนลีนเน
1: าะเดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีบอก
0: เราจะละลายในหม้อนะคะรวมถึงอันนี้ด้วยป่ะคะน้ำมันพาย
1: ใช่ค่ะน้ำมันพายตอนนี้ก็คือตอนที่เราจะเตรียมนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์ไอ้ตัวโกร่งเนี่ยเราจะใช้ละลายพวกพิมเสนเมนทอน
1: กระบูน
0: นะคะ
1: และกลัวน้ำมันระกำ
0: เนาะเพราะว่าพวกนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยนะถ้าเราเอาไปตั้งด้วยความร้อนกลิ่นมันจะระเหยไปหมดแล้วมันจะไม่หอมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตั้งกวนด้วยความเย็นและอันนี้จะใช้ความร้อนพออันนี้ละลายหมดแล้วแล้วค่อยเทเข้าหากันใช่ไหมคะนะอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้อุปกรณ์นะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราก็ล้างภาชนะของเราด้วยน้ำยาที่บ้านเราปกตินะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะอาจารย์แล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแอลกอฮอล์ 70% นะคะ
0: ซื้อตามร้านขายยาได้
1: ทั่วไปเลยเดิมนะคะเวลาเราทำความสะอาดเราก็จะฉีดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะก็คือให้มันสะอาดไม่
0: เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะใช่ไหมฉีดทั้งข้างใน
1: ข้างนอกข้างในได้เลย
0: ใช่นะคะ
1: แล้วเช็ดเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดแนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขนเนี่ยมันก็จะติดตามภาชนะของเราหรือแม้แต่บางท่านอาจจะมีเป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าก็คือ
0: ผ้าต้องไม่มีขน
1: ใช่ผ้าต้องไม่มีขนนะคะเช็ดทำความสะอาด
0: เวลาเราเช็ดเนี่ยเราพยายามเช็ดให้มันดูหมาดๆนะคะเพราะว่าปล่อยแอลกอฮอล์มันระเหยต่ออีกนิดนึงเพราะว่าการที่มันระเหยไปเองเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือทำไมต้องทำความสะอาดนะมันก็พูดยากนะบางทีเนี่ยอันนี้ก็คือมาตรฐานของการทำผิดพันธุ์นะคะคือต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะทีนี้เอ้าก็ทำที่บ้านทำใช้เองอ่ะแต่บางคนเป็น
1: ผู้
0: หญิงสะอาด เป็นนายสะอาดใช่ไหมคะนะเราก็เลยต้องแนะนำวิธีการทำความสะอาดก่อนที่จะทำผิดพันธุ์เพราะบางคนเนี่ยอะไรที่จะมาเข้าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทาภายนอกก็ตามเนี่ยคือรู้สึกว่ามันต้องสะอาดอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทางเลือกนะทางเลือกก็คือว่าถ้าท่านใดเนี่ยชอบความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื
1: ้อ
0: ในเบื้องต้นได้แต่ถ้าในโรงงานผลิตจริงๆเนี่ยโอ้ยเขาจะโอ้สะอาดกว่านี้นะสติ๊กมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สามารถทำได้และใช้ได้นะคะนะ
1: อันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์
0: ทุกอย่างเลยนะเราทำทุกอย่างแม้กระทั่งอันนี้เราก็ต้องพ่นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเช็ดได้บางทีเป็นซี่เช็ดลำบาก
1: ต้อง
0: วางทิ้งไว้นะคะนะหรือไม่ทางรัด
1: ใช่
0: เป่าพัดลมเราให้แห้งเร็วนะคะประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งขวดยาหม่องเนี่ยจะบอกให้นะครับวิธีการทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถ้ามันเป็นลึกๆน่ะบางทีปากไอ้ขวดมันเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยพ่นเข้าไปเลยค่ะ
1: แล้วก็ตั้งความลง
0: แล้วก็ตั้งความลงเสร็จแล้วก็ปล่อยมันแห้งเองนะคะแต่ขวดยาหม่องเนี่ยพอดีปากมันกว้างเช็ดได้นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องพ่นก็ได้เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็ให้มันหมาดๆแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปหมดแล้วก็สามารถนำมาใส่ผิดพันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำความสะอาด
1: อุปกรณ์นะคะหรือว่าแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมือนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดตัดลงตัดเล็บบางครั้งเล็บอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเศษผงอะไรเงี้ยลงไป
0: อาจจะใส่ถุงมือน
1: ะ
0: หรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือ
1: ก็จะเช็ดอ
0: ยู่บ้านก็อันเนี้ยล้างมือสะอาดแล้วก็มาพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือเนี่ยค่ะมันนั้นน่ะแล้วก็เอามานะทาอย่างเงี้ยให้มันหมาดๆเนี่ยแล้วก็ให้มันระเหยออกไปแล้วก็เริ่มทำได้นะ
1: หรือถ้าเกิดเราไม่ยุ่งยากเกินไปเรามีหมวกคลุมผมนะคะอาจารย์เพราะบางทีผู้หญิงผมก็จะยาวนะคะ
0: บางคนอาจจะผมยาวแล้วเวลาทำแล้วแบบมันมาปัดน่องปัดหน้า
1: ลงไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: หรือจะลวกก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าในโรงงานเขาใช้หมวกคลุมผมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกอย่างนึงคนที่ชอบแพ้อะไรอ่ะนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นน้ำมันหอมระเหยเนา
1: ะ
0: บางทีออกมาแล้วก็อันนี้ยังไม่เท่าไหร
1: ่อย่างประเภทพวก
0: ลาโนลีน
1: ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วาสลีนเนี่ยนะคะพาราฟินเนี่ยเวลามันละลายมันจะมีกลิ่นออกมาซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะจามจะอะไรได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะใส่แมสก็ได้นะคะคนที่แพ้กลิ่นอะไรง่ายนะคะนะแต่เฉพาะช่วงที่มันละลายอ
1: ่ะ
0: พอ
1: ช่วงนั้น
0: พอเสร็จแล้วก็จบแหละอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เราก็แนะนำวิธีการปฏิบัติอุปกรณ์อะไรเงี้ยการดูแลความสะอาดจนครบถ้วนแล้วต่อไปเราจะลงไปที่สูตรแล้วนะคะสูตรของเราเน
1: ี่
0: ย
1: สูตรแรกเราจะมาทำน้ำมันก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปเข้าในเรื่องของการทำยาหม่องต่อไปนะคะ
0: คือขั้นตอนการทำยาหม่องไพรเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการสกัดน้ำมันสมุนไพรจากสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้นะคะนี่คือขั้นตอนที่1พอได้น้ำมันสมุนไพรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมันสมุนไพรจากตรงนี้ค่ะ
1: มาทำยาหม่อง
0: มาทำยาหม่องอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะก็คือการนำเอาน้ำมันสมุนไพรมารวมกับนะคะองค์ประกอบในสูตรของยาหม่องนะคะเพราะนั้นเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนเนาะจริงๆนะคะขั้นตอนที่1นะคะสมุนไพร4ตัวคือนะคะ1ไพรนะคะไพรหรือว่านไพรนั่นเองนะคะนะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดอาการบวมลดการอักเสบนะคะเวลาที่เราเอาไพรมาใช้เนี่ยให้เราฝานบางๆนะคะประมาณนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนะนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีการกรองอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะนะตัวนี้คือเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะเถาวัลย์เปลี่ยง
1: อันนี้จะ
0: จริงๆแล้วมันจะเป็นแก่นที่ใหญ่กว่าน
1: ี้
0: แต่นี้เราลดขนาดลงมา
1: ใช่ลดขนาดลง
0: ลดขนาดลงมานะคะเพราะว่าการลดขนาดเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่เป็นตัวสกัด
1: ค
0: ือตัวน้ำมันเนี่ยที่เราเอาไปทอดเนี่ยมันเข้าถึงชิ้นสมุนไพรแล้วมันสามารถดึงสารออกมาออกได้เร็วนะคะทีนี้สรรพคุณของเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยก็คือนะคะตัวนี้จะดีสำหรับกล้ามเนื้อนะคะก็คือลดอาการตึงของกล้ามเนื้อนะคลายกล้ามเนื้อนอกจากนั้นงานวิจัยทางด้านปัจจุบันนี้พบว่าตัวเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยนะคะลดอาการปวดและการอักเสบได้ดีด้วยนะคะมีงานวิจัยซัพพอร์ตนะคะนะต่อมา
1: เ
0: ถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะก็เป็นทำเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเนี่ยฮะประมาณนั้นลดขนาดลงนะคะตัวนี้ก็สมกับชื่อเขาอะนะเถาเอ็นอ่อนก็คือทำให้เอ็นอ่อนนะแล้วก็พอเส้นเอ็นคลายอ่อนลงอาการปวดก็ลดลงนะคะกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นมันไปคู่กันเวลาปวดเวลาตึงเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าอันไหนแต่ถ้าเราใช้สรรพคุณตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันช่วยคลายทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นค่ะนะคะต่อไปนะคะขมิ้น
1: นะคะ
0: ขมิ้นชันนะคะตัวนี้นะคะเราต้องฝันบางๆเหมือนกันอันนี้คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นมีชันกับอ้อยแต่ในสูตรนี้เราใช้ขมิ้นชันนะคะก็ฝานบางๆลักษณะอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปเติมเยอะกับสูตรนะเพราะว่าสีของขมิ้นเนี่ยมันจะติดเสื้อผ้ามันสีเข้ม
1: มันจะเหลือง
0: เวลาซักออกลำบากไพรนี่ยังซักง่ายกว่าแต่ขมิ้นนี่ซักออกลำบากก็ประมาณนี้ตัวนี้นะคะคนโบราณนะคุณหมอ อาจารย์หมอโบราณท่านบอกว่าเนี่ยช่วยประสานกระดูกนะตัวขมิ้นเนี่ยนะคะแต่สรรพคุณในเรื่องในแง่วิทยาศาสตร
1: ์
0: ของปัจจุบันที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบนะคะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยเสริมสรรพคุณกับสมุนไพร3ตัวนี้นะคะต่อไปน้ำมันงาง านี่เราใช้งาสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะจริงๆใส่ถ้วยไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นบีเกอร์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสีของน้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะไม่จะเป็นต้องใช้งาดำงาแดงอะไรทั้งนั้นนะคืองาดำเนี่ยเขาจะใช้เกี่ยวกับผิดพันเส้นผม ัวนี้ก็คืองาทั่วไปแล้วขอให้ใช้น้ำมันงาสกัดเย็นไม่ใช้น้ำมันงาที
1: ่
0: อย
1: ู่
0: ตามห้างที่ใช้ทำอาหารเพราะว่าอันนั้นกลิ่นแรงมากแล้วก็น้ำมันจะไม่ใสสะอาดอย่างนี้นะคะน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าหรือหมอโบราณเชื่อว่านะคะนะ เวลาทาแล้วเนี่ยจะซึมลึกถึงกระดูกและช่วยประสานกระดูกรักษากระดูกรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลากระดูกหักเนี่ยคนโบราณถึงชอบแบบเอาไม้มาดามแล้วก็ทาน้ำมันงาปัจจุบันนี้น้ำมันงายังใช้ในเรื่องของการนวดนะคะยังใช้ในผิวพรรณที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะอยู่นะยังนิยมใช้อยู่แต่ก็มีน้ำมันมะพร้าวเข้ามาร่วมด้วยมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อเขาบอกว่ามันซึมถึงกล้ามเนื้อนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ใช้น้ำมันงานะคะโอเคนะคะสกัดเย็น
1: ใช่
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็คือ
0: ทั้ง4ตัวทีนี้เรายังไม่อยากตัดมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตัดมาตรงที่ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะงง
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำขั้นตอนนี้
1: ขั้นตอนนี้ให้เสร็จก่อน
0: เมื่อเรารู้สมุนไพร4ตัวและสรรพคุณแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามารู้ปริมาณในสูตรนะคะไพรสดเนี่ยเราใช้62กรัม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ
0: ที
1: ลงไปเลยนะคะ
0: เถาวัลย์เปลียงเนี่ยเราใช้14กรัมนะคะเถาเอ็นอ่อนเราใช้12กรัมนะคะขมิ้นสดนะคะเราใช้12กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันงาเนี่ยเราเทพอท่วมสมุนไพรนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลักษณะพอท่วมนะคะพอท่วมจริงๆนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดไฟนะคะ
1: อุณหภูมิก็คือนะคะอุ่นก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะคะจริงๆพวกที่เป็นเตาไฟฟ้าพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรผลิตที่บอกอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุ่นตุ๋นซุปทำซุกี้หรือผัดอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็อาจจะใช้เป็นหมวดอุ่นก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์พอดีเตานี้มันมีโหมดให้อุ่นต
1: ุ๋
0: นซุปซุกี้ผัดนะเราใช้อุ่นแต่ว่าบางยี่ห้อเขาจะเป็นอะไร200
1: ใช่เป็น100 200 500อย่างเงี้ยค่ะ
0: เราลงต่ำสุดเลยเอาลงประมาณ200ต่ำสุดเลยนะคะเราลงต่ำสุดนะคะก็อันนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือถ้าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมโบราณเนี่ยกำหนดไว้ว่าจนไผ่กรอบนะคะหรือขมิ้นกรอบเนี่ยเราดูสมุนไพรที่เป็นพวกหัวเนี่ยถ้ากรอบแล้วคือได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ระยะเวลานะที่สมุนไพรกรอบเนี่ยมันกี่นาทีเท่าที่เราดูมาก็ประมาณสัก45นาที
1: แต่จริงๆมันก็จะ
0: ไม่เกินชั่วโมงนึง
1: ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเจียวด้วยนะคะอาจารย์แต
0: ่
1: ถ้าปริมาณที่เราเจียวน้อยเขาเรียกมันก็จะ
0: ประมาณนี้แหละ
1: ได้เร็วขึ้นนะคะ
0: บางทีครึ่งชั่วโมงก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 45นาทีแต่อยู่ในระหว่างนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่ทีเนี้ยปริมาณสมุนไพรเราก็ต้องดูด้วยนะเราสังเกตที่ให้ไพรมันกรอบแต่อย่าให้ไหม้นะคะเพราะนั้นความร้อนเราถึงใช้ไม่สูงเพราะนั้นระวังนิดนึงว่าอย่าให้ไหม
1: ้
0: นะคะแค่นั้นเองนะเพราะนั้นอาจารย์จิ๋มก็จะค่อยเกลี่ยอยู่
1: เร
0: ื่อ
1: ยนะ
0: มันอันนี้เราทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้ก่อนนะคะ
0: ทิ้งไว้สักครู่นึงทันได้ดูแน่นอนค่ะตอนนี้จะเห็นว่าสีของน้ำมันมันจะใสๆใช
1: ่
0: มั้ยคะเหมือนสีที่อยู่ในวิกเกอร์เมื่อกี้นี
1: ้เดี๋ยวที่เรา
0: คู่นึงนะคะ
1: ก็จะกลายเป็นสี
0: เมื่อสกัดสารของตัวสมุนไพรออกมาแล้วเนี่ยสีก็จะกลายเป็นสีของสมุนไพรเลยค่ะประมาณนี้นะคะนะที่ก็ขออธิบายรวบนิดนึงนะคะเราเจียวสมุนไพรสมมุติว่าเราเจียวสมุนไพรครบแล้วนะสมุนไพรกรอบแล้วเราก็เอา
1: สมุนไพร
0: ในหม้อนี้ละค่ะนักกรองนะคะ
1: กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนค่ะ
0: กรองด้วยผ้าขาวบาง
1: อันนี้นะคะ
0: อันนี้ก็คือ เนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นผ้าขาวบางแล้วก็ใส
0: ่
1: ที
0: ่
1: เป็นตะแกรงลงไปนะคะ
0: เราเทลงมาเลยนะคะ
1: เทก็คือเราจะเทในตอนที่มันยังมีความร้อนอยู่นะคะ
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าขี้เกียจนะคะว่าทอด
1: เราให้เย็นก่อน
0: แล้วไปกองเพราะอะไรรู้ไหมสมุนไพรมันจะดูดเอาน้ำมันไว้
1: ถ้
0: ามันเย็น
1: จากที่เราจะได้น้ำมันเราก็จะจ่ายเหลือปริมาณน้อยลงนะคะ
0: ได้น้ำมันเยอะกับได้น้ำมันน้อยนะคะนะถ้าได้ที่แล้วนะคะก็เอาเทลงเลยนะ
1: กรอง
0: เอากากสมุนไพรใหญ่ออกนะคะแล้วน้ำมันก็จะหล่นลงข้างล่างนี้นะและเราเอาน้ำมันตรงนี้นะคะที่ได้จากการกรองชิ้นสมุนไพรใหญ่ๆเนี้ยเอ
1: ามากรองผ่านกระดาษกรองชาก
0: รองกาแฟนะคะนะหรือกรองชาก็ได้นะกระดาษกรองนี้นะคะเสร็จแล้วแป๊บนึงไม่นานละค่ะนะ ก็จะลงมาการที่เราใช้กระดาษกรองอีกรอบนึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะได้ความสะอาดนะคะนะจะได้ไม่มีฝุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีสะเก็ดอะไรเหลือเพราะว่า

0: ที่เราทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสะอาดนะน่าใช้เนี่ยมันก็ได้มาตรฐานในระดับโลกน
1: ะ
0: เพราะว่ามาตรฐานโลกส่วนใหญ่ที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีตะกอนนะสีสันต้องดูสะอาดจ้านะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทันสมัยค่ะนะเป็นการประยุกต์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ทันสมัยขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้นะคะ
1: น้ำมันที่เราทำการ
0: สมุนไพรจากขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนี่นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการผสมยาหม่องนะคะการผสมยาหม่องสมุนไพรส่วนผสมนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่1นะคะส่วนที่1ก็คือเมนทอลค่ะคือตัวนี้นะคะเมนทอลเนี่ยท่านผู้ชมก็บางหลายท่านก็จะทราบว่าเมนทอลเนี่ยเย็นใช่มั้ยคะเพราะนั้นเนี่ยสรรพคุณในสูตรนี้คือเมนทอลเนี่ยทำให้เย็นนะคะแล้วตัวเมนทอลเองก็มีสรรพคุณลดการอักเสบด้วยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะนะแก้อาการวิงเวียนได้ด้วยนะคะต่อมาการบูนนะคะการบูนเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนนะเมนทอลนี่มีฤทธิ์เย็นนะการบูนมีฤทธิ์ร้อนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดตามไปเส้นประสาทได้ดีนะคะตัวการบูนเนี่ยนะแล้วก็เมื่อมาผสมกับตัวเมนทอลแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะนะต่อมานะคะพิมเสนเนี่ยมีฤทธิ์เย็นตัวนี้ตัวนี้จะลดการอักเสบได้ดีนะคะลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้กลิ่นหอมเช่นเดียวกันช่วยเสริมฤทธิ์กับการบูนแล้วก็เมนทอลนะคะ3ตัวนี้นะคะพิมเสนการบูนเมนทอลเนี่ยถ้าท่านจะทำพิมเสนน้ำเนี่ยผสมแค่3ตัวนี้เข้าหากันเนี่ยก็ได้พิมเสนน้ำแล้วนะคะที่เราซื้อดมๆกันนั่นแหละค่ะนะแต่ทีนี้สัดส่วนเนี่ยบางทีนะเกล็ดมันอาจจะละลายไม่หมดถ้าเกล็ดมันยังมีเหลืออยู่ยังละลายไม่หมดให้ซื้อน้ำมันแก้วค่ะหรือไวออยนะคะหรือน้ำมันที่เขาเป็นน้ำมันพื้นที่ใช้นวดอโรมาเนี่ยนะตัวนี้แหละนะคะเอามาเทค่อยๆเทลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกล็ดพวกนี้ละลายหมดท่านก็จะได้พิมเสนน้ำนะคะไปใช้หรือไปแจกนะอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับพิมเสนน้ำกลุ่มยาดมเนี่ยทำแจกเสรีได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรที่สูดดมเข้าไปเนี่ยเขาถือว่ามันเข้าไปสู่ร่างกายเขาถือว่าเป็นยาดมก็จดเป็นยานะท่านสามารถที่จะทำแจกในงานต่างๆบางครั้งได้แต่ไม่สามารถที่จะทำขายได้ต้องผลิตในโรงงานยานะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำมันระกำซึ่งตัวนี้จะมีความร้อนนะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบลดอาการปวดได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย4ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงในโกล่งนะคะผสมรวมกันโดยที่ไม่ผ่านความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะในส่วนที่2คือส่วนนี้ค่ะมีน้ำมันสมุนไพรที่เราสกัดจากขั้นตอนที่1นะคะปริมาณก็16กรัมตัวนี้นะคะเราก็เอามาใส่นะคะแล้วก็มีตัววัสลีนวัสลีนเนี่ยสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นกับผิวจะเห็นว่าหน้าหนาวบางทีเราใช้วัสลีนใช่ไหมคะในการทาผิวเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้นตัววัสลีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อยาหม่องในลักษณะที่เนื้อนิ่มนะคะนะต่อมานะคะพาราฟินพาราฟินเนี่ยจะเป็นเกรดที่ใช้ทำเครื่องสำอางนะคะแล้วพาราฟินเนี่ยที่เราเห็นที่เขาใช้ทำเทียนน่ะนะคะจะเป็นตัวเดียวกันนั้นพาราฟินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ยาหม่องเกิดเนื้อเหมือนกันแต่เนื้อในลักษณะที่แข็งนะอย่างวัสลีนเนี่ยนิ่มใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตัวนี้แข็งเนี่ยมาบาลานซ์กันก็จะทำให้เนื้อยาหม่องเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่านเห็นน่ะก็คือว่ามันอาจจะดูแข็งแต่ว่าพอจิ้มลงไปแล้วมันก็จะนิ่มแล้วเอามาทาที่ผิวได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวพาราฟินอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งเลยเหมือนเทียนน่ะท่านไม่สามารถเอามาทาผิวได้เนี่ยไม่สามารถเอามาทาผิวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายาหม่องเราเป็นวัสลีนเนื้อก็จะข้นเกินไปแล้วมันจะเหนอะหนะมันจะเหนอะหนะเขาก็เลยเอามาผสมประสานกันนะคะเพื่อให้เกิดเนื้อยาหม่องนอกจากนั้นยังมีลานโนลีนนะคะตัวลานโนลีนเนี่ยจะช่วยอะไรตัวลานโนลีนเนี่ยก็สกัดจากขนแกะนะคะอันนี้จะทำให้ซึมลึกอะค่ะนะจะทำให้สารสกัดในผิวพรรณเนี่ยซึมลึกนะคะนะลงใต้ผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยตัวเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัวนี้

0: นะคะเราจะใส่ลงในหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะใช้
1: ความร้อนนะคะ
0: ในการละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาส่วนที่นี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ย
1: ผสมรวมกัน
0: นะพอผสมให้เข้ากันปุ๊บเราก็จะมาเทใส่ขวดนะคะ
1: บรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว
0: ้แล้วก็รอสักหน่อยนึงก็จะแข็งนะคะ

0: นะคะ
1: เน
0: า
1: ะอะไรประมาณ
0: หรือแม้แต่สีนะคะถ้าเราอยากแต่งเพิ่ม
1: ทีนี้สีเนี่ยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าสีเนี่ย
0: มันก็จะเป็น
1: ธรรมชาติ
0: ค่ะเป็นสีน้ำมัน
1: เป็นสีธรรมชาติเนี่ยค่ะเป็นสีธรรมชาติเนาะพวกนี้เนี่ยนะพอเราทำผิดพันเสร็จปุ๊บเนี่ยไปตั้งโดนแสงเนี่ยสีจะจางลงนะบางทีขายไปได้ราคาหรือมันดูแล้วคนไม่เชื่อมั่นว่าเอ๊ะมันจะยังใช้ได้ไหมแต่จริงๆมันยังใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเนี่ยค่ะคอสเมติกเนาะ
0: นี่ก็จะเป็น
1: จะเป็นโทนสีนี้
0: ใช่สีที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะ
1: ต้องเป็น
0: ใช่เพราะเบสของเราเนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ละลายในน้ำมันนะคะเท่านั้นย้ำนะคะต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันไพรเหมือนกันนะท่านต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมันเพราะว่าเบสมันเนี่ยเป็นน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ผงสีอันเนี้ยเราได้มามันก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะมากับละลายกับน้ำมันถ้าเกิดเรามีน้ำมันพวกน้ำมันงาน้ำมันที่เป็นไวออยล์ก็ได้ค่ะอาจารย์มาละลายก็คือผสมให้เข้ากันส่วนสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะอัตราส่วนแล้วเราก็จะมาละลายแล้วก็กองผ่านกระดาษกองชาแล้วเราก็เก็บไว้ใช้นะคะ
1: คือสีเนี่ยสีในการทำผิดพันเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มละลายในน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: อันเนี้ยถ้าผิดพันเราเบียดเป็นน้ำมันอย่างยาหมองกับน้ำมันไพรเบ
0: ีย
1: ดเป็นน้ำมันเราต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมันโดยที่อาจารย์จิ๋มใช้เพียง1กรัม
0: ใช่ค่ะ1กรัมค่ะต่อน้ำมัน
1: กับน้ำมัน100
0: กรัมแล้วเราก็มา
1: น้ำมันควรจะเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นอ่อนๆนะคะหรือไม่มีกลิ่นได้ดีถ้าไม่มีกลิ่นเช่นไวออยไม่มีกลิ่นนะไวออยไม่มีกลิ่นแต่ไวออยเป็นเคมีสังเคราะห์
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางคนไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยนะ
0: เป็นอย่างไม่มีกลิ่นก็สวิตอัลมอนด์อย่างเงี้ย
1: แต่ถ้าไม่มีกลิ่นก็คือเป็นธรรมชาติ 100% คือสวิตอัลมอนด
0: ์
1: หร
0: ือ
1: มะพร้าวงาก็ได้งาแบบงาขาวเมื่อกี้เนี่ยก็กลิ่นก็จะอ่อนนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวนี่มันก็จะไม่ชอบใช่ค่ะมะพร้าวก็ได้นะมะพร้าวยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมะพร้าวนี่สีใส
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้สีมันชัดเจนไงอย่างน้ำมันงากับสวิตอัลมอนด์บางทีมันเหลืองอ่อนๆเนี่ยพอสีลงไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันไปผสมสีกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะงั้นเราต้องหาน้ำมันที่ใสนะคะ
1: น้ำมันที่ใสยึดหลักเลยว่าเอาน้ำมันใสไว้ก่อนสีจะได้ชัดเจนนะอย่างถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นไวออย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะไวออยซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะถ้าจะเอาธรรมชาติก็น้ำมันมะพร้าวไว้ก่อนแต่ถ้ามะพร้าวบางคนไม่ชอบกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ลองมาก็จะเป็นสวิตอัลมอนด์ใช่ไหมคะน้ำมันทานตะวันก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: เนาะน้ำมันงาอะไรประมาณนี้สัดส่วนคืออะไรนะใช้สี
0: 1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะ
1: ใช้สี1กรัมน้ำมัน100กรัมผสมกันนะคะต้องกรองไหม
0: กรองค่ะ
1: กองด้วยอะไรคะ
0: ใช่กองด้วยกระดาษกองชาก็ได้ค่ะ
1: พอผสมสีกับน้ำมันรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กรองผ่านกระดาษกรองชาหรือว่ากระดาษองกาแฟก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อกระดาษในห้องแล็บใช
0: ่ไม่ต้องค่ะ
1: ก็จะได้ออกเป็นอย่างนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะมีสี
1: นะอันนี้เข้มข้นนะไม่ใช่ว่าเราเจือจางอย่างนี้แล้วโอ้ยสีมันจะนั่นไหมเข้มข้นค่ะใช้ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนท้ายๆนะคะเราก็มาเริ่มต้น
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกว่าน้ำมัน
0: จะเริ่ม
1: สมุนไพรเราเนี้ยนะคะคือเข้มข้นมาก
0: เริ่มกรอบแล้วนะคะตัวไพรนะคะ
1: เอาต่ออีกนิดนึงอาจารย์ต่ออีกนิดนึงค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ก่อนนะคะระหว่างที่รอนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมตัวเมนทอนนะคะเมนทอนการบูนพิมเสนก่อนนะคะอาจารย์เพื่อที่จะสามตัวเนี้ยเขาก็จะได้ละลาย
1: ขูดให้หมดนะเพราะว่ามันแพงมันแพงเอาให้หมดเลยอาจารย์มันแพงนั่นแหละนั่นแหละเสียดายเมนทอนเนี่ยขึ้นราคาขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะโอเคต่อมานะคะการบู
0: น
1: ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะแรกๆลงไปนี่ยังแห้งๆนะพอมันเจอกัน3ตัวเนี่ยมันจะหลอมเหลวโดยธรรมชาติเลยคือประมาณว่ามันเจอกันไม่ได้มันเป็นน้ำเลยนะคะเป็นน้ำมัน
0: ตัวต่อมา
1: ต่อไปพิมเสนค่ะ
0: เสนนะคะ
1: เดี๋ยวจะคน3ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเป็นผงๆแห้งๆนะ
0: นะคะ
1: เนี่ยอาจารย์
0: นะคะเราก็จะใช้วิธีการคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะน้ำมัน
1: เห็นไหมคะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วมันเจอกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทอนพิมเสนการบูนเนี่ยให้เก็บห่างกันหน่อยนะบางท่านไม่ได้เก็บในแพ็คเกจอะใช่ไหมคะเก็บใส่ถุงแล้วก็มารัดหนังกระติกเนี่ยนะวางใกล้กันปุ๊บมาชื้นเลยนะชื้นเลยมันเจอกันไม่ได้คือมันยังไงอะมันข้ามขั้วป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันระเหยเข้ามา
0: ระเหย

0: ต้องต้องแยกๆ
1: จริงๆ3ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่คนเราตั้งทิ้งไว้1คืนนะคะเขาก็จะละลายนะคะ
0: ใช่นะถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนนะคะรวมกันแล้วตั้งทิ้งไว้อาจจะใส
1: ่คืนใช่ค่ะ
0: อาจจะใส่แล้วก็ปิดลงไปได้ก็ได้แล้วก็ปิดเอาแรปพลาสติกมาปิดไว้นะคะทำไมต้องปิดแรปพลาสติกเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกนั่นเองนะไม่งั้นกลิ่นมันระเหยออกหมดนะคะเห็นไหมคะมันก็เริ่มที่จะเหลวเนาะเริ่มที่จะเป็นน้ำเริ่มที่จะเป็นน้ำมันออกมานะคะอันนี้คือสูตรพิมเสนน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: เบนทอนพิมเสนการบูลเนี่ย3ตัวเนี่ยคือสูตรพิมเสนน้ำเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นิดนึงว่า
1: แล้วก็สามารถไปนำไปต่อยอดเป็นแต่งสีแต่งกลิ่นได้ก็จะกลายเป็นพิมเสนน้ำ
0: แต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะทำพิมเสนนี่นะสัดส่วนในสูตรเนี่ยมันจะเป็น3ตัวเท่ากัน8กรัมเท่ากันใช่ไหมนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอแนะนำว่าควรจะใช้เมนทอน2เท่าคือเมนทอนอาจจะ2ส่วนนะคะแต่ตัวการบูลเนี่ยนะคะเอาแค่ 0.5 ส่วนพอเพราะกลิ่นการบูลเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยหอมนะมันจะไปรบกวนนะคะแต่มันก็ช่วยในเรื่องการละลายได้ตัวพิมเสนใช้สักหนึ่งนะถ้าจะเอาสูตรพิมเสนน้ำนะคะคือเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนนะคะการบูลแค่ 0.5 พอเอามารวมกันนะคะ
1: อันนี้ก็เริ่ม
0: เห็นไหมคะ
1: นะคะ
0: ละลาย
1: เนี่ยเริ่มทำละลาย
0: ให้เห็นเลยว่า3ตัวนี้หากันเนี่ย
1: จริงๆเราละลายไปเรื่อยๆค่ะก็จะลายแต่วันนี้เวลาเรามี
0: มีน้อย
1: ก็อาจจะ
0: เราก็กลับมาทำของเราเนาะก็ใส
1: ่น้ำมันละกามนะคะลงไป
0: นะคะอันนี้เราจะไม่ตั้งบนความร้อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็กลิ่นมันระเหยออกหมดนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมนั่นแหละนะคะเราก็จะใช้วิธีการที่ตั้งโดยใช้อุณหภูมิปกตินะคะทีนี้บางท่านบอกอาจารย์ถ้าไม่มีโกรงอะเพราะโกรงขนาดใหญ่นี้ถ้าไม่ใช่ร้านพวกขายสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีขายจะมีแต่โกรงเล็กๆเนี่ยจะทำไงเหนื่อยตายสิทีนี้ไม่ใช่นะคะไม่มีโกลงตัวนี้ใช้หม้อสแตนเลส
1: ใช่หรือจะเป็นกะละมังก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์กะละมังก็ได้แต่ต้องเป็นสแตนเลสนะนะคะแล้วก็เอาอะไรอ่ะตัวเนี้ยค่ะตัวทัพพีนี่แหละที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนี่แหละค่ะกวนแทนไอ้ด้ามนี้แล้วก็กวนแล้วก็กดๆไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะทีนี้เกล็ดก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเอาเกล็ดมันจะไม่ละลายจนหมดนะคะก็มันจะเหลือบ้างนะแต่เราจะเอามาใส่ช่วงเวลาที่เราละลายนี้แล้วแล้วเรายกลงจากเตาใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าอุณหภูมิเขายังมีอยู่
0: ใช่เรามาใส่รวมกันแล้วมันก็จะละลายแบบสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็จะเทใส่ขวดให้ดูนะคะเดี๋ยวเราต้องตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งอันนี้ละลายก่อนเน
1: า
0: ะ
1: อนุญาต
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปิดไฟ
0: เอาลงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็อันนี้เอาอันนี้แล้วก็เอาตัวนะคะอันนี้เอาพาราฟินลงก่อนเนาะ

0: ะต่อมาก็จะเป็น
1: ตัวว
0: ัสลีนนะคะตัวพวกนี้เขาจะหนืดๆเขาจะติดเนาะติดภาชนะอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ถ้าเสียดายก็พยายามเนี่ยค่ะคว้านออกให้หมดนะคะตัวลาโนลีนเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นเกล็ดๆนะคะเป็นเกล็ดๆกับแบบที่เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะเขาเรียกแบบเหลวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำยาหมองเนี่ยให้เราซื้อแบบเหลวนะคะอย่าไปซื้อแบบแข็งนะอย่าไปซื้อแบบเป็นเม็ดเพราะว่าถ้าซื้อแบบเป็นเม็ดเนี่ยจะทำให้เนื้อยาหมองเราไม่สวยเพราะมันจะแข็งนะคะนะอันนี้ก็พยายามเก็บให้หมดอะเสียดายของอะของดีนะโอเคนะคะ

0: ขอช้อนหน่อยค่ะนะคะก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะ
1: ตั้งไฟ
0: ตั้งไฟใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะนะ
1: เดี๋ยวเราก็จะก้อนนะคะ
0: ดูนะคะจากก้อนๆ นะคะเราจะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันจนใสอ่ะจนไม่เหลือเกล็ดไม่เหลือก้อนแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวหลังจาก7ขั้นตอนนี้แล้วหลังจากเราทำยาหม่องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองน้ำมันสมุนไพรให้ดูนะคะว่ากรองยังไงนะย้อนหลังไปกระบวนการแรกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสม
1: เดี๋ยวเราน้ำมัน
0: น้ำมันเอาใส่เลยใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ใส่เลยนะนะคะแรกๆเนี่ยเห็นไหมคะสีเขาก็จะเป็นสีของตัวสารเคมีนั่นแหละนะคะตัววัสลีนอะไรเองนะพอน้ำมันสมุนไพรลงไปปุ๊บนะคะสีก็จะออกเป็นสีของสมุนไพรนะคะเราก็จะละลายจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันและใสนะคะนะเกล็ดของพาราฟินก็ให้ละลายจนหมดนะคะความร้อนที่อาจารย์จิ๋มใช้เนี่ยก็คือต่ำสุดนะคะตอนนี้เป็นความร้อนที่ต่ำสุดนะคะเราไม่ใช้ความร้อนสูงนะคือความร้อนที่สูงเนี่ยนอกจากจะทำให้สารเคมีเนี่ยสภาพมันประมาณว่าไม่ค่อยจะดีแล้วเนาะตัวสารสกัดสมุนไพรเองก็เหมือนกันนะคะก็จะระเหยออกไปเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงมากนะคะอย่างเตาไม่เหลวไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้อย่างอันนี้จะเป็นโปรแกรมอุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นที่ว่า100 200 500เนี่ยเราจะใช้200เป็นส่วนใหญ่นะทีนี้การที่ทำเยอะๆทำยังไงนะคะการที่ทำเยอะๆเนี่ยบางทีมันจะมีหม้อกวนขายนะที่มันจะมีไฟในตัวนะมีความร้อนคือบางทีก็ใช้ปลั๊กใช้อะไรไฟฟ้าบางท
1: ี
0: ก็ใช้แก๊สนะใช้แก๊สแต่แก๊สเนี่ยก็ต้องเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: ก็จะเห็นว่าเริ่มละลายแล้วนะคะ
0: ที่อุณหภูมิที่ใช้ในการละลายพวกนี้ก็ควรจะอยู่สัก50-60อะค่ะนะก็ละลายเกือบหมดแล้วนะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูนะเหลือเล็กน้อยนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเหลือเล็กน้อยเนี่ยพอตัวนี้ลงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลาคนนานไงนะคะมันจะต้องใช้เวลาคนนานเนาะโอเคงั้น
1: มันก็จะติดตั้งต
0: ่อได้หรือยังเออพอได้แล้วเนาะ
1: จะละลายน่าจะละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราก
0: ็ปิดไฟ
1: นะคะ
0: แล้วก็เอาตัวนี้เทลงไปนะคะนะแล้วก็ความร้อนที่ยังเหลืออยู่นี่แหละมันจะช่วยละลายพวกเมทอน
1: ที่มันยังมี
0: เศษกระบุนที่ยัง
1: เก็บเล็กๆอยู่นะคะ
0: เสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่นะคะกาที่เราใช้เดี๋ยวเราตั้งไฟต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะกรองให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะ
1: เราต้องเตรียมอันนี้คือ
0: เราก็จะเตรียมภาชนะในการกรองนะคะเราก็ติดสลักไว้นิดนึงโอเคเมื่อละลายหมดแล้วนะคะลายหมดแล้วเราก็จะเทใส่ตรงน
1: ี้
0: เล
1: ย
0: นะอันนี้จะเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนแล้วก็ใช้ในเรื่องของอาหารนะคะ

0: อาจารย์กิมเขาค่อนข้างละเอียดนะบางทีเห็นเก็บนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเภทยาหมองบางทีแล้วเกิดท่านผู้ชมทาไปแล้วมันยังมีเกล็ดอยู่ค่ะมันรู้สึกไม่สบายผิวนะคะ
0: มันจะ
1: ท
0: าลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเก็บให้หมดนะคะแต่ถ้าคนๆไปแล้วเกิดว่าไอ้ตัวแว็กคืนตัวเราก็อาจจะตั้งอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่าประมาณว่ามันละลายนะคะได้ไหมคะหรือจะต้องตั้งไฟนิดนึงไหม
1: ลองตั้งก็ได้ค่ะจ้ะ
0: ตั้งไฟนิดนึงนะคะความร้อนนะคะเราก็ใช้ความร้อนที่ต่ำสุดเหมือนเดิมนะคะ

0: พอดีเวลาเราเหลือน้อยเนาะแล้วก
1: ็ปิดได้
0: เร่งนิดนึงเร่งนิดนึงนะคะ
1: อันนี้ก็น่าจะ
0: ได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ตายแล้วค่ะ
0: คือถ้าเราจำเป็นต้องรีบนะคะเราก็ใช้ความร้อนแต่ว่าไม่นานนะคะให้จนมันใสอะใสลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ละลายหมดจนใสเลยนะคะแล้วเราก็กรอกลงในกรอกเลยค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกรอกก็ได้ค่ะอาจจะจิ้มแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จิ้ม
2: กรอง
0: น้ำมันนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอุ้ยไม่ใช่มืออาชีพนะเราเนี่ยนะคะอันนี้สมมติว่าถ้าต้องการนะคะขอขั้นนิดนึงนะคะผมสีนะก็อาจจะค่อยๆใส่ลงไปนิดนึงนะคะเอาที่เราต้องการเนาะเราชอบนะคะตัวนี้ก็จะทำให้สีมันคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโดนแสงนะคะอาจารย์จิมอธิบาย
1: ใช่ค่ะอันนี้แล้วก็พอเราได้สมุนไพรนะคะเที่ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทนะคะโดยผ่านผ้าขาวบางนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำมันนะคะที่เขาไหลออกมาพอเราผ่านผ้าขาวบางเสร็จแล้วนะคะมันก็อาจจะมีพวกฝุ่นพวกเล็กๆเป็นผงเล็กๆอยู่นะคะเราก็จะมาทำการกรองนะคะด้วยกระดาษกรองชานะคะอีกรอบนึงนะคะอันนี้

0: นะคะเราก็พยายามที่จะให้มันเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนำไปนะคะแจกจ่ายเพราะนั้นผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ยุติธรรมนะคะ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็คือนะคะยาหมองพลายเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะไม่นานนะคะแต่เราอาจจะจบรายการก่อนนะคะตัวนี้ก็จะแข็งเป็นยาหมองพลายนะคะที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้สีสันก็จะเป็นลักษณะที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตัวนี้น้ำมันสมุนไพรเห็นไหมคะก็กรองลงผ้าขาวบางพอเล่นมาก็มากรองผ่านกระดาษกรองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการมานะคะจนกระทั่งถึงอันนี้เราก็พยายามทำอย่างช้าๆเพื่อให้ท่านเห็นทุกขั้นตอนแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดนะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านแล้วก็คิดว่าถ้าท่านตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นรายการหรือฟังตั้งแต่น้ำมันพลายมาเป็นต้นมาบวกกับตอน

0: เนี่ยท่านทำได้แน่นอนค่ะนะคะทำได้แน่นอนทำใช้เองได้นะคะแล้วก็น้ำมันไพรก็สามารถทำขายได้แต่ยาหมองอาจจะจัดอยู่ในพวกยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เสียดายนะเวลาหมดไปก่อน อยากให้ท่านผู้ชมเห็นยาหมองแข็งจังเลยว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ทันนะคะแต่เห็นแล้วคงจะนึกภาพออกแล้วว่าสีจะออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเริ่มขุ่นเป็นเนื้อยาหมองละนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนะโปรดติดตามนะคะตอนต่อไปของรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาถูนวดนะคะเพื่อใช้กับตัวเองน
1: ะ
0: เพื่อใช้ดูแลตัวเองนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0

0: จะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินผ่านทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้เป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มี ท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดิจิทัล DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เราพบกันในตอนที่3แล้วหัวข้อการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลนะคะในตอนทั้งหมดของรายการนี้นะคะเทอมนี้อาจารย์กุ้งเน้นในเรื่องของการสื่อสารด้วยอีเมลนะคะคนที่เข้ามาดูหรือกำลังเรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยจะได้มีทักษะในการใช้งานอีเมลนะคะส่วนในตอนที่3เราสามารถทำงานร่วมกันนะคะโดยใช้อีเมลเนี่ยได้อย่างไรบ้างอีเมลเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของการทำงานร่วมกันและสามารถใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์กุ้งเคยเล่าในตอนก่อนหน้าแล้วว่าการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างองค์กรภายนอกองค์กรเนี่ยในบริบทของการทำงานนะคะก็จะใช้อีเมลขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่นะคะโดยสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการสื่อสารนะส่งต่อข้อมูลหรือใช้ในการติดตามงานและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอีเมลเนี่ยใช้ในการทำงานร่วมกันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อ1การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอีเมลสามารถใช้สื่อสารได้ทั้งในทีมนะคะภายในองค์กรหรือกับลูกค้าหรือภายนอกองค์กรหรือพันธมิตรของทางธุรกิจนั่นเองโดยสามารถแนบไฟล์นะคะจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์สแกนนะคะหรือว่าแนบลิงก์เพื่อประกอบการสื่อสารคำอธิบายให้ครบถ้วนได้อีเมลสามารถเก็บประวัติการสนทนาไว้สำหรับอ้างอิงอนาคตหรือว่าสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะที่เคยสื่อสารกันในอดีตนะคะก็จะไม่มีการถูกลบออกไปถ้าผู้ที่ใช้อีเมลนะคะไม่ลบทิ้งออกไปจากในระบบอีเมลการทำงานร่วมกันข้อที่2คือการแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามงานนะคะอีเมลสามารถใช้แจ้งสถานะงานมอบหมายงานหรือกำหนดเดดไลน์ของการส่งงานได้โดยใช้ปุ่ม Reply All เพื่อให้ทุกคนในโปรเจกต์ที่ทำงานร่วมกันได้รับรู้สถานะพร้อมๆกันเลยนะคะหรือใช้แฟลกหรือสตาร์เพื่อเน้นอีเมลสำคัญที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วน 1.3 การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบโดยการระบุผู้รับหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหัวหน้างานผู้จัดการนะคะเราก็สามารถเพิ่มอีเมลหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยในส่วนของ CC ได้นะคะเราจะส่งอีเมลถึงใครนะเราก็ใช้อีเมล account ของผู้รับหลักเนี่ยที่ช่อง to นะคะหรือว่าผู้รับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยจะได้รับทราบนะคะในเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยก็ใส่อีเมลไปที่ช่อง CC ได้นะคะช่วยให้แต่ละฝ่ายรับทราบหน้าที่ของตนในการตอบสนองหรือว่าดำเนินงานต่อนะคะอันนี้คือการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 1.4 ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นอีเมลสามารถเชื่อมต่อ

แบบ Google Workspace Microsoft 365หรือ Trello เพื่ออัปเดตสถานะงานแบบอัตโนมัติใช้อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารออนไลน์เช่น Google Doc นะคะนอกจากนี้อีเมลยังช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูล 2.1 การเก็บข้อมูลและการค้นหานะคะอีเมลทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะที่ผู้ส่งมาให้ผู้รับนะคะเช่นข้อความไฟล์แนบนะคะบันทึกการสื่อสารไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงระบบของอีเมลก็จะทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานก็สามารถค้นหาได้นะคะในเวลาที่ต้องการข้อมูลนั้นกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง 2.2 การจัดหมวดหมู่อีเมลสามารถจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์หรือใช้ลาเบลหรือแท็กนะคะในอีเมลเพื่อแยกงานลูกค้าหรือว่าโปรเจกต์นะคะแยกเป็นประเภทของงานที่รับผิดชอบก็ได้หรือว่าแยกเป็นประเภทของลูกค้านะคะหรือว่าแยกเป็นองค์กรที่เราดีลด้วยก็ได้นะคะช่วยให้การค้นหาและเรียกดูข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.3 การเก็บข้อมูลสำรองระบบอีเมลส่วนใหญ่นะคะเช่น Outlook Gmail เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวโดยที่ไม่ต้องลบทิ้งทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลที่มีความสำคัญนะคะ 2.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีเมลองค์กรมีการเข้ารหัสและสามารถตั้งค่าความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตน2ขั้นนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตัวอย่างการใช้งานอีเมลในการทำงานจริงนะคะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นได้รับมอบหมายงานใหม่นะคะเราสามารถใช้อีเมลนะคะส่งรายละเอียดของงานลักษณะงานกำหนดการส่งงานพร้อมไฟล์แนบได้นะคะตรงนี้คือสถานการณ์ของการมอบหมายงานใหม่2ใช้อีเมลในการติดตามสถานะโปรเจกต์นะคะเช่นการส่งอีเมลสรุปความคืบหน้าตอบกลับรายวันหรือว่ารายสัปดาห์ใช้อีเมลในการแจ้งข้อมูลการประชุมนะคะโดยการส่งคำเชิญประชุมพร้อมแนบไฟล์ Agenda หรือว่าลิงก์ Zoom นะคะใช้ในการรวบรวมฟีดแบ็กโดยขอความคิดเห็นจากหลายฝ่ายโดยใช้ Reply All นะคะในการเก็บรวบรวมฟีดแบ็กหรือเก็บบันทึกสำคัญนะคะโดยการแยกเก็บอีเมลในโฟลเดอร์เช่นโฟลเดอร์ข้อเสนอโฟลเดอร์ใบเสนอราคาโฟลเดอร์สัญญาเป็นต้นตัวอย่างการใช้งานอีเมลในการทำงานจริงเรามาดูว่าอีเมลเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างไรนะคะการจัดการข้อมูลของอีเมล1ก็คือการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยการจัดเก็บข้อความและไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับการส่งข้อความเพื่อโต้ตอบไปมานะคะระหว่างผู้รับและผู้ส่งนะคะเช่นเอกสารสัญญารูปภาพและข้อมูลการทำงานต่างๆโดยที่สามารถดูย้อนหลังได้ข้อมูลที่เคยสื่อสารไว้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวรยกเว้นผู้ใช้จะกดลบเองนะคะทำให้เรียกรู้ข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ2การจัดการหมวดหมู่และแยกประเภทหมวดหมู่แบ่งเป็นโฟลเดอร์สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทอีเมลยกตัวอย่างเช่นโฟลเดอร์ลูกค้า A โปรเจกต์ B การเงินหรือแผนก HR สามารถสร้างป้ายกำกับใน Gmail หรือระบบอื่นๆสามารถติดตามป้ายกำกับเพื่อแยกตามหมวดเช่นด่วนรอตอบหรือเอกสารสำคัญการจัดการตัวกรองแบบอัตโนมัติเป็นการตั้งค่ากรองอีเมลที่เข้ามาใหม่ในโฟลเดอร์หรือถูกจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ 3. การค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดค้นหาด้วยอีเมลหรือค้นหาด้วยชื่อเรื่องของอีเมลที่ส่งมาค้นหาด้วยชื่อผู้ส่งอีเมลผู้ส่งหรือข้อความภายในอีเมลก็สามารถทำได้การค้นหาเป็นแบบขั้นสูงเช่นค้นหาตามช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูค้นหาเป็นรูปแบบไฟล์แนบหรือโดเมนของผู้ส่งนะคะค้นหาแบบไฟล์แนบเป็นการค้นหาไฟล์ที่เคยแนบในอีเมลโดยไม่ต้องเปิดทุกฉบับข้อ4การสำรองและเก็บถาวรอาชีพเป็นการเก็บอีเมลโดย

ไม่ลบทำให้กล่องจดหมายหลักไม่รกนะคะแล้วก็สามารถค้นหาและเปิดอ่านได้ระบบคลาวด์อีเมลจากบริการเช่น Gmail หรือ Outlook จะเก็บข้อมูลในคลาวด์ในรูปแบบอัตโนมัติปลอดภัยจากการสูญหายแม้เปลี่ยนอุปกรณ์การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดสำเนาอีเมลทั้งหมดออกมาเก็บไว้ในไฟล์หรือสำรองข้อมูลได้อีเมลสามารถป้องกันข้อมูลด้วยการเข้ารหัสอีเมลส่วนใหญ่มีการเข้ารหัสทั้งในขณะส่งและขณะเก็บสามารถยืนยันตัวตนนะคะเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบของยืนยันตัวตน2ขั้นนะคะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตการจำกัดสิทธิ์องค์กรสามารถกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกลุ่มอีเมลเฉพาะได้การติดตามและจัดการประวัติการสื่อสารระบบจะรวบรวมอีเมลที่โต้ตอบต่อเนื่องไว้ในเทรดเดียวทำให้เห็นบริบทครบถ้วนนะคะสามารถดูประวัติย้อนหลังลำดับการสนทนาใครส่งอะไรเวลาไหนแน่ไฟล์อะไรบ้างสรุปประโยชน์ในการจัดการข้อมูลด้วยอีเมลอีเมลสามารถจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรโดยที่ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายสามารถช่วยให้สืบค้นค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วลดเวลาหาข้อมูลในรูปแบบเดิมช่วยให้จัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนทำให้ข้อมูลไม่ปะปนมีความปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตการสื่อสารและข้อมูลในที่เดียวนะคะไม่ต้องแยกหลายระบบตรงนี้คือเป็นบทนะคะในการจัดการข้อมูลด้วยอีเมลส่วนการใช้งานอีเมลตามวัตถุประสงค์การใช้งานแบ่งเป็นการใช้งานอีเมลเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจแบ่งเป็น 55-60% ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรกับลูกค้าภายในองค์กรและกับลูกค้านะคะเช่นรายงานการประชุมนะใบเสนอราคานะคะหรือนัดหมายการประชุมเป็นต้นประเภทใช้งานทางด้านการตลาดแบ่งเป็น 20-25% ใช้เพื่อส่งโปรโมชั่นจดหมายข่าวหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกจากแบรนด์ธุรกิจประเภทการใช้งานการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบ่งเป็น 10-15% โดยการแจ้งเตือนจากระบบเช่นยืนยันการสั่งซื้อการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือแจ้งเตือนปฏิทินการใช้งานอีเมลเพื่อใช้งานส่วนบุคคลแบ่งเป็น 5-10% สำหรับติดต่อกับเพื่อนๆครอบครัวสมัครใช้งานบริการต่างๆประเภทการใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนระบบความปลอดภัยแบ่งเป็น 3-5% โดยรับรหัส OTP รีเซ็ตรหัสผ่านยืนยันการเข้าสู่ระบบส่วนการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้กลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือองค์กรใช้งานอีเมลเพื่อการสื่อสารประสานงานส่งเอกสารประชุมออนไลน์กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายการตลาดใช้ในการจัดส่งโปรโมชั่นติดตามลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเปิดอีเมลกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช้เพื่อรับส่งงานติดต่ออาจารย์และใช้บัญชีอีเมลของสถานศึกษากลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการใช้งานอีเมลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าติดตามงานและส่งใบแจ้งหนี้กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปใช้งานอีเมลเพื่อสมัครบริการออนไลน์รับข่าวสารส่วนตัวหรือยืนยันบัญชีจะส่วนการเข้าถึงอีเมลโดยแบ่งตามอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์มือถือสัดส่วนการใช้งานถึง 50-60%ผู้ใช้ส่วนใหญ่เปิดอ่านอีเมลผ่านมือถือเพราะว่ามีความสะดวกและรวดเร็วใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก 35-40% สำหรับใช้ในที่ทำงานหรือเพื่อจัดการอีเมลเชิงลึกใช้ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆแบ่งเป็น 5-10% ใช้เสริมในบางสถานการณ์ที่ต้องการ5อันดับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยมในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารอันดับ1ผู้ให้บริการของค่าย Google ก็คือ Gmail จุดเด่นคือใช้งานง่ายเชื่อมต่อบริการ Google ทั้งหมดเช่น Google Docs Google Meet Google Drive เป็นที่นิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะอันดับ2 Outlookหรือ Hotmail เป็นของค่าย Microsoft เชื่อมต่อกับ Microsoft Office Microsoft Teams และวันใดได้ดีได้รับความนิยมนะคะในบางประเทศอันดับ3 Apple iCloud Mail ใช้กับ iPhone iPad Mac เชื่อมกับระบบ iOS ได้ดีได้รับความนิยมในบางประเทศอันดับ4 Yahoo Mail ใช้งานง่ายมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะฟรีได้รับความนิยมในบางประเทศและอันดับ5 Proton Mail

เป็นอีเมลที่เน้นความปลอดภัยการเข้ารหัสแบบ end to end ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสรุปได้ว่าปัจจุบันนี้ Gmail ยังครองอันดับหนึ่งทั่วโลกในแง่ของการใช้งานทั่วไปและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจส่วน Outlook และ iCloud Mail ได้รับความนิยมมากในภาคธุรกิจและผู้ใช้แบบมืออาชีพ Yahoo Mail ยังได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานส่วนตัวในหลายประเทศส่วน Proton Mail กำลังเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเช่นนักข่าวนักสิทธิมนุษยชนเป็นต้นส่วนสถิติการอ่านอีเมลในทั่วโลกอัปเดตปี2024นะคะมีบัญชีอีเมลทั่วโลกกว่า 4,400,000 บัญชีนะคะทั่วโลกเลยนะคะมีอีเมลถูกส่งทั่วโลกมากกว่า 347,000 ล้านฉบับต่อวันมากกว่า 45% ของอีเมลเป็นสแปมนะคะจึงต้องมีการคัดกรองแล้วก็รักษาความปลอดภัยการใช้งานอีเมลมาร์เก็ตติ้งทำให้ROI สูงกว่าสื่อชนิดอื่นเฉลี่ยอยู่ที่$36ต่อทุกๆ1พื้นที่ที่ลงทุนการใช้งานอีเมลมาร์เก็ตติ้งยังให้ ROI สูงกว่าสื่ออื่นๆโดยเฉลี่ยอยู่ที่$36ต่อทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลงทุนสรุปได้ว่าอีเมลยังคงมีบทบาทสำคัญในทุกมิติของการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและองค์กรแม้จะมีแอปแชทหรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาทดแทนในบางส่วนแต่อีเมลยังคงเป็นช่องทางที่เป็นมาตรฐานใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการการจัดการข้อมูลและยืนยันตัวตนต่างๆต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝึกเวิร์กช็อปนะคะจะเป็นภาคต่อของการตั้งค่านะคะการใช้งาน Gmail โดยที่ตอนที่1เนี่ยอาจารย์กุ้งพาเปิดบัญชี Gmail Account ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พาใส่รูปเนาะตั้งค่าพื้นฐานต่างๆเวิร์กช็อปครั้งที่2นะคะที่ผ่านไปอาจารย์กุ้งพาสร้างลายเซ็นนะพาสร้างลายเซ็นหมายความว่าถ้าเรากดสร้างจะส่งอีเมลนะคะทุกครั้งเนี่ยจะมีลายเซ็นก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ตำแหน่งเบอร์โทรเว็บไซต์ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่2ของตอนที่2นะวันนี้ตอนที่3นะคะก็จะมาเป็นการตั้งค่านะคะให้เรียงลำดับความสำคัญของอีเมลที่เราได้รับนะคะตามเนื้อหาทฤษฎีที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านนะเข้าอีเมล Gmail เดิมของตัวเองนะคะที่ได้สร้างไว้แล้วเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันให้ทุกคนทำการเข้า Google และล็อกอินนะคะเข้าอีเมล Gmailของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกที่ Gmail เพื่อทำการตั้งค่าต่างๆทวนครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วที่อาจารย์กุ้งพาสร้างลายเซ็นเนาะที่อาจารย์กุ้งบอกว่าถ้าเราคลิกที่เขียนนะคะก็จะมีในส่วนของลายเซ็นลายเซ็นก็คือด้านท้ายด้านล่างนะคะของอีเมลที่เราใส่ข้อมูลไว้จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราจะทำการเขียนนะคะเพื่อส่งอีเมลตรงนี้ก็จะช่วยให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาทวนนิดนึงในส่วนของลายเซ็นเนี่ยครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งบอกว่าควรมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีชื่อนามสกุลตำแหน่งนะคะชื่อนามสกุลตำแหน่งบริษัทเนาะเบอร์โทรไลน์อีเมลเว็บไซต์แล้วก็แผนที่นะคะนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่างส่วนคำลงท้ายนะคะถ้าเกิดใครต้องการจะให้ขึ้นคำลงท้ายแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะก็เอาไปใส่ในลายเซ็นได้นะคะไปใส่ในลายเซ็นได้เราต้องการจะส่งถึงผู้รับนะคะเราก็ใส่อีเมลของผู้รับที่ช่องถึงนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็คือ to นะคะภาษาอังกฤษก็คือ to เช่นอันนี้อาจารย์กุ้งใส่อีเมลอาจารย์กุ้งอีกอันนึงนะในเนื้อหาทฤษฎีที่พูดไปนะคะจากหน้าสไลด์เนี่ยเราต้องการจะส่งถึงใครนะคะผู้รับเราก็ใส่อีเมล account ของผู้รับเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราต้องการจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้การส่งอีเมลนะคะของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของสำเนาแล้วก็สำเนารับนะคะสำเนารับก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยจะไม่เห็นว่าส่งแนบไปหาใครนะคะส่วนสำเนาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นนะคะว่าเราส่งแน่ไปหาใครอันนี้เดี๋ยวจันกุ้งลองส่งสำเนาแล้วก็สำเนารับ
เรื่องครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งได้พูดว่าชื่อเรื่องนะคะควรจะสั้นกระชับนะคะอันนี้สมยกตัวอย่างนะทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลขึ้นต้นนะคะฟอร์มนะจำได้ไหมขึ้นต้นก็คือเรียนนะคะเรียนอันนี้คือส่งหาหลายคนเนาะสมมติว่าอาจารย์กุ้งเขียนว่าเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลแล้วก็ข้อมูลนะคะสมมติข้อมูลว่าช่วงนี้นะสัปดาห์นี้7 ถึง 14เป็นระยะการทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลขององค์กรถ้าท่านใดประสบปัญหาการใช้งานอีเมลสามารถปิดท้ายข้อความที่เป็นเนื้อหาใช่ไหมคะก็ต้องสรุปแล้วก็บอกเงื่อนไขเนาะอันนี้เป็นเคสดีที่จันกุ้งยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็คือช่วงวันที่7 ถึง 14 กรกฎาคม 2568นี้เป็นระยะการทดสอบการสื่อสารอีเมลนะคะอีเมลขององค์กรเนาะถ้าท่านใดนะคะประสบปัญหาการใช้งานอีเมลในองค์กรเนี่ยก็สามารถแจ้งปัญหามาได้ที่ไลน์นี้นะคะต้องบอกด้วยว่าภายใน20ภายในเสร็จแล้วตรงนี้เป็นคำลงท้ายที่ฉันกุ้งเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะตรงไหนแล้วไม่เอาเราก็ลบได้ถ้าต้องการจะปรับแต่งในเรื่องของข้อความตัวหนังสือนะคะก็เลือกมีสีให้เลือกคลิกที่ตัว A ที่มีขีดด้านล่างนะคะก็คือเลือกการจัดรูปแบบเนาะจะมีฟอนต์นะคะรูปแบบอักษรนะมีตัวเล็กตัวกลางเนี่ยค่ะตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดนี่นะคะคำแนะนำคือควรจะเลือกทีเดียวหมดเลยนะจะได้เหมือนกันนะคะตัวหนาตรงไหนต้องการเน้นนะคะเช่นเรียนตรงไหนต้องการเน้นเราก็เลือกช่วงเฉพาะคำที่ต้องการจะทำตัวหนาตัวเอียงนะคะตัวเอียงยกตัวอย่างนะตัวขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คือตรงไหนที่สำคัญนะคะต้องการให้เห็นความสำคัญนะคะเช่นแจ้งปัญหาภายในวันที่20 กรกฎาคม 2568เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนาะอาจารย์กุ้งก็ขีดเส้นใต้แล้วถ้าอยากจะใส่สีนะคะก็จะมีสีตัวอักษรนะสีมี2แบบนะคะสีตัวอักษรหรือสีข้อความกับอีกแบบหนึ่งคือสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังยกตัวอย่างตรงนี้เป็นสีพื้นหลังเนาะตรงนี้เป็นสีข้อความถ้าเราจะยกเลิกที่เราเลือกไว้เช่นยกเลิกขีดเส้นใต้เราก็เลือกก่อนแล้วเราก็ไปคลิกยกเลิกนะคะยกเลิกไฮไลท์เราก็คลิกก่อนแล้วเราก็ยกเลิกไฮไลท์นี่น่าจะมีแต่สีขาวเนาะพื้นหลังนะคะตรงนี้เป็นตัวหนานะคะซึ่งถูกกําหนดไว้ในไหนในลายเซ็นนะคะในลายเซ็นถ้าจะไปแก้ต้องไปแก้ในลายเซ็นนะคะEnter ลงมาได้จัดได้หมดเลยนะคะตรงนี้คือจัดรูปแบบนะคะตัวอักษรสัญลักษณ์คลิปก็คือการแนบไฟล์แนบไฟล์คือไฟล์เอกสารไฟล์ Word ไฟล์ PDF นะคะไฟล์สแกนอะไรที่เป็นลักษณะเป็นไฟล์ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยได้หมดเลยนะคะแทรกลิงก์นะคะกรณีที่เราอาจจะเอาไฟล์ยกตัวอย่างเช่นไฟล์วิดีโอแล้วอาจจะใส่ไว้ใน Google Drive ใช่ไหมคะแล้วเราก็แชร์ Google Drive เนี่ยมานะเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับเมลเนี่ยคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอได้นะคะหรือว่าเอกสารมีจำนวนเยอะๆนะคะถ้าแทรกเป็นไฟล์ไปเนี่ยอาจจะทำให้มันเยอะเกินไปอะค่ะเช่นเกิน5ไฟล์อย่างเงี้ยเราก็รวมไว้ในไดรฟ์ Google Drive สร้างโฟลเดอร์แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ไว้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับอีเมลเนี่ยคลิกแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้ตรงนี้คือแทรกอีโมจินะคะเดี๋ยวฉันกุ้งแทรกให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆอีโมจิวันนี้คลิกขวาแล้วเราเลือกอีโมจิได้เหมือนกันนะตรงนี้อาจารย์กุ้งจะใช้บ่อยคือน่ารักค่ะช่วยทำให้รู้สึกไม่เป็นทางการมากเวลาต้องการจะสื่อสารแบบกึ่งทางการนะคะก็จะใส่อีโมจิมันจะทำให้ดูรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกอีโมจิหรือจะเลือกจากสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้อ๋อตรงนี้อีโมจิจะไม่เหมือนกับคลิกขวานะคะตรงนี้จะเยอะเราเลือกได้เลยตัวอย่างนี้อาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราต้องเลือกรูปอีโมจิให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เรากำลังจะสื่อสารนะคะถามว่าอีโมจิจำเป็นต้องใส่ทุกครั้งไหมไม่จำเป็นอีโมจิก็คล้ายๆที่เราเห็นที่เขาโพสต์ตามโซเชียลมีเดียค่ะก็คือจะทำให้มันดูน่ารักนะคะดูกึ่งทางการ
แต่ถามว่าถ้าอะไรที่มันเป็นทางการจัดๆเลยอะค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องใส่เข้าไปนะคะแต่ตรงนี้คือให้รู้ว่ามีอีโมจิให้เลือกด้วยนะแล้วก็มีแทรกไฟล์โดยใช้ไดรฟ์นะคะตรงนี้เชื่อมไปถึง Google Drive ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แทรกรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพมีภาพจาก Google นะคะมีภาพจาก Google ที่เขามีให้เราแล้วก็ภาพที่เราอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะ Google Photo นะถ้าใครเชื่อมกับ Google Photo ก็จะขึ้นมาให้เลือกนะคะแต่นี้อาจารย์กุ้งอีเมล account นี้ไม่ได้เชื่อมกับ Google Photo ก็เลยไม่มีรูปขึ้นมานะคะจะอัพโหลดผ่านคอมพิวเตอร์เองก็คือคลิกที่อัพโหลดแล้วก็เรียกดูนะคะกดเรียกดูแล้วก็ไปเลือกไฟล์รูปภาพนะจะแทรกภาพแบบนี้ก็ได้ถ้าแทรกแบบนี้คือรูปภาพจะเข้ามาอยู่ในเนื้อของข้อความเลยนะคะถ้าแทรกลักษณะที่เป็นแทรกรูปภาพแต่ถ้าต้องการแทรกเป็นไฟล์ไม่ต้องการให้ขึ้นมาแบบนี้เป็นเนื้อแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องการให้ขึ้นมาอยู่ร่วมกับข้อความเนี่ยเราก็เลือกรูปคลิปนะคะก็คือแนบไฟล์ปกติไปต่อไปสลับหมดข้อมูลลับนะคะสลับหมดข้อมูลลับก็คือตรงนี้จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะผู้รับจะไม่สามารถส่งต่อคัดลอกพิมพ์หรือดาวน์โหลดเมลนี้ได้ก็คือตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอีเมลในกรณีที่ข้อมูลในอีเมลเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็เผยแพร่ไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็ตั้งค่าหมวดข้อมูลลับได้มีการกำหนดระยะเวลาด้วยนะคะต่อไปแทรกลายเซ็นนะคะการแทรกลายเซ็นลายเซ็นที่สร้างเอาไว้ก็คือตรงนี้นะท้ายจดหมายเนี่ยค่ะลายเซ็นสามารถสร้างได้หลายลายเซ็นนะคะสร้างได้หลายลายเซ็นอันนี้ลายเซ็นท้ายจดหมายของอาจารย์กุ้งที่อาจารย์กุ้งสร้างไว้นะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่าทิพวรรณมีผึ้งนะของตอนที่2นะคะเรามีได้หลายลายเซ็นนะคะเราสร้างลายเซ็นที่2แล้วเราก็ตั้งชื่อสร้างลายเซ็นลายเซ็นคือท้ายอีเมลท้ายจดหมายนะต้องการจะมีข้อมูลว่าอย่างไรเราก็ไปตั้งค่าเช่นบางท่านอาจจะทำงานหลายธุรกิจมีหลายธุรกิจนะคะเช่นมี3ธุรกิจก็สร้างลายเซ็นไว้3บริษัทนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเช่นบริษัท A B C นะคะท้ายลายเซ็นก็จะต่างกันที่ชื่อบริษัทเนาะส่วนชื่อนามสกุลก็คือจะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดทำหลายที่นะคะแล้วเราถ้าสมมติว่าเราสร้างไว้หลายลายเซ็นด้านล่างตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาให้เลือกเลยตามที่เราสร้างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนอันนี้เช่นไลเมลนี้ใช้ลายเซ็นของอีกบริษัทหนึ่งนะคะเราก็เลือกตามที่เราต้องการเนาะก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแต่เราต้องไปสร้างเอาไว้ก่อนนะก็คือจะคลิกที่จัดการลายเซ็นก็ได้ก็จะไปหน้าที่ครั้งที่แล้วนะคะที่พาสร้างนะก็คือท้ายลายเซ็นนะคะตรงนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะคะเช่นแสดงผลแบบเต็มหน้าจอป้ายกำนะคะป้ายกำกับตรงนี้อย่างที่ได้พูดไปในส่วนของพาร์ททฤษฎีนะคะถ้าเราเลือกติดดาวก็คือเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็ให้เห็นความสำคัญก่อนนะคะจัดดาวคือตรงนี้นะติดดาวนะคะตรงนี้เวลาเรามาคลิกที่หมวดหมู่ติดดาวอีเมลไหนก็ตามนะคะที่เราติดดาวไว้เนี่ยก็จะโชว์ในหมวดหมู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะคะในส่วนนั้นเสร็จแล้วเราก็ยกเลิกดาวได้นะคะพอยกเลิกดาวแล้วอีเมลหายไหมลบไหมไม่หายไม่ลบก็จะอยู่ในกล่องจดหมายเข้าเหมือนเดิมนะคะก็คือเวลาเราทำงานปกติเนี่ยใน1วันนะคะก็จะได้รับอีเมลนะสื่อสารเยอะมากๆเลยอันไหนงานเร่งด่วนนะคะก็ให้แนะนำให้ติดดาวเพราะว่าเราจะกดเข้าไปดูเหมือนเราแบ่งพาร์ทงานของเราไว้ถ้าไหนเร่งด่วนเราก็รวมงานเร่งด่วนเราไว้ในส่วนที่เป็นดาวเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะปิดจ็อบแล้วปิดโปรเจกต์แล้วเราก็กดยกเลิกดาวนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่างานอันไหนยังค้างอยู่งานอันไหนยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการแยกหมวดหมู่เช่นโซเชียลอัปเดตฟอร์มโปรโมชั่นนะคะหรือเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นโปรเจกต์ A โปรเจกต์ B โปรเจกต์ C นะคะยกตัวอย่างนะคะตรงนี้เวลามีอีเมลเข้ามานะคะเราก็ตั้งค่าให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้นะคะหมวดตรวจสอบการสะกดนะคะหมวดกำหนดการประชุมนะตรงนี้ก็เชื่อมกับGoogle Meet นะคะสามารถเข้ามาเลือกดูนะคะแล้วก็ใช้งานนะคะตามความเหมาะสมทีนี้การสร้างข้อความนะคะเขียนอีเมลเนี่ยจะมีหน้าขึ้นมาที่โชว์เหมือนที่อาจารย์กุ้งหน้าจออาจารย์กุ้งนะคะทีนี้หลายท่านบอกว่ามันดูเล็กจังเห็นไม่ถนัดก็สามารถขยายโดยการกดที่ลูกศรนะคะที่คลิกเอาไว้ตรงนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะคลิกขวาเลือกอีโมจิได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ยกตัวอย่างเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะคะแบบอักษรขนาดอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้สีตัวอักษรสีไฮไลท์นะคะจัด
ข้อความชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาเนาะตรงนี้เหมือน

ซอฟต์เวิร์ดที่เราเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะคะใส่สัญลักษณ์นะคะกรณีที่ข้อมูลนะคะมีเยอะนะคะเราต้องการให้จัดระเบียบนะจัดความเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการอ่านนะคะอันนี้อาจารย์กุ้ง enter ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างนะแล้วก็

คิดทับนะคะเป็นเส้นคิดทับนำการจัดรูปแบบออกกดปุ๊บทุกอย่างที่เราสมมติอาจารย์กุ้งใส่เป็นกุ้งจัดรูปแบบไว้เทสให้เด็กๆดูทีนี้ปกติยกเลิกเราจะต้องไปคลิกเลือกทีละอันใช่ไหมคะแต่นี้คือเลือกหมดเลยแล้วเราก็กดนำการจัดรูปแบบออกก็จะกลับไปคืนสู่การตั้งค่าเริ่มต้นนะคะแล้วกดส่งนะกดส่งนะคะตรงนี้คือตัวอย่างกล่องจดหมายนะคะซ้ายมือก็คือจะเป็นหมวดหมู่จะเป็นเขียนนะคะก็คือการเขียนอีเมลเนาะต้องการจะส่งถึงใครเรื่องอะไรเนื้อความเงื่อนไขคำลงท้ายแล้วก็ลายเซ็นด้านล่างนะคะถ้ามีอีเมลตอบกลับมาแบบนี้นะคะว่าอีเมลแอคเคาท์ตรงเนี้ยไม่ถูกนะคะพิมพ์ไม่ถูกอาจารย์กุ้งอาจจะพิมพ์ผิดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเมล Delivery Subsystem คือแจ้งกลับมานะคะว่าอีเมลนี้ไม่พบนะเราตรวจเช็คใหม่แล้วเราก็ส่งนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นอีเมลที่อาจารย์กุ้งไว้ใช้ทดสอบเฉยๆในส่วนของกล่องจดหมายนะคะก็จะมีอีเมลเข้ามาโดยเรียงตามวันและเวลานะคะวันที่และเวลาแล้วก็บอกพื้นที่ทั้งหมดที่มีนะคะเช่น15กิกใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะของพื้นที่ฟรีทั้งหมดที่เราได้แล้วในส่วนของพื้นที่ทำงานก็คือจะแบ่งเป็นหน้าหลักโปรโมชั่นโซเชียลนะคะตรงนี้คือจะได้รับเข้ามาโดยอัตโนมัตินะโซเชียลก็คือส่วนที่ตัวระบบเนี่ยค่ะนำมาแสดงถ้าเราไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการเราจะลบอีเมลนะเราต้องการจะลบอีเมลใดๆก็ตามนะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็กดที่รูปลบรูปถังขยะนะคะพอกดรูปถังขยะปุ๊บเขาไม่ถามก่อนนะว่าลบหรือไม่ลบคือลบไปเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอีเมลที่เราลบไปแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะลบคือมือลั่นเพราะเขาไม่ถามก่อนนะว่าแน่ใจไหมพอติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กกดถังขยะปุ๊บก็หายเลยนะคะแล้วหายไปอยู่ที่ไหนหายไปอยู่ที่นี่นะคะหายไปอยู่ในถังขยะนะเขาบอกว่าข้อมูลที่อยู่ในถังขยะนานเกิน30วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติอันนี้แหละหายของแท้ก็คือถ้าเราไม่ได้กู้คืนให้ไปอยู่ที่เดิมนะคะอีเมลที่อยู่ในถังขยะเนี่ยพอ30วันปุ๊บก็จะถูกเคลียร์ทิ้งนะคะการกู้คืนก็คือการติ๊กเลือกก่อนนะคะติ๊กเลือกพอติ๊กเลือกเสร็จแล้วเลือกสัญลักษณ์ย้ายไปที่นะคะย้ายไปที่ติ๊กเลือกหลายอันได้กดย้ายไปที่นะคะให้ย้ายกลับไปที่กล่องจดหมายนะคะถ้าต้องการให้ไปอยู่ในกล่องจดหมายเข้าเนาะหรือเราสร้างเป็นหมวดหมู่ไว้นะคะแยกประเภทไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เลือกไปตามประเภทที่เราต้องการจะเอาจดหมายนี้ไปอยู่ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้นะคะเราสร้างใหม่ได้สร้างใหม่คือคลิกตรงนี้นะคะเช่นสมมติว่าเป็นจดหมายเฉพาะนี่ไม่ต้องตั้งชื่อป้ายกำกับนะคะสมมติว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับช่องอาจารย์กุ้งเนาะดิจิทัล DNA อาจารย์กุ้งกดสร้างตรงนี้นะคะอ๋อเป็นการสร้างป้ายกำกับนะคะป้ายกำกับอีเมลมาไหมอีเมลก็เข้ามาอยู่ในป้ายกำกับดิจิทัล DNA นะทีนี้ถ้าเป็นหมวดหมู่ล่ะอันนี้สร้างป้ายกำกับใหม่ป้ายกำกับก็คือเหมือนห้องเหมือนหมวดหมู่นะคะห้องเรียนในห้องเรียนก็จะมีโต๊ะหลายๆโต๊ะนะคะมีนักเรียนหลายๆคนเช่นอันนี้ห้องเรียนดิจิทัล DNA ก็จะมีอีเมล4ฉบับนะคะตรงนี้เราสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้นะคะแล้วก็เข้ามาจัดการจะลบจะแก้จะอะไรก็กด3จุดตรงนี้นะคะจุด3จุดในส่วนของซ้ายมือนะคะเหมือนเดิมนะอาจารย์กุ้งมาสังเกตว่าในกล่องจดหมายของอาจารย์กุ้งเนี่ยจดหมายจะน้อยลงเพราะว่าอาจารย์กุ้งคัดจดหมายให้มาอยู่ตามประเภทการใช้งานนะคะเช่นอีเมลมาจากช่องดิจิทัล DNA อาจารย์กุ้งก็แยกมานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะเป็นอีเมลอัตโนมัติเฉยๆนะคะทีนี้อีเมลที่สำคัญนะคะเช่นอีเมลตรงนี้สำคัญนะคะอาจารย์กุ้งต้องการจะติดดาวเพื่อให้เห็นเราก็กดที่รูปดาวเราก็จะเห็นมีดาวสีเหลืองอย่างนี้ตรงไหนสำคัญเรากดรูปดาวคลิกครั้งหนึ่งจะขึ้นดาวเหลืองนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ติดดาวเราก็เข้าไปที่ติดดาวนะคะเราก็จะเห็นดาวในกล่องจดหมายเข้าก็จะมีอีเมลสมมติว่าเหลือ2อัน

คัญ2อันละกันงานที่จะต้องทำเร่งด่วนมี2อีเมลใช่ไหมคะเข้าไปดูในติดดาวก็จะมีใน2อีเมลแล้วถ้าสมมติว่างานไหนที่ทำเสร็จแล้วเราก็ยกเลิกดาวยกเลิกดาวก็จะเหลือแต่งานที่เราทำไม่เสร็จอันนี้คือไปประยุกต์ใช้การแจ้งเตือนนะคะให้ตัวเองรู้ว่างานไหนด่วนไม่ด่วนสำคัญไม่สำคัญนะคะใช้ในเรื่องของการติดดาวก็ได้แล้วส่วนอีเมลที่ได้รับมาทั้งหมดเนี่ยในการทำงานในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้อีเมลค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าผ่านไปเดือนหนึ่ง3เดือนปี5ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเราสามารถแยกเป็นป้ายกำกับนะคะเพื่อแยกประเภทอีเมลของเรานะคะตามความต้องการแล้วก็การใช้งานของเราครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งตั้งค่าได้รับอีเมลนี้ตั้งค่าตอบกับอัตโนมัตินะว่าได้รับอีเมลแล้วค่ะหมายความว่าเวลามีคนส่งอีเมลมาหาเรานะคะเราก็ไม่ต้องคอยแจ้งกลับไปทีละคนนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งไปที่ฟันเฟืองใช่ไหมคะฟันเฟืองแล้วก็เลือกดูการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ที่ทั่วไปนะคะเปลี่ยนภาษาคือตรงนี้นะคะ language จันกุ้งเลือกเป็นภาษาไทยอยู่นะคะในหน้า1หน้าอีเมลเนี่ยต้องการจะให้โชว์กี่อีเมลนะคะสมมุติว่า50น้อยไปให้โชว์100เลยก็ได้นะคะถ้าอีเมลเกินเช่น101 102ก็จะขึ้นไปอยู่ที่หน้า2ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นท้ายอีเมลตัวหนาบอกจันกุ้งบอกตัวหนาไม่เอาเราก็มายกเลิกตามที่เราตั้งค่าตรงไหนไม่เอาก็ลบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นฟอร์แมตที่เราดีไซน์ได้นี่ตำแหน่งตรงนี้คือชื่อลายเซ็นนะคะที่ยกตัวอย่างไปแล้วสมมติว่ามีหลายบริษัทเนาะอันนี้เป็นบริษัท A B C D สมมติว่าบริษัทที่2เนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะก็คือคำลงท้ายใช่ไหมคะชื่อนามสกุลเหมือนเดิมตำแหน่งแล้วก็ให้ข้อมูลติดต่ออันนี้เป็นเบอร์โทรสมมุตินะคะแล้วก็เบอร์โทรออฟฟิศนะอีเมลนะคะใส่เข้าไปได้นะสมมุติว่าใส่ครบแล้วเนาะสร้างใหม่อีกจันกุ้งมี3บริษัทบริษัทมากินกันตรงนี้ก็คือเป็นชื่อบริษัทอันนี้แรกก็คือสมมติว่าเปลี่ยนเป็นบริษัทที่หนึ่งเนาะบริษัทสังเกตว่าข้างในลายเซ็นของแต่ละบริษัทนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันสมมติว่าสร้างเสร็จแล้วเนาะอันนี้อาจารย์กุ้งเติมข้อมูลไปนิดนึงมาลบทิ้งได้ถ้าทดลองเสร็จแล้วเราจะลบทิ้งก็คือกดที่ถังขยะนะคะอาจารย์กุ้งตั้งค่าตอบเมลกับอัตโนมัติหมายความว่าเวลาได้รับอีเมลเข้ามาเป็นอีเมลของใครก็ได้นะคะที่ส่งเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีข้อความตอบกลับแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยว่าข้อความที่อาจารย์กุ้งสร้างไว้ก็คือได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นข้อความที่เราดีไซน์แล้วก็สร้างเอาไว้ได้เสร็จแล้วเรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะยกเลิกการใช้งานอีเมลตอบกลับอัตโนมัติเราก็ติ๊กที่ไม่ใช้งานตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกระหว่างที่เปิดใช้งานเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพสีเหลืองขึ้นมาแถบด้านบนนะคะถ้าเกิดใครสังเกตเห็นเนาะทีนี้อาจารย์กุ้งลองกดเขียนใหม่มาที่ไลเซนส์ตรงนี้นี่บริษัทขึ้นมาบริษัท ABC ถ้าเราเลือกตรงนี้ท้ายจดหมายก็จะเปลี่ยนเป็น ABC ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างหรือจะไม่ใส่ท้ายจดหมายหรือลายเซ็นเราก็เลือกไม่มีนะคะก็จะเป็นฟอร์มสำหรับใส่ข้อมูลเข้าไปทีนี้ไปเช็คว่าอีเมลที่กุ้งส่งไปตอนแรกนะคะนี่ถึงนะคะตรงนี้สำเนานะสำเนาก็จะมีถึงส่วนสำเนารับก็จะไม่ขึ้นนะคะสำเนารับก็จะไม่ขึ้นถ้าเราได้รับอีเมลนี้แล้วเราเห็นว่าอีเมลสำคัญนะคะติดดาวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ติดดาวนะคะเพิ่ม react นะคะติดดาวเพิ่ม react เราไปดูกล่องติดดาวตรงนี้ติดดาวก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็มาดูติดดาวทั้งหมดที่ติดดาวไว้ถ้าตรงไหนปิดงานไปแล้วนะอย่างที่เราก็กดยกเลิกดาว

เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนหน้าตอนที่4การประยุกต์ใช้ Gmail ในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้แห่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคม

การประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะรพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาพบกับท่านผู้ชมในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนที่สอง
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะมาพบกันก็เคยมากันแล้วเนาะหน
1: ้
0: าเดิมๆหน้าเดิมๆนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะอาจารย์เราจะมาสาธิตนะคะการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะอาจารย์ก็จะเป็นตัว Beautiful Oil
0: Beautiful Oil น่าสนใจ
1: ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวค่ะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เจาะเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นสิวนะคะทีนี้อาจารย์จุ่มเคยเป็นสิวไหมคะ
1: โอ้เคยเป็นค่ะอาจารย์อย่างจุ่มนี่นะคะแบบว่าเป็นประสบการณ์จริงเลยค่ะอาจารย์น
0: ะคะ
1: จากที่มีปัญหาเรื่องสิวก็คือตอนที่แบบว่าเป็นแบบสาวๆอะค่ะอาจารย์ช่วงมหาลัย
0: ตอนนี้ก็ยังสาวอยู
1: ่ช่วงมหาลัยนะคะอาจารย์แบบว่าเป็นหนักขนาดถึงแบบว่าลามลงมาถึงคอเลยค่ะอาจารย์
0: โอ้ไม่เคยเห็นใครมีแต่เป็นที่หลังและหลังเป็นนะ
1: เลือดหลังไม่เป็นค่ะอาจ
0: ารย์แต่ลงมาที่คอเลย
1: ใช่นะคะหน้านี่แบบว่าเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์แล้วก็แบบว่าปัญหาที่เจอก็คือเป็นสิวอักเสบค่ะอาจารย์สิวอักเสบที่แบบว่าเป็นตุ่มใหญ่ๆมีน้อง
0: เ
1: นี่ยค่ะ
0: เจ็บด้วย
1: ใช่คือแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่จำแบบไม่รู
0: ้ไม่ลืมเลย
1: แล้วก็ทีนี้พอแบบว่าพอเห็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวใช่ไหมคะเราก็แบบเข้าใจเขามากขึ้นว่าแบบต้องรู้สึก
0: ยังไง
1: ก็คือตอนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะอาจารย
0: ์ตอนเป็นวัยรุ่นนะหลายหลายคนก็คงเจอปัญหานี้
1: ใช่ค่ะเวลาคุยกับคนอื่นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: จะไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาคือต้องแบบคอยก้มตลอดอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็เอาผมเนี่ยมาปิดหน้าคือมันไม่มีความมั่นใจเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคือพอมันมีสิวใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าปัญหาผิวเราเนี่ยมาแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิวผิวดำคล้ำ
0: แล้วมันมี
1: รอยแผล
0: เป็นอีก
1: ด้วยแล้วก็มีรอยแผลเป็นด้วยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะคือแบบว่าคนที่เป็นสิวนี่ก็คือรู้เลยว่าเขาแบบว่าต้อง
0: เขาทุกข์ใจนะ
1: ทุกข์ใจขนาดไหน
0: ทุกข์ใจนะคะก็เพราะว่าสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสวยงามนะดูแล้วคนหน้าเรียบเนียนมันก็ดูสวยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้กรณีอย่างของอาจารย์จุ๋มเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวัยรุ่นนะคะทีนี้ปัญหาของสิวเนี่ยมีตั้งแต่ว่าพอเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนมันเปลี่ยนใช่ไหมคะฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงสิวก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่นอกจากฮอร์โมนแล้วปัญหาอย่างอื่นก็อาจจะมีเช่นว่าเราอะล้างหน้าไม่สะอาด
1: ค่ะ
0: เนาะเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาแต่งหน้ากันตั้งแต่ไปโรงเรียนมัธยมเลยเนาะนะคะทีนี้การล้างหน้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอุดตัน
1: ใ
0: ช่ไหมแล้วก็เกิดการอักเสบมันก็จะเกิดสิวขึ้นได้อีกอย่างนึงคือบางทีบางคนไม่คิดนะว่าอันนี้จะเป็นปัญหาของเราเหร
1: อ
0: คือหมอน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบางคนเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอว่าสิวเกิดจากอะไรแต่จริงๆเกิดจากหมอนเนี่ยที่มันมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้แล้วเราอาจจะถ้าเด็กๆเนาะบางทีก็เปลี่ยนไม่บ่อยมากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงคือจากผมใช่ไหมจากผมที่มันมาเปราะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเวลาผมแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม
1: ค่ะ
0: พวกนี้แล้วมันจะดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามาเกาะติดเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีความหนืดมีความที่เหมือนเหนียวๆน
1: ิ
0: ดนึงนะคะแล้วก็เวลาผมมันปรกลงมาที่หน้าเนี่ยมันก็เอา
1: สิ่
0: งสกปรกมาอยู่ที่หน้าเราด้วยกับอีกอันนึงก็คือเป็นของแพ้
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ตัวเองก็เป็นนะ
1: ค
0: ือโดนอะไรนิดนึงก็คันขึ้นตุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยมันมีหลายสาเหตุของการเป็นสิวนะคะอันนี้ในช่วงวัยรุ่นอาจจะเป็นฮอร์โมนแต่ว่าพอช่วงอายุหลังๆอายุเยอะๆเขาเป็นสิวกันไหม
1: เป็นนะคะอาจารย์
0: เป็นเหรอคะ
1: ใช่
0: เกิดจากอะไรเอ่ย คิดว่า
1: ที่เป็นนะคะอาจารย์หนึ่งนะคะก็คืออาจจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย
0: ์ที่มันไม่เหมาะสมกับเรา
1: ใช่ที่มันไม่เหมาะสมกับเราที่อาจจะแบบใส่สารต้องห้ามลงไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็สองก็คือการดูแลในเรื่องของความสะอาดเหมือนที่อาจารย์บอกในเรื่องของการล้างหน้านะคะเส้นผมนะคะ
0: คนที่แต่งหน้าทำผม
1: อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็มีส่วนนะคะ
0: ม
1: ี
0: ส่วนทำให้เป็นสิวได้
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอเป็นสิวเนี่ยสิวมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะมันจะมีสิวอะไรสิวหัวขาวหัวดำแล้วมีสิวอะไรหัวช้างเยอะเลยนะพวกสิวอักเสบนะคะแล้วมีสิวอะไรสิวข้าวสาร
1: ค่ะ
0: เนาะสิวข้าวสารเป็นยังไงเป็นเม็ดเล็กๆอะคะ
1: เ
0: ห็นบอกว่าเป็นเม็ดเล็กๆๆเนี่ยเห็นไหมสิวมันมีหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่าเราอะใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องดูแลผิวหน้าไม่ถูกวิธีสิวก็อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้ะ
0: นะฮะทีนี้สิวอ่ะเป็นแล้วอ่ะเราควรจะต้องรักษามันยังไงดูแลความสะอาด
1: ก็อันดับแรกเลยนะคะอาจารย์ก็ในเรื่องของความสะอาดนะคะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสิวก็คือเกิดจากการที่สิ่งสกปรกเนี่ยค่ะอาจารย์มาอุดตันที่บริเวณรูขุมขนของเรานะคะแล้วไม่ได้รับการแบบว่าชำระล้างออกทีมันก็สะสมแล้วก็พอเจอแบคทีเรียพอเจอสิ่งสกปรกก็ก่อตัวกลายมาเป็นสิวอักเสบขึ้นมา
0: แล้วมันบางทีมันมีหนองเนาะ
1: ใช่นะคะ
0: มีหนองด้วยนะคะ
1: ทีนี้ค่ะก็นอกจากการเป็นสิวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ปัญหาใหญ่ๆเลยที่ตามมาก็คือรอยแผลเป็น
0: ซ
1: ึ่งรอยแผลเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์รักษายากมากนะคะกว่าที่จะจางเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องใช้ระยะเวลาใช่แล้วทีเนี้ยพอเราเป็นรอยแผลเป็นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างกรณีที่จุ่มเนี่ยเป็นเยอะเป็นทั้งหน้าเลยรอยแผลเป็นก็เต็มหน้าเลยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องความหมองคล้ำนะคะแปลว่าแบบรู้สึกว่าแบบหน้ามองคล้ำไม่มีสง่าราศีอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ไม่
1: ใช่ไม่ผ่อง
0: ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรไม่มีออร่า
1: ใช่
0: สมัยนี้บอกไม่มีออร่าใช่ไหม
1: นะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่ตามมาก็คือผิวแห้ง
0: อ
1: ันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะอาจารย์ตอนที่จุ่มมีปัญหาเรื่องสิวอ่ะหน้าจุ่มอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบว่าเหมือนหน้าลอกอะค่ะอาจารย์ลอกเป็นกุยเป็นกุยเลย
0: เป็นเพราะว่าเราพยายามจะใช้อะไรเข้าไปทาไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราก็จะพยายามแก้ไขด้วยการเอาอะไรไปโปะไปแต้มอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาทำให้เราอะก็เลยจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สำหรับดูแลสำหรับคนที่หน้าเป็นสิว
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็จะทำอาจารย์จุ๋มบอกทำสองชนิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็จะเป็นตัวน้ำมัน Beautiful Oil แล้วก็ผงพอกสมุนไพรลดสิวซึ่งผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ค่ะอาจารย์จุ๋มใช้
0: กับตัวเอง
1: ใช้
0: รักษาตัวเองเดี๋ยวนี้หน้าสวยเลยมั้ย
1: นะคะซึ่งขอแบบว่าพูดเลยก็คือ2ตัวนี้ค่ะได้ผลจริงๆและที่สำคัญก็คือเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะอาจารย์นะคะใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแต่ว่ากลไกในการทำงานของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าตามกลไกของผิวของเรากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกว่าจะมีการผัดซีลผิวอะไรนะคะก็ประมาณสัก14วันขึ้นไปนะคะ14วันถึง28วันขึ้นไป
0: 1รอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ผลัดทีนึงมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องไปอีก14วัน
1: ใช่นะคะค่ะแต่ผลที่ได้นะคะอาจารย์เหมือนจุ๋มที่ใช้ไหมก็คือพอรู้ตัวอีกทีเอ้าซิลหายไปหมดแล้วนะคะ
0: พร้อมกับด่างดำจุดด่างดำก็หายไปด้วย
1: นะคะ
0: ค่ะดีเยี่ยมแสดงว่ามีคนการันตี
1: ใช่กล้าการันตีเลย2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะอาจารย์ก็คือเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๋มก็จะบอกขั้นตอนในการใช้ว่าใช้ยังไงนะคะซึ่ง2ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวเพราะว่าช่วยในเรื่องของสิวอักเสบด้วยนะคะสิวอุดตันแล้วก็รอยแผลเป็นด้วยแล้วก็ในเรื่องของให้ความชุ่มชื
0: ้นด้วย
1: แล้วก็เรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะดูแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ ก็ครบเลยนะจบ
0: ครบ
1: ที่สองผลิตภัณฑ์นี้
0: จบที
1: ่
0: เด
1: ีย
0: ว
1: เลยนะ
0: คะ
1: และที่สำคัญนะคะอาจารย์วัตถุดิบที่นำมาใช้ก็คือเป็นสมุนไพร 100% เป็นธรรมชาติ 100% นะคะหาได้ง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยซึ่งเราสามารถทำใช้เพื่อดูแลตัวเองได้นะคะ
0: หรือว่ามีลูกหลานที่ยังอยู่ในวัยรุ่นนะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
1: นะคะทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือตัวน้ำมัน Beautiful Oil หรือว่าอีกชื่อนึงเราเรียกว่าน้ำมันผิวงามค่ะอาจารย
0: ์มีทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษ
1: ใช่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะ อย่างตอนที่จุ่ม
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมันจะเป็นน้ำมันก็ตามใช่ไหมคะ
1: นะคะตอนที่จุ่มใช้ดูแลตัวเองก็คือจุ่มจะใช้ตัวนี้
0: ค่ะ
1: แทนครีมบำรุงเลยนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทาน้ำมันตัวนี้
0: ค่ะ
1: เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาแล้วก็ทิ้งไว้เลยหรือว่าก็คือถ้าในกรณีที่แบบเราไม่ได้เป็นสิวอักเสบใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่มีปัญหาเรื่องสิวเราก็สามารถใช้ร่วมกับแผ่นกัวซาได้
0: อ๋อ
1: นะคะจานน้ำมันตัวนี้นะ
0: มีประโยชน์ทำเอาไว้ใช้กับการทำกัวซาก็ได
1: ้
0: ก็ทำให้ได้ผลยิ่งคือทำกัวซาเนี่ยก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะยิ่งถ้าใช้ได้น้ำมันดีๆมันก็ยิ่งทำให้ผลเนี่ยชัดเจนขึ้น
1: ใช่ค่ะนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะก็คือกลัวว่าจะเกิดการอุดตันนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้นะคะอาจารย์เป็นน้ำมันสกัดเย็น
0: ค่ะ
1: นะคะน้ำมันสกัดเย็นคืออะไรน้ำมันสกัดเย็นก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยนะคะ
0: ฉะนั้นไม่ผ่านกระบวนการความร้อน
1: ใช่ไม่ผ่านกระบวนการที่เจอความร้อนนะคะฉะนั้นนะคะพวกสารสำคัญต่างๆวิตามินต่างๆก็ยังม
0: ี
1: ครบแล้วก็ที่สำคัญค่ะอนุภาคเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวของเราได
0: ้ค่ะ
1: นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมค่ะอาจารย์นะ
0: คะ
1: น้ำมันตัวแรกนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นนะคะอาจารย์ตัวนี้ก็คือเป็นการแบบหีบบีบเอาออกมาจากเมล็ดข้าวเลยนะคะก็จะได้เป็นตัวน้ำมันตัวนี้ออกมาซึ่งสังเกตว่าสีจะค่อนข้างเข้มเพราะว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดสีอะไรเลยนะคะฉะนั้นวิตามินต่างๆก็จะอยู่ครบซึ่งน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีสูง
0: หลายๆเท่าเลย
1: ใช่ค่ะในบรรดาน้ำมันต่างๆนะคะ
0: 5-6เท่าเลย
1: ใช่ซึ่งวิตามินอีเนี่ยค่ะคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยก็คือจะช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของรอยแผลเป็นนะคะ
0: รอยดำใช่ไหมคะ
1: รอยแผลเป็นรอยด่างดำเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวนี้นะคะน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะ
0: คะ
1: ตัวนี้นะคะอาจารย์ที่แบบที่จุ่มทดลองใช้มาเนี่ยค่ะแค่แบบถ้าเราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะแต้มนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะสิวอักเสบก็จะ
0: ยุบ
1: ลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไปด้วยนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็ไม่ต้องไปบีบอะไรมันเลยใช่
1: ไหมคะแล้วก็พอเราแบบทาหน้าใช่ไหมคะตอนกลางคืนเราตื่นเช้ามาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยค่ะเนียนนุ่มอิ่มน้ำนะคะแล้วก็เวลา
0: ใช่
1: แล้วก็เวลาที่แบบแต่งหน้าเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: หน้าเราจะแบบดูว้าวดูฉ่ำแบบดูแบบมีสุขภาพดีอะค่ะ
0: แบบสมัยนี้เขาต้องทาหน้าให้มันฉ่ำวาวใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าหน้าเราแห้งใช่ไหมคะอาจารย์เราทารองพื้นเอ่ยทาแป้งพับ
0: มันก็ไม่ติด
1: มันก็ไม่ติดแถมตกร่องอีกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสูตรนี้ก็คือแนะนำเลยถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะอาจารย์เราก็สามารถใช้ได้ใช้เป็นน้ำมันแบบว่าบำรุงผิวนะคะก็คือหนึ่งคืนนี้ก็คือรู้เรื่องเลยตื่นเช้า
0: ใช้แทนน้ำมันบำรุงผิว
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคุณสมบัติของน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นนะคะต่อมาค่ะอาจารย์น้ำมันงาสกัดเย็นนะคะน้ำมันงาสกัดเย็นตัวนี้นะคะถ้าในทางการแพทย์แผนไทยก็คือว่าเป็นน้ำมันที่ซึมได้ลึกนะคะฉะนั้นนะคะน้ำมันงาตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำพาน้ำมันต่างๆค่ะซึมเข้าสู่ผิวของเรา
0: ได้ลงไปในชั้นที่ลึกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ไม่ได้เคลือบอยู่แค่ผิวๆเนาะซึมลงไปจริงๆค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยค่ะก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของให้ความชุ่ม

0: ชื้นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะตัวน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะในสูตรเราใช้49กรัมนะคะน้ำมันงาสกัดเย็นเราใช้อยู่ที่25กรัม
1: 25กรัม
0: นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะจานน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะก็คือตัวเกฟซีดออยล์นั่นเองนะคะเกฟซีดออยล์เนี่ยค่ะก็สกัดมาจากตัวเมล็ดองุ่นนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะช่วยลดการอักเสบช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
1: ต้านอนุมูลอิสระ
0: ใช่นะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีด้วยนะคะ
1: แล้วก็ E 2ตัวแล้วนะ
0: ใช่นะคะน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะอาจารย์ใช้อยู่ที่25กรัมนะคะแล้วก็ตัวค่ะสารสกัดใบบัวบกนะคะอาจารย์ซึ่งใบบัวบกเนี่ยค่ะคุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือช่วยในเรื่องของลดรอยแผลเป็น
1: ลดรอยใช่เคยได้ยินเคยได้ยินค่ะ
0: ก็จะทำให้รอยแผลเป็นเนี่ยค่ะค่อยๆจางนะคะสารสกัดใบบัวบกเนี่ยค่ะเราใช้อยู่ที่1กรัมนะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์เป็นสูตร100กรัมนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมต้องการทำปริมาณ1กิโลก็คูณด้วย
1: 10เข้าไป
0: นะคะก็เอา10เนี่ยค่ะมาคูณส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งในการชั่ง
1: ตาชั่งที่มันเป็นตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ตาชั่งแบบเข็ม
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะความละเอียดอ
0: ่ะ
1: มันไม่ได้เนาะพวกเวลาทำเครื่องสำอางนี่ต้องใช้เครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลหรือเป็นตัวเลขนะมันจะมีทศนิยมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องมีจุดทศนิยมด้วยนะคะจะได้ละเอียดแล้วก็มีความแม่นยำ
1: ทศนิยมจำเป็นต้อง2ตำแหน่งไหมคะ
0: 2ตำแหน่ง
1: ต้องมี2ตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะบางเครื่องเนี่ยมันจะมีแบบไม่มีทศนิยมเลยนะคะมันก็จะราคาถูกหน่อยน
0: ะ
1: แล้วก็มามีทศนิยมตำแหน่งเดียว
0: ค
1: ือจุด1.2.3 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของเราต้องการให้มันละเอียดเนี่ยก็คือจุดทศนิยมมากกว่า2หลักขึ้นไปตั้งแต่2หลักใช่ไหมเช่นจุด25จุด10อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าส่วนผสมเนี่ยค่ะจะเป็นธรรมชาติ 100% เลยไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็สูตรนี้ไม่ได้ใส่สารกันเสียด้วยแต่ว่าสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะเนื่องจากว่าตัวน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะมีวิตามินอีสูงเขาก็เลยช่วยแบบว่าป้องกันการเกิดการออกซิเดชันก็คือการหืนของน้ำมัน
1: อ๋อมันเป็นตัวช่วย
0: ใช่เป็นตัวช่วยนะคะเพราะว่าน้ำมันนะคะอาจารย
1: ์
0: ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมเยอะๆเนี่ยค่ะข้อเสียก็คือพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยมักจะมีกลิ่นเหม็นหืน
1: มันกลิ่นมันจะไม่น่าใช้แล้วนะ
0: ใช่
1: เวลามันหืนอ่ะ
0: ใช่แต่สูตรนี้มีน้ำมันนำเข้าเป็นส่วนผสมเยอะนะคะถึง 49% เลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเหม็นหืน
1: ช่วยกันไม่ให้เหม็นหืนนะ
0: ใช่ใช่แม่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืนนะคะก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ2ปี
1: ไม่ต้องเข้าตู้เย็น
0: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็สูตรนี้แค่100กรัมเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้ได้เป็นปีเลยนะคะ
1: มันใช้นิดเดียวใช
0: ่ไหมใช่ใช้นิดเดียว
1: แต่ละครั้งใช้นิดเดียวใ
0: ช่เวลาใช้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็แต้ม5จุดค่ะอาจารย์แล้วก็นวดรวมด้วยนะคะอาจารย
1: ์นวดให้ซึม
0: ใช่นวดให้ซึ
1: มนะคะ
0: แล้วก็ถ้าเรามีครีมหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ค่อยลงทีหลังนะคะก็คือลงน้ำมันก่อนใช่นะคะอาจารย์นะคะอันนี้เดี๋ยวเรา
1: ทีละอย่าง
0: ทีละอย่างเนาะอาจารย์เดี๋ยวเราผสมตัวนี้ก่อนนะ
1: คะ
0: สูตรนี้นะคะก็ทำง่ายมากเลยค่ะไม่ได้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์แค่นำส่วนผสมทุกตัวเนี่ยค่
1: ะ
0: เทรวมกันแล้วก็คนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ทีนี้น้ำมันจะถามว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่ยค่ะมันจะมีขายตามท้องตลาด
0: มีค่ะอาจารย์นะคะเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นม
1: ีขายทุกตัวเลย
0: ใช่ค่ะหาง่ายแล้
1: วก
0: ็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้เราก็จะผสมนะคะนี้เป็นน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะ
1: สีจะออก
0: สีก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยนะคะกลิ่น
1: กิน
0: ลำข้าวเลยนะคะสีกับกินถึงแม้จะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าน้ำมันตัวนี้ค่ะคุณสมบัติดีมากนะคะถ้าแบบเราถ้าแบบเรา ช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะอาจารย์แต้ม5จุดนะคะแล้วก็ทาทั่วหน้า
1: ได้กลิ่นแล้วเนี่ย
0: หน้าของเราก็จะแบบว่าประมาณสัก14วันเนี่ยค่ะอาจารย์ในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยเราก็จะเริ่ม
1: เห็นแล้ว
0: เห็นความแตกต่างแล้วนะคะ
1: แล้วต้องแบบว่าถ่ายรูปไว้ก่อน14วันแล้วก็ถ่ายอีกท
0: ี
1: นึงทุก14วันแล้วก็ถ่ายทีนึงอย่างเงี้ยนะคะ
0: แต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะอาจารย์
1: จะเห็นชัดเลย
0: ตั้งแต่ที่เราใช้
1: ครั้งแรกเลย
0: ใช่นะคะเราพอเราไปแต่งหน้าเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย
1: หน้าเราเนี่ยค่ะ
0: ใช่ติดดีแล้วก็หน้าก็ผ่องขึ้นด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็น้ำมัน
0: วันนี้เราทำ300กรัมนะคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็คือเราคูณมา3เท่า
0: ค
1: ูณมา3เท่านะคะนี่น้ำมันเมล็ดองุ่นใช่ไหมเมื่อกี้น้ำมันงา
0: อันนี้น้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดองุ่นกับน้ำมันงาสกัดเย็นสีก็จะคล้ายๆกันนะคะอาจารย์สีออกแบบ
1: แยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ลำข้าวนี่เห็นชัด
0: ใช่แล้วเราก็คนนะคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นใบบัวบกสารสกัดใบบัวบกใช่ไหม
0: ใช่สารสกัดใบบัวบกคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน
1: ค่ะใบบัวบกนี่ค่ะน้ำใบบัวบกนี่เขากินแก้ช้ำในได้ใช่ไหม
0: ใช่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
1: ์โอ้
0: นี่จะทานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดู
1: เราแต่งกลิ่นได้ไหม
0: แต่งกลิ่นได้ค่ะอาจารย์แต่ว่ากลิ่นที่เหมาะก็คือต้องเป็นกลิ่นแนวลักษณะเป็นกลิ่นดอกไม้ค่ะอาจารย์ถึงจะเข้ากับกลิ่นของน้ำมัน
1: เพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัว
0: ใช่นะคะอาจจะเป็นพวกกลิ่นดอกลีลาวดีนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นดอกโมกกลิ่นดอกมะลิอะไรเหล่านี้ค่ะจะเข้ากันแต่ถ้าเป็นแนวกลิ่นแฟชั่นเนี่ยค่ะจะไม่เข้ากันกับกลิ่นของน้ำมันนะคะเนี่ยเราก็แต้ม5จุดนะคะแล้วก็ทาตัวนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทาแค่ผิวหน้านะคะอาจารย์เราสามารถทาทั้งตัวได้เลยยิ่งค่ะอาจารย์ที่แบบว่าคนที่แบบมีอายุมากขึ้นผิวเริ่มแห้งนะคะพอแห้งแล้วก็จะเกิดการคันเนี่ยค่ะสามารถพอเราอาบน้ำแล้วเราก็สามารถทาน้ำมันตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปผสมกับโลชั่นที่เราใช้อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ทาผิวนะคะแบบบริเวณไหนที่แห้งๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นอายุเยอะแล้วมือเริ่มเหี่ยวคอเริ่มเหี่ยวเนี่ยค่ะจะทาเลยนะคะทาแล้วก็นวดนวด
1: มันก็จะซึมไปเลยใช
0: ่ไหมใช่เนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆซึมนะคะ
1: ไม่เหนอะ
0: ไม่เหนอะนะ
1: ไม่เหนอะนะบางคนกลัวน
0: ะ
1: เพราะว่าเมืองเราร้อนอ่ะ
0: ใช่
1: อย่าว่าแต่น้ำมันเลยอาบน้ำเสร็จมายังยิ่งตอนช่วงมันร้อนๆนะเนี่ยตัวยังเหนอะเลยอ่ะ
0: นี่เดี๋ยวจุ่มจะเทียบให้ดูนะคะด้านที่ทากับด้านที่ไม่ได้ทานะคะ
1: ความชุ่มชื้น
0: ยิ่งถ้าแบบอายุเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นเลข3แล้วเนี่ยค่ะเราต้องใส่ใจในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนะคะไม่งั้นก็คือถ้าไม่ดูแลนี่เหี่ยวนะคะ
1: มันต้องป้องกันนะ
0: ใช่
1: มาแก้มันลำบาก
0: แก้ลำบากนะคะ
1: มาแก้เนี่ยมันลำบากต้องทำตั้งแต่มันยังไม่เป็นอะไร
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ป้องกันไว
0: ้ใช่นะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะอาจารย์คนที่ดูแลตัวเองกับคนที่ไม่ดูแลตัวเองในช่วงที่แบบว่าในวัยที่เท่ากันอายุเท่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์มันเห็นความแตกต่างนะคะคนที่ดูแลตัวเองนี่ก็คือ
1: เขาจะดูอะไรอะอ่อนกว่าวัย
0: ใช่ดูอ่อนกว่าวัยนะคะในขณะที่คนนึงนะคะไม่ได้ดูแลเรื่องในเรื่องของความสวยความงาม
1: เลยปล่อยตามธรรมชาต
0: ินะคะก็จะไปไกลกว่า
1: ก็เดินทางไปก่อน
0: ใช
1: ่เดินทางไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวก็ซึมหายไปแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็คือเริ่มซึมแล้วนะคะ
1: เริ่มซึมแล้ว
0: มันก็จะแบบว่ามีความวาวชุ่มชื้นนะคะ
1: ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางแพง
0: ๆใช่
1: ให้หน้าฉ่ำวาวนะ
0: ให้หน้าฉ่ำวาวยิ่งตอนนี้นะคะอาจารย์เทรนในการแต่งหน้าก็คือจะเน้นในเรื่องของสุขภาพผิวที่ดี
1: เขาไม่เน้นแต่งหน้าเข้มแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ไม่ได้เน้นแต่งหน้าเข้มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็คือทุกวันนี้ก็คือเทรนที่มาก็คือเน้นสุขภาพผิวเน้นโชว์ผิวที่สุขภาพดีผิวที่โกลอะไรแบบนี้ค่ะฉ่ำวาวอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่เขาก็บางทีเขาก็จะใช้เครื่องช่วยนะ
0: ค่ะ
1: ทำให้มันดู ดูฉ่ำวาวขึ้นเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาตั้งเยอะตั้งแยะ
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเทียบให้เห็นเลยนะคะอาจารย์ไหมคะด้านที่ทากับไม่ได้ทา
1: ค่ะ
0: นะคะด้านนี้ก็จะมีความฉ่ำวาวชุ่มชื้นด้านนี้ก็จะแบบเหี่ยว
1: ๆยังไม่เหี่ยว
0: นะคะนี่กลิ่นก็โอเคนะคะอาจารย์เป็นกลิ่นของน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: นะคะไม่ได้แบบมีกลิ่นแบบเหม็น
1: คือมันไม่ได้เหม็นน
0: ะ
1: แต่มันก็ไม่ได้ถ้าใครคาดหวังว่าแบบอุ๊ยจะหอมเหมือนน้ำหอมเหมือนอะไรที่เขาใส่นั้นน่ะมันก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเป็นความปลอดภัยเพราะว่าน้ำหอมที่ใส่เนี่ยถ้าเขาใช้น้ำหอมที่มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์นั้นก็จะมีราคาแพงมากเลยแหละที่เวลาเราจะซื้อนะ
0: คะ
1: แต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นไม่แพงมากน้ำหอมที่เขาใส่มันก็มักจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งมันก็ถามว่าบางคนก็แพ
0: ้ค่ะ
1: เนาะบางคนก็แพ้น้ำหอมในนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถทาบริเวณรอบดวงตาได้นะคะส
1: ำหรับอ่อนโยน
0: ใช่ค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของบริเวณรอบดวงตาเริ่มมีริ้วรอยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถทาตัวนี้ได้นะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่นะคะเราต้องมีวินัยกับตัวเองก็คือต้องใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย
1: ์อันนั้นแหละเป็นปัญหา
0: ใช่นะคะ
1: อย่างแ
0: บบบางทีก็คือแบบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะคนเราก็คือแบบว่า
1: ขี้เกียจ
0: วันนี้ทำงานเหนื่อย
1: แล้วว
0: ันนี้เครียดและนอนดีกว่า
1: อุ๊ยบางคนเขากลับมาเขาไม่อาบเอ้ยไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าด้วยน
0: ะ
1: นอนไปเลยใช่ไหมเวลางานเยอะๆเขาก็จะนอนเลยอ่
0: ะ
1: แต่อันนั้นมันจะทำให้มันเกิดการอุดตัน
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็จะเกิดปัญหาผิวได้ในอนาคตนะ
0: ค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: เหมือนอย่างที่จุ่มเนี่ยแต่ก่อนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะกับตอนนี้ที่ไม่มีแล้วนะคะคือในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมันใช้ชีวิตง่ายขึ
1: ้
0: นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมัน beautiful oil
1: หรือน้ำมันผิวงาม
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวที่2ค่ะอาจารย
1: ์
0: ตัวนี้เป็นผงพอกสมุนไพรลดสิวนะคะอาจารย
1: ์ยังอยู่ในกลุ่มของการลดสิวอยู่นะคะ
0: ตัวนี้ก็ช่วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของสิวอักเสบด้วยแล้วก็สิวอุดตันแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยแผลเป็นด้วยค่ะอาจารย
1: ์ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันนะ
0: นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะอาจารย์ตัวแรกก็คือผงขมิ้นชันค่ะ
1: อันนี้ใช้แบบผงหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้แบบผงหมดเลยนะคะ
1: ผงขมิ้นชัน
0: เด
1: ี๋
0: ยวฉันบอกในส่วนของคุณสมบัติของตัวผงขมิ้นชัน
1: ขมิ้นชันเนี่ยเราก็ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะ
0: คะ
1: ในการบำรุงผิวมันจะช่วยลดอาการอักเสบนะคะบำรุงผิวพรรณแล้วก็ลดรอยด่างดำด้วยนะคะมันจริงๆขมิ้นชันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะคนนะ
0: ค่ะ
1: น้องหมาแถวบ้านนะคะเวลาอาบน้ำเสร็จอะเจ้าของก็จะเอาผงขมิ้นชันเนี่ยค่ะลูบไปเขาบอกว่ารักษาผิวแล้วก็เห็บหมัดไม่มี
0: ค่ะ
1: เห็นไห
0: ม
1: มันไม่ได้ใช้เฉพาะคนนะ
0: ค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงเราก็ใช้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นขมิ้นชันนั้นมีประโยชน์นะ
0: ค่ะ
1: เขาบางทีเห็นเขาชโลมไหมบางทีเขาชะโลคนสมัยก่อนเนา
0: ะ
1: เอาผงไม่ใช่ผงอันนี้เขาเอาน้ำขมิ้นใช่ไห
0: ม
1: ทาตัวให้แบบผิวผ่องเป็นทองเลยอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยบำรุงผิวด้วยเวลาพระบวชเห็นไหมเวลาพระบวชอ
0: ่ะ
1: เขาโกนผมอ่ะเขาต้องเอาขมิ้นทาเพราะว่าอาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆจากการโกนผมได้ใช่ไหมเขาก็จะเอาขมิ้นเนี่ยชโลมทาป้องกันการอักเสบค่ะ
0: นะคะผงขมิ้นที่เราใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คืออย่าใช้เยอะนะคะผงขมิ้นไม่งั้นแล้วพอกแล้วเหลือง
1: เหลืองมากเหลืองมากล้างไม่ออกจริงๆอันนี้จริงค่ะเหลืองมากล้างไม่ออกจริงๆขนาดว่าใช้กับมือยังติดมือล้างไม่ออกเลย
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เยอะใช้นิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผงไพรนะคะใช้อยู่ที่5กรัมค่ะ
1: ผงไพรเนี่ยก็จะเป็นการลดการอักเสบลดบวมนะคะผงไพรเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านี้อีกนะประโยชน์ในด้านของการแก้ปวดเมื่อยใช่ไหมไทยเนี่ยมีประโยชน์ในการแก้ปวดเมื่อยเขามาทำเป็นน้ำมันน้ำมันนวดนะคะผงไพรเนี่ยแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เขาก็เอามาใช้ในลักษณะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยใช่ไหมคะช่วยผลัดเซลล์ผิวเห็นไหมก็มีคุณสมบัติดีเช่นกันนะคะค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผงว่านนางคำนะคะใช้อยู่ที่5 กรัมนะคะ
1: ว่านนางคำนะคะ

0: ก็จะสีอ่อนลงมาคือขมิ้นเนี่ยมันจะออกส้มนะคะว่านางคำเนี่ยมันจะออกเหลืองนะคะเขาก็จะเป็นการลดการอักเสบเหมือนกันแล้วก็ทำให้ผิวมันขาวทำให้ผิวมันขาวขึ้นว่านางคำเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวขาวขึ้นว่านางคำก็จะเป็นเหมือนเป็นหัวน
1: ะ
0: เป็นหัวเป็นพืชหัวเหมือนกันนะคะมีขายนะ
1: คะ
0: ในร้านทั่วไปจ้
1: ะจะเห็นได้ว่านะคะขมิ้นชานไพแล้วก็ว่านางคำเนี่ยค่ะสีจะออกไปในโทนสีเหลืองนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีสีเหลืองเนี่ยค่ะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเมื่อใช้กับผิวแล้วก็คือจะทำให้ผิวของเราแบบดูผ่องขึ้น
0: เพราะมันไปออกสีเหลืองเหลือง
1: ใช่ใช่นะคะมาตัดกับสีผิวของเรานะคะส่วนผสมตัวต่อไปค่ะอาจารย์ก็คือตัวผงชะเอมเทศค่ะใช้อยู่ที่6กรัมค่ะ
0: ค่ะผงชะเอมเทศนี่ก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวชะเอมเทศนี่มีรสหวานใช่ไหมคะมีรสหวานเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าแพทย์แผนไทยเรียกว่ารสหวานนี่จะซึมซาบ
1: ไปตาม
0: เนื้อเพราะฉะนั้นพวกน้ำตาลเนี่ยพวกความหวานทั้งหลายเนี่ยจะซึมซาบไปตามเนื
1: ้
0: อก็จะทำให้มันชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกอะไรทำให้ผิวขาวด้วยใช่ไหมคะผงชะเอมเนี่ยจ้ะ
1: นะคะต่อมาค่ะอาจารย์ผงฟ้าทลายโจรนะคะใช้อยู่ที่6กรัมนะคะ
0: ฟ้าทลายโจรนะมีคุณสมบัตินอกจากว่าเราจะไปลดไข้แล้วเนี่ยนะคะฟ้าทลายโจรจะเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราถึงเอาไปกินแก้ไข
1: ้
0: นะเพราะลดฤทธิ์เย็นแล้วลดขม
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งมันจะช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: คือสมุนไพรต้องบอกอย่างนี้ว่าสมุนไพรทำไมเราเห็นหลายๆตัวมีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะคะมันเป็นการเสริมฤทธิ์มันเป็นการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยด้วยอันนี้ก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะตัวต่อมาค่ะอาจารย์ใบบัวบกค่ะนะคะใช้อยู่ที่6กรัม
0: ค่ะบัวบกก็ลดการอักเสบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องการลดเลือนรอย
1: ค่ะ
0: เป็นรอยด่างดำอะไรพวกนี้นะคะใบบัวบกเนาะค่ะ
1: แล้วก็ตัวต่อมานะคะผงยาห้าลากค่ะอาจารย์ยาห้าลากนี่ใช้อยู่ที่6กรัมนะคะยาห้าลากคืออะไรเอ่ยนะคะ
0: ห้ารากก็เป็นรากห้าชนิดของพืชห้าชนิดนะคะมีอะไรบ้างมีเดี๋ยวนะ
1: มีรากมะเดื่อชุมพรนะ
0: คะ
1: รากเท้าใยม่อมนะ
0: คะ
1: รากชิงชี่นะคะรากคนทาแล้วก็รากย่านางนะคะห้าตัว
0: ห้าตัวเนี่ยรวมกันเรียกว่าเราก็เรียกภาษาง่าย
1: ๆ
0: ว่ายาห้ารากก
1: ็
0: รากชนิดแต่มันมีชื่อมันมีชื่อเป็นทางการมีชื่อเป็นทางการแล้วก็เป็นชื่อเพราะๆนะ
1: คะ
0: ชื่อเบญจโลกวิเชียนเขาจะมีชื่ออันนั้นเขาเป็นชื่อเขาเรียกชื่อจริงน
1: ะ
0: ชื่อจริงชื่อทางการนะคะแต่ว่าเราเรียกกันง่ายๆว่ายาห้ารากยาห้ารากเนี่ยก็จะเป็นลดการอักเสบแล้วก็ลดการระคายเคืองเหมือนกันนะ
1: คะ
0: เพราะว่ายาห้ารากก็ฤทธิ์เย็น
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตนะว่าสมุนไพรที่เราเลือกมาใช้เนี่ยฤทธิ์เย็นเป
1: ็
0: นส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราต้องการลดการอักเสบลดการความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: บวมแดงแล้วก็ฟื้นฟูพวกรอยแผลเป็นทั้งหลาย
1: ค่ะแล้วก็สมุนไพรตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพยายา
0: พยายานี่พยายานี่ลดรอยด่างดำ
1: ใช่
0: นะคะทำให้ผิวเนี่ยมันกระจ่างใส
1: ค่ะ
0: พยายาเนี่ยนะมันจะคล้ายๆกับอะไรอีกอย่างหนึ่ง
1: ธนาคาม
0: ันจะคล้ายๆกับธนาคามันเป็นพืชคล้ายๆน่าจะวง
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันแต่มันเกิดคนละประเทศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพยาเนี่ยจะมีมากที่ไทยนะคะส่วนธนาคาร
0: ก็จะมีที่พม่า
1: ใช่ไหมนะคะ
0: ท่านผู้ชมรู้จักธนาคารไหมที่เขามาแปะ คนพม่าเขาจะแปะหน้าค่ะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการที่เขาจะบำรุงผิวแล้วก็ป้องกันแดด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะไว้ใช้ป้องกันแดด
1: ค่ะอย่างตัวธนาคากับพยาเนี่ยค่ะอาจารย์แค่เราเอาผงใช่ไหม
0: คะ
1: มาผสมน้ำไอพามาผสมน้ำคนบางคนแล้วก็พอกหน้าเนี่ยค่ะทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ล้างออก

0: นี่ก็คือหน้าของเราเนี่ยค่ะจะผ่องขึ้นมาเลยนะคะอาจารย
1: ์เห็นไหมมันช่วยให้มันช่วยทำให้ผิวผ่อง
0: ใช่
1: เนา
0: ะนะคะ
1: อันนี้คือพยายา
0: พยายาสูตรนี้เราใช้เยอะนะคะใช้อยู่ที่27กรัม
1: โอ้เยอะสุดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อมาค่ะเกสรทั้ง5ค่ะอาจารย
1: ์เกสรทั้ง5เกสรทั้ง5ก็คือดอกไม้เกสรดอกไม้5ชนิด
0: ค่ะ
1: นะคะมีอะไรมะลิพิกุล
0: ค่ะ
1: บุญนาคสารพีแล้วก็เกสรบัวหลวง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะเนี่ยเรียกว่าเกสรทั้ง5อ
0: ัน
1: เนี้ยก็จะเป็นความหอมของเกสรทั้งหลายนะคะของดอกไม้ที่เขาจะเอามารวมกันแล้วก็เอามาปรุงเป็นกลิ่นคือทำกลิ่นอะสมมติว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็อยากจะแต่งกลิ่นให้มันมีกลิ่นหอมของดอกไม้เขาก็จะใช้เกสรทั้ง5เนี่ยเป็นผงนะคะรวมๆกันเนี่ยเอามาปรุงแต่งกิน
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เราก็จะใช้อันนี้ด้วยนะคะ
0: เกสรทั้ง5เราใช้อยู่ที่6กรัมนะ
1: คะ
0: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือตัวดินสอพองสตุค่ะ
1: ดินสอพองสตุนี่นะคะดินสอพองสตุสตุแปลว่าการทำให้มันสะอาด
0: ค่ะ
1: นะคะโดยการนำดินสอพองที่มันเป็นดินอะแล้วว่าเขาเวลาเขาขายเป็นก้อนๆใช่ไหมเป
0: ็
1: นก้อนๆเนี่ยแล้วเราจะต้องเอามาทำความสะอาดก่อนเพราะว่ามันมาจากดินนะ
0: คะ
1: การทำความสะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีแบบสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคติดมาด้วยนะคะเพราะมันเป็นดินนะเราก็จะต้องเอามาผ่านความร้อนนะ
0: คะ
1: ใช้วิธีคั่วเอาลงกระทะเอาบี้ก่อนนะมันมาเป็นก้อนใช่ไหมบี้ให้มันเป็นผงเสร็จแล้วก็เอาลงกระทะคั่วด้วยความร้อนเนี่ยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยฆ่าเชื้อโร
0: ค
1: ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าดินสอพองสตุ
0: นะคะ
1: แต่ถ้าเราไปร้านแล้วแบบว่าขอซื้อดินสอพองสตุเลยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ได้ใช่ไหมคะก็มีเหมือนกันที
0: ่
1: ขายแบบสตุแล้วแต่ต้องย้ำนะว่าจะต้องใช้แบบสตุเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจเหอได้นะถ
0: ้
1: าไม่สะอาดเนี่ย
0: พอก
1: ไปแล้วเหอ
0: เจือปน
1: ใช่ไหมคะมันก็จะมีฤทธิ์เย็นนะเพราะมันเป็นดินใช่ไหมคะมันก็จะลดพวกความร้อนนะคะลดผดผื่นทำให้เย็นผิวอย่างคนโบราณเขาก็มาผสมน้ำแปะเวลาหน้าร้อนอ่
0: ะ
1: เขาก็จะมาแปะเพื่อว่าลดความร้อนในตัวใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็อันเนี้ยความที่มันเป็นเนื้อดินมันก็จะเป็นการผสานให้เนื้อของสมุนไพรทั้งหมดเนี้ยมันรวมกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเป็นตัวประสานด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาที่เรามาพอกหน้านะคะก
1: ็
0: จะไม่ได้แบบหลุดลุ่ยนะคะก็คือมันจะยึดเกาะที่หน้าของเราก็คือเป็นเนื้อมาร์กแบบธรรมชาติเลย
1: เพราะผงอย่างเดียวอะถามว่าผงอย่างเดียวแปะมันก็หลุดใช่ไหมทีนี้พอดินมันมีดินอ
0: ่ะ
1: มันมีดินเป็นตัวประสานมันก็จะเกิดความที่แบบเชื่อมให้มันติดกันเป็นสามารถพอกได้
0: ใช่ค่ะ
1: พอกได้นะคะ
0: ก็ตัวผงดินสอพองสตุนะคะในสูตรใช้อยู่ที่26กรัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอาจารย
1: ์
0: เป็นต
1: ั
0: วสุดท้ายในสูตรนะคะก็คือผงว่านสักหลิก
1: ชื่อน่ากลัวนะชื่อแบบดุดันนะด
0: ุ
1: ดันนะคะ
0: อีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าว่านตันเดียว
1: ค่ะโอ้นะครับอีกชื่อนึงก็ดุดันมากอ
0: ี
1: กช
0: ื่
1: อน
0: ึ
1: งก็พอเบาๆหน่อยนะคะอันนี้มันจะลดรอยด่างดำนะ
0: คะ
1: แล้วช่วยละลายการอุดตันของสิวอันนี้เป็นตัวเอกเลยนะ
0: คะ
1: มันจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน 5% ในสูตรใช่ไหมคะ
0: ก็คือแนะนำว่าตัวว่านสักเหล็กเนี่ยค่ะในสูตรนะคะห้ามใช้เกิน 5% เนื่องจากว่าต
1: ั
0: วว
1: ่
0: านส
1: ัก
0: เหล็กเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ร้อนนะคะถ
1: ้
0: าใช้มากเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการแพ้กระคายเคืองที่ผิวได้นะคะฉันก็ห้ามใช้เกิน 5% นะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตร100กรัมเหมือนกันน
1: ะคะ
0: ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะ
1: คะ
0: อย่างวันนี้นะคะที่เราจะพาทำก็คือทำปริมาณ300กรั
1: ม
0: นะคะอาจารย์โอ้300กรัมนี่ก็คือทำ
1: ก็ใช้เยอะนะ
0: ใช้ได้นานเลยค่ะใช้ได้เป็นปีเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้าในการใช้นะคะก็คือ1สัปดาห์เนี่ยค่ะห้ามใช้เกิน3ครั้งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพอกทุกวันพอกทุกวันปัญหาที่ตามมาก็คือจะทำให้หน้าแห้ง
1: มันจะแห้งเกินไป
0: ใช่
1: มันจะแห้งเกินไป
0: สัก

0: อาทิตย์นึงสัก3วันก็ได้สัก3ครั้งก็ได้หรือว่า2ครั้งก็ได้
1: เพราะว่าคนเป็นสิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนผิวมันใช่ไหมอันนี้คือพอกเพื่อให้มันแห้ง ความมันลดลงแต่ว่าพอกมากเกินไปก็จะทำให้ผิวมันแห้งเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะเพราะฉะนั้นก็พอกนี่พอดี
0: ใช
1: ้แบบพอดีนะคะก็คืออาทิตย์นึงไม่เกิน
0: 3
1: ครั้งนะคะก็ใช้ครั้งนึงก็ได้2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่เกินนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะต่อมานะคะอาจารย
1: ์
0: เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะวิธีการทำง่ายมากเลยค่ะแค่นำส่วนผสมทุกตัวนะคะเทรวมกัน
1: ค
0: นนะคะคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์80นะคะทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะ
1: คะ
0: ก่อนที่เราจะ
1: ผสม
0: นะคะก็คือเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะก็ฉีดพ่นที่อุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ในส่วนของสูตรนี้อุปกรณ์ก็มีแค่ตัวกะละมังสแตนเลสทัพพีแล้วก็ตะแกรงร่อนเบอร์80นะคะอาจารย์นี่เราก็จะผสมอาจารย์คะขอช้อนขอบคุณค่ะ
1: มันไม่ออกใช่ไหมคะ
0: ค่อยๆเทลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทพรึบลงไปเลยผง
1: ฟุ้งใช่ไหม
0: จะฟุ้งนะคะ
1: มันจะฟุ้งใช่ไหม
0: ฟุ้งแล้วก็เข้าจมูกอย่างเช่นตัวฟ้าทลายโจรนี่โอ้ขมเลยนะอาจารย์
1: ใช่ถ้าฟุ้งขึ้นมานี่ขมเลย
0: ขม
1: มันขมบางทีแค่เปิดถุงนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยขมแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ขมซะแล้ว
0: ขมไม่รอละแค่ได้ยินชื่อขมไม่รอละ
1: ขมเลย
0: เริ่มได้กลิ่นของสมุนไพรแล้วนะคะ
1: มันเริ่มมีหลายอย่าง

0: อาจารย์เห็นไหมคะยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งผ่องยิ่งวาว
1: แล้วมันไม่ได้ดูว่ามันด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้ดูว่ามันนะมันแบบ
0: ดูแบบผิวแบบสุขภาพดี
1: ใช่ชุ่มชื้น
0: ดูอ่อนยาวขึ้นดูกลับเป็นสาวอีกครั้ง
1: อันนั้นแหละเป็นที่ปรารถนา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นที่ปรารถนา
0: ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของผู้หญิงก็เนี้ยนะอาจารย์ก็คือ
1: ใช่แล้ว
0: ความแก่ชรา
1: โอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยสถาบันความงามจะเกิดขึ้นแบบว่าโอ้โหมีอยู่ทั่วเลย
0: ใช่ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะวงการเรื่องความสวยความงามก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเราหิวเราไม่กินได้นะ
1: แต่ต้องสวยแต่ต้องสวยแล้วจริงนะเดี๋ยวนี้เราเห็นเด็กอายุน้อยๆ นะเขาก็ไปฉีดนู่นฉีดนี่กันนะ
0: ค่ะ
1: น้อย
0: เรายิ่งทุกวันนี้ก็คือเทรนด์มาใหม่ก็คือแบบว่าอายุแบบว่าอายุเยอะแต่ว่าเราต้องดูเด็ก
1: อะไรแบบนี้นะคะใช่ๆๆ
0: อายุ35แล้วแบบเหมือนแบบ25อะไรแบบเนี้ย
1: เราเห็นได้โหตอนนี้คนกลับไปเป็นสาวอีกเยอะแยะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เหมือนกัน
1: จริงๆๆนะคะก็หัน
0: มาดูแล
1: ผู้ชายก็ด้วยผู้ชายนี่ก็ไม่เบาไม่แพ้กันเลยต้องไปทรีทเมนต์หน้าแล้ววันนี้นะนะคะ
0: ถ้าคนดูแลแบบว่าสุขภาพเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่ก็คือมันก็ไม่สามารถบอกอายุได้นะคะอาจารย์อย่างเช่นอายุ35
1: ใช่ไหมคนสมัยนี้
0: ข้างนอกอาจคิดว่าเขา25อะไรแบบนี้
1: ใช่ใช่
0: มันก็ช่วยได้นะคะ
1: แต่จริงๆนะมันก็ความอ่อนเยาว์มันก็ดีแหละ
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับหน้าที่การงานบางอย่างถ้าดูหน้า

0: อ่อนเยาว์เกินไปอ่
1: ะ
0: เขาก็จะดูไม่เชื่อถือ
1: ไม่เชื่อถือ
0: ไม่น่าเชื่อถือดูแบบว่านะไม่มีเขาเรียกอะไรนะ
1: ประสบการณ์
0: ประสบการณ์ไม่มีริ้วรอยแห่งประสบการณ์เขาอาจจะไม่เชื่อมือเขาอาจจะไม่เชื่อมือแต่ศัลยกรรมเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือบางคนเขาก็ทำดีบางคนเขาก็ทำแล้วไม่ดีนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็เห็นฟ้องร้องกันเยอะแยะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบางคนก็ทำมาไปแล้วก็แก้แล้วแก้อีก
1: ใช่ค่ะก็มันก็เหมือนการเสี่ยงดวงนะคะอาจารย
0: ์คือสมมตินะที่นี่เพื่อนเราทำแล้วดีก็ไม่ได้แปลว่าเราทำแล้วจะดีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนทำจนกระทั่งว่าจำหน้าจำไม่ได้เลยค่ะ
1: นี่ผสมกันแล้วก็นำมาร่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราไม่ร่อนนะคะ
0: จ้ะมันจะเป็นยังไง
1: เรามาผสมมันจะเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำค่ะอาจารย์มันจะไม่เนียนนะคะ
0: แต่อย่างเงี้ยมันมีส่วนผสมของดินสอพองนะคะถ้าเราทิ้งเอาไว้มันก็จะกลายกลับมาเป็นก้อนอีกได้หรือเปล่า
1: ไม่ค่ะอาจารย
0: ์ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นผงแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ร่อนอันนี้ไม่ร่อนเห็นไหมคะมันก็จะ
0: แต่นี่ดินสอพองมันไม่ได้มากมันไม่ได้เยอะเนาะมันไม่ได้เป็นแบบตัวหลักอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสมุนไพรเหล่านี้ค่ะเขาผ่านการอบมาแล้วนะคะอาจารย์ก็แห้งนะคะ
0: แห้ง
1: นอกจากว่าเราเอาไปเก็บไว้ใกล้ความชื้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็อาจจะเกิดเชื้อราได้
0: เช่นปิดฝาไม่สนิท
1: ใช
0: ่เปิดแล้วก
1: ็
0: หรือเข้าไปในห้องน้ำแต่มันก็ไปโดนน้ำอย่างเงี้ยนะร่อนแล้วมันก็จะเนียนสวยนะเนียนสวยจริงๆมันก็มีกลิ่นหอมอ๋อมันมีเกสรทั้งห้า
1: ใช่ค่ะเป็นกลิ่นของ
0: ก็ดูกลิ่นหอม
1: เกสร
0: อยู่ได
1: ้ใช่ได้เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์ถ้าเราทำใช้เองก็คือใส่กระปุกนะคะใส่ซองกันชื้นแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก็เก็บที่อุณหภูมิห้องอยู่ได้นาน2ปีนะคะอาจารย์แต่ถ้าเราจะทำขายนะคะแนะนำว่าพอผสมเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าไปอบนะคะใช้เวลาอบนะ
0: คะ
1: 1ชั่วโมง2รอบ
0: อบนี่คือใช้เตาอบ
1: ใช่ค่ะใช้เตาอบที่เป็นอบแบบว่าอบขนมก็ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าอบสมุนไพรก็ได้แล
0: ้
1: วเราวิธีการก็คือเราก็เทผงสมุนไพรตัวนี้ค่ะลงในถาดความหนาก็มาสัก1เซนติเมตรเพื่อที่ความร้อนจะได้แบบทั่วถึงนะคะแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้อบแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิห้ามเกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะถ้ามากกว่านี้ก็คือสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรที่ทนความร้อนสูงๆไม่ได้ก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปนะคะฉะนั้นอุณหภูมิที่ใช้ก็คือห้ามเกิน60องศาเซลเซียสแล้วก็ระยะเวลาในการอบก็คืออบ1ชั่วโมง2รอบ
0: หมายถึงว่า1ชั่วโมงแล้วหยุดก่อน
1: ใช่
0: แล้วต้องพักไหมระหว่างนั้นต้องพักไหม
1: นะคะพอครบ1ชั่วโมงแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็เอาผงสมุนไพรออกมาแล้วก็คน
0: ออกมากลับมาเพื่อกลับ
1: ใช่
0: เพื่อกลับด้าน
1: แล้วก็เอาครับ
0: จะได้ทั่วถึง
1: จะได้ทั่วถึงนะคะอีก1ชั่วโมง
0: เหลือด้านที่มันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนที่มันไม่ได้โดนความร้อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็จะได้ทั่วถึง
1: ใช่
0: มั้ยเอามาน
1: ะคะที่เราต้องอบอีกเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าเผื่อบางทีมันเจอความชื้นอะไรมาแบบนี้ค่ะแล้วเราไปจำหน่ายนะคะอาจจะเกิดแบบว่าเชื้อราอะไรแบบนี้ได้นะคะ
0: แล้วจะต้องอบ UV มั้ย
1: อบ UV ด้วยค่ะ
0: อบ UV ด้วย
1: พอเราอบความร้อนเสร็จใช่มั้ยคะแล้วก็อบ UV สักประมาณ30นาทีพออบ UV เสร็จนะคะอาจารย์รีบบรรจุใส่แพคเกจจิ้งเลย
0: ไม่งั้นเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก
1: ็ปนเปื้อน
0: มีปนเปื้อนอีก
1: ใช่นะคะ
0: ทิ้งไว้เลยรีบบรรจุเลยนะคะ
1: นะคะ
0: บรรจุภัณฑ์ต้องพร้อม
1: ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวจุ๋มจะผสมให้ดูนะคะว่าเวลาเราจะใช้นะคะเราต้อง

0: ผสมยังไงนะคะวิธีการนะคะแล้วก็ตักเอาตัวผงสมุนไพรที่เราผสมแล้วเนี่ยค่ะมาก็ถือว่าประมาณสัก2ช้อนนะคะ
1: สำหรับถ้าเสิร์ตใบหน้าอย่างเงี้ยเหรอใบหน้าต่อใบหน้าใช่มั้ย
0: หน้าเล็กหน้าใหญ่ถือว่าประมาณ1 2 2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําแนะนําว่าเป็นน้ําสะอาดนะคะ
1: น้ำดื่มนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนก็คือคนให้มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมอะค่ะจานไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลว
1: เกินไป
0: นะคะ
1: ค่ะเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นของแห้งอยู่
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มแบบข้นขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีของสมุนไพร
1: ค่ะ
0: พอเราผสมได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะจัดเราก็ล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็พอกให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งเลยนะคะจัดหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็15นาทีเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรค่ะซึมเข้าไปที่ผิวของเรานะคะแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้าใช้ดีก็คือล้างออกด้วยน้ำเย็นการล้างออกด้วยน้ำเย็นเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนของเรานะคะ
1: ห้ามใช้น้ำอุ่น
0: ใช่
1: หรือน้ำร้อนเด็ดขาดใช่ไหม
0: ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาน2ผลิตภัณฑ์ของเรา
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: ค่ะในส่วนของแนะนำให้ใช้เป็นไม้พายนะคะจะในการเกลี่ยถ้าเราใช้ผู้กันเนี่ยค่ะตัวนี้จะติดที่ผู้กัน
1: ที่ผู้กันหมดเลย
0: ใช่ไม่มาลงที่หน้าเราม
1: ันจะมีไม้พายแบบป้านๆที่เขาไว้พอกหน้านะ
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เอานั้นตักอันนั้นป้ายเอา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ผู้กันนี่มันจะดูด
0: ใช่ค่ะ
1: ดูดไปหมดเลย
0: ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่แบบว่าไม่ชอบในส่วนของความเหลืองใช้แล้วอาจจะหน้าเหลืองเกินไปก
1: ็
0: ให้ลดตัวผงขมิ้นผงไพรผงว่านนางคำลงนะ
1: คะ
0: จากในสูตรนี้ใส่อย่างตัวละเท่าไหร่เอ่ยตัวละ5กรัม
1: 5กรัม
0: นะคะอาจจะลดลงสักเหลือตัวละ2กรัมก็ได
1: ้แล้วต้องเอาตัวอื่นมาเพิ่มไหม
0: เพิ่มผงพยายา
1: อ๋อเพิ่มผงพยายาหรือเพิ่มดินสะพอง
0: ได้
1: ไหม
0: นะคะ
1: ค่ะคือเราจะต้องทำให้มันกลับไปเต็มร้อย
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาอะไรออกเท่าไหร่ก็เอาใส่เข้าเท่านั้นเพื่อให้มันเป็น100นะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในผลิตภัณฑ์2อย่างนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง
0: สิวแล้วก็ผิวแพ้ง่าย
1: และผิวแพ้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงรีบกลับไปหาวัตถุดิบมาลองทำดูนะคะนะคะก็จะได้สวยกันทั่วหน้า
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นะคะค่ะเราก็อยากให้คนไทยมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะผิวที่ดีค่ะทุกๆคนเลยโดยใช้สมุนไพรไทยนี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่ะงั้นก็วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะได้มาพบกันใหม่แล้วก็ยังมีรายการอีกหลายรายการที่น่าสนใจให้ติดตามนะคะขอเชิญติดตามชมตอนต่อไปนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับภายใน

ระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ